0: เมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นกาสโตรนอมีเนี่ยก็เป็นเมนูที่เอาวิธีการปรุงอาหารที่น่าสนใจมาผสมกับวิทยาศาสตร์ในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องมีความอร่อยเข้าไปด้วยครับเพราะว่าผู้บริโภคเองก็คงต้องการสิ่งที่สวยทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็รสชาติครับ
1: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่บ่งบอกถึงความเป็นเมนูแกสโตรโนมีได้อย่างชัดเจนและเมนูแรกในวันนี้บูลาเบสเดอเชียงใหม่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟอ้นนั่นเอง

อันดับแรกเลยชื่อโครงการชื่อลันนาแกสโตรโนมีครับผมก็ลันนาบ่งบอกถึงความเป็นเชียงใหม่ความเป็นภาคเหนือครับผมส่วนแกสโตรโนมีในความหมายของผมคือการปรุงอาหารกลับมาวิธีในการปรุงอาหารที่มีเทคนิคมีขั้นตอนมีคัลเจอร์เข้ามาลันนาแกสโตรโนมีสำหรับตัวผมหมายถึงว่าความเป็นเชียงใหม่ความเป็นเหนือเข้ามาใช้ในการปรุงอาหารครับผมเขาของความเป็นเชียงใหม่ผู้คนครับผู้คนมีความน่ารักผู้คนมีความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีมิตรไมตรีที่ดีครับผมรวมไปถึงตัวอาหารส่งไปถึงตัวอาหารตัววัตถุดิบที่ดีด้วยครับผมใครมาเมืองเหนือหรือว่าใครมาเชียงใหม่เลยเนี่ยนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วนอกเหนือจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วอุณหภูมิที่ดีแล้วครับผมอากาศที่เย็นแล้วก็มีอาหารครับผมอาหารเหนือก็เป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ครับผมอย่างยกตัวอย่างเช่นข้าวซอยเอ่ยน้ำพริกเอ่ยไส้อั่วเอ่ยอย่างวันนี้ครับผมเราจะทำเป็นตัวเมนูบูยาเบสครับผมหรือสตูปลาครับผมขั้นตอนของเขาเนี่ยก็คือการเอาปลาที่อยู่ในที่ต่างๆหรือว่าในที่นั้นๆเอามาทำเป็นสตูโดยการชูวัตถุดิบโดยการให้ยังคงให้ตัวปลาเป็นพระเอกอยู่ก็อินสไปเรชันแรกเลยก็คือเรามีตัววัตถุดิบที่ดีเนาะแล้วก็ผมเล็งเห็นตัววัตถุดิบที่เกษตรกรเขาเอาใจใส่แล้วก็วัตถุดิบที่ออกมาสื่อออกมาเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและบวกกับตัวเองที่ทำอาหารยุโรปอยู่แล้วโดยเฉพาะอาหารฝรั่งเศสครับผมเลยนึกถึงอันดับแรกเลยเชียงใหม่เนี่ยมีความเป็นแม่น้ำปิงครับผมตัวสัตว์น้ำที่อยู่ในแม่น้ำปิงหรือว่าเป็นสัตว์น้ำจืดเนี่ยมีโปรตีนค่อนข้างครบครับผมเลยเลือกตัวปลาเข้ามาแล้วก็เอามาสอดคล้องกันกับตัวเมนูอาหารฝรั่งเศสเลยเกิดเมนูนี้ขึ้นมาครับบูยาเบสเดอเชียงใหม่ครับผมวัตถุดิบหลักเลยในเมนูนี้ก็คือปลาเลยครับเป็นปลาน้ำจืดในภาคเหนือและเชียงใหม่ทั้งหมดครับผมที่ผมใช้เลยก็จะมีตัวปลากุดคังปลานิลครับผมแล้วก็ปลากระพงน้ำจืดครับผม3ตัวหลักๆเลยเราจะเอามาทำเป็นตัวพระเอกของตัวสตูแล้วก็รวมไปถึงตัวกุ้งก้ามกรามครับผมแล้วก็ข้าวที่ได้จากเกษตรกรของภาคเหนือครับผมรวมถึงพืชผักต่างๆที่อยู่ในภาคเหนือเอามารวมกันครับผมเลยกลายเป็นเมนูนี้ขึ้นมาครับผมขั้นตอนแรกครับผมหลังจากเราคัดสรรตัวปลามาแล้วผมจะทำความสะอาดตัวปลาก่อนจากเริ่มจากการปอดเก็บแล้วก็ค่อยๆแล่เขาออกเป็นชิ้นหรือว่าเป็นการทริมมิ่งครับผมให้ได้ฟิลเลหรือว่าตัวเนื้อที่ไม่ติดกระดูกออกมาครับผมจากนั้นเราจะแล่เป็นเส้นประมาณ1เซนครึ่งคูณ1เซนครึ่งครับผมเป็นเส้นๆในแต่ละตัวครับผมจากนั้นผมจะเอามาปรุงมาเคล้าด้วยตัวเครื่องปรุงของเราโดยการปรุงแค่เกลือพริกไทยแล้วก็สมุนไพรบางตัวยังคงชูวัตถุดิบอยู่ครับผมจากนั้นเราจะเอามาม้วนเข้าด้วยกันครับผมจากนั้นตัวปลาครับผมที่ได้ผมจะไปใส่ถุงดูดสูญญากาศครับผมจากนั้นผมค่อยเอาไปใส่ในเครื่องซูวีอุณหภูมิประมาณ57องศา1ชั่วโมงครึ่งครับผมการซูวีนะครับผมคือการคุกด้วยอุณหภูมิต่ำในน้ำครับผมโดยอุณหภูมิเนี่ยจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับตัวเนื้อสัตว์ครับผมแล้วก็คุกเป็นเวลานานจะทำให้เท็กเจอร์ของตัวเนื้อสัตว์หรือว่าตัวโปรตีนที่เราทำการซูวีนะครับยังเก็บความชุ่มฉ่ำไว้อยู่ครับผมแล้วก็ได้รสที่ครบส่วนผิวสัมผัสที่ได้เนี่ยจะมีความนุ่มที่ชัดเจนครับผมบ่งบอกถึงวัตถุดิบนั้นๆที่ชัดเจนด้วยรสผิวสัมผัสครับผมแล้วก็องค์รวมทั้งหมดครับผมลำดับที่2จะเป็นตัวกุ้งก้ามกรามครับผมจะทำความสะอาดเขาทั้งหมดแล้วก็ปรุงรสครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาไปใส่ถุงดูดสูญญากาศแล้วเอาไปใส่ในเครื่องซูวี57องศา15นาทีครับผมมาถึงขั้นตอนการทำตัวสตู

มจะเอาตัวก้างตัวหางของเขาทั้งหมดนะครับเอาไปผัดกับผักแล้วเอาไปเฟรมด้วยเหล้าให้มีความหอมมากขึ้นครับผมจากนั้นเราจะใช้สต๊อกใส่ลงไปเติมมะเขือเทศลงไปครับผมผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ครับจะได้เป็นตัวสตูปลาที่เข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นตลบอบอวลด้วยเฟลเวอร์ของปลาครับผมจากนั้นเราก็จะได้ตัวองค์ประกอบทั้งหมดครับผมเราก็จะได้ตัวปลาที่เป็นพระเอกครับผมหน้าตาเขาจะเป็นเหมือนโมเสสอยู่ครับผมตัวกุ้งที่เราไปซูบีแล้วก็จะมีตัวข้าวกล่ำของมอชอครับผมแล้วก็ผักต่างๆเราจะมาทำเป็นเพลเลครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวสตูที่เราต้องราดลงไปในตัวซุปของเราหรือว่าสตูปลาของเรานั่นเองครับผมก็จะได้เกิดเป็นเมนูนี้ขึ้นมาเลยครับผมบูยาเบสเดอเชียงใหม่หรือว่าสตูปลาที่เชียงใหม่ครับผม

0: รสชาติโดยรวมของตัวบูยาเบสเดอเชียงใหม่นี่นะครับสัมผัสแรกเลยเนี่ยเราจะได้กลิ่นอายของความเป็นเชียงใหม่ผ่านตัววัตถุดิบก่อนเลยครับผมโดยเราใช้ปลาน้ำจืดและก็พืชผักต่างๆจากเกษตรกรของคนในเชียงใหม่และคนในภาคเหนือครับผมคำแรกที่ได้เนี่ยจะได้ความนุ่มของปลาความละมุนของซุปแล้วก็ความเป็นกลีนของผักต่างๆในเนเจอร์หรือว่าคัลเจอร์ของคนเหนือที่เขาทานผักกันแล้วก็รวมไปถึงการปรุงแบบใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมครับผมผมอยากให้คนในเชียงใหม่เองและเกษตรกรเองได้มีความภูมิใจในการเลี้ยงดูของเกษตรกรแล้วก็คนเชียงใหม่เองก็มีความภูมิใจในการที่เราปรุงวัตถุดิบที่คนในเชียงใหม่คนในภาคเหนือดูแลเอง
1: บูยาเบสเดอเชียงใหม่เป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเศสที่ผสมความเป็นล้านนาเชียงใหม่ด้วยวัตถุดิบที่หลากหลายในจังหวัดเชียงใหม่และใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ปรุงอาหารได้อย่างลงตัวอาหารฝรั่งเศสเป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวโดยเอกลักษณ์ของอาหารฝรั่งเศสที่เห็นได้ชัดเลยคือจะมีวัตถุดิบจำพวกเนยหรือครีมและซอสต่างๆที่สามารถพบได้ในหลายเมนูดังนั้นบูยาเบสเดอเชียงใหม่จึงเป็นเมนูสไตล์ฝรั่งเศสที่บ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นแกสโทรโนมีได้ชัดเจนเลยทีเดียว
2: จริงๆเมนูต่างๆที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับก็ต้องขอบคุณร้านอาหารแล้วก็เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะครับเพราะว่าเราเอานำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นจากพื้นเมืองนะครับจากทางการเกษตรเนี่ยนะครับของไม่ว่าจะเกษตรกรชุมชนนะครับมาใช้แล้วก็มาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆโดยที่เมนูเนี่ยอาจจะเป็นเมนูที่เอาวัตถุดิบเช่นไก่ปลาดูหางดำไข่ไก่อารมณ์ดีผักพื้นเมืองอย่างเช่นผักเชียงดาหรือผักหวานนะครับมาปรุงอาหารในรูปแบบใหม่ๆแล้วก็สามารถทำให้มูลค่าของอาหารนั้นเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วก็ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปอย่างเช่นทำอย่างไรให้เนื้อสัมผัสมีรูปร่างลักษณะที่เปลี่ยนไปหรือมีเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้นนุ่มขึ้นหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไก่ปลาดูหางดำเนี่ยมันเป็นไก่บ้านไก่เลี้ยงเนื้อมันจะแข็งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นด้วยการที่ความกลัวของเนื้อแข็งเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในการทำซูวีก็คือไปคุกด้วยความร้อนต่ำนะครับแล้วก็ใช้เนื้อก็จะมีความนุ่มชุ่มชื้นครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงในการที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์เมนูอาหารในโครงการแกสโตรมีครับแกสโตรโนมีในวงการอาหารก็เป็นการปรุงอาหารนะครับโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็เป็นศาสตร์ของการปรุงที่ค่อนข้างแพร่หลายแล้วก็มีการใช้อยู่ทั่วโลกนะครับประเทศแรกๆที่พูดได้ว่าเป็นแกสโตรเนชั่นก็คือประเทศเดนมาร์กนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจุดกำเนิดของร้านอาหารหรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารที่มีรูปแบบที่สร้างสรรค์แล้วก็ทำให้มันมีหน้าตาที่สวยงามตรงนี้ก็เกิดมาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าเชื่อไหมครับว่ารูปแบบการทำอาหารหรือศาสตร์ของการทำอาหารในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ่อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแกสโตรโนมีไม่ได้ไกลตัวเราเลยแต่ว่าอยู่ใกล้กับครัวกับชุมชนกับครอบครัวของเราครับโครงการนี้ครับก็เป็นโครงการที่เราพยายามยกระดับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำก็ในมิติอันที่เอาวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับก็เกิดจากต้นน้ำจากเกษตรกรจากผู้ปลูกผู้เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตามนะครับมาใช้ในการที่จะปลูกอาหารแต่ว่าการยกระดับตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงหรือปลูกตามธรรมชาติแต่เราต้องสอนหรือเทรนนิ่งเขาว่าทำอย่างไรให้การปลูกนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดมีสารอาหารที่เหมาะสมมีคุณภาพความปลอดภัยที่ดีนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับในส่วนของต้นน้ำในส่วนของกลางน้ำนะครับในร้านอาหารต่างๆที่ได้ดำเนินธุรกิจแล้วเนี่ยแล้วเจอสภาวะโควิดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ต้องปรับตัวเองนะครับแล้วก็ในวิกฤตก็มีโอกาสเสมอเพราะฉะนั้นช่วงที่เขาเจอวิกฤตนักท่องเที่ยวก็น้อยรายได้ก็น้อยลงก็มีโอกาสในการที่จะมาเพิ่มพูนความรู้มาเทรนนิ่งมาเรียนรู้ว่าเอ๊ะวิทยาศาสตร์ในการปรุงอาหารรูปแบบใหม่ๆเนี่ยที่เขาสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในร้านอาหารกับเมนูของตัวเองเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะครับตัวโครงการเองก็ไปเทรนนิ่งเวิร์กช็อปในเรื่องของการเอาแกสโตรโนมีโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีเนี่ยเข้ามาใช้นะครับเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์แล้วก็ทำเมนูใหม่ๆขึ้นมาผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเวลาไปที่ใหม่ๆนะครับก็ อยากจะลิ้มลองสิ่งที่เป็นของดั้งเดิมสิ่งที่เป็นของดีๆของท้องถิ่นต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คิดว่าเวลาเราเดินทางเวลาเราไปไหนเนี่ยอาหารมันจะเป็นตัวที่เป็นสื่อกลางในการที่เข้าถึงทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ผู้คนได้ด้วยครับผมคิดว่าเอกลักษณ์ของอาหารเชียงใหม่เนี่ยจะมีความคล้ายๆคนเชียงใหม่ฮะแปลว่ามันจะมีความนุ่มนวลมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมมีความอ่อนหวานอยู่ในตัวมันเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาหารของเชียงใหม่เองอาจจะไม่ได้รสชาติเผ็ดร้อนรุนแรงเหมือนอย่างอาหารบางภาคนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดแข็งของความเป็นอาหารของพื้นเมืองของภาคเหนือครับแล้วก็ผสมผสานกับวัตถุดิบหรือผักในท้องถิ่นนะครับก็จะได้กลิ่นรสหรือรสชาติพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับ
1: เรียกได้ว่าแกสโทรโนมีคืออาหารฟิวชั่นที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนั่นเองอย่างบูลาเบสเดอเชียงใหม่ที่ผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดีแต่เท่านี้ยังไม่พอเรายังมีอาหารอีกหนึ่งเมนูที่ได้ผสมผสานความเป็นล้านนาและความเป็นอาหารนานาชาติได้อย่างลงตัวเช่นเดียวกันและเมนูที่2ในวันนี้คิชเดอล้านนาซึ่งถูกคิดค้นโดยเชฟเกมนั่นเองครับ

ท่านเองสำหรับอาหารเหนือก็คือเนื่องจากว่าทางภาคเหนือเนี่ยมีวัฒนธรรมที่เป็นค่อนข้างจะเป็นพหุสังคมเนื่องจากเราอ่ะมีพี่น้องชาติพันธุ์เยอะอะค่ะก็ทำให้เราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเยอะมากในเรื่องอาหารด้วยก็เราก็ได้เรียนรู้ตลอดเวลาคือพี่ไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดพี่มาอยู่เชียงใหม่ได้13ปีอะค่ะแต่มันก็มีสิ่งใหม่ๆให้พี่เรียนรู้ตลอดเวลาเลยซึ่งเราคิดว่าอันนี้เป็นเสน่ห์ของเชียงใหม่ค่ะจุดเริ่มต้นคือส่วนตัวเป็นคนชอบทำอาหารนานาชาตินะคะที่บ้านเป็นคนชอบทานชอบทดลองแล้วก็แบบเหมือนเราไปเที่ยวที่ไหนมาเราก็จะชอบจำแล้วก็มาทำหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบดูแล้วก็มาทำแล้วก็ใช้คนที่บ้านเป็นหนูทดลองแล้วก็เอาใจคนที่บ้านส่วนอาหารที่พี่ทำวันนี้ที่เราจะทำก็คือเขาเรียกคิชเดลานาเนี่ยมันก็เป็นการผสมผสานระหว่างอาหารฝรั่งเศสและข้าวซอยคิดว่ามันน่าจะเข้ากันได้อะค่ะคิดว่ามันมีความละมุนคล้ายๆกันแล้วก็น่าจะให้ประสบการณ์ใหม่กับผู้บริโภคอร่อยไม่อร่อยก็คือให้ลูกค้าตัดสินเนาะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดลูกค้าจะต้องได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการทานข้าวซอยแบบรูปแบบใหม่แน่นอนอาหารฝรั่งเศสความมีเสน่ห์

หรอสำหรับพี่มันเป็นอาหารที่แบบใช้เทคนิคเยอะแล้วก็แบบคนฝรั่งเศสก็ทานอะไรที่แบบเหมือนแบบเอสทาโก้เนี่ยทานหอยทากอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่ได้คิดว่ามันแบบไม่ควรกินหรืออะไรเงี้ยซึ่งพี่ชอบแบบกินกระต่ายกินอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบทางโครงการนะคะมีวัตถุดิบมาให้เราเลือกซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากพี่เลือกที่จะทำคีชเดอลันนาซึ่งเป็นคีชแบบฝรั่งเศสผสมกับข้าวซอยวัตถุดิบหลักของพี่ก็คือไก่ประดูหางดำซึ่งเป็นพันธุ์เชียงใหม่เนี่ยนะคะไก่ประดูหางดำเนี่ยมีรสชาติที่ดีนะคะทนต่อสภาวะอากาศทนต่อโรคระบาดด้วยตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมนำมาใช้ในอาหารพื้นเมืองมากขึ้นนะคะแล้วก็ไข่ไก่อารมณ์นี้ก็คือไข่อินทรีย์อะค่ะส่วนที่เป็นครีมเนี่ยเป็นพริกแกงข้าวซอยนะคะซึ่งก็เป็นของท้องถิ่นปกติเราทานข้าวซอยเนี่ยเราก็จะมีเส้นมีเหลืองกรอบเส้นข้าวซอยกรอบอะรัดวางข้างบนใช่ไหมคะพี่ก็นำเส้นข้าวซอยมาทอดให้เป็นรูปถ้วยอะค่ะแล้วก็ใส่สลัดซึ่งในสลัดนี้เราก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่ปกติเราก็ทานกับข้าวซอยก็คือมีผักกาดดองมีหอมแดงมีมะนาวทำเป็นเดรสซิ่งพร้อมกับน้ำมันพริกอะค่ะสำหรับทานกับคีชเดอลันนาวันนี้นะคะ

ั้นตอนในการทำแป้งนะคะก็คือนำเนยเราก็มาทำให้เนยออกมาจากตู้เย็นก่อนให้มันนุ่มนิดนึงก่อนนะคะก็มาผสมในโถผสมอาหารกับเกลือแล้วก็ไข่แดงแล้วก็ใส่แป้งเข้าไปแล้วก็นวดให้มันเข้ากันแต่ไม่ต้องนวดเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำขนมปังเราไม่ต้องการให้แบบอีลาสติกจากแป้งมันออกแบบทำงานเยอะอะค่ะแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงก็นวดสักพักแล้วก็เอาฟิล์มอะค่ะฟิล์มคลิงฟิล์มเนี่ยแรปแล้วก็เอาไปชิลในตู้เย็นสักจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็คือเอาค้างข้ามคืนแต่ถ้าไม่มีเวลาก็1ชั่วโมงก็ยังโอเคอยู่แล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาแป้งอะค่ะมานวดให้มันเป็นแผ่นเพื่อที่เราจะไปใส่พิมพ์สำหรับทำคีชนะคะ

หลังจากนั้นระหว่างที่เราเอาแป้งที่ใส่พิมพ์แล้วอ่ะไปชิลในตู้เย็นเราก็มาทำส่วนผสมของไส้ซึ่งก็คือครีมซึ่งพี่จะเอาครีมอะค่ะไปต้มเบาๆใช้ไฟเบาๆอ่อนๆ นะคะกับพริกแกงข้าวซอยแล้วก็ในขณะเดียวกันหลังจากนั้นระหว่างที่เรากำลังต้มเบาๆเนี่ยนะคะเราก็ไปจี่ไก่หรือจะต้มไก่แล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราใส่ครีมกับซอสพริกข้าวซอยเสร็จแล้วสักพักเราก็มาตีไข่ใส่แล้วก็ผสมไข่ให้มันเข้ากับครีมนะคะหลังจากนั้นเราก็นำแป้งที่อยู่ในพิมพ์ของเราแล้วอะค่ะที่เราไปชิลไว้ในตู้เย็นออกมาแล้วก็เอาไก่เนื้อไก่อะค่ะที่เราทำให้สุกแล้วอะค่ะวางไว้ที่ก้นแป้งอะค่ะแล้วก็ค่อยๆเทส่วนที่เป็นครีมอะค่ะลงไปหลังจากนั้นก็เอาไปอบที่ไฟประมาณ180 25 นาทีถึง30 นาทีอะค่ะเป็นอันเสร็จขั้นตอน

ช่วงที่เราเข้าอบรมกับโครงการนะคะโครงการก็จะมีเวิร์กช็อปหลายๆแบบมากเลยหนึ่งในเวิร์กช็อปก็คือการทำอาหารแนวโมเลกุลาร์ก็คือคำว่าโมเลกุลเนี่ยค่ะก็คือการนำวิทยาศาสตร์มาทำให้อาหารมันเปลี่ยนรูปแบบเช่นฟองกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการทำ spherification ที่เอามาทำเป็นหยดน้ำลงไปอะไรเงี้ยมันมีหลายแบบมากหรือว่าทำน้ำมันให้มันเป็น powder ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ

0: ซึ่งวันนี้ที่พี่เลือกใช้พี่ใช้เทคนิค infused oil ก็คือการนำวัตถุดิบใดๆที่เราเลือกในที่นี้ก็คือพริกไปผสมในน้ำมันนะคะเป็นน้ำมันพริกก็เป็นการ infused ซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นคีชฝรั่งเศสมันก็จะไม่เผ็ดเนาะก็คือจะมีความละมุนของครีมกับไข่ที่รวมกันทีนี้ถ้าเกิดถามว่ารสชาติมันต่างกันยังไงระหว่างคีชฝรั่งเศสกับคีชข้าวซอยก็คือคีชข้าวซอยมันก็จะมีความเผ็ดจากพริกแกงข้าวซอยขึ้นมานิดนึงแต่เราไม่ทำให้มันจัดจ้านมากหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่ทำอันนี้ที่บ้านแล้วก็สามีพี่เป็นฝรั่งก็คือทำให้เขาทานง่ายขึ้นแล้วก็มีเด็กด้วยก็ให้เด็กทานได้ง่ายขึ้นให้มันละมุนนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเวลาที่ทานกับแป้งไปเป็นคำเดียวกันอะมันจะไม่มีอะไรโดดออกมามากเนี้ยค่ะส่วนในตัวไส้ก็จะแบบให้มันนุ่มๆ นิดนึงความเป็นครีมนิดนึงค่ะเราเริ่มจากความสนุกของเราก่อนพอเราสนุกกับมันแล้วอ่ะความคิดสร้างสรรค์มันก็จะตามมาแล้วเราก็จะได้เลือกใช้หยิบวัตถุดิบรอบตัวเราอะค่ะมาทำให้มันแตกต่างออกไปแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้รสสัมผัสใหม่ๆคือสำหรับพี่มันคิดว่าเป็นความสนุกแล้วก็ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างคิชเดลานาที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารรูปแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนูการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารฟิวชั่นเป็นรูปแบบที่สร้างความแปลกใหม่ในวงจรอาหารสร้างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเอง

0: การออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างงี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน
1: 3
0: เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ
1: 3
0: thanks
1: think
0: I think about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ
1: thin
0: เฮ้ยรูปปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
1: thing
0: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป thirsty
1: อ่
0: ามันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่สองนะคะจะเป็นเสียง voiced เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆอยู่ในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะอะลองพร้อมกันโอเคไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
1: the
0: อืมโอเคอ่ะต่อไป
1: that
0: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง
1: this
0: ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสันกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
1: those
0: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสันนิดนึงนะคะ those ต่อไป
1: these
0: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่า tongue twisters พูดให้ลิ้นมันพันแร่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3,333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3,333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ไปใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหม
0: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอ
2: ใช่ข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
2: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
4: เฟ้ย
5: โอ้ย เจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่แน
2: อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
5: หือไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
5: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
1: บอกว่าไงนะ
5: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
5: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
1: ฮะคือว่า
5: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
3: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
5: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
2: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
5: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจะงงไปหมดแล้วท่าทางคงพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ

0: อีกแล้ว
1: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
0: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
1: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ 5ยังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันธ์ 5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไปยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
2: ์เอ๊ะฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได
1: ้
2: รีบให้เสร็จเขาเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
1: เฮ้ยศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
3: เอาล่ะตัวช่วยที่สามหมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
4: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
5: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
6: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: าวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะเตือนๆเจ้าปะกา
2: จัดการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: อ๋อคือโตขึ้นอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่นายหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่นายหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกใช่นะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: วันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสีย

0: ่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทางนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
2: สวัสดีครับ
3: ตาโคม
4: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
5: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
4: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
2: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
5: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
4: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
6: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
2: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
5: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าและอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
6: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
4: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
2: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
7: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
8: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
8: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
5: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
8: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
6: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
5: สุดยอดเลยครับ
6: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
2: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบชอบ
5: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
5: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทร

0: ัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้สถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
1: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
0: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
1: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
2: ว้าว
0: รวดเร็วทันใจมาก
1: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางนู้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
0: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
3: ครับ
4: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
1: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
3: น่าสงสารเขาเนาะ
0: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
5: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
6: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
5: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
6: ้รับทราบครับ
5: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
6: เย้ได้เลยครับผม
1: ให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
5: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
6: ได้
5: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
0: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
7: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
0: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
4: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ BLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.bltv.ac.thเข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
5: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
6: ครับ
0: สวัสดีครับ
4: กลุ่มคนพิการ

ประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดเวเลตนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะ

0: ชกาลที่9ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ในดวงใจของเด็กและเยาวชนไทยทุกคนเพราะนอกจากพระองค์ยังทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งและเชี่ยวชาญแล้วพระองค์ยังสอนให้ทุกคนรู้จักกันและสร้างไมตรีที่ดีต่อกันด้วยค่ะไปชมเรื่องราวดีๆกันต่อกับพี่โนนิได้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวเตือนวิทยาในหลวงรัชกาลที่9ปิดท้ายเบรกด้วยนะสแตนด์บาย

0: จะต้องทำข้อสอบจำนวน100ข้อค่ะแบ่งกัน3คนค่ะ3ส่วนก็แบ่งกันทำ
1: แล้วก่อนที่จะไปสอบก็ต้องไปลงทะเบียนที่ช่องมีช่องต่าง
2: ๆหลังจากนั้นก็ต้องไปรอผลสอบอีกหลายชั่วโมงเลยเหรอคะ
1: ข้อดีของวิทยาศาสตร์เหรอคะก็ในการทดลองต่างๆค่ะเราจะได้ฝึกการสังเกตแล้วก็การวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลการทดลองค่ะ
0: รู้ว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเรานั้นมีหลักการการเกิดค่ะอ่านหนังสือ
1: แล้วก็ทบทวนแบบฝึกหัดแล้วก็ไปเรียนพิเศษบ้างค่ะ
0: เพราะว่าได้ทดลองแล้วก็ได้ทำจริงค
2: ่
0: ะ
2: สังเกตผลการทดลองไปด้วยค่ะถ้าเป็นในข้อสอบก็ยากเลยค่ะ
1: ถ้าเป็นเรื่องที่เราได้เรียนแล้วก็
0: จะง่ายบ้าง
1: นำความรู้ที่ได้เล่าเรียนไปพัฒนาประเทศค่ะ
2: เป็นเด็กดีของประเทศครับ
0: ทำความดีค่ะ

ากในหลวงรัชกาลที่9ทรงสนพระราชหฤทัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรอยู่เป็นนิดเมื่อทรงพบปัญหาที่ราษฎรประสบพระองค์ก็ทรงศึกษาและประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆเพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาต่างๆทรงประดิษฐ์และสร้างสรรค์งานต่างๆมากมายทั้งงานพัฒนาพันธุ์ข้าวงานพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาดินหญ้าแฝกกังหันน้ำใช้พัฒนาและที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องของวิทยาศาสตร์สำหรับโนนี้ก็คือเรื่องโครงการฝนหลวงค่ะโครงการนี้เป็นต้นแบบให้หลายประเทศมาศึกษาดูงานฝนหลวงของในหลวงรัชกาลที่9นอกจากจะนำความชุ่มฉ่ำเมื่อสุขชีวิตเกษตรกรชาวไทยแล้วยังเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติด้วยค่ะ

0: พลอยใสและเพื่อนๆต่างก็มีแรงบันดาลใจที่ดีและรู้จักนำมาปรับใช้เพื่อนๆเองก็ทำได้และควรทำกันด้วยนะคะปิดท้ายวันนี้พลอยใสก็มีคำสอนของพ่อนำมาให้เพื่อนๆปรับใช้กันง่ายๆมาฝากกันค่ะแล้วอย่าลืมติดตามกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
1: โอเคไหมพลอยใสโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
2: ทีมงานเคลียร์แซฟ
3: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเจริญของบ้านเมืองเราจึงควรสนับสนุนให้มีการค้นคิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาวะและความต้องการของประเทศขึ้นใช้เองอย่างจริงจังถ้าเราสามารถค้นคิดได้มากเท่าไหร่ก็จะเป็นการประหยัดและช่วยให้สามารถนำไปใช้ในงานต่างๆได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นเท่านั้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและครบ120ปีว่ากอของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระตำหนักจิตรดาลโหฐานวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2531

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์
2: จพี่กระดิ่งเขาคอยสายคอยเหล็กมาติดคอยสาย
0: โอเคร
3: ายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเช่นนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
4: ได้ค่ะ
3: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
5: ปิด
3: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
6: คะเพื่อนๆชอบถ่ายภาพกันไหมคะส่วนใหญ่เวลาเราถ่ายภาพก็เพื่อเก็บความประทับใจความทรงจำดีๆกันใช่ไหมคะแต่สำหรับในหลวงรัชกาลที่9แล้วพระองค์ทรงใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายมากกว่านั้นค่ะ

0: แต่จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันต่อกับพี่โนนี่เลยดีกว่าค่ะ
1: ขึ้นภาพประกอบในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะโอเคค่ะ

ัชกาลที่9ทรงสมพระราชฤทัยในการถ่ายภาพอย่างจริงจังมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงศึกษาและฝึกฝนการถ่ายภาพด้วยพระองค์เองจนเป็นนักถ่ายภาพที่มีพระปรีชาสามารถยิ่งทรงเชี่ยวชาญการล้างฟิล์มการอัดขยายภาพทั้งภาพขาวดำและภาพสีภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ส่วนใหญ่เป็นภาพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและทูลกระหม่อมทุกพระองค์

้ก็จะเป็นรูปที่ทรงถ่ายเมื่อเสด็จตรวจราชการตามสถานที่ต่างๆเพื่อใช้ประกอบการทรงงานค่ะ

องราวที่เรานำมาฝากเพื่อนๆไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะวันนี้พ่อแสงมีเรื่องราวดีๆจากเยาวชนที่ตั้งใจทำตามพ่อสอนแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันต่อเลยดีกว่าค่ะ

0: ของการทำดีตามพ่อสอนที่โรงเรียนบ้านหนองขามนาดีวันนี้น่าสนใจมากๆค่ะเพราะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่นี่มีการเรียนรู้และซึมซับสิ่งดีๆจากคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจซึ่งวันนี้โนนี้ก็มีเพื่อนๆที่มีในหลวงรัชกาลที่9เป็นช่างภาพในดวงใจและทำหน้าที่เป็นเยาวชนที่ตั้งใจทำดีตามพ่อสอนมาแนะนำให้เพื่อนเพื่อนรู้จักกันด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเพียวพรสังสุงยางอายุ11ปีโรงเรียนวังขามนาดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภกิราชยาโชคอายุ11ปีโรงเรียนวังขามนาดีค่ะ
1: ชอบถ่ายภาพค่ะ
2: เพื่อจะได้เก็บเรื่องราวความประทับใจในอดีตสิ่งที่น่าจดจำสิ่งที่หาชมได้ยากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดไม่บ่อยนักไว้ดูค่ะ
1: เพราะหนูมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นช่างภาพในดวงใจค่ะ
0: การเรียนรู้ที่ได้จากภาพถ่ายของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ทำให้เราได้รับการเรียนรู้ดีๆมากมายเลยนะคะเพื่อนๆ เองก็ทำได้และควรทำกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
3: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
0: ทีมงานเคลียร์เซฟ
4: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าขอให้นักเรียนทั้งหลายตั้งใจรับความรู้ที่ครูสอนเพราะโอกาสเช่นนี้หายากถ้าไม่เอาใจใส่พยายามเรียนก็จะหาโอกาสไม่ได้อีกเพราะเวลาที่เป็นเด็กนั้นมีน้อยจึงต้องขอให้ใช้เวลาให้ถูกต้องสะสมความรู้ในทางหลักวิชาและความรู้ทั่วไปให้มากและดีที่สุดแล้วจะไม่ต้องเสียใจเมื่อโตขึ้นก็จะสามารถทำหน้าที่ของตนคือทำมาหากินเลี้ยงชีวิตตนและช่วยส่วนรวมให้อยู่ได้ด้วยความก้าวหน้าและด้วยความร่มเย็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานแก่คณะครูนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลณศาลาเริงพระราชวังไกลกังวลวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2512

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพ
0: ร้อ
1: มกันเลยค่ะ
2: ชมเลยค
1: ่
2: ะ
0: ชาร์จ
3: เออดิเขาคอยสายคอยเหล็กติดคอยสาย
0: โอเค
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: เก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดถ้าเรายังจำชื่อเรื่องได้ครั้งหนึ่งนั้นเราเคยถอดบทเรียนในหน่วยแรกที่เป็นเรื่องของนิทรรศการปลูกปัญญายังจำได้อยู่ไหมครับหลังจากที่เราได้ฝึกกระบวนการอ่านตั้งแต่การอ่านทีละคนมาจนถึงการอ่านรูปแบบต่างๆแล้วก็มีการทดลองทำผลงานจนถึงมีการประเมินผลงานแล้วก็นำเสนอผลงานจริงก็มาถึงการถอดบทเรียนเข้ามาสู่หน่วยการเรียนรู้ต่อมาคือเรื่องของการละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันก็เป็นการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของรูปแบบงานเขียนในรูปแบบต่างๆถูกต้องไหมครับมีทั้งบันเทิงคดีกับสารคดีรวมถึงหนังสือรูปแบบต่างๆเช่นอะไรครับหนังสือที่อาจจะเป็นสารประเภทให้ความรู้หนังสือชนิดต่างๆรวมถึงการสืบค้นสารประเภทให้ความรู้แล้วก็นักเรียนได้มีการนำเอาองค์ความรู้จากการเรียนนั้นไปสร้างเป็นผลงานแล้วก็มาจนถึงในชั่วโมงนี้การถอดบทเรียนพัฒนาความคิดซึ่งเป็นการถอดบทเรียนครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งที่2นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางก่อนที่เราจะไปถอดบทเรียนพัฒนาความคิดกันเด็กๆยังจำในชั่วโมงที่ผ่านมาได้ไหมครับว่าทางนักเรียนต้นทางนั้นได้มีการนำเสนอผลงานที่มาจากการเขียนยังไม่แล้วเสร็จชั่วโมงที่ผ่านมานั้นแล้วเสร็จไปเพียงแค่3กลุ่มเท่านั้นเดี๋ยววันนี้จะให้กลุ่มที่4กลุ่มที่5แล้วก็กลุ่มที่6นั้นเป็นผู้นำเสนอต่อนะครับทีนี้ตอนนี้กลุ่มที่4พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอให้เป็นข้อตกลงตามเดิมว่ากลุ่มที่4เป็นคนนำเสนอกลุ่มไหนเป็นคนประเมินครับกลุ่มที่3กลุ่มที่5นำเสนอกลุ่มไหนประเมินครับกลุ่ม2และกลุ่ม6นำเสนอกลุ่ม1เป็นผู้ประเมินถ้าพร้อมแล้วนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวให้กลุ่ม4นะครับเตรียมไมโครโฟนแล้วก็

ขึ้นมาบนเวทีนี้ได้เลยนะครับในระหว่างที่รอกลุ่ม4นะครับก็ขออนุญาตพูดคร่าวๆในระหว่างรอไปก่อนว่าตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางของเราเนี่ยได้มีการนำเสนอไปทั้งหมด3กลุ่มแล้วซึ่งในแต่ละกลุ่มนั้นคุณครูได้มีการเสนอข้อคิดเห็นแล้วก็ตัวแทนที่เป็นคนบอกลักษณะของการประเมินนั้นก็สามารถประเมินได้ตรงตามวัตถุประสงค์นั่นเองนะครับอ่ะถ้าตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวให้กลุ่ม4นั้นขึ้นมา

0: แป้งแป้งมีหนังสือที่เกี่ยวกับมิตรภาพไหม
1: มีสินี่กำลังอ่านเลยชื่อเรื่องช้างน้อยเรียนรู้ที่จะกล้าจัดทำโดยกลุ่ม4ค่ะ
2: เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมิตรภาพของกิ้งก่าตัวเล็กแต่ใจใหญ่แตกต่างจากช้างที่ตัวใหญ่แต่ใจเล็กทำให้ช้างถูกกลั่นแกล้งโดยจากสัตว์ในป่าจึงได้กิ้งก่าช่วยเหลือค่ะนี่คือหน้าตาของผลงานนะคะ
1: กลุ่ม4ขอจบการเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะ
3: ปรบมือให้กับกลุ่มที่4ด้วยครับทีนี้ในการนำเสนอในครั้งนี้มันอาจจะสั้นไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะสรุปกระชับไปทีนี้ช่วยพูดเพิ่มเติมได้ไหมครับว่าการทำผลงานชิ้นนี้เนี่ยตอนที่เราได้ทำนั้นเราได้แรงบันดาลใจอะไรมาครับถึงได้มีการทำผลงานชิ้นนี้ครับ
2: แรงบันดาลใจของหนูนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมเรื่องชาร์ลอตแมงมุมเพื่อนรักค่ะวรรณกรรมเรื่องนี้ที่หนูเอามาประดิษฐ์ดัดแปลงมาเป็นช้างเรียนรู้ที่จะกล้านะคะได้เอาข้อคิดของชาร์ลอตแมงมุมเพื่อนรักมาเป็นแนวคิดแรงบันดาลใจค่ะ
3: ก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมที่นักเรียนชื่นชอบแล้วก็มีการเอาไปปรับปรุงเนื้อหาใช่ไหมครับทีนี้พอเวลาเราเอาจากตัววรรณกรรมต้นเรื่องมาเนี่ยครับได้มีการคุยกันกี่ครั้งครับว่าเราได้มาลงเอยด้วยการทำผลงานชิ้นนี้ครับคุยหลายครั้งไหมครับ
2: คุยหลายครั้งค่ะว่าจะเอาตัวเนื้อเรื่องหรือว่าจะเปลี่ยนตรงไหนบ้างค่ะ
3: ทีนี้พอเวลาทำเนื้อเรื่องเสร็จแล้วครับเวลาขั้นตอนในการวางแผนออกมาเนี่ยครับเราวางแผนแบบไหนอย่างไรบ้างครับกว่าจะออกมาเป็นชิ้นงานชิ้นนี้ครับ
2: วางแผนบางคนให้ไปหาสืบค้นข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมหรือที่มาค่ะแล้วก็เกี่ยวกับข้อคิดว่าเราควรจะดัดแปลงตรงไหนของเนื้อหาของวรรณกรรมเรื่องนี้ค่ะ
3: ครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับรบกวนเล่าเรื่องคร่าวๆแบบสังเขปให้เพื่อนๆต้นทางกับปลายทางให้ฟังอีกสักหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะสารบัญนะคะบทที่1คือในป่าลึกบทที่2คือริมแม่น้ำบทที่3คือเพื่อนสนิทส่วนบทที่4คือความกล้าค่ะบทที่1นะคะในป่าลึกในป่าลึกแห่งหนึ่งช้างที่ตัวใหญ่แต่ใจเล็กเพราะว่าไม่มีความกล้าจึงทำให้ถูกสัตว์ทุกตัวในป่ากลั่นแกล้งช้างค่ะจนนานเข้าช้างเริ่มทนไม่ไหวช้างอยากระบายจึงเข้าไปในป่าลึกอีกแห่งหนึ่งที่มันเป็นดินแม่น้ำที่ห่างไกลจากสายตาสัตว์ทุกตัวได้ไปร้องไห้อยู่คนเดียวโดยที่ช้างตัวนั้นไม่รู้ตัวเลยว่ามีสัตว์ตัวหนึ่งที่กำลังแอบมองหรือคอยรับฟังช้างตัวนั้นอยู่แล้วสัตว์ตัวนั้นก็คือกิ้งก่าได้ถามว่าเป็นอะไรไหมช้างก็ได้ลังเลสักพักเพราะปกติไม่เคยจะมีสัตว์ไหนที่เป็นห่วงใยเขาเลยจึงยากที่จะไว้ใจกิ้งก่าตัวนี้แต่ช้างก็ได้เลือกที่จะเล่าปัญหาที่ตนเองพบเจอให้กิ้งก่าฟังเนื่องจากท่าทีของกิ้งก่ามีความน่าไว้ใจช้างก็ได้เล่าปัญหาให้กับกิ้งก่าจนหมดเลยทำให้กิ้งก่าเห็นถึงความน่าสงสารจึงอยากจะช่วยเหลือช้างเนื้อเรื่องก็มีประมาณนี้ค่ะ
3: ทีนี้ตอนที่จบเรื่องของนิทานเรื่องนี้เราจบยังไงครับ
2: จบโดยการที่ให้ช้างเรียนรู้ที่จะตอบโต้กับสัตว์ตัวอื่นที่มากลั่นแกล้งตัวเองค่ะ
3: โอเคทีนี้พอเราทราบเนื้อหาประมาณนี้แล้วครับทีนี้อยากจะให้ในกลุ่มช่วยกันทั้งหมดเลยนะครับ4คนนี้ว่าจากเรื่องที่เพื่อนแนะนำเสนอเนี่ยครับมันมีข้อคิดอะไรใดๆบ้างที่สามารถพูดให้กับนักเรียนต้นทางได้นำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ปลายทางสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
2: ข้อคิดอย่างแรกนะคะคืออย่ามองคนอื่นจากภายนอกค่ะส่วนข้อคิดที่สองคืออย่ากลั่นแกล้งผู้อื่นจากภายนอกหรือดูถูกจากคนที่อ่อนแอกว่าตนเองค่ะ
3: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางได้นำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คุณครูได้

0: ได้มีการสอบถามประเด็นเพิ่มเติมซึ่งก็ถือว่าได้มีการทราบเนื้อหาเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวให้ทางกลุ่มด้านหน้าที่เป็นผู้ประเมินนะครับได้พูดประเด็นต่างๆตามที่ตัวเองค้นพบแล้วก็ได้พูดถึงลักษณะแนวการประเมินว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวส่งไมโครโฟนให้กับตัวแทนกลุ่มได้เลยครับ
1: ข้อ1การออกแบบและการจัดรูปเล่นมีลูกเล่นที่สวยงามแต่หน้าปกยังมีสีสันไม่มากพอข้อ2การลำดับเนื้อหาในการนำเสนอมีข้อเสนอแนะมีเนื้อหาที่สั้นแต่มีความเข้าใจข้อ3ความคิดสร้างสรรค์ข้างในตัวหนังสือมีสีสันและโดดเด่นข้อ4การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันข้อสังเกตความกล้าทำให้รู้สึกไม่อ่อนและอ่อนแอและสามารถสู้กับสัตว์ชนิดอื่นๆได้ค่ะ
0: เอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้ประเมินด้วยครับก็ถือว่าอันนี้เป็นกลุ่มที่4ของในชั่วโมงนี้แต่ว่าเป็นกลุ่ม1นะครับในชั่วโมงนี้อ่ะขออนุญาตดูผลงานหน่อยนะครับผลงานที่นักเรียนต้นทางปลายทางได้เห็นเนี่ยนะครับก็ทางกลุ่มเขาแจ้งว่าเป็นการดัดแปลงวรรณกรรมขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่ามีการให้สีสันที่สวยงามเลยนะครับแล้วก็ทำไมครับมีการใช้เป็นตัวคล้ายๆป๊อปอัพนูนสูงขึ้นมานะครับอันนี้เป็นผลงานที่นักเรียนได้ทำขึ้นมาทีนี้พอเราเปิดเข้าไปด้านในก็มีการให้สีสันของตัวการ์ตูนที่ค่อนข้างสวยงามเลยเพราะว่าอันนี้เขาก็ได้มีการวิเคราะห์มาแล้วใช่ไหมครับว่าผู้ที่เข้ามาชมงานของเรานั้นเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับก็มีการตัดปะนะครับแบบนี้แล้วก็มีการเขียนข้อความโดยใช้ปากกาดำอันนี้ก็มีการเล่าเรื่องตามอะไรครับบทที่มีการใส่ไว้ในสารบัญ นะครับก็นำเสนอเป็นรูปช้างกับกิ้งก่าเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เรื่องก็เล่าไปเรื่อยๆจนจบเรื่องนะครับก็ถือว่าสั้นกระชับดีในระยะเวลาประมาณนี้นะครับก็ถือว่านักเรียนสามารถทำได้ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับปรบมือให้กับกลุ่มนี้ด้วยครับเอาผลงานกลับได้เลยนะครับเอาละครับตอนนี้กลุ่มแรกผ่านไปแล้วกลุ่มที่4ต่อไปกลุ่มที่5นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานั้นเดี๋ยวให้กลุ่มที่5นะครับต้องใช้ไมโครโฟนกี่ตัวนะครับมาหยิบตรงนี้ได้เลยนะครับขึ้นมาเตรียมตัวแล้วก็กลุ่มที่2เตรียมตัวเป็นผู้ประเมินนะครับเชิญกลุ่มที่5วันนี้ส่งมา2คนใช่ไหมครับส่ง2คนวันนี้ส่งชายหนุ่มขึ้นมา2คนเลยนะครับเอาละครับเพื่อนๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้กลุ่มที่5ได้เป็นคนนำเสนอผลงานได้เลยครับเชิญครับ
2: ครับสวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม5นะครับโดยนิทานที่เราจะมานำเสนอก็เกี่ยวกับเรื่องหมาป่ากับแกะนะครับโดยเนื้อเรื่องสรุปหรือเนื้อเรื่องย่อนะครับคือหมาป่ากับแกะได้ทะเลาะวิวาทกันเรื่องได้ดื่มน้ำที่ริมแม่น้ำครับแต่ว่าแกะนั้นได้ทำให้ริมแม่น้ำนั้นขุ่นครับเมื่อหมาป่าได้ทะเลาะกันแกะจึงไม่พอใจครับแกะจึงมีการโพสต์ลงโซเชียลโดยการว่าทอกับหมาป่าครับเมื่อหมาป่าเห็นโพสต์นั้นหมาป่าจึงไม่พอใจครับและเมื่อหมาป่าไม่พอใจนะครับจึงได้ไปคุยกับลูกแกะครับแต่ว่าลูกแกะก็ยังคงโกหกหมาป่าครับว่าไม่ได้เป็นคนทำครับหมาป่าจึงได้กินลูกแกะตัวนั้นครับก่อนจบนะครับผมได้ให้คติสอนใจไว้นะครับคืออินเทอร์เน็ตหรือว่าโซเชียลนะครับมีประโยชน์มากมายครับแต่ว่าก็ไม่ควรใช้ในทางที่ผิดนะครับและยังเข้าข่ายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยครับกลุ่ม5ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ
0: อันนี้เป็นนิทานที่มีการดัดแปลงโดยเอาตัวละครที่เป็นสัตว์เนี่ยนะฮะสามารถทำกิริยาเหมือนกับคนได้ซึ่งถ้าเรามองในเชิงลึกแล้ว เรื่องนี้น่าสนใจนะแต่เดี๋ยวก่อนที่คุณครูจะพูดในเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวให้กลุ่มที่2ได้เป็นคนบอกลักษณะการประเมินว่าเพื่อนๆที่นำเสนอนั้นเป็นอย่างไรบ้างอ่ะเดี๋ยวให้กลุ่มที่2นะครับเป็นผู้ประเมินกลุ่มที่5ได้เลยครับอ่ะเชิญครับ
3: การออกแบบและการจัดรูปแบบการจัดรูปเล่มค่ะจุดเด่นมีการออกแบบที่น่าสนใจค่ะข้อสังเกตยังมีความพร้อมไม่พอค่ะข้อเสนอแนะต้องทำหน้าปกและตกแต่งให้สวยงามมากขึ้นค่ะการลำดับเนื้อหาในการนำเสนอค่ะจุดเด่นเรียงลำดับเนื้อหาได้เหมาะสมค่ะข้อสังเกตไม่มีค่ะข้อเสนอแนะพูดให้คล่องกว่านี้ค่ะ ความคิดสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีค่ะและเหมาะสมค่ะข้อสังเกตข้อเสนอแนะไม่มีค่ะการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่เหมาะสมค่ะ
0: เอาละครับปรบมือให้กับตัวแทนที่เป็นผู้ประเมินด้วยนะครับที่คุณครูพูดทิ้งไว้ก็คือว่าเรื่องนี้มีการนำเอาอากับกิริยาของสัตว์ก็คือมีหมาป่าใช่ไหมครับกับลูกแกะนะครับก็เรื่องโพสต์โซเชียลนะครับทำให้ลูกแกะไม่ยอมรับสุดท้ายก็โดนหมาป่าเนี่ยกินไปถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นการเตือนเราได้ว่าบางครั้งเนี่ยการโพสต์โซเชียลโดยที่เราขาดความยั้งคิดไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆอาจจะเป็นขออนุญาตอื่นครับอาจจะเป็น Facebook หรือว่า IG หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆที่เขาสืบสาเราเรื่องว่าเป็นตัวเราได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปทำแบบนี้เพื่อนก็บอกได้ว่านอกจากจะผิดแล้วก็ยังมีเรื่องของพระราชบัญญัติเรื่องอะไรครับพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยฉะนั้นเราได้รับข้อคิดใหม่ๆในเรื่องของทั้งการรู้จักยับยั้งชั่งใจแล้วก็เรื่องของการไม่ผิดต่อกฎหมายนั่นเองนะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนตามที่เพื่อนกลุ่ม2ได้บอกมาว่าบางส่วนนั้นยังต้องไปเติมเต็มให้มากกว่านี้นะครับก็ทางกลุ่มก็ไปเติมเต็มให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มีความสมบูรณ์ของชิ้นงานมากขึ้นนะครับขอบคุณกลุ่มที่5มากๆเลยนะครับทีนี้กลุ่ม5เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเชิญกลับที่ได้เลยนะครับต่อไปครับกลุ่มที่6ต้องใช้ไมโครโฟนกี่ตัวดีครับถ้าใช้เพิ่มเดี๋ยวเพื่อนๆด้านหน้านะครับส่งไมโครโฟนให้เพื่อนได้หยิบยืมหน่อยนะครับอันนี้ออกมาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ประเมินนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมแนะนำตัวแล้วก็เริ่มนำเสนอได้เลยนะครับ
4: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม6จะมานำเสนอเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะโดยพวกเราจะทำเป็นสมุดเล่มเล็กและในสมุดเล่มเล็กก็มีคำนำและสารบัญค่ะและในแฮร์รี่ก็มี3ตอนค่ะซึ่งตอนที่1เป็นตอนที่1ตำรับอาคมสู่อาถรรพ์และตอนที่2แฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องปริศนาและตอนที่3แฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางโบราณค่ะพวกเราจะอ่านซึ่งแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะมีหลายตอนค่ะพวกเราจะยกตัวอย่างมา1ตอนค่ะคือตอนที่2ค่ะ
5: ตอนแฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องปริศนาเริ่มต้นปีที่2ของการเรียนที่โรงเรียนเวทมนต์ของแฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมโอนูนแต่การกลับมาครั้งนี้มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นมีการลือกันว่าห้องแห่งปริศนาได้ถูกเปิดแล้วเหล่านักเรียนต่างแตกตื่นอีกทั้งแฮร์รี่เองก็ถูกสงสัยว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ร้ายๆทั้งหมดเพราะเขาสามารถพูดภาษาไทยได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเป็นไปได้และเฮอร์ไมโอนูนเพื่อนรักของเขาก็ถูกสาปให้กลายเป็นหินทำให้แฮร์รี่พอตเตอร์กับรอนต้องหาทางไขปริศนาและช่วยเหลือเธอให้ได้ครับ
4: ค่ะในตอนที่2ก็ในเรื่องประมาณนี้ค่ะซึ่งเป็นตอนที่พวกเราดัดแปลงขึ้นมาใหม่ค่ะและพวกเราก็ยังมีพวกเราก็จะมานำเสนอเกร็ดความรู้ในสมุดเล่มเล็กอีกด้วยค่ะ
6: แฮร์รี่ฉันไม่มั่นใจเลยอ่ะต้องเขียนงานส่งอาจารย์ใหญ่ไม่รู้จะถูกหรือเปล่าม
7: านี่สิเดี๋ยวฉันจะสอนเธอเองเอ๊ะเหมือนจะเขียนผิดนะขอบคุณคะไม่ใช่เราต้องเขียนขอบคุณค่ะการตอบรับหรือแสดงความสุภาพให้ใช้ค่ะไม่ใช่คะการใช้คะหรือค่ะคะเป็นประโยคคำถามเช่นทำอะไรอยู่คะส่วนคำว่าค่ะเป็นประโยคบอกเล่าหรือตอบรับและแสดงความสุภาพอ๋ออ
6: ย่างนี้นี่เอง
4: และสุดท้ายพวกเราก็มีตอนพิเศษที่กลุ่มพวกเราแต่งขึ้นมาเองด้วยค่ะ
7: หลังจากที่แฮร์รี่หาเครื่องรางและอาคมสู่อาถรรพ์เสร็จแล้วเรื่องก็สงบไปซึ่งแฮร์รี่ต ก็ต้องปิดบังตัวตนแฮร์รี่ก็ได้เปลี่ยนชื่อจากแฮร์รี่เป็นแฮมลี่แฮมลี่เด็กชายที่ไม่ค่อยเก่งภาษาไทยได้รับจดหมายให้เข้าเรียนที่โรงเรียนดาโกเนียศึกษาโรงเรียนสอนภาษาไทยลึกเข้าไปในป่าลึกลับที่นั่นเขาได้พบเพื่อนใหม่และครูผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาอย่างถูกต้องค่ะ
4: และพวกเรากลุ่ม6ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค
0: ่
4: ะ
0: ตอนนี้การนำเสนอของกลุ่มที่6ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มที่1ได้เป็นคนนำเสนอในส่วนของแนวการประเมินแล้วก็ประเด็นการประเมินว่าเพื่อนในกลุ่มนี้เป็นอย่างไรบ้างเชิญครับ
8: ข้อที่1ครับการออกแบบและการจัดรูปเล่มมีจุดเด่นมีการจัดรูปเล่มได้น่าสนใจมีสีสันสดใสสวยงามข้อสังเกตมีการเขียนที่เยอะเกินไปจนดูไม่ค่อยออกและบางหน้ามีการให้สีสันที่เยอะเกินไปข้อเสนอแนะลดการเขียนให้ดูน่าสนใจมากขึ้นและเรียบเรียงประโยคให้ดีขึ้นข้อ2การลำดับเนื้อหาในการนำเสนอสรุปสั้นๆแต่ฟังแล้วเข้าใจข้อสังเกตว่าข้อเสนอแนะไม่มีครับข้อ3ความคิดสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์ในการปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องและการวาดรูปข้อสังเกตกับข้อเสนอแนะไม่มีครับข้อ4ไม่มีครับ
0: เอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่6แล้วก็ผู้ประเมินอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นกลุ่มสุดท้ายของวันนี้นะครับคุณครูก็ขอชื่นชมกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มอื่นๆด้วยว่าสามารถทำผลงานออกมาได้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับทีนี้มีการรับส่งกันค่อนข้างดีแล้วก็คนที่เป็นตัวแทนในการเปิดผลงานเนี่ยจริงๆแล้วต้องเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนักเรียนต้นทางปลายทางคือต้องฟังก่อนว่าเพื่อนพูดอะไรแล้วเราต้องรู้แล้วว่าในผลงานของเราเนี่ยสมมติมี10หน้านะในแต่ละหน้าเนี่ยเพื่อนจะพูดไดอะล็อกหรือข้อความตรงไหนฉะนั้นเราจะไม่ยืนเฉยๆฉะนั้นการยืนเฉยๆเนี่ยบางครั้งเราจะเพลินฉะนั้นเพื่อนเราเนี่ยไม่เพลินนะครับก็คือมีการฟังและเปิดตามฉะนั้นอันนี้ชื่นชมตรงที่ว่ามีการซ้อมมาล่วงหน้าแล้วก็มีการเอาวรรณกรรมชื่อดังก็คือเรื่องที่เพื่อนๆได้บอกนะฮะมาดัดแปลงเนื้อหาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการดัดแปลงถ้าเราใช้เพื่อการศึกษาเนี่ยสามารถทำได้แต่ว่าถ้าเราไปดัดแปลงแล้วเราเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์เนี่ยได้ไหมไม่ได้ไม่สมควรเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยด้วยความที่เราเป็นเรื่องของการศึกษาการดัดแปลงตรงนี้จึงทำขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอแนวคิดทางด้านการเขียนฉะนั้นสามารถทำได้ให้เรามองในมุมมองว่าเพื่อนมีความสามารถในการเอาตัววรรณกรรมเรื่องนี้มาดัดแปลงแล้วก็ใส่สีสันจนเกิดเป็นความสวยงามเป็นความคิดสร้างสรรค์ได้จากพอตเตอร์ก็เป็นพอตมอแบบนี้ก็คือมีการนำเสนอแล้วก็มีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับรายวิชาที่เรียนก็คือเรื่องของรายวิชาภาษาไทยมีการใช้คำว่าคะค่ะใช้อย่างไรให้ถูกต้องทีนี้ก็ชื่นชมทางกลุ่มที่เป็นผู้ประเมินว่าได้มีการมองในบางประเด็นเช่นในเรื่องของการที่ใส่ข้อความมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้ถูกลดความน่าสนใจลงฉะนั้นก็ให้เน้นไปที่ภาพด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีภาพแค่จนเยอะเกินนะครับเพราะว่าในการที่เราเป็นผู้ประเมินกับผู้ที่นำเสนอตอนนี้ในห้องเราแล้วก็ปลายทางที่เรากำลังเรียนอยู่ก็เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1แล้วก็ขอชื่นชมอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าสามารถมีการรับส่งได้ค่อนข้างดีอาจจะมีในบางช่วงที่พวกเราอาจจะเห็นว่าอาจจะมีหลุดขำบ้างเพราะว่าบางครั้งด้วยความอาจจะเกิดความเคอะเขินแต่ว่าคุณครูจะบอกประการหนึ่งว่าการหลุดขำถ้าเราหลุดบ่อยๆเนี่ยในบางครั้งก็อาจจะมองว่าเราไม่ได้ซ้อมกันมาแล้วอาจจะไม่มีมืออาชีพฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในเวทีที่ใหญ่ขึ้นน่ะสิ่งที่เราหลุดขำอะไรแบบนี้ต้องระงับเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่เราหลุดขำบางครั้งเนี่ยผู้ประเมินเขามองเราตอนนี้ผู้ประเมินน่ะคือเพื่อนเราอะได้แต่ถ้าเกิดผู้ประเมินไม่ใช่เพื่อนล่ะแต่ถ้าเป็นครูอะนั่นเองคิดว่าส่วนนี้อาจจะโดนหักคะแนนไหมครับอาจจะโดนฉะนั้นฝากผู้ประเมินไหมว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องไม่มองว่านั่นคือเพื่อนแต่ว่านั่นคือผู้ที่เรากำลังประเมินเขาอยู่นะครับก็ฝากประเด็นนี้ไว้อ่ะกลับทีได้ครับเก่งมากๆปรบมือให้กับทุกๆกลุ่มอีกครั้งหนึ่งครับเชิญครับ ตอนนี้การนำเสนอใน6กลุ่มก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการนำเสนอจากกระบวนการศึกษาหาความรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่2กาลครั้งหนึ่งหนังสือเล่ม1

0: มีชื่อว่าฉันตอนนี้นักเรียนต้นทางของเราก็ได้ทำการครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ปลายทางครับปลายทางได้ฟังนักเรียนต้นทางเนี่ยปลายทางมีการนำเสนอเรื่องของการครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันกับคุณครูปลายทางอย่างไรบ้างอย่าลืมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคุณครูปลายทางได้ฟังนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางยังนำเสนอไม่เสร็จก็สามารถนำเสนอต่อให้เสร็จนะครับทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะครับไปถอดบทเรียนพัฒนาความคิดกันดีกว่านะครับนักเรียนครับคุณครูได้ขึ้นตอนต้นชั่วโมงไว้ว่าวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนพัฒนาความคิดกันก่อนที่เราจะไปถอดบทเรียนพัฒนาความคิดครับช่วยคุณครูหน่อยได้ไหมครับหลังจากที่เรานำเสนอเสร็จแล้วจุดประสงค์ในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วจุดประสงค์ข้อที่หนึ่งครับ
1: อธิบายกระบวนการถอดบทเรียนได
0: ้ข้อที่สองครับ
1: สะท้อนบทการถอดบทเรียนได
0: ้และข้อที่สามครับถ้าเรายังจำได้เรื่องของการถอดบทเรียนนั้นเป็นทักษะหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นมองเห็นข้อที่เป็นข้อเด่นแล้วก็ข้อที่เป็นข้อปรับปรุงของเราได้ดียิ่งขึ้นทีนี้คุณครูมีประเด็นครับตลอดระยะเวลาในการศึกษาเนื้อหาจนถึงการนำเอาความรู้ไปจัดทำนิทรรศการซึ่งนิทรรศการของเราในวันนี้คือการทำอะไรนิทรรศการเป็นกึ่งๆการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์นี้นักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างเราได้ประโยชน์อะไรบ้างครับเราได้ฝึกทักษะการนำเสนอเราได้ฝึกอะไรอีกครับเราทำอะไร
2: ประเม
0: ิน เราได้ฝึกทักษะการประเมินเพราะคุณครูจำได้ว่าเราไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำเสนออย่างเดียวแต่ว่าเป็นผู้ประเมินด้วยซึ่งการประเมินนั้นเราประเมินแบบส่งเดชหรือเปล่าไม่นะแต่ประเด็นการประเมินนั้นมันเกิดมาจากใครเกิดมาจากนักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงก่อนที่เราจะสร้างเกณฑ์เราได้มีการศึกษาหาความรู้ก่อนว่าการจะประเมินเนื้อหานั้นต้องมีการตั้งเกณฑ์อย่างไรบ้างซึ่งโชคดีของนักเรียนในเจเนเรชันนี้ตรงที่ว่าเรามีปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยเป็นฐานในการเพิ่มเติมความรู้ให้เรานั้นมีแนวความคิดเพิ่มมากขึ้นแล้วฝึกอะไรอีกครับฝึกอะไรครับเป็นสิ่งสำคัญมากเลยใช่ฝึกความตั้งใจแล้วก็ฝึกการทำงานเป็นทีมเพราะว่าในการทำงานเป็นทีมหรือว่าการทำงานเป็นกลุ่มนั้นบางครั้งอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ว่าในการกระทบกระทั่งกันไม่ใช่การตีกันแต่เป็นการหาอะไรครับข้อติของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งในแต่ละกลุ่มนั้นคุณครูก็เชื่อว่ามีปัญหาที่แตกต่างกันไปแต่สุดท้ายแล้วแต่ละกลุ่มก็สามารถนำเสนอผลงานจนสำเร็จเสร็จสิ้นไปได้อันนี้คือสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ฉะนั้นเราได้ฝึกการคิดไหมครับเราฝึกการคิดไหมเราฝึกการสื่อสารไหมเราได้มีการเอาทักษะชีวิตมาใช้ไหมครับเช่นถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นเราจะแก้ปัญหาอย่างไรการสื่อสารเราใช้แล้วใช่ไหมครับการใช้เทคโนโลยีเราใช้ไหมครับซึ่งในรายวิชาภาษาไทยแม้ว่าจะเป็นรายวิชาภาษาแต่ก็สามารถนำเอาเทคโนโลยีนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อันนี้ก็เป็นสมรรถนะที่นักเรียนเกิดขึ้นจริงๆในตลอดระยะเวลาในหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมานะครับต่อไปนี้ครับก็จะเป็นเนื้อหาเรื่องต่อไปนะครับเรื่องของการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดนักเรียนครับถอดบทเรียนคืออะไรเขาบอกว่าถอดบทเรียนนั้นเป็นกระบวนการรวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลหรือประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินงานออกมาเป็นการพัฒนาผลงานพูดง่ายๆวันนี้เนื้อหาก็จะมีความคล้ายคลึงกับครั้งก่อนแต่วันนี้เราจะถอดบทเรียนไปเพื่ออะไรครับเราถอดบทเรียนไปเพื่อปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของเราให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเพราะว่าในครั้งแรกที่เรามีการถอดบทเรียนเราถอดบทเรียนในเรื่องของกระบวนการอ่านแต่วันนี้เราจะถอดบทเรียนในส่วนของกระบวนการเขียนซึ่งถือว่ากระบวนการเขียนสื่อสารนั้นก็เป็นทักษะสำคัญอีกชนิดหนึ่งทีนี้ขออนุญาตเอาเรื่องที่เป็นการถอดบทเรียนมานักเรียนจำเรื่องนี้ได้ไหมครับ
3: จำได้ค่ะ
0: เป็นเรื่องของปัญญาสามฐานปัญญาสามฐานนั้นเป็นอะไรบ้างเขาบอกว่าเป็นพฤติกรรมและความคิดของมนุษย์ เป็นสิ่งซับซ้อนการอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์อาจมีหลากหลายวิธีแต่ที่นิยมมากและใช้ได้จริงและขออนุญาตนักเรียนต้นทางและปลายทางนำกลับมาใช้อีกครั้งคือเรื่องของปัญญาสามฐานปัญญาสามฐานมีอะไรบ้างเป็นความสามารถในการทำงานของมนุษย์ซึ่งสามารถอธิบายได้โดยสมองส่วนต่างๆได้แก่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ต่อไปคืออะไรครับ
3: อารมณ
0: ์และความรู้สึกต่อมาครับทักษะซึ่งทั้ง3ส่วนนี้เราจะเรียกรวมกันว่าปัญญา3ฐานนอกจากนี้ยังมีชื่ออื่นๆด้วยนะเช่นศูนย์หัวก็คือความคิดศูนย์ใจศูนย์ท้องอันนี้คือใช้คำว่าศูนย์นำหน้านะครับศูนย์ที่ไม่ใช่เลขศูนย์แต่ว่าเป็นศูนย์รวมแบบนี้นะครับต่อไปฐานเป็นอะไรบ้างฐานคิดฐานใจฐานกายโดยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีการตั้งเพื่อให้เกิดความเหมาะสมว่าจะใช้สิ่งไหนบ่อยๆนะครับทีนี้ปัญญา3ฐานนักเรียนดูในรูปครับเขาแบ่งโดยใช้ฐานอะไรบ้างฐานแรกบนสุดเลยคืออะไร
3: ฐานหัว
0: ฐานหัวฐานต่อมาครับและฐานสุดท้ายคือ
3: ฐานกาย
0: เอาละครับไปดูกันว่าเป็นอะไรบ้างนักเรียนดูครับฐานหัวคือใช้เหตุผลในการเปรียบเทียบตั้งคำถามแล้วก็ค้นหาความรู้ฐานใจเป็นอะไรครับถ้าใจก็คือเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเป็นการที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ต่อไปฐานกายสามารถเป็นการเข้าใจทักษะที่เกี่ยวข้องกับการลงมือทำฉะนั้นฐานหัวเราได้ปฏิบัติไปยังฐานใจเราทำยังและฐานกายล่ะครับวันนี้มีการทำฐานกายไหมก็มีแล้วนะครับก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายให้เกิดความเหมาะสมนะครับทั้ง3ฐานไม่ได้เป็นลักษณะบุคลิกภาพของใครคนใดคนหนึ่งเป็นเพียงการที่เราโตมาเรามักจะใช้คุณลักษณะที่เราได้ใช้ผลหรือทำได้ดีซ้ำๆจนเกิดเป็นความเคยชินเมื่อใช้สิ่งนั้นซ้ำๆจนเกิดเป็นความเคยชินแล้วอาจทำให้ไม่รู้ตัวแล้วใช้สิ่งเดิมนี้แก้ไขปัญหาอื่นๆซึ่งเมื่อแก้ปัญหาเปลี่ยนแต่เรายังใช้วิธีการเดิมๆก็อาจจะทำไมครับไม่ได้ผลฉะนั้นจากปัญญา3ฐานในวันนี้นะครับก็มาถึงช่วงที่เราจะต้องลงมือทำจดจำได้ถ้าเป็นหน่วยก่อนนู้นก็คือเป็นเรื่องของกระบวนการอ่านใช่ไหมครับแต่วันนี้เราเอาทักษะการเขียนที่เราได้เรียนมาในหลายๆชั่วโมงนั้นมาสรุปเป็นปัญญา3ฐานอันนี้คือหน้าตาของใบงานเรื่องปัญญา3ฐานว่ามีอะไรบ้างนักเรียนดูนะครับเป็นการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดนะครับเอาละครับมาถึงในช่วงนี้เดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นได้สรุปเรื่องของปัญญา3ฐานในชั่วโมงนี้ว่ามีอะไรบ้างพร้อมที่จะสรุปไหมครับถ้าพร้อมแล้วในช่วงนี้ลงมือทำจดจำได้แล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นได้ปฏิบัติใบงานเรื่องการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละข้อนั้นนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางมีแนวคำตอบอย่างไรบ้างเดี๋ยวปลายทางเราฟังเสียงจากนักเรียนต้นทางก่อนนะครับข้อที่1ครับนักเรียนได้อะไรจากการเรียนหน่วยการเรียนรู้การละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันอ่ะเราได้อะไรครับได้มีการสร้างสรรค์เพิ่มเติมในการฝึกทักษะการผลิตผลงานใช่ไหมครับเราทำอะไรอีกครับมีการนำเสนอผลงานซึ่งมีความแตกต่างจากในหน่วยที่ผ่านมาที่เป็นเรื่องของนิทรรศการถูกต้องไหมก็มีการปรับประยุกต์เนื้อหาที่เพิ่มเติมขึ้นซับซ้อนขึ้นต่อไปข้อที่2ครับนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอะไรบ้างครับจัดทำงานเขียนนำเสนออะไรอีกประเมินอะไรอีกครับได้มีการฝึกตัดสินใจในการทำทักษะต่างๆให้มันมีความสมบูรณ์ในตัวชิ้นงานมากที่สุดใช่ไหมครับนักข้อที่3ครับนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างจากการเรียนหน่วยการเรียนรู้การละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันครับเป็นไงบ้างเรารู้สึกอย่างไรเราได้ความรู้เราได้ฝึกอะไรครับฝึกกระบวนการถ่ายทอดฝึกอะไรครับการพูดนำเสนอซึ่งต้องมีการวางแผนก็จะมีความคล้ายคลึงกับในทักษะข้อที่1ที่ผ่านมาใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นแนวคำตอบของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่เป็นห้องต้นทางนะครับปลายทางตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคำตอบมีความคล้ายคลึงไหมถ้าใช่นะครับรบกวนตอบให้กับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้ฟังด้วยนะครับอันนี้เป็นหน้าตาใบความรู้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับมาถึงช่วงนี้ครับสรุปครับจากการถอดบทเรียนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นสิ่งใดจากการศึกษาในบทนี้ครับอ่ะได้อะไรบ้างฝึกทักษะการกล้าแสดงออกถ้าเราอายการนำเสนอนั้นเป็นอย่างไรครับก็ล่มทำให้ไม่สามารถสำเร็จเสร็จสิ้นได้หรืออะไรครับฝึกการตัดสินใจในการกล้าที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็สิ่งนั้นต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะครับก็เป็นประมาณนี้มาถึงช่วงนี้ครับช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้คุณครูนำเอาคำคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติครับเคยได้ยินไหมครับใช่จะเกิดขึ้นในตอนที่ฝนตกหนักมากๆหรือก่อนฝนตกหนักเคยได้ยินคำนี้ไหมอันตรายด้วยอ่ะลองเดาก่อนคำนี้คำไหนถูกต้องใครคิดว่าเป็นสั่งสีเขียวยกมือขึ้นครับมีหลายคนเลยนะครับมีหลายคนเลยเอามือลงได้ครับฝั่งสีม่วงครับก็มีหลายคนเช่นเดียวกันนะครับเอามือลงได้ครับและคำว่าอัศนีบาตที่ถูกต้องจะต้องเขียนแบบนี้ครับอัศนีบาตเป็นคำนามแปลว่าฟ้าผ่ามีอีกคำที่เขียนก็คืออสุนีบาตก็เขียนฉะนั้นเวลาฟ้าผ่าจะมีคำกำกับว่าอะไรครับอสุนีบาตถ้าเราอาจจะเคยได้ยินเช่นอะไรครับสายอสุนีบาตก็คือเป็นสายฟ้านะครับอันนี้เรียกว่าฟ้าผ่าปรากฏการณ์ฟ้าผ่าก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่มีความน่ากลัวและว่าเวลาเราเกิดอยู่ในสถานการณ์นี้เราจะต้องไม่ไปอยู่ในที่โล่งแจ้งไม่ไปอยู่ในใต้ต้นไม้เพราะว่าบางครั้งมนุษย์เรานั้นมีการเหนี่ยวนำไฟฟ้าอาจจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่าลงมาที่ตัวเราได้ฉะนั้นอันตรายไหมครับ
1: อันตราย
0: นะในครั้งต่อไปจะขึ้นหน่วยใหม่เป็นการศึกษาเรื่องฝึกทักษะรู้จังหวะได้ครั้งที่1สิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมมีอะไรบ้างมี PowerPoint ใบความรู้แล้วก็ใบงานเรื่องการฝึกทักษะรู้จังหวะได้สำหรับหน่วยนี้การละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงแต่เพียงเท่านี้ขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองด้วยครับเอาละครับในครั้งหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดวิเลจนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
2: ปิด
5: ยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
6: ค่ะเพื่อนๆทราบกันไหมคะว่าในการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นพระองค์มีวิธีในการทำให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติได้อย่างไรวันนี้หนูดีมีตัวอย่างจากเพื่อนๆ เยาวชนที่เข้าใจในหลักการทรงงานเรื่องการธรรมชาติช่วยธรรมชาติมาอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

วัดใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อนๆเยาวชนที่นี่มีความเข้าใจและสามารถอยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไม่เบียดเบียนรู้จักปรับตัวและมีความพยายามในการศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอค่ะ

0: วัสดีครับผมชื่อเด็กชายตะนันท์ใจเย็นจ๊ะวันนี้ผมจะออกมาพูดในเรื่องการเข้าใจการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติการเข้าใจการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติคือการสังเกตธรรมชาติพืชและสัตว์รอบตัวว่าอยู่ด้วยกันได้หรือไม่และในการที่จะช่วยธรรมชาติก็จะต้องนำธรรมชาติเข้ามาช่วยเหลือด้วยโรงเรียนบ้านใหม่ได้นำตัวอย่างพระราชดำริมาใช้ดังนี้อย่างที่หนึ่งคือเศษกิ่งไม้และใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นลงมามากมายสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยของต้นไม้ต่อไปอย่างที่สองคือเมื่อโดนสัตว์พิษกัดต่อยสามารถนำมะนาวพลาสติกแล้วมาถูที่เปลเพื่อทำให้พิษของสัตว์ชะลอตัวลงได้ขอบคุณครับ
1: หลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติพระองค์ทรงมองปัญหาของธรรมชาติอย่างละเอียดรวมทั้งใช้ธรรมชาติช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือได้อย่างดี

0: ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมด้วยการพระราชทานพระราชดำริการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟื้นฟูกันเองหรือแม้กระทั่งการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างได้แก่ปลูกไม้เศรษฐกิจไม้ผลและไม้ฟืนนอกจากจะได้ประโยชน์ตามชื่อของไม้แล้วยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินจากหลักการทรงงานทั้งหมดนี้จึงทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติและคนอย่างเกื้อกูลกันทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เด็กแล้วเยาวชนไทยทุกคนควรจะศึกษาทำความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือต้องนำไปปรับใช้กันด้วยนะคะเพื่อนๆและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: โอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
2: ทีมงานเคลียร์แซ
3: ฟสวัสดีครับกับผมชื่อเด็กชายธนพลศรีการกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่ผมนำมาใช้ก็คือความเสียสละครับ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพีรพัชมณีศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่ผมนำมาปรับใช้คือเรื่องความขยันหมั่นเพียรครับ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญญาวิเกปราบอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดใหม่ค่ะคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9สิ่งที่หนูนำมาปรับใช้คือเรื่องความพอเพียงค่ะ
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้นถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้วที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้นยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่านอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้วยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคงไม่บกพร่องพร้อมๆกันได้พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2523

0: Tintin Jun.
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอนทีวีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสู่พิชญาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่คะ
1: 4
2: หน่วยการเรียนรู้ที่4ทศนิยมและเศษส่วนและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการคูณเศษส่วนค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนักเรียนสามารถหาผลคูณของเศษส่วนที่กำหนดให้ข้อที่2นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสมบัติการคูณเศษส่วนไปใช้ในการแก้ปัญหานักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะการคูณเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกด้วยเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกทำได้ยังไงคะ
3: นำตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วน
2: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดเห็นเช่นไรนักเรียนสามารถตอบคำถามได้เลยนะคะเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องกันค่ะให้นักเรียนนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนั่นเองค่ะในการหาผลคูณของเศษส่วนใดๆเราจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการหาผลคูณของเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกโดยนำตัวเศษมาคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนมาคูณกับตัวส่วนตามหลักเกณฑ์การคูณจำนวนเต็มดังนี้ค่ะเมื่อเศษ a ส่วน b และเศษ c ส่วน d เป็นเศษส่วนใดๆเศษ a ส่วน b คูณด้วยเศษ c ส่วน d จะมีค่าเท่ากับเศษ a คูณ c ส่วน b คูณ d หรือที่นักเรียนตอบคุณครูว่าให้นำตัวเศษมาคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนมาคูณกับตัวส่วนนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะโจทย์บอกว่าจงหาผลคูณของเศษ2ส่วน7คูณด้วยลบเศษ2ส่วน9นักเรียนคะในการหาผลคูณของเศษ2ส่วน7คูณด้วยลบเศษ2ส่วน9ขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะถูกต้องค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วลบเศษ2ส่วน9สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นลบเศษ2ส่วน9นักเรียนเขียนเศษส่วนให้ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกนักเรียนก็จะได้เป็นเศษลบ2ส่วน9เพราะฉะนั้นบรรทัดแรกเกิดจากการที่เราเขียนเศษส่วนให้ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเศษ2ส่วน7คูณด้วยเศษลบ2ส่วน9นักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงต่อคะจากหลักการคูณเศษส่วนเก่งมากค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางนะคะจากหลักการคูณเศษส่วนเราสามารถทำได้ยังไงคะให้นักเรียนนำตัว

0: ก็จะได้คำตอบเป็นลบเศษ4ส่วน63นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่1ก็จะได้คำตอบเป็นลบเศษ4ส่วน63นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงหาผลคูณของลบเศษ3ส่วน8คูณด้วยเศษ2ส่วน9นักเรียนคะในการแสดงวิธีทำการหาผลคูณของลบเศษ3ส่วน8คูณด้วยเศษ2ส่วน9ขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะนักเรียนปลายทางเหรอคะนักเรียนคิดเห็นเช่นไรคะทำได้ยังไงคะทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกก่อนเพราะฉะนั้นลบเศษ3ส่วน8เราสามารถเขียนเศษส่วนนี้ให้ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะเก่งมากค่ะขั้นตอนแรกเราเริ่มจากการที่นักเรียนเขียนลบเศษ3ส่วน8ให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกลบเศษ3ส่วน8นักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะเศษลบ3ส่วน8จากนั้นทำยังไงต่อคะจากหลักการคูณเศษส่วนถูกต้องค่ะให้เรานำตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนักเรียนก็จะได้บรรทัดแรกออกมาค่ะจากบรรทัดแรกก็ได้คำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเรามาดูกันว่าที่นักเรียนต้นทางตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะนักเรียนสังเกตนะคะลบ3กับ9เราจะนำ3มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน3หารลบ3จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ ลบ1ต่อมา3หาร9จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ3ถ้าเรียนสังเกตต่อ2กับ8เราจะนำ2มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน2หารด้วย2จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ1แล้ว8หารด้วย2จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ4เพราะฉะนั้นในบรรทัดถัดมานักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนจะได้คำตอบเป็นลบเศษ1ส่วน12เพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่2ก็จะได้คำตอบคือลบเศษ1ส่วน12นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าจงหาผลคูณของลบเศษ1ส่วน6คูณด้วยลบ1เศษ1ส่วน2นักเรียนคะในการแสดงวิธีทำการหาผลคูณของลบเศษ1ส่วน6คูณด้วยลบ1เศษ1ส่วน2สามารถทำได้ยังไงคะขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องทำอะไรก่อนคะ
1: ทำตัวส่วนคะให้เป็นเศษเกิน
0: ถูกต้องค่ะเราจะต้องเขียนจำนวนคระให้อยู่ในรูปเศษเกินแล้วลบ1เศษ1ส่วน2สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้ยังไงคะถูกต้องค่ะลบ1เศษ1ส่วน2จะมีค่าเท่ากับลบเศษ3ส่วน2ขั้นตอนแรกเราจะต้องเขียนจำนวนคระให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนลบ1เศษ1ส่วน2จะมีค่าเท่ากับอะไรคะลบเศษ3ส่วน2เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณเขียนได้เป็นอะไรคะเศษลบ3ส่วน2นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนเปลี่ยนจำนวนคระเป็นเศษเกินแล้วจากหลักการคูณเศษส่วนทำยังไงต่อคะ
1: นำต
0: ัวเศษคูณด้วยตัวเศษและตัวส่วนคูณด้วยตัวส่วนแต่นักเรียนอย่าลืมนะคะเราจะต้องเขียนเศษส่วนนั้นให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกก่อนนั่นคือเศษลบ1ส่วน6คูณด้วยเศษลบ3ส่วน2จากหลักการคูณเศษส่วนทำยังไงต่อคะ

0: ถูกต้องค่ะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนจะได้เป็นอะไรคะจะได้เป็นเศษลบ1คูณลบ3ส่วน6คูณ2นักเรียนคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะลบ3กับ6คุณครูจะนำ3มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน3หารลบ3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบ1แล้ว3หาร6จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ2เพราะฉะนั้นคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้คำตอบเป็นเศษ1ส่วน4นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่3ก็จะได้คำตอบเท่ากับเศษ1ส่วน4ค่ะเรามาดูตัวอย่างที่4กันค่ะโจทย์บอกว่าจงหาผลคูณของลบ3เศษ2ส่วน3คูณด้วยลบ4เศษ1ส่วน5นักเรียนคะในการแสดงวิธีทำการหาผลคูณของลบ3เศษ2ส่วน3คูณด้วยลบ4เศษ1ส่วน5นักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรเป็นลำดับแรกคะเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินแล้วลบ3เศษ2ส่วน3เขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เป็นอะไรคะจะได้เป็นลบเศษ11ส่วน3และลบ4เศษ1ส่วน5เขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เป็นอะไรคะ
1: ลบเศษ21ส่วน5
0: ลบเศษ21ส่วน5จากหลักการคูณเศษส่วนนักเรียนทำได้ยังไงต่อคะเราจะต้องเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปที่ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกก่อนจากนั้นนำตัวเศษคูณด้วยตัวเศษและตัวส่วนคูณด้วยตัวส่วนค่ะนักเรียนสังเกตเลยนะคะบรรทัดที่2เกิดจากการที่เราเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปที่ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะเมื่อตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วจากหลักการคูณเศษส่วนทำได้ยังไงคะ
2: นำต
0: ั
2: วส่วน
0: คู
2: ณก
0: ับ
2: ต
0: ั
2: วเศษ
0: ค
2: ู
1: ณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วน
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนก็นำตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนักเรียนสังเกตต่อเลยค่ะ3กับลบ21เราสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้คุณครูก็จะนำ3มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน3หารด้วย3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ1แล้วลบ21หารด้วย3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้เป็นลบ7นักเรียนคำนวณค่าออกมาจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนจะได้เป็นเศษ77ส่วน5นักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเศษ77ส่วน5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนคละได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 15
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่4ก็จะได้คำตอบคือเศษ77ส่วน5หรือ15เศษ2ส่วน5นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนคิดว่ามีวิธีหาคำตอบที่แตกต่างจากที่คุณครูยกตัวอย่างไหมคะนักเรียนมีแนวคิดอื่นไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเรามาดูแนวคิดอื่นกันค่ะลบ3เศษ2ส่วน3คูณด้วยลบ4เศษ1ส่วน5ขั้นตอนแรกเกิดจากการที่เราเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินเมื่อนักเรียนเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินแล้วลบ3เศษ2ส่วน3เขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะลบเศษ11ส่วน3แล้วลบ4เศษ1ส่วน5เขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ล
0: บเศษ21ส่วน5จากนั้นคุณครูจะนำ3มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน3หารด้วย3จะได้

0: ท่ากับเท่าไหร่คะ1แล้ว21หารด้วย3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ7จากนั้นนักเรียนทำยังไงต่อคะจากหลักการคูณเศษส่วนทำได้ยังไงคะนำ
1: ตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วน
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนก็นำตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะเศษ77ส่วน5ซึ่งจะเห็นว่าได้คำตอบเท่ากับในตัวอย่างที่4ที่คุณครูได้พานักเรียนทำไปนั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาสังเกตกันต่อเลยนะคะจากตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2เป็นการคูณเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกกับเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบผลคูณที่ได้เป็นเศษส่วนที่เป็นจำนวนชนิดใดคะถูกต้องค่ะนักเรียนจะเห็นว่าการหาผลคูณระหว่างเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบกับเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกผลคูณที่ได้จะเป็นเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบนั่นเองค่ะเรามาสังเกตกันต่อเลยนะคะจากตัวอย่างที่3และตัวอย่างที่4เป็นการคูณเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบด้วยเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบผลคูณที่ได้จะต้องเป็นเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนโดยการทำแบบฝึกหัดที่12การคูณเศษส่วนเพื่อทบทวนการคูณเศษส่วนได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานนะคะ 1.5 คูณด้วย 0.4 จะเท่ากับอะไรคูณด้วย 1.5 ด้วยคะถูกต้องค่ะเราควรเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างคะ 0.4 ถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าสมบัตินี้เรียกว่าสมบัติอะไรคะ
1: สมบัติการสลับที่สำหรับ
0: การเก่งมากค่ะสมบัติการสลับที่สำหรับการคูณนั่นเองค่ะเรามาสังเกตต่อเลยนะคะนักเรียนดูโจทย์บนกระดานเลยนะคะนักเรียนคิดว่าเราควรเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างคะ
1: ลบ
0: 0.5 และอีกจำนวนหนึ่งล่ะคะ
1: 1.8
0: เรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติอะไรคะถูกต้องค่ะสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการคูณนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานต่อเลยนะคะในข้อที่3นักเรียนควรเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างคะถูกต้องค่ะเติม0ลงไปในช่องว่างแล้วเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติอะไรคะสมบัติการคูณด้วย0นั่นเองค่ะเรามาสังเกตกันต่อเลยนะคะนักเรียนดูโจทย์บนกระดานเลยนะคะนักเรียนควรเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างคะ
1: 1
0: แล้วเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติอะไรคะ
1: สมบัติการคูณด้วย1
0: ถูกต้องค่ะสมบัติการคูณด้วย1นั่นเองค่ะข้อที่5นักเรียนควรเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างคะกับ
1: -2.8
0: ถูกต้องค่ะเติม -2.8 กับ -2.8 ลงไปในช่องว่างแล้วเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติอะไรคะ
1: สมบัติการแจกแจง
0: ถูกต้องค่ะเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติการแจกแจงนั่นเองค่ะเรามาทบทวนสมบัติที่นักเรียนได้เรียนไปในชั่วโมงก่อนหน้านี้เมื่อ A B และ C เป็นทศนิยมใดๆสมบัติการสลับที่ A คูณ B จะมีค่าเท่ากับ B คูณ A ต่อมาสมบัติการเปลี่ยนหมู่ A คูณด้วย B แล้วคูณด้วย C จะมีค่าเท่ากับ A คูณด้วย B คูณ C นักเรียนสังเกตเลยนะคะสมบัติการเปลี่ยนหมู่เราจะคูณคู่แรกก่อนหรือคูณคู่หลังก่อนผลคูณที่ได้ก็ยังเท่าเดิมนั่นเองค่ะต่อมาสมบัติการคูณด้วย0 A คูณด้วย0จะมีค่าเท่ากับ0หรือ0คูณด้วย A ก็จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะต่อมาสมบัติการคูณด้วย1 A คูณด้วย1จะมีค่าเท่ากับอะไรคะ
1: A
0: หรือ1คูณด้วย A ก็จะมีค่าเท่ากับ
1: A
0: นั่นเองต่อมาสมบัติการแจกแจง A คูณด้วย B บวก C จะมีค่าเท่ากับ A คูณ B บวกด้วย A คูณ C นั่นเองค่ะเรามาดูกัน

0: กันต่อเลยนะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนคิดว่าการคูณเศษส่วนมีสมบัติการสลับที่เช่นเดียวกับการคูณของจำนวนเต็มไหมคะ
1: เช
0: ่
1: นเด
0: ีย
1: วกัน
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดเห็นเช่นไรคะ
2: เช่นเดียวก
0: ัน ถูกต้องค่ะมีสมบัติการสลับที่เช่นเดียวกับการคูณจำนวนเต็มนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยนะคะเศษ2ส่วน3คูณด้วยลบเศษ1ส่วน9จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะ
1: ลบเศษ
0: 2
1: ส่วน27
0: ถูกต้องค่ะจะได้คำตอบเป็นลบเศษ2ส่วน27นักเรียนสังเกตโจทย์ต่อเลยนะคะถ้าคุณครูสลับที่ระหว่างตัวตั้งกับตัวคูณเป็นลบเศษ1ส่วน9คูณด้วยเศษ2ส่วน3ผลคูณที่ได้จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
3: ลบเศษ2ส่วน27
0: เก่งมากค่ะผลคูณที่ได้จะได้เท่ากับลบเศษ2ส่วน27นักเรียนสังเกตเลยนะคะเมื่อมีเศษส่วน2จำนวนคูณกันเราสามารถสลับที่ระหว่างตัวตั้งและตัวคูณได้ผลคูณที่ได้ก็ยังเท่ากันนั่นเองค่ะซึ่งเป็นไปตามสมบัติการสลับที่สำหรับการคูณนั่นคือเมื่อ a และ b เป็นเศษส่วนใดๆ a คูณด้วย b จะมีค่าเท่ากับ b คูณด้วย a นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกสมบัติลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคิดว่าการคูณเศษส่วนมีสมบัติการเปลี่ยนหมู่เช่นเดียวกับการคูณของจำนวนเต็มไหมคะ
1: เช่นเดียวก
0: ัน แต่นักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนคิดเห็นเช่นไรเรามาดูคำตอบกันค่ะมีสมบัติการเปลี่ยนหมู่เช่นเดียวกับการคูณจำนวนเต็มนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยนะคะเศษ3ส่วน8คูณด้วยเศษ1ส่วน5คูณด้วยลบเศษ1ส่วน2นักเรียนคะหากคุณครูหาผลคูณคู่แรกก่อนนั่นคือนำเศษ3ส่วน8คูณด้วยเศษ1ส่วน5แล้วคูณด้วยลบเศษ1ส่วน2นักเรียนคะขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงก่อนคะเราจะหาผลคูณคู่แรกก่อนคือคำนวณภายในวงเล็บก่อนแล้วเศษ3ส่วน8คูณด้วยเศษ1ส่วน5จะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ3ส่วน40
0: ถูกต้องค่ะวงเล็บแรกจะได้ผลคูณเป็นเศษ3ส่วน40เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ3ส่วน40คูณด้วยลบเศษ1ส่วน2จากหลักการคูณเศษส่วนทำยังไงต่อคะทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วทำยังไงต่อคะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะนักเรียนนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนก็จะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ3ส่วน80นั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาสังเกตกันต่อเลยนะคะยังเป็นโจทย์เดิมค่ะเศษ3ส่วน8คูณด้วยเศษ1ส่วน5แล้วคูณด้วยลบเศษ1ส่วน2หากคุณครูหาผลคูณคู่หลังก่อนนักเรียนสังเกตเลยนะคะจากโจทย์บนกระดานหากเราหาผลคูณคู่หลังก่อนนั่นคือเศษ1ส่วน5คูณด้วยลบเศษ1ส่วน2นักเรียนคะภายในวงเล็บคำนวณออกมาแล้วนักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงก่อนคะทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วลบเศษ1ส่วน2สามารถทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษลบ1ส่วน2
0: เก่งมากค่ะเศษลบ1ส่วน2จากนั้นทำยังไงต่อคะ
1: นำต
0: ัวเศษคูณกับตัวเศษและนำ

0: ตัวส่วนคูณกับตัวส่วนเก่งมากค่ะนักเรียนคำนวณออกมาแล้วในวงเล็บจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ1ส่วน4
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ3ส่วน8คูณด้วยลบเศษ1ส่วน10จากหลักการคูณเศษส่วนนักเรียนทำได้ยังไงต่อคะถูกต้องค่ะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนักเรียนคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ
0: 3
1: ส่วน80
0: ถูกต้องค่ะลบเศษ3ส่วน80นักเรียนสังเกตเลยนะคะเมื่อมีเศษส่วน3จำนวนคูณกันสามารถคูณเศษส่วนคู่แรกก่อนหรือคู่หลังก่อนก็ได้โดยที่ผลลัพธ์สุดท้ายยังคงเท่ากันนั่นเองค่ะซึ่งเป็นไปตามสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการคูณนั่นคือเมื่อ a b และ c เป็นเศษส่วนใดๆ a คูณด้วย b แล้วคูณด้วย c จะมีค่าเท่ากับ a คูณด้วย b คูณ c นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกสมบัติลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานต่อเลยนะคะและคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะลบเศษ18ส่วน37คูณด้วย0จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: ถูกต้องค่ะและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็ตอบคำถามอยู่เช่นกันค่ะต่อมา0คูณด้วยลบเศษ18ส่วน37จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: นั่นเองค่ะเมื่อคูณเศษส่วนใดๆด้วย0หรือการคูณ0ด้วยเศษส่วนใดๆจะได้ผลคูณเท่ากับ0เสมอนั่นเองค่ะซึ่งเป็นไปตามสมบัติของ0นั่นคือเมื่อ A เป็นเศษส่วนใดๆ A คูณด้วย0ก็จะมีค่าเท่ากับ0หรือ0คูณด้วย A ก็จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกสมบัติลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นจุดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยนะคะลบ1เศษ5ส่วน9คูณด้วย1จะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ-1 เศษ 5 ส่วน 9แล้ว1คูณด้วย -1 เศษ 5 ส่วน 9จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -1 เศษ 5 ส่วน 9
0: ถูกต้องค่ะ -1 เศษ 5 ส่วน 9นักเรียนจะเห็นว่าการคูณเศษส่วนใดๆด้วย1หรือการคูณ1ด้วยเศษส่วนใดๆจะได้ผลคูณเท่ากับเศษส่วนนั้นๆเสมอนั่นเองค่ะซึ่งเป็นไปตามสมบัติการคูณด้วย1นั่นคือเมื่อ A เป็นเศษส่วนใดๆ A คูณด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ A หรือ1คูณด้วย A ก็จะมีค่าเท่ากับ A นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกสมบัติลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยนะคะลบเศษ3ส่วน4คูณด้วยภายในวงเล็บเศษ2ส่วน5บวกด้วยเศษ1ส่วน5เราจะต้องคำนวณอะไรเป็นขั้นตอนแรกคะ
1: ในวงเล็บ
0: ภายในวงเล็บเศษ2ส่วน5บวกด้วย

0: เป็น1ส่วน5จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ ถูกต้องค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบมาแล้วเรามาทบทวนกันค่ะการบวกเศษส่วนเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนซึ่งจะเห็นว่าภายในวงเล็บตัวส่วนเท่ากันแล้วนักเรียนก็สามารถนำตัวเศษมาบวกกันได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบเท่ากับเศษ3ส่วน5อย่างที่นักเรียนตอบมานั่นเองค่ะบรรทัดแรกเลยได้เป็นลบเศษ3ส่วน4คูณด้วยเศษ3ส่วน5นั่นเองค่ะจากหลักการคูณเศษส่วนทำได้ยังไงต่อคะทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วทำยังไงต่อคะ
1: ทำต
0: ั
1: วเศษคูณกับตัวเศษ
2: ทำต
1: ั
2: วเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วน
0: นำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ล
0: บเศษ9ส่วน20นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะในข้อที่2โจทย์บอกว่าลบเศษ3ส่วน4คูณด้วยเศษ2ส่วน5แล้วบวกด้วยลบเศษ3ส่วน4คูณด้วยเศษ1ส่วน5นักเรียนคะเราจะต้องเริ่มทำอะไรเป็นลำดับแรกคะนำลบเศษ3ส่วน4คูณด้วยเศษ2ส่วน5จากหลักการคูณเศษส่วนทำได้ยังไงคะทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วทำยังไงต่อคะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนเพราะฉะนั้นลบเศษ3ส่วน4คูณด้วยเศษ2ส่วน5จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะลบเศษ6ส่วน20ต่อมาเรามาพิจารณาคู่หลังกันต่อเลยนะคะลบเศษ3ส่วน4คูณด้วย1ส่วน5จะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนก็จะได้เป็นลบเศษ6ส่วน20บวกด้วยลบเศษ3ส่วน20นั่นเองค่ะนักเรียนคะลบเศษ6ส่วน20บวกด้วยลบเศษ3ส่วน20จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ9ส่วน20
0: ถูกต้องค่ะจะได้ผลลัพธ์เท่ากับลบเศษ9ส่วน20ซึ่งจะเห็นว่าจากข้อที่1และข้อที่2จะพบว่าลบเศษ3ส่วน4คูณด้วยภายในวงเล็บเศษ2ส่วน5บวกด้วยเศษ1ส่วน5จะมีค่าเท่ากับลบเศษ3ส่วน4คูณด้วยเศษ2ส่วน5แล้วบวกด้วยลบเศษ3ส่วน4คูณด้วยเศษ1ส่วน5นั่นเองค่ะซึ่งเป็นไปตามสมบัติการแจกแจงนั่นคือเมื่อ A B และ C เป็นเศษส่วนใดๆ A คูณด้วย B บวก C จะมีค่าเท่ากับA คูณด้วย B บวกด้วย A คูณด้วย C นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกสมบัติลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่5โจทย์บอกว่าจงหาผลลัพธ์ของลบเศษ1ส่วน3คูณด้วยเศษ5ส่วน12บวกด้วยลบเศษ1ส่วน3คูณด้วยเศษ7ส่วน12นักเรียนคะในการหาผลลัพธ์ของลบเศษ1ส่วน3คูณด้วยเศษ5ส่วน12บวกด้วยลบเศษ1ส่วน3คูณด้วยเศษ7ส่วน12จากสมบัติการแจกแจงสามารถเขียนได้ยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ
1: ลบเศษ1ส่วน3คูณ
0: ถูกต้องค่ะจะได้เป็นลบเศษ1ส่วน3คูณด้วยภายในวงเล็บเศษ5ส่วน12บวกด้วยเศษ7ส่วน12นั่นเองค่ะซึ่งบรรทัดแรกเกิดจากการที่เราใช้สมบัติการแจกแจงนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะบรรทัดแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรเป็นลำดับแรกคะ
2: ในวงเล็บ
0: ภายในวงเล็บถูกต้องค่ะเศษ5ส่วน12บวกด้วยเศษ7ส่วน12จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: เศษ
0: 12

0: น12เพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมานักเรียนก็จะได้เป็นลบเศษ1ส่วน3คูณด้วยเศษ12ส่วน12นักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะเศษ12ส่วน12จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะเศษ12ส่วน12คุณครูก็จะนำ12มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน12หารด้วย12จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ1เพราะฉะนั้นตัวส่วนก็เช่นกันค่ะ12หารด้วย12ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ1เพราะฉะนั้นนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบถูกต้องค่ะจะได้ผลลัพธ์เท่ากับลบเศษ1ส่วน3นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่5จะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ1ส่วน3ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในตัวอย่างที่6โจทย์บอกว่าจงหาผลลัพธ์ของเศษ1ส่วน3คูณด้วยเศษ5ส่วน2ลบด้วยเศษ1ส่วน3คูณด้วยเศษ25ส่วน4นักเรียนคะในการหาผลลัพธ์ของเศษ1ส่วน3คูณด้วยเศษ5ส่วน2ลบด้วยเศษ1ส่วน3คูณด้วยเศษ25ส่วน4นักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรเป็นลำดับแรกคะใช้สมบัติการแจกแจงจะได้เท่ากับอะไรคะถูกต้องค่ะบรรทัดแรกนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน3คูณด้วยภายในวงเล็บเศษ5ส่วน2ลบด้วยเศษ25ส่วน4นั่นเองค่ะซึ่งบรรทัดแรกเกิดจากการที่เราใช้สมบัติการแจกแจงนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะจากบรรทัดแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรต่อคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยทำยังไงต่อคะทำภายในวงเล็บต่อแล้วเศษ5ส่วน2ลบด้วยเศษ25ส่วน4จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ
0: 15
1: ลบเศษ5ส่วน4
0: เพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมานักเรียนจะได้เป็นเศษ1ส่วน3คูณด้วยลบเศษ15ส่วน4เกิดจากการที่นักเรียนหาผลลัพธ์ของภายในวงเล็บออกมานั่นเองค่ะแล้วเศษ1ส่วน3คูณด้วยลบเศษ15ส่วน4จากหลักการคูณเศษส่วนจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะ3กับ15คุณครูจะนำ3มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน3หารด้วย3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 1
0: แล้ว15หารด้วย3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 5
0: เพราะฉะนั้นนักเรียนจากหลักการคูณเศษส่วนนักเรียนทำยังไงต่อคะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะลบเศษ5ส่วน4เพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่6ก็จะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ5ส่วน4หรือนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะลบเศษ5ส่วน4สามารถเขียนได้อยู่ในรูปจำนวนคละได้เท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ5ส่วน4หรือลบ1เศษ1ส่วน4นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่13สมบัติการคูณเศษส่วนค่ะในหน้าแรกจะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้อข้อที่1ให้นักเรียนกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะตอนนี้ให้นักเรียนทำในข้อที่2และข้อที่3ค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะในข้อที่2โจทย์บอกว่าจงหาผลลัพธ์ของลบเศษ3ส่วน10คูณด้วยเศษ7ส่วน15บวกด้วยลบเศษ3ส่วน10คูณด้วยเศษ8ส่วน15โดยใช้สมบัติการแจกแจงนักเรียนคะจากสมบัติการแจกแจงจะได้เท่ากับอะไรคะบรรทัดแรกนักเรียนจะได้เท่ากับอะไรคะ
1: ลบเศษ3ส่วน10คูณเศษ7ส่วน15บวกเศษ8ส่วน15
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตรวจสอบความของคำตอบได้เลยนะคะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะซึ่งบรรทัดแรกที่นักเรียนตอบมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเราใช้สมบัติการแจกแจงออกมาก็จะได้เป็นลบเศษ3ส่วน10คูณด้วยภายในวงเล็บเศษ7ส่วน15บวกด้วยเศษ8ส่วน15นักเรียนคะจากบรรทัดแรกต่อมานักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงต่อคะคำนวณภายในวงเล็บแล้วภายในวงเล็บเศษ7ส่วน15บวกด้วยเศษ8ส่วน15จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ15ส่วน15
0: ถูกต้องค่ะเศษ15ส่วน15เพราะฉะนั้นในบรรทัดที่2นักเรียนจะได้เป็นลบเศษ3ส่วน10คูณด้วยเศษ15ส่วน15นักเรียนสังเกตต่อเลยค่ะเราสามารถตัดทอนได้เพราะฉะนั้นเศษ15ส่วน15คุณครูก็จะนำ15มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน15หาร15จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: 15หาร15ก็จะได้คำตอบเป็น1เพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมานักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับอะไรคะ
1: ลบเศษ3ส่วน10
0: ถูกต้องค่ะลบเศษ3ส่วน10นั่นเองเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่2นักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ3ส่วน10หากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงเลยนะคะเรามาดูในข้อที่3กันต่อค่ะโจทย์บอกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วบุตรมีอายุเป็นเศษ1ส่วน6ของอายุบิดาถ้าปัจจุบันบิดามีอายุ39ปีปัจจุบันบุตรมีอายุเท่าไหร่ตอนนี้นักเรียนคำนวณออกมาแล้วนักเรียนได้คำตอบอย่างคะว่าปัจจุบันบุตรมีอายุเท่าไหร่คะ
1: 9ปี
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะขั้นตอนแรกโจทย์จากข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้โจทย์บอกว่าปัจจุบันบิดามีอายุ39ปีเพราะฉะนั้น3ปีที่แล้วบิดาอายุกี่ปีคะ
1: 36ป
0: ีเราก็นำ39ลบด้วย3ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ36ปีนั่นเองค่ะและจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้โจทย์บอกว่า3ปีที่แล้วบุตรมีอายุเป็นเศษ1ส่วน6ของอายุของบิดาซึ่งเมื่อกี้นักเรียนได้หามาแล้วว่าเมื่อ3ปีที่แล้วบิดามีอายุเท่ากับ36ปีนักเรียนก็นำเศษ1ส่วน6คูณด้วย36ก็จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ6ปีแล้วคุณครูถามว่าปัจจุบันบุตรมีอายุกี่ปีคะดังนั้นปัจจุบันบุตรมีอายุ6บวกด้วย3ก็จะได้เท่ากับ9ปีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในข้อที่3จะได้ว่าปัจจุบันบุตรมีอายุ9ปีนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะสมบัติการคูณเศษส่วนการคูณเศษส่วนใดๆทำได้ยังไงคะนักเรียนคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยการคูณเศษส่วนใดๆทำได้ยังไงคะ
1: นำตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วน
0: ถูกต้องค่ะทำได้โดยนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนตามหลักการคูณจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเมื่อเศษ a ส่วน b และเศษ c ส่วน d เป็นเศษส่วนใดๆเศษ a ส่วน b คูณด้วยเศษ c ส่วน d จะมีค่าเท่ากับเศษ a คูณ c ส่วนเศษ b คูณ d หรือที่นักเรียนตอบคุณครูมาว่านำตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราสรุปเกี่ยวกับสมบัติต่างๆที่เราได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้กันค่ะเมื่อ a b และ c เป็นเศษส่วนใด สมบัติแรกสมบัติการสลับที่สำหรับการคูณ a คูณ b จะมีค่าเท่ากับอะไรคะ
1: b คูณ a
0: เก่งมากค่ะ a คูณ b จะมีค่าเท่ากับ b คูณ a นั่นเองค่ะต่อมาสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการคูณ a คูณด้วย b แล้วคูณด้วย c จะมีค่าเท่ากับ a คูณด้วย b คูณ c นักเรียนสังเกตเลยนะคะเราจะหาผลคูณคู่แรกก่อนหรือหาผลคูณคู่หลังก่อนผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังเท่ากันนั่นเองค่ะต่อมานะคะสมบัติการคูณด้วย0 a คูณด้วย0จะมีค่าเท่ากับ0หรือ0คูณด้วย a ก็จะมีค่าเท่ากับ0เช่นกันค่ะต่อมาสมบัติการคูณด้วย1 a คูณด้วย1จะมีค่าเท่ากับ
1: a
0: หรือ1คูณด้วย a ก็จะมีค่าเท่ากับ
1: a
0: นั่นเองค่ะต่อมาสมบัติการแจกแจง a คูณด้วย b บวก c จะมีค่าเท่ากับ a คูณด้วย b บวกด้วย a คูณด้วย c นั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องการหารเศษส่วนสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด14การหารเศษส่วนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนใดมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวม

0: ถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนโดยทำแบบฝึกหัดในข้อที่คุณครูให้นักเรียนกลับไปฝึกทำเป็นการบ้านให้นักเรียนไปฝึกทำนะคะหากนักเรียนทำเสร็จแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องให้ได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนอีกครั้งนึงค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ
2: ขอ

0: อนพระบารมีสถิตใจ
1: เราอยู่บนเครื่องบินล่ะ
2: เครื่องบินพ่นอะไรก็ไม่รู้ว้าวคุณเวลาคะตื่นเต้นจังเลยค่ะ
0: เราอยู่บนเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังไงล่ะ
1: นี่เป็นเครื่องบินสร้างฝนหลวงอย่างนั้นหรอครับโอ้โหสุดยอดไปเลย
3: เรามาถึงวันเวลาของแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วสินะคะ

0: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นจอมราชันผู้ดำรงพระองค์ประดุจพ่อดูแลลูกด้วยพระราชปณิธานสมดั่งพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงได้รักษาคำสัญญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชนของพระองค์อย่างมั่นคงด้วยทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อลดความทุกข์ยากและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศไทยอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่ปวงชน
1: เราสองคนก็เคยมีโอกาสไปเที่ยวเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ
2: ใช่ร่มเย็นจำได้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาปรับใช้ได้กับโลกปัจจุบันนี
0: ้เก่งมากเลยร่มเย็นและเป็นสุขเราดีใจนะที่เยาวชนคนไทยอย่างเธอทั้งสองเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยือนประสบนิกรทั่วทุกสารทิศในแผ่นดินจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าไม่มีแผ่นดินไทยส่วนใดที่พระองค์ไม่เคยก้าวย่างพระบาทไปตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติอันยาวนานกว่าพระองค์ใดเป็นเวลาถึง70ปีทุกหยาดหยดพระเสโทที่รินไหลสู่ปฐพี

ะท้อนพระวิริยะอุตสาหะอันประจักษ์ใจประจักษ์ตายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณให้ตราตรึงอย่างไม่มีวันจะลืม

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจ
1: ว้าว
2: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
2: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเนี้ยสุดยอดไปเลย
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชย์ครั้นเมื่อเสวยราชย์แล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
2: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

Want Thai dress at the temple ใครเคยใส่ชุดไทยเข้าไปในวัดมีไหมคะเคยไปงานบวชไหมคะแล้วเราก็ใส่ชุดไทยนะคะเข้าไปในบริเวณวัดนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราสามารถทำได้นะคะ we use we can กับสิ่งที่เราทำได้ so what

0: วัดไม่ได้ภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอย่างไร We can't wear shorts at the temple We can't wear shorts at the temple เราไม่สามารถใส่สั้นๆได้ใช่ไหมคะเมื่อไปวัดเพราะเราต้องแต่งกายให้สุภาพ We have to wear politely right okay so จากประโยคทั้งหมด3ประโยคที่เราได้ใช้นะคะคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะวิธีการใช้ and และ but the first sentence is we can make merit and wear tie dress at the temple do you agree with meเราทำบุญก็ได้เราใส่ชุดไทยไปก็ได้ใช่ไหมคะในขณะเดียวกันถ้าเรามีสิ่งที่เราทำได้และทำไม่ได้นะคะเราจะใช้บัตรเมื่อเรามีประโยคที่เป็นประโยคขัดแย้งกันเราสามารถใช้คำว่าบัตรเข้ามาทำให้สองประโยคกลายเป็นประโยคเดียวนะคะ for example we can wear Thai dress but we can't wear shorts at the temple นักเรียนลองสังเกตนะคะสองประโยคนี้ดูจากประโยคที่เรามีหลายๆประโยคเราสามารถทำให้มันกลายเป็นประโยคเดียวโดยใช้คำเชื่อมระหว่าง and หรือ but แต่การจะใช้ and กับ but ใช้เหมือนกันไหมคะ
1: ไม่เหมือนกัน
0: นะคะเราใช้ and เมื่อประโยคนั้นเป็นประโยคที่สอดคล้องกันหรือว่าไปในทิศทางเดียวกันส่วน but เราจะพูดถึงสิ่งที่ขัดแย้งกันนะคะนักเรียนก็จะเห็นตามหัวข้อนี้ so can you please read it together the first sentence can youOkay, let's go. We can make merit and wear high dress. Fantastic. What about the next one? We can wear Fantastic, very good นะคะก็คือวิธีการใช้ทั้งสองอย่างนี้นั่นเองนะคะวันนี้คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เชื่อจะทบทวนการใช้ can กับ can't so how to use can or can't you can say can't or can't นะคะเราสามารถพูดได้ว่า can cannot or can't is okay นักเรียนจะพูดแบบเต็มก็ได้หรือจะพูดแบบสั้นๆก็ได้ can't นะคะแต่อย่าลืม can can't one more time
1: can
0: can't that's right เราใช้คำว่า can นะคะ can เนี่ยเป็น modal verb หรือว่าเป็นกริยาช่วยนะคะช่วยให้ประโยคมันสมบูรณ์มากขึ้น which means it always followed by the what is itinfinitive verbs infinitive verb คืออะไรคือ verb ที่ไม่มีวันเปลี่ยนรูปไม่มี ing ไม่มี ed และไม่มี s for example เดี๋ยวเราจะใช้ can นะคะสิ่งคำกริยาที่จะตามหลัง can จะเป็นคำชนิดที่เรียกว่า infinitive verb หรือคำที่ไม่มีการผันเปลี่ยนรูปใดๆไม่มี s ไม่มี ed ไม่มี ing for example when we talk about the ability แปลว่าความสามารถ for example I can speakthree languages or possibility นะคะสิ่งที่เป็นไปได้เช่น it can get very cold in winter ในหน้าหนาวเนี่ยอาจจะหนาวมากเลยนะคะถ้าพูดถึงสิ่งที่เป็นไปได้ก็สามารถใช้ can followed by infinitive verb สังเกตดูนะคะว่าคำกริยาของเขาเนี่ยจะไม่มีการเติมคำอื่นใดๆจะเป็นรูปปกติของเขาเลยนะคะหรือ permission คือการขออนุญาตเช่นCan I go to the party? Can I go to the toilet? นะคะเราจะใช้ can นะคะในการถาม or request request ก็คือประโยคที่เราใช้ร้องขอเช่น Can you help me with my homework? ช่วยสอนการบ้านฉันหน่อยได้ไหมนะคะการใช้ can ก็สามารถใช้บอกอะไรได้บ้างบอกความสามารถบอกสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นการขออนุญาตรวมถึงการร้องขอเรื่องอื่นๆนั่นเองนะคะอันนี้คือการใช้ can can แปลว่าอะไรคะนักเรียนcan แปลว่าสามารถนักเรียนก็สามารถใช้ can บวกกับ verb ต่างๆที่เป็นการกระทำ for example I can swim you can swim I can speak English you can speak English แบบนี้นะคะง่ายๆในทางกลับกันนะคะการใช้ can't เมื่อ can แปลว่าสามารถ can't ก็จะแปลว่าอะไรคะไม่สามารถนะคะเราใช้อะไรบ้างนะคะเรายังอยู่แบบเดิมเลย can't ก็ยังคงตามด้วย base form of

0: a verb ก็ยังคงตามด้วยคำกริยาที่ไม่มีการผันเปลี่ยนใดๆไม่มีการเติม s ไม่มีการเติม ed หรือ ing แม้ว่าประธานจะเป็นใครก็ตาม for example inability พูดถึงสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้เช่น he can't swim แบบนี้นะคะคำว่า swim ก็ยังคงอยู่รูปเดียวรูปเดิมนะคะถึงแม้ว่าประธานจะเป็น he ก็ตามนะคะหรือ impossibility ถึงสิ่งที่ไม่อาจจะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเป็นก็ได้เช่น you can't be serious คนเราไม่เครียดได้ไหมคะคิดว่ายังไงคะคนเราถ้าจะบอกกับเพื่อนที่กำลังมีความกังวลว่าอย่าไปเครียดได้ไหม
1: ได
0: ้บอกได้แต่ทำได้ไหมนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง you can't be serious มันอาจจะทำไม่ได้ก็ได้นะคะต่อไปพูดถึงพฤติกรรมของนักเรียนเช่น students can't use their phones during class นะคะนี่ก็คือตัวอย่างการใช้ can't นะคะซึ่ง can't ก็แปลว่าไม่สามารถถูกไหมนักเรียนก็สามารถเติมคำกริยานะคะแล้วก็นำมาใช้ได้ he can't swim I can't speak Japanese ประมาณนี้นะคะนี่ก็คือการใช้ can and can't โอเค do you understandI think you get it. The next one. Okay, everyone, you have to look at your worksheet number 73. Look at your worksheet. The Addison families. This one. We have to find the answer. How many questions do we have? How many questions? We have 10 questions for today. So you have to read it first. You have to read this paragraph first. Okay, I will show you the first paragraph. สิ่งที่เรียนจะต้องทำนะคะคือตอนนี้เดี๋ยวจะให้ทั้งกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มช่วยกันหาคำตอบทั้ง10ข้อนี้ให้ได้แล้วก็ค่อยช่วยกันนะคะเฉลยให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะดูที่paragraph แรกหรือว่าย่อหน้าแรกนะคะเรื่อง the Edison's family Edison คือครอบครัวของ Edison นั่นเองนะคะโอเค everyone you have to listen first โอเค and while you are listening you have to eyes on the words เมื่อนักเรียนอ่านนะคะนักเรียนก็สามารถฟังเสียงของการอ่านไปด้วยได้นะคะ are you readyซึ่งเรื่องนี้นะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถของคนในครอบครัวแอดเดอร์สันนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าภายในครอบครัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนะคะโอเค Are you ready?
1: Yes.
0: Okay.
2: The Anderson family from Texas, USA are probably the most talented family in the country. Timothy is the father of the family. He's 52 years old and he can do everything. He can run for a long time.Every day, he goes running in his neighborhood for 40 minutes. He can also swim very well. He swims for his state's over 50 team.
0: นี่คือเสียงของพารากราฟแรกนะคะนักเรียนสังเกตเห็นตัวอักษรสีเหลืองๆไหมคะที่ครูเน้นเอาไว้ให้นะคะนักเรียนสามารถบอกความหมายของมันได้ไหมเอ่ยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะหรือว่านักเรียนต้นทางก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่ามีคำศัพท์ที่ยังไม่รู้จักนะคะนักเรียนพยายามขีดเอาไว้แบบที่ทีเชอร์ทำนะคะทำสัญลักษณ์เอาไว้เพื่อเวลาที่เราแปลเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นเราดูที่คำศัพท์ทั้ง3คำนี้ก่อนนะคะเพื่อให้การแปลฟลอขึ้นหรือว่าราบรื่นมากขึ้นนะคะคำว่า talented คืออะไร talented what does it mean talented จากรูปประโยคนะคะประโยคที่1The Addison family from Texas, USA are probably the most talented family in the country. ครอบครัวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนักเรียนคิดว่า talented มาจาก USA แล้วครอบครัวนี้เขาเป็นยังไงคะเก่งใช่ไหมคะหรือว่า talented แปลว่ามีความสามารถนั่นเองนะคะแปลไว้นะคะเป็นครอบครัวที่มีความสามารถมากๆครอบครัวหนึ่งเลยนะคะ talented Timothy นะคะก็คือชื่อของใครเอ่ย Timothy is the father of the family คุณพ่อชื่อว่า Timothy he is 52 years old and he can do everything เขาทำได้ทุกอย่างเลยจริงหรือเปล่านะคะ

0: ในบทความบอกว่าอะไร he can run for a long time เขาสามารถวิ่งได้เป็นยังไงคะนานๆเลยนะคะ every day he goes running in his neighborhood คำนี้แปลว่าอะไร for 40 minutes การที่เขาวิ่งทุกวันเขาวิ่งอยู่ที่ไหน neighborhood แปลว่าระแวกบ้านนั่นเองนะคะใกล้ๆบ้านเขาวิ่งอยู่ใกล้ๆบ้านเขาทุกวัน He can also swim very well และเขาก็ยังสามารถทำอะไรได้อีกคะ
1: ว่ายน
0: ้ำได้อีกด้วย He swims for his states over 50 team เขายังเป็นอะไรคะว่ายน้ำเพื่ออะไรคะเป็นส่วนหนึ่งของที
1: ม
0: ของเขาเรียกว่าบุคคลที่อายุ50ไปนะคะในกลุ่มคนที่อายุ50ขึ้นไปนะคะในรัฐของเขานั่นเองแปลว่าเขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำด้วยถูกต้องไหมอันนี้คือพารากราฟที่1นะคะนักเรียนเห็นคำศัพท์คำไหนที่ยากนักเรียนขีดเส้นหรือทำสัญลักษณ์เอาไว้เขียนความหมายเอาไว้นะคะโอเค Can I move to the next one ไปกันต่อนะคะโอเค The next one Look at the yellow one Do you know this word? Forage. นักเรียนรู้จักคำนี้ไหมคะ Forage. คือแปลว่าอะไรเอ่ยทราบความหมายไหม Forage, certainly, and academy. เดี๋ยวเราฟังเสียงฟังแล้วก็กวาดสายตาไปพร้อมๆกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาช่วยคาดเดาความหมายของมันผ่านบริบทของมันนะคะ
2: Timothy can't speak any foreign languages, but his wife Jennifer certainly can. She can speak French, Spanish, and even Japanese. And she can teach them too. She works at the Pinewood Language Academy.
0: ฟังทันไหมเอ่ย The first sentence said, Timothy can't speak any foreign languages, but his wifeJennifer certainly can. What does this mean? Timothy can't speak any foreign languages, but his wife Jennifer certainly can. What does this mean? Foreign languages. Languages คืออะไรคะ languages. French, Spanish, English, ภาษานะคะ language คือภาษาแสดงว่าทิโมธีไม่สามารถพูดภาษาอะไรได้ภาษาต่างประเทศได้เลยเขาพูดไม่ได้เลยนะคะเขาพูดได้แต่ภาษาของเขาเอง but his wife Jennifer certainly can แต่คนที่สามารถพูดภาษาได้คือใคร his wife is ภรรยาของทิโมธีนะคะชื่อว่า
1: Jennifer
0: she can speak French SpanishAnd even Japanese. How many languages that she can? Around three. ถ้ารวมภาษาอังกฤษด้วยก็เป็น4ภาษาเลยนะคะที่เจนนิเฟอร์สามารถพูดได้ And she can teach them. เขาสามารถ teach them ก็คือสอน them มาจากอะไรคะ them ภาษาต่างๆนั่นเองนะคะเขาเนี่ยสามารถนอกจากเขาพูดได้เขายังสามารถสอนได้อีกด้วย She works at thePinewood language academy เขานักเรียนคิดว่าเขาทำงานที่ไหนคะที่อะไรคะ academy จะแปลว่าอะไรได้สถาบันถูกต้องสถาบันหรือว่าโรงเรียนสอนภาษานั่นเองนะคะแสดงว่า foreign จะแปลว่าต่างประเทศนะคะ foreign language ก็คือต่างภาษาต่างประเทศส่วน certainly แปลว่าอย่างแน่นอนนะคะอย่างแน่นอนนักเรียนเขียนความหมายลงไปนะคะเพื่อให้การเมื่อนักเรียนกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนักเรียนจะได้จำได้นะคะโอเค then can I move to the next one okay the next one we have four yellow pot right เรามี4จุดนะคะที่เป็นสีเหลืองเดี๋ยวเรามาฟังกันก่อนนะคะ
2: Timothy and Jennifer Anderson have 3 children, and they can all do many things too. Patrick, 23, can't run for long distances like his father, but he can run very fast. He can run 100 meters in just 11 seconds. That's fast. He can also

0: fly, not like a bird, but using a hang glider. He goes hang gliding every weekend in the hills near the family home.
1: ฟังทันไหมเอ่ยกวาดสายตาทันไหมคะโอเคพารากราฟนี้บอกว่าพารากราฟนี้คือพารากราฟที่2นะคะในใบงานของนักเรียนนะคะทีเชอร์แยกออกมาเป็น2สไลด์2 3สไลด์เพื่อให้มันตัวอักษรไม่เล็กจนเกินไปนะคะ Timothy and Jennifer Addison have 3 children How many children do they have เขามีลูกทั้งหมดกี่คน3คนนะคะ3 children and they canOr do many things too. พวกเขาก็สามารถทำอะไรได้หลากหลายไปหมดเลยเช่นเดียวกันนะคะคนแรก Patrick 23 Patrick ผู้อายุ23ปี can't run for long distances like his father but he can run very fast ถึงแม้ว่า Patrick เนี่ยจะไม่สามารถวิ่งในระยะไกลได้เท่ากับที่พ่อเขาวิ่งแต่เขาก็วิ่งเป็นยังไงมากเลยvery fast วิ่งไม่ไกลแต่ว่าวิ่งได้รวดเร็วนะคะ he can run 100 meters in just 11 seconds นักเรียนคิดว่าแปลว่าอะไร seconds เขาถูกต้องนะคะเขาสามารถวิ่ง100เมตรได้ภายใน11วินาทีนะคะ that's very fast so he can also flynอกจากวิ่งได้แล้วเขายังสามารถบินได้อีกด้วยนะคะ he can also fly not like a bird ไม่ได้บินแบบนกนะคะ but using a hang glider do you know hang glider นักเรียนรู้จักเครื่องร่อนไหมคะที่ที่ใบเขาจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมแล้วก็มีก้านให้จับนึกออกไหมคะ he goes hang gliding every weekend in the hill near the family homeเขาก็จะไปเล่นเครื่องร่อนเนี่ยทุกๆสุดสัปดาห์เลยนะคะที่แถวๆบ้านนะคะบนเขาแถวบ้านประมาณนั้นถ้านักเรียนไม่รู้จักคำศัพท์คำไหนนะคะให้ขีดเส้นเอาไว้นะคะไปกันต่อ Can I move to the next one? Can I? Okay, next one. Okay, we have to listen first.
0: Little child is Patricia.Who is 19. She's similar to her mother, and she loves foreign languages. She studies Italian and French and can speak both of them very well. When she's with her mother, they can speak French, and nobody in the house understands them.
1: The middle child. Patrick เป็นลูกคนที่หนึ่งนะคะ Middle child คือลูกคนไหนคะ Mid แปลว่ากลางใช่ไหมคะ The middle childPatricia นะคะ who is 19 Patricia อายุ19ปี she's similar to her mother and she loves foreign languages similar what do you think what does it mean คล้ายคลึงถูกต้องนะคะ similar นะคะคล้ายคลึงกับคุณแม่ของเขามากๆแล้วเขาก็ชอบภาษาต่างๆนั่นเอง she studied Italian and FrenchAnd can speak both of them very well. นอกจากเขาจะเรียนภาษาอิตาเลียนแล้วก็ French แล้วนะคะเขาก็ยังสามารถพูดมันได้อย่างดี When she is with her mother, they can speak French, and nobody in the house understands them. เวลาที่เขาอยู่กับแม่ที่บ้านเนี่ยเขาก็จะใช้ภาษาฝรั่งเศสแล้วคนในบ้านรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเลยนะคะนักเรียนเขียนความหมายเอาไว้นะคะก่อนที่จะให้นักเรียนไปหาคำตอบกัน Can I move to the next one?
2: Yes.
1: Okay, almost done. Huh? You have to listen first.
0: Paula is the baby of the family. She's only 9 years old. She can't speak French and she can't fly. What can she do? She can bake the best cakes in the world. And her parents and her brother and sister can eat them.
1: อันนี้ใช่พารากราฟสุดท้ายหรือยังคะ พารากราฟสุดท้ายหรือยังเอ่ยสุดท้ายแล้วใช่ไหมเขาบอกว่า Paula is the baby of the family ใครเป็นลูกคนเล็กสุด Paula is the baby of the family นะคะก็คือเป็นน้องเล็กของบ้าน She is only 9 years old She can't speak French and she can't fly เขาพูดฝรั่งเศสไม่ได้หรอก แล้วก็บินไม่ได้ด้วย but what can she do what can she do แล้วเขาสามารถทำอะไรได้ she can break the best cakes in the world เขาทำอะไรได้คะ
2: ขนมเค้ก
1: อร่อยที่สุดในโลกเลย and her parents and her brother and sister can eat them เขาก็สามารถทานเค้กของน้องสาวเขาได้ด้วยนะคะถึงแม้เขาจะอายุแค่9ขวบก็ตามหมดพารากราฟแล้วใช่ไหมเอ่ย
2: yes.
1: ทีนี้ now it's your turn don't forget to read them again นักเรียนก็อ่านนะคะบทความต่างๆนะคะที่เราได้อ่านไปทั้ง passage ทั้งหมดเลยนะคะมีทั้งหมด1 2 3ย่อหน้านะคะ we have 3 paragraphs and you have to read it again and then find your answer by yourself first นักเรียนหาคำตอบด้วยตัวเองนะคะแต่ละกลุ่มช่วยกันหาคำตอบทั้ง10ข้อก่อนแล้วเดี๋ยวทีเชอร์จะมาเฉลยให้โอเค let's go do it

0: Okay, everyone, time is up. Time is up. Okay, everyone, put your pen down. After reading, after finish reading, you have to answer the question, right? So I will let you answer only 5 questions. แต่ดิฉันจะให้นักเรียนนะคะช่วยกันตอบคำถาม5คำถามส่วนคำถามที่6ถึง10เดี๋ยวทีเชอร์จะช่วยเฉลยเดี๋ยวเรามาช่วยกันอีกแรงหนึ่งนะคะ Are you ready? Okay, look at the first question. Who can answer the question? You have to hit the bell. Please hit the bell first and then give me your answer. The first one is where do the Edisons live? Where do the Edison lives? ครอบครัวนี้อาศัยอยู่ที่ไหน Okay, group 2.
1: Edisons live in Texas.
0: Okay, they live in Texas. Very good. This one is the answer. Okay, you can write out your answer or you can check. Okay, you can check your answer. นะคะครอบครัวนี้อาศัยอยู่ที่ Texas นะคะหรือว่า USA นะคะนั่นเอง Texas USA. Okay, the next one. What does Timothy like to do?โอเคกูไฟ What's that Timothy likes to do?
2: He like run and swimming.
0: He like to run and
2: swimming.
0: Or you can say he likes running and swimming. One more time.
2: He likes running and swimming.
0: Very good. You got 1 point. He likes running and swimming. Don't forget this one. When you use like, enjoy, or love, you have to follow by gerund. จำได้ไหมคะเวลาที่เราใช้ประธานบวก like, love, enjoy, เราจะตามด้วย gerund นั่นเองคือการเติม ing หลังคำกริยาแล้วก็เปลี่ยนมันเป็นคำนามนะคะเขาชอบการวิ่งและการว่ายน้ำกลุ่ม5ตอบถูกต้องกูไฟ got 1 point the third one can Timothy speak any foreign languages group 2 can't or can or can't
1: he can't
0: he can't no he can't very nice group 2 got 1 point 1 point Timothy ไม่สามารถพูดภาษาอะไรได้เลยนะคะหมายถึงว่าไม่สามารถพูดภาษาต่างชาติอื่นๆได้นะคะพูดได้แต่ภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาของเขาเองนั่นเองนะคะ alright number 4 what does Patricia do what does Patricia do I heard it from group 1 can you answer this question okay Berger do you want to answer by yourselfOr you want to let your friend do it? Okay, what about this one? What does Patricia do?
3: She can foreign language.
0: Language?
3: Yeah.
0: Okay, she... สิ่งที่ Patricia ทำอยู่คือเขาทำอะไรอยู่ตอนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขาเรียนอยู่ใช่ไหมเบอร์เกอร์พยายามจะบอกว่าเขากำลังเรียนภาษาอยู่ใช่ไหมคะ language you can you say she studies Italian and French
3: she studies Italian and French
0: okay she can speak both of them very well
3: she can speak both of them very well
0: very nice clap your hand for thank you good job oh for a burger sorry okay thank you ตอบบ่อยนะคะก็จะติดชื่อ thank you นิดหนึ่งนะคะเขาถามว่าแพทริเซียทำอะไรอยู่นะคะแพทริเซียกำลังศึกษาเกี่ยวกับภาษา Italian and French นะคะ she also speak both of them well นะคะนอกจากเขาจะเรียนภาษาแล้วเขายังสามารถพูดมันได้ดีด้วยโอเค question number 5 is Jennifer a nurse group 2 is Jennifer a nurseJennifer หรือว่าคุณแม่เนี่ยเป็นพยาบาลใช่หรือไม่ Yes or no
4: No she isn't
0: No she isn't very nice you got 1 point นะคะ เจนนิเฟอร์ไม่ใช่พยาบาลแต่เจนนิเฟอร์ทำงานที่ไหนจำได้ไหมคะ she she works at the Pinewood Language Academy หรือว่าสถาบันสอนภาษานั่นเองค่ะอยู่สถาบันภาษาค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวข้อที่6ถึง10ดูซิว่าใครจะสามารถตอบได้เดี๋ยวเฉลยไปพร้อมกับทีเชอร์เลยนะคะ Patrick can't run dot dot dot dot but he can run dot dot dot dot ตรงนี้เราจะได้ใช้นะคะ but แล้วก็ and แล้วนะคะการที่ประโยคที่6เนี่ยมีคำว่า but อยู่ตรงกลางในการเชื่อมประโยคแปลว่าต้องมีสิ่งหนึ่งที่เขาทำได้และอีกสิ่งหนึ่งที่เขาทำไม่ได้แน่นอนนะคะนั่นก็คือ Patrick can't run for a long distances จำได้ไหมคะ Patrick เนี่ยวิ่งระยะยาวไม่ได้แต่ Patrick วิ่งเป็นยังไงมากๆ very fast นะคะนี่คือคำตอบในข้อที่6นั่นเองโอเค the number 7 number 7 Jennifer can speak foreign languages เขาสามารถพูดเจนนิเฟอร์สามารถพูดภาษาต่างชาติได้เยอะแยะเลยจำได้ไหมนักเรียนจำได้ไหมคะมีพูดภาษาอะไรได้บ้าง French next one Spanish and
4: Japanese
0: and even Japanese นะคะพูดได้ถึง4ภาษาทั้งอังกฤษ French Spanish even Japanese นะคะฝรั่งภาษาอังกฤษฝรั่งเศสสเปนหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นก็ตามนะคะนี่คือคำตอบนะคะนักเรียนอาจจะวงคำตอบไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าคำตอบเนี่ยในพาร์ทอ่านสิ่งที่ง่ายก็คือคำตอบจะอยู่ในบทความทั้งหมดเราสามารถกลับมาทบทวนเมื่อไหร่เราก็ยังเห็นคำตอบเหมือนเดิมนะคะ Number 8 Paula can do something but she can't do something too ประโยคนี้ใช้บัตรมาเชื่อมนะคะแปลว่าถ้าเขาทำอะไรได้สักอย่างก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่เขาทำไม่ได้เพราะเป็นประโยคที่ขัดแย้งกันนั่นเองพอล่าอยู่ที่พารากราฟสุดท้ายนะคะหรือว่าย่อหน้าสุดท้ายพอล่าสามารถทำอะไรได้คะ she can break the cakes but she can't speak French and fly เขาไม่สามารถจะพูดฝรั่งเศสได้ไม่สามารถจะบินได้เหมือนพี่ชายแต่ทำอะไรได้ทำเค้กได้แล้วครอบครัวเขาก็บอกว่าอร่อยที่สุดในโลกด้วยนะคะนักเรียนสามารถดูคำตอบนี้จากย่อหน้าสุดท้ายนะคะมีข้อมูลอยู่number 9 her family can the cakes พอล่าเนี่ยอายุแค่9ขวบทำเค้กได้แล้วครั้งครอบครัวสามารถทำอะไรได้ด้วยทำอะไรกับเค้กได
4: ้
0: เค้กเนี่ยกินได้นะคะ her family can eat the cakesนักเรียนเคยอบเค้กแล้วทานไม่ได้ไหมคะหรือว่าทอดไข่เจียวแล้วทานไม่ได้นะคะแต่ว่าพอล่าอายุ9ขวบสามารถอบเค้กได้นะthe number 10 the last one dot dot dot dot is the youngest of the family the youngest Paula, that's right. Paula is the youngest of the family. เด็กที่สุดในครอบครัวก็คือพอล่านั่นเองนะคะถ้านักเรียนสามารถแปลคำศัพท์ง่ายๆได้นะคะนักเรียนก็จะสามารถหาคำตอบได้จากบทความง่ายๆเลยนะคะนักเรียนสามารถศึกษาแล้วก็ทบทวนบทความนี้เพิ่มเติมได้กลับมาอ่านได้เสมอเลยนะคะโอเค Can I move to the next part? Okay.The next part, your worksheet number 74, can or can't. ขั้นตอนนี้นะคะนอกจากนักเรียนจะได้อ่านหนังสือได้เขียนคำตอบนะคะหาคำตอบวันนี้นักเรียนจะได้พูดด้วยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ทิเชอร์จะให้นักเรียนถามเพื่อนของนักเรียนนะคะนักเรียนอาจจะทำกิจกรรมกลุ่มหรือนักเรียนจะจับคู่กันเลยก็ได้ตอนนี้นะคะโอเคEveryone, eyes on me.
5: Eyes on you.
0: Okay, eyes on me first. Let's take a look at this one. Don't have to focus on your worksheet. ยังไม่ต้องสนใจ worksheet นะคะดูที่คำสั่งก่อน The instruction said you have to make 5 questions using can you from these follow challenges. And then ask your friends and write their names if they can do each challenge or not. หมายความว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเขียนนะคะคำถาม5คำถามจาก10คำถามที่มีนะคะเราจะมี challenge ให้ทั้งหมด10 challenge นักเรียนอยากจะไปถามเพื่อนถึง challenge ไหนอยู่ที่นักเรียนจะเลือกให้เลือก5 challenge You have to choose 5 challenge to ask your friend Okay หนูต้องถามเพื่อนว่าอะไรเอ่ย Can you follow by the challenge Okay only 5 challenge and thenYour friend will answer you like I can do or I can't do. Okay, let's take a look at the 10 challenge first. This one. Everyone, ready together. Sing in English.
5: Sing in English.
0: Okay, when you go to your friend, you can ask, can you sing in English? Ping pong, can you sing in English? Can you sing in English? Yes or no?
6: Yes.
0: Yes, I can, right?โอเค number 2ตัวแรกนะคะ sing in English นักเรียนจะสามารถเลือกไปได้นะแล้วแต่นักเรียนจะเลือกอะไรนะคะ sing in English ก็ sing in English ก็คือการร้องเพลงภาษาอังกฤษนะคะต่อไป challenge ที่2 challenge number 2 roll tongue what is it tongue can you roll the tongue thank you can you roll the tongue thank you ม้วนลิ้นได้ไหมคะYes or no? Yes, I can or no, I can't.
6: No, I can't.
0: That's right. นะคะ วิธีถามถามแบบนี้ง่ายๆ Challenge ต่อไป Everyone, can you spell the word lemonade? Everyone, can you spell lemonade? นักเรียนสะกดคำว่า lemonade ได้ไหมคะ
6: ได
0: ้ได้นะคะเดี๋ยวนักเรียนค่อยเลือกนะว่านักเรียนจะถามเพื่อนด้วย Challenge ไหน Challenge ต่อไป Everyone, can you stand on one foot?In one minute. นักเรียนสามารถยืนขาเดียวได้ไหมคะ1นาที Can you? Okay. The next challenge. Act like a cat for 10 seconds. Can you act like a cat? นักเรียนสามารถสาธิตทำตัวเป็นแมวได้ถึง10วินาทีไหมทำท่าแมวได้ถึง10วินาทีไหมคะ Can you? If you can choose one. This one.Draw a puppy. Draw a puppy. Draw. What does it mean? Draw.
5: Yeah.
0: นักเรียนสามารถวาดลูกหมาได้ไหม Puppy แปลว่าลูกสุนัขนะคะลูกสุนัขนะคะโอเค The next challenge. Everyone, can you say thank you in 4 languages? Can you? Can you say thank you in 4 languages? พูดขอบคุณได้ถึง4ภาษาเลยไหมคะI think so. I think you can do it. The next one. Everyone, can you tell a poem? Can you tell a poem? นักเรียนพูดบทกลอนได้ไหมคะ The next challenge. The next one. Can you name a capital city of 5 countries?นักเรียนสามารถบอกชื่อเมืองหลวงของแต่ละประเทศได้ไหมถึง5ประเทศเมืองหลวงของไทยคืออะไรคะถูกต้องแบงคอกโอเค the last one everyone can you make a funny face can you make a funny face นักเรียนทำหน้าตลกได้ไหมคะ
6: ได้
0: ยังไม่ได้สั่งให้ทำเลยโอเคเราได้ challenge 10อย่างใช่ไหมคะตอนนี้หน้าที่ของนักเรียนนะคะคือการที่นักเรียนจะเลือก challenge ลงไปทั้งหมด5อย่างแล้วก็เลือกที่จะไปถามเพื่อนคนไหนเลือก challenge เลยนะคะ

0: Okay, everyone's time is up. So now I got a volunteer, two volunteer students who want to share about the information for you. Are you ready?
1: Yes.
0: Okay, who going to ask? Boss going to ask, right? Okay. Are you ready? Go.
2: Can you sing in English?
3: Yes, I can.
2: Can you draw a puppy?
3: Yes, I can.
0: You say, can you sing in English? And can you draw a puppy? แล้วปุ้นก็สามารถทำได้ทั้งสองอย่างแปลว่าปุ้นต้องใช้คำว่าอะไรคะ I can sing
3: I can
0: sing in English and I can draw a puppy.
3: I can sing it in English and I can say I can drawing a puppy.
0: Not drawing, draw. One more time. I can sing in English and
3: I can sing in English and I draw a puppy.
0: I can draw a puppy. Very good. Clap your hand for your friend. Good job. Next one. Okay. You can use and นะคะกับ challenge ต่างๆอย่างที่เพื่อนพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อเพื่อนมีความสามารถ2อย่างเพื่อนใช้คำว่าอะไรในการเชื่อมประโยคปุ้นบอกว่า he can sing in English and he can draw puppy right if you can do something but can't do another things you can use but for example I can sing in English but I can't tell a poem แบบนี้ก็ได้นะคะจะเลือกใช้แอนหรือบัตขึ้นอยู่กับประโยคนะคะว่าเชื่อมกันแค่ไหนต่อไปใบงานที่75คุณครูจะฝากเป็นการบ้านนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางด้วยนะคะถ้านักเรียนมีเวลาอยากให้นักเรียนลองฝึกถามเพื่อนๆนะคะตามกิจกรรมต่างๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้ What can you do or what can't you do เมื่อได้คำตอบแล้วนะคะก็สามารถมาฝึกเขียนเรียบเรียงคำตอบได้นะคะซึ่งเราทำกิจกรรมแบบนี้อยู่บ่อยๆนะคะนักเรียนเอาไปฝึกเพิ่มได้เลยโอเค everyone let's wrap up together today we learn how to use and or but rightเราวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้วิธีการเชื่อมประโยคนะคะโดยการใช้คำว่า and และคำว่า but เข้าด้วยกันนะคะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าประโยคแรกเป็นประโยคที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะสิ่งที่นักเรียนสามารถทำได้ทั้งสองอย่าง For example we can make merit and wear Thai dress at the temple or the second one we can wear Thai dress butWe can't wear shorts at the temple. เมื่อประโยคเป็นประโยคขัดแย้งเราจะใช้คำว่า but. แต่ถ้าเป็นประโยคที่สอดคล้องกันเราจะใช้คำว่า
4: and.
0: Okay, that's right. For the next lesson, we are going to talk about hobbies and interest. นะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะอยู่ในเรื่องของ hobbies and interest. สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะก็คือเรื่องของใบงานนะคะแล้วเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรติดตามดูในเทปดูในบทเรียนครั้งต่อไป Everyone thank you for your attention hope to see you again next time see you later
4: thank you teacher
5: bye bye

0: การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1กล้องพร้อม
2: ปิด
3: ปิด
4: พี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2แอคชั่น
5: โนนี่ค่ะ
6: พี่สายค่ะ
7: หนูดีค่ะ
8: ยังทำดีตามพ่อสอน
9: สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเคยทราบไหมคะว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเคยได้รับรางวัลด้านการพัฒนามนุษย์จากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติโดยมีนายโคฟีอันนันอดีตเลขาธิการสหประชาชาติทูลกราบถวายเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2549ซึ่งการพัฒนาคนโดยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9คือการทำให้ประชาชนพออยู่พอกินใช้ความรู้และคุณธรรมในการดำเนินชีวิตการพออยู่พอกินที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงสอนไว้นั้นมีผลดีอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลย

ณลุงท่านนี้ชื่อว่าลุงบุญลือเต้าแก้วค่ะคุณลุงเป็นปราชญ์เกษตรกรที่นอกจากนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตยังเปิดบ้านให้ความรู้แก่คนในชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาชีวิตให้พออยู่พอกินด้วยค่ะ

0: บจากบ้านลุงบุญลือพวกเราก็ได้เดินทางไปต่อกันที่โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาค่ะที่นี่มีเยาวชนคนดีที่ทำตามพ่อสอนด้วยการนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้พออยู่พอกินโดยไม่ต้องเบียดเบียนทั้งตนเองและสิ่งแวดล้อมเลยค่ะ
1: เมื่อเราสามารถที่จะทำหรือผลิตน้ำจุลินทรีย์ใช้เองได้ความพอเพียงมันก็เกิดมีความพอประมาณเพราะเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเงินก็จะเหลือเก็บนี่แสดงถึงความชัดเจนมากในเรื่องของความพอเพียงในส่วนของบุคคลและก็ครอบครัวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นก็ลองทดลองทำดูและลองน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้คุณจะรู้จักคำว่าพอเพียงอย่างแท้จริง
0: ในการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่9นั้นพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองจึงสามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปัญหาได้อย่างลึกซึ้งจากนั้นพระองค์จึงพระราชทานความช่วยเหลือให้ประสงค์นิกรมีความกินดีอยู่ดีมีชีวิตอยู่ในขั้นพออยู่พอกินก่อนแล้วจึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไปน้อมนำคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้นั้นสามารถทำได้กับคนทุกเพศทุกวัยและทุกเชื้อชาติเพื่อการพัฒนาตัวเองที่มั่นคงส่งผลให้กับการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนเชื่อว่าจากตัวอย่างที่เรานำมาฝากกันในวันนี้แล้วคงทำให้เพื่อนๆ เข้าใจกันมากขึ้นว่าแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่าพออยู่พอกินนอกจากจะทำให้พวกเราไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นยังทำให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริงได้และพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำราไม่เคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคือไม่ต้องทั้งหมดหรือแม้จะเศษ1ส่วน4ก็พอถ้าทำได้เศษ1ส่วน4ของประเทศก็จะพอไม่ได้แปลว่าเศษ1ส่วน4ของพื้นที่แต่เศษ1ส่วน4ของการกระทำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2541

สวัสดีไหม

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนคิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ๆๆในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อองแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www

0: อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
2: ฮะท่านบอกว่า
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
3: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พร้อมนะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมนะกล้องพร้อมปิด
3: จะปิด
1: พร้อมนะแอคชั่น
4: สวัสดีค่ะวันนี้พี่โนนี้มีอะไรเล่าให้พวกเราฟังเพิ่มเติมไหมคะ
5: มีค่ะวันนี้พี่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ช้างทรงของในหลวงรัชกาลที่9ในพระตำหนักสวนจิรดามาเล่าให้ฟังด้วยนะคะ
4: โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะพี่โนนี
5: ้งั้นเราไปดูกันเลยทีมงานขอวิทยาด้วยค่ะ
6: วิทยาพร้อมไหมคะ
7: วิทยาพร้อมค่ะ

ชกาลที่9มีพระราชดำริให้กรมศิลปากรปั้นนำลักษณะพิเศษบางส่วนของพระเสวตซึ่งเป็นพระยาช้างเผือกประจำรัชกาลที่9และเป็นช้างสำคัญ

0: ราสามารถเข้าไปชมโครงการได้ไหมคะพี่โนนี
1: ้ได้สิคะมีนิทรรศการที่ได้จัดแสดงไว้เพื่อให้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะ
0: แบบนี้หนูดีว่าเพื่อนๆน่าจะลองไปเรียนรู้กันนะคะ
1: พลอยใส่หนูดีคะน้องๆทั้งสองคนเคยทำบัญชีรายรับรายจ่ายไหมเอ่ย
0: เคยทำค่ะ
2: พลอยใส่ก็เคยทำค่ะ
0: ใช่ค่ะหลังจากที่พี่โนนี้แนะนำวันนั้นหนูดีก็เริ่มทำเลยค่ะ
1: ข้อดีของการทำรายรับรายจ่ายนอกจากจะทำให้เราเป็นคนประหยัดรู้จักคิดก่อนใช้แล้วยังทำให้เราเป็นคนที่ละเอียดและรอบคอบมากขึ้นด้วยค่ะ
3: ในหัวของเราใช้ดินสอปีละ12แท่งเท่านั้นเองก็คือเฉลี่ยแล้วเดือนละ1แท่งค่ะ
4: หนูคิดว่าพระองค์ท่านทรงเป็นคนที่ละเอียดละออรอบคอบและทรงใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและประหยัดเลยค่ะดินสอของพระองค์ท่านนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าพระองค์ทรงใช้เพียง12แท่งต่อปีซึ่งเฉลี่ยได้แล้วก็คือ1แท่งต่อเดือนซึ่งบางคนอาจจะใช้ฟุ่มเฟือยอาจจะทำหายบ่อยหรือเหตุผลอื่นๆจนทำให้ใช้ดินสอเป็นจำนวนมาก

0: เค้นทุกส่วนจนไม่เหลือยาในหลอดเลยมีข้อมูลอยู่ว่ามีมหาดเล็กคนหนึ่งได้เข้าไปเปลี่ยนหลอดยาสีพระโทนหลอดใหม่ในห้องส่วนพระองค์เพราะมองดูเหมือนหมดแล้วเมื่อพระองค์ทราบข่าวพระองค์ก็ทรงให้มหาดเล็กคนนั้นไปเก็บหลอดยาสีพระโทนอันเดิมมาเพราะยังใช้ได้อยู่อีกและพระองค์ก็ทรงรีดจนใช้ได้อีก5วันจนหมดจึงนับว่าเป็นการใช้ที่คุ้มค่ามาก
1: นอกจากนี้ในหนังสือใต้เบื้องพระยุคลบาทที่โนนิเคยอ่านมาดร.สุเมธตันติเวชกุลยังบันทึกไว้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงใช้ดินสอปีละ12แท่งแต่ละแท่งใช้จนกุดนาฬิกาก็ไม่กี่ร้อยบาทพระองค์ก็ทรงสวมได้ในการทรงพระผู้สาของพระองค์ก็เช่นกัน

0: อีกอย่างหนึ่งที่เราได้รับรู้กันเป็นอย่างดีก็คือเรื่องฉลองพระบาทของในหลวงรัชกาลที่9จำนวน5คู่ที่สำนักพระราชวังนำมาซ่อมแซมกับร้านก่อเปรมศิลป์ทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่แสดงเห็นเรื่องความประหยัดของพระองค์ท่านได้อย่างชัดเจนที่เยาวชนอย่างพวกเราควรนำไปเป็นแบบอย่างค่ะซึ่งหนูได้ฟังเรื่องเช่นนี้แล้วหนูก็นำกลับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในชีวิตของหนูได้เสมอเลยค่ะเช่นในเรื่องกระดาษหนูพยายามใช้กระดาษให้หมดและนำกระดาษที่เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ได้เสมอสุดท้ายนี้หนูอยากบอกว่าในหลวงคือพลังแห่งความดีที่นำชีวิตเราให้ดีขึ้นเราจะเดินตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียงค่ะในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าคนมัธยัสถ์และประหยัดก็อยู่ที่ตัวเองไม่ใช่คนอื่นต้องฝึกตัวให้รู้จักความพอดีพอเหมาะพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะลูกเสือชาวบ้านที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเสด็จกลับจากแปรพระราชฐานจากจังหวัดสกลนครณสนามบินดอนเมืองวันอาทิตย์ที่2ธันวาคมพุทธศักราช2527
1: เพื่อนๆคะเรามาร่วมทำดีตามพ่อสอนกันนะคะและพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำ

0: สบายดีครับฮึบฮึบ
1: หายใจเขาดื้อค่ะฮึบฮึบ
0: ฮึบ
1: ไม่เป็นไร

0: งามศิลป์งามวรรณกรรมว้าว
1: เอ๊ะคุณเวลาครับนี่เราอยู่ที่ไหนกันนะครับ
0: เมืองนครเขื่อนขันจ้าเมืองนครเขื่อนขันเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ที่โปรดให้สร้างป้อมปราการเพื่อป้องกันศึกสงครามทางทะเล

0: ้มประการริมฝั่งแม่น้ำหรอคะ
1: เมืองนครเขื่อนขันต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพระประแดงจ้าทรงเห็นว่าเมื่อย้ายมาตั้งกรุงใหม่เป็นกรุงรัตนโกสินทร์ยังหาได้มีพระมหาธาตุขนาดใหญ่ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่อาณาประชาราษฎร์จึงทรงมีพระราชดำริให้สร้างต่อเติมพระปรางวัดมะกอกหรือวัดแจ้งซึ่งเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาให้งดงามยิ่งใหญ่สมกับเป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนครซึ่งก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารที่พวกจะเห็นนี่แหละในครานั้นพระองค์ทรงปั้นพระพักพระพุทธรูปด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรไทย
0: สวยงามจริงๆเลยค่ะแค่มองเห็นก็รู้สึกสุขสงบแล้ว
2: แล้วพอพระสกนิกรมีความสุขก็จึงได้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมากมายใต้ร่มพระบารมีใช่ไหมครับคุณเวลา
1: ใช่แล้วล่ะด้วยพระปรีชาสามารถแห่งองค์ปฐมบรมศิลปินในรัชสมัยรัชกาลที่สองได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมและศิลปกรรมกำเนิดวรรณคดีที่สำคัญมากมายโดยวรรณกรรมยุคนี้แสดงให้เห็นถึงธรรมเนียมประเพณีนาฏดนตรีรวมถึงวัฒนธรรมการปรุงอาหารอันประณีตงดงามทรงโปรดดนตรีไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอสามสายเป็นเครื่องดนตรีที่พระองค์โปรดปรานมากซอสามสายคู่พระหัตถ์ทรงพระราชทานนามว่าซอสายฟ้าฟาดนอกจากนั้นวรรณคดีในสมัยของพระองค์ถือเป็นแบบฉบับอันยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นโครงฉันกาบกลอนลิลิตนิราศบทเสภาบทละครในละครนอกอาทิบทละครเรื่องอีเหนาเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนบทภาคโขนบทละครเรื่องชัยเชษฐ์สังทองคาวีไกรทองหรือมณีพิชัยเคยได้อ่านบ้างไหมล่ะอยู่เย็นเป็นสุข
2: เคยครับบางเรื่องถูกนำมาทำละครด้วยนะครับ
0: น่าภาคภูมิใจจังเลยค่ะ
1: และนี่คือส่วนหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองที่สร้างสรรค์เป็นมรดกแผ่นดินให้แก่ประสบนิกรไทยจวบจนถึงปัจจุบัน

ประเทศต้องมีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมีความใกล้ชิดกับราษฎรมากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงระบุว่าเมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งที่ประตูเมืองกษัตริย์จะเสด็จมารับเรื่องร้องทุกข์และไต่สวนตัดสินอย่างยุติธรรมต่อมาในสมัยอยุธยากษัตริย์มีสถานะเปรียบดังสมมุติเทพมีการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้เข้มแข็งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเรียกว่าการปกครองแบบจัตุสดมแบ่งเป็นกรมเมืองดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองหลวงกรมวังดูแลความเรียบร้อยภายในราชสำนักกรมคลังเก็บรักษาทรัพย์ของหลวงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและกรมนาดูแลตรวจตราการทำไร่ทำนาและเก็บหางข้าวเป็นของหลวงนอกจากนี้ยังมีกฎหมายกำหนดชนชั้นในสังคมคือเจ้าขุนนางไพร่และทาสไพร่คือราษฎรทั่วไปหากมีสังกัดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เรียกว่าไพร่หลวงขึ้นอยู่กับมูลนายหรือขุนนางเรียกว่าไพร่สมไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงหรือมูลนายปีละ6เดือนส่วนทาสคือผู้ที่ยอมขายตัวเป็นทาสของผู้อื่นครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่ยึดถือมาแต่เดิมซึ่งเป็นสิ่งล้าหลังในสายตาของประเทศตะวันตกและทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลแก่ประเทศคู่สัญญาทางการค้ากล่าวคือเมื่อคนไทยมีข้อพิพาทกับชาวต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือโปรดให้ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งทำให้ชาวไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงและมูลนายทำให้ราษฎรมีเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาครั้นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองทรงส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงในการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรเป็นสำคัญชาวไทยจึงจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือเสียรเกล้าตราบนิรันดร์

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปกันได้เลย

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาว

0: ทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่24สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะเริ่มกันที่สถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วนะคะอย่างเมื่อคืนนี้ค่ะทางผู้ก่อเหตุเองก็มีการลอบวางเพลิงแล้วก็วางระเบิดที่เทศบาลตำบลพ่อมิ่งพื้นที่หมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีก็เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้รถยนต์เสียหายไปถึง3คันแต่ว่าไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะเวลาประมาณ 21:10 นาทีเมื่อคืนนี้นะคะได้เกิดเหตุลอบวางเพลิงแล้วก็วางระเบิดค่ะโรงรถแล้วก็ป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งหมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่ง

0: อำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีก็พบว่ามีผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ต่ำกว่า6คนนะคะลอบเข้ามาภายในเทศบาลตำบลพ่อมนิ่งจากนั้นกระจายกำลังเข้าวางเพลิงรถยนต์ของทางเทศบาลที่จอดอยู่ภายในโรงรถเป็นเหตุให้รถยนต์เนี่ยได้รับความเสียหายจำนวน3คันประกอบไปด้วยรถดับเพลิงรถเก็บขยะแล้วก็รถกระบะของทางเทศบาลนอกจากนี้ผู้ก่อเหตุอีกกลุ่มค่ะได้นำระเบิดแสวงเครื่องไปวางไว้ที่บริเวณป้อมยามก่อนที่จะหลบหนีและจากนั้นไม่นานระเบิดที่วางไว้ก็เกิดระเบิดขึ้นแรงระเบิดทำให้ป้อมยามได้รับความเสียหายหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เร่งช่วยกันดับไฟเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลามไปยังอาคารของทางเทศบาลและไม่นานก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะขณะที่ทางด้านของฝ่ายความมั่นคงก็มีการแจ้งเตือนไปยังสถานที่ราชการต่างๆและหน่วยกองกำลังในพื้นที่ให้เพิ่มเฝ้าระวังสถานที่แล้วก็ฐานที่มั่นของตนเองหลังจากที่พบว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบยังคงมีการเคลื่อนไหวในการก่อเหตุกับสถานที่ราชการแล้วก็แหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อหวังทำลายความเชื่อมั่นของทางภาครัฐ
1: โดยเช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่โดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งโดยไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในนะคะเนื่องจากต้องรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้แล้วก็ตรวจสอบวัตถุระเบิดเข้าเคลียร์พื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยก่อนที่จะเปิดทางให้กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจเก็บพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบความเชื่อมโยงของกลุ่มคนร้ายรวมถึงติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
0: ซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไปพบนะคะวัตถุระเบิดที่ทางคนร้ายเนี่ยนำไปวางไว้ที่บริเวณป้อมยามเป็นระเบิดแสวงเครื่องอ่ะน้ำหนักเนี่ยประมาณ2กิโลกรัมก็เลยเก็บชิ้นส่วนของระเบิดไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะนำไปตรวจพิสูจน์แล้วก็ขยายผลต่อไปค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็มีการกำชับให้สอบตเร่งดูแลและก็เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกกรณีโดยย้ำหลักการสำคัญบอกว่าประชาชนไม่ควรต้องวิ่งหาหน่วยงานรัฐแต่รัฐต้องเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนแล้วก็เปิดสายด่วนค่ะคือ1880สำหรับประชาชนและก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะสอบถามเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วก็ประสานการช่วยเหลือได้อย่างทันทีโดยข้อมูลนะคะจะถูกนำเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแต่ละกรณีเพื่อไม่ให้ตกหล่นครอบครัวทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครอบครัวต่างๆกลุ่มเปราะบางบ้านเรือนทรัพย์สินร้านค้าและการประกอบอาชีพค่ะ
1: หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทางด้านนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งก็เป็นส.ส.ในพื้นที่จังหวัดสงขลาอยู่แล้วเมื่อวานนี้ค่ะกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ก็เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนะคะก็ได้ลงพื้นที่ด่วนต่อไปยังที่จังหวัดปัตตานีเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์พร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยโดยจุดแรกค่ะลงพื้นที่ที่อบต.บางเขาอำเภอหนองจิกไปตรวจสอบความเสียหายกรณีผู้ก่อเหตุบุกเผารถดับเพลิงและรถเก็บขยะเสียหายหนัก2คันซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลประชาชนถึงแม้ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บแต่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของท้องถิ่นโดยตรงโดยได้สอบถามถึงเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุที่คนร้ายบุกเข้ามาพบว่าใช้รถจักรยานยนต์แล้วก็มีการพลางตัวโดยใส่ผ้ายับค่ะก่อนที่จะเข้ามาคุมตัวรปภ.เอาไว้แล้วก็ก่อเหตุ
2: อยู่ที่ป้อมยามที่ยอจับปอกยางอยู่สองคนแล้วก็จะแตะรถไฟแล้วก็จอดอยู่นั่นแหละ
3: เขาจอดยางมัดไว้ตรงไหน
2: เขาไม่ได้มัดเขานั่งให้นั่ง
3: ไปนั่งไม่ได้มัดด้วย
2: ไปนั่ง
3: แล้วเขาหน้าเขาปิดหน้าไหม
2: ปิดหน้า
3: ใส่ยาว
2: ด้วย
3: มอเตอร์ไซค์มา
1: านายสันเพชรและคณะก็เดินทางต่อนะคะไปยังร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาบ้านบางปูอำเภอยะหริ่งซึ่งถูกกลุ่มคนร้ายจี้ไล่พนักงานและลูกค้าออกไปในพื้นที่นะคะออกไปก่อนที่จะลงมือวางระเบิดแล้วก็จุดไฟเผาร้านจนได้รับความเสียหายทั้งหลังทำให้ต้องกระจายพนักงานไปยังสาขาอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อที่จะทำงานกันไปก่อนโดยนายสันเพชรเขาระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายแค่ทรัพย์สินแต่กระทบถึงการประกอบอาชีพแล้วก็การใช้ชีวิตของประชาชนเบื้องต้นก็ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเร่งรวบรวมประเมินความเสียหายอย่างเป็นระบบเพื่อเสนอกรอบงบประมาณเยียวยาและฟื้นฟูต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเป็นการด่วนพร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้เฝ้าระวัง

0: ดูแลเส้นทางและก็โครงสร้างพื้นฐานเร่งคืนความสมบูรณ์ของระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
1: และจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดยะลามีการสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ของเขตเมืองมีการตรึงกำลังเข้มงวดตามจุดตรวจแล้วก็ด่านตรวจหลักขาเข้าเมืองค่ะอย่างที่จุดตรวจที่ตำบลสเตงและจุดตรวจตำบลท่าสาบนะคะเจ้าหน้าที่ก็เพิ่มความถี่ในการตรวจค้นยานพาหนะทุกประเภทเน้นตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยแล้วก็วัตถุเป้าหมายอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจและชุมชนพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนขณะเดียวกันค่ะหน่วยงานด้านความมั่นคงก็กำชับให้กำลังพลทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และวางมาตรการป้องกันจุดอ่อนเพิ่มเวรยามป้องกันฐานปฏิบัติการอาคารบ้านพักที่มีระดับการป้องกันต่ำรวมถึงฐานที่ตั้งใกล้ป่าภูเขาให้ระมัดระวังการเดินทางตามเส้นทางปฏิบัติงานประจำการเดินทางลำพังหรือว่าระหว่างลาพักกลับภูมิลำเนาพร้อมเน้นย้ำให้ระวังเรื่องของการลวงเข้าให้พื้นที่ปฏิบัติการแล้วก็ใช้ระเบิดแสวงเครื่องเนี่ยกดซ้ำและให้เพิ่มกำลังดูแลเสาไฟฟ้าแรงสูงตลาดนัดแหล่งชุมชนรวมทั้งกระจายข่าวสารและประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยกำลังข้างเคียงภาครัฐและก็เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสกัดกั้นการก่อเหตุอย่างทันท่วงทีขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก็ยังคงปิดทางแล้วก็งดเดินรถชั่วคราวระหว่างสถานีมะรือโบกับตันหยนมัดนะคะหลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดไปเมื่อวานนี้เพื่อรอให้ฝ่ายความมั่นคงเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดก่อนดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายพร้อมปรับแผนการเดินรถเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานด้วยส่วนที่สถานีรถไฟยะลาขบวนรถไฟสายอื่นๆอย่างเช่นขบวนมุ่งสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงให้บริการตามปกติมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยขณะเดียวกันก็มีประชาชนค่ะเดินทางมาสอบถามข้อมูลการเปิดเดินรถไปยังอำเภอสุไหงโกลกอย่างต่อเนื่องเนื่องจากรถไฟเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ช่วยประหยัดสำหรับขบวนรถที่งดให้บริการในวันนี้นะคะเป็นขบวน453ยะลาสุไหงโกลกและขบวน448สุไหงโกลกยะลาโดยการรถไฟจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหากการซ่อมแซมเส้นทางเสร็จแล้วก็จะมีความปลอดภัย
0: และช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปวิเคราะห์และก็สรุปภาพรวมเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะกับท่านแม่ทัพภาคที่4พลโทนรทิพย์โผยนอกค่ะท่านอยู่ในสายสวัสดีค่ะท่านแม่ทัพคะ
2: ครับสวัสดีครับท่านครับ
0: ค่ะท่านแม่ทัพคะสรุปภาพรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ2วันที่ผ่านมาสักนิดนึงค่ะ
2: ก็สรุปผมว่าน่าจะรู้กันหมดแล้วมั้ง
1: ค่ะค่ะค่ะอย่างเมื่อคืนก็เพิ่งมีเหตุการณ์นะคะที่จังหวัดปัตตานีล่าสุดถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2วันติดต่อกันเนี่ยนะคะและส่วนใหญ่จะมุ่งเป้าไปในพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็สถานที่ราชการตรงนี้เรามองว่าการปฏิบัติการของผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เขาต้องการที่จะก่อกวนสร้างสถานการณ์เพื่อลดความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่แล้วแล้วก็เป็นการแสดงศักยภาพว่าเขายังมีตัวตนแล้วก็ตอบโต้สิ่งที่ทางเจ้าที่รัฐได้ดำเนินการในวงที่ผ่านมา
1: ค่ะ
2: เรื่องหลักๆที่ผมคิดว่าสิ่งที่เขาตอบโต้และเป็นแรงจูงใจให้เขาได้ทำงานตอบโต้เราคือเรื่องเราไปจับกลุ่มการค้าขายผิดกฎหมายที่เป็นพ่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มขบวนการโดยเฉพาะเรื่องการค้าขายสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนในพื้นที่ตอนในคือที่ห่วงที่ผ่านมาเราไปจับกลุ่มการค้าขายบุหรี่เถื่อนในห่วงกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาเนี่ยเราจับกลุ่มที่นราธิวาสได้เกือบ160กว่าล้านนะเฉพาะบุหรี่แล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งวันที่13สิงหาที่โกดังที่ในอำเภอยะลังปัตตานีอันนี้ก็บุหรี่ประมาณ2ล้านกว่ามวนน่ะที่เป็นเงินแล้วก็มีเงินสดอีก18 17ล้านมีอาวุธปืนอีก3กระบอกแล้วก็ไอ้เนี่ยแหละน่าจะเป็นเพราะว่าธุรกิจเหล่านี้ธุรกิจที่ผิดกฎหมายเป็นท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มขบวนการ
1: อ
2: ันเนี้ยอันหนึ่งที่เขาตอบตัวเรา
1: ค่ะคือหมายความว่าค่ะท่านคะเชิญค่ะ
2: อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเราเปิดยุทธการ

0: น90วันที่ฆ่ายาเสพติดซึ่งมีจัดกำลังปิดล้อมตรวจค้นมีการบังคับใช้กฎหมายจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดได้จำนวนมากคิดเป็นคดีก็มี976คดีได้ยาบ้ายาไอซ์ผู้ต้องหาอีก906คน
1: ค่ะ
0: อันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาตอบโต้แล้ว
2: ค่ะ
0: การกระทำผิดกฎหมายเหล่านี้เป็นท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มบนกลางแล้วก็ผมเชื่อว่าพวกนี้ทำเรื่องพวกนี้ด้วยในการประกอบธุรกิจพวกนี้ด้วย
2: ค่ะอันนี้ก
0: ็ครับ
2: ค่ะค่ะเชิญค่ะท่าน
0: น
2: ะครับ
0: การตอบโต้ที่เราบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการปิดล้อมตรวจคนในห้วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่มีเหตุที่ด่านปูปุเกสมีนะฮะเรามีการปิดล้อมหมู่บ้านซับปอร์ตไซต์คือบ้านที่หลงคือกลุ่มผู้ก่อเหตุตามชายเขาปิดล้อมเขากดดันหลายเรื่องเขาก็ได้โอกาสที่จะแบบตอบโต้เจ้าที่รัฐผมเชื่อว่ามีแรงจูงใจหลักๆมีประมาณนี้นะ
1: ค่ะแรงจูงใจหลักๆก็คือเรื่องของการไปตัดท่อน้ำเลี้ยงของผู้ประกอบการที่เป็นผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงนี้เนี่ยเราจะมีการปรับยุทธวิธีหรือว่าปรับแผนในการรับมือเป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้นไหมคะ
0: ใช่ใช่ครับผมได้สั่งการให้ทางชกจังหวัดแต่ละจังหวัดได้ประสานกับ3ฝ่ายทั้งปกครองตำรวจให้ดำเนินการเปิดทำงานเชิงรุกมากขึ้นในการปิดล้อมตรวจค้นในการที่จะผมได้สั่งเรื่องการปิดล้อมตรวจค้นเพิ่มขึ้นนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เดิมเนี่ยกองร้อยจะไม่สามารถปิดล้อมได้เพราะต้องใช้รอหน่วยปฏิบัติการพิเศษอย่างเดียวเหลือการร่วมอย่างเดียวผมบอกต่อไปเนี่ยกองร้อยต้องปิดล้อมได้บุคคลต้องสงสัยหมู่บ้านต้องสงสัยหลังไหนต้องปิดล้อมได้เลยโดยให้ผู้ครับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่เฉพาะกิจหมายเลขหรือผบ.ตำรวจในพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะผมที่กำลังกันบูรณาการกำลังร่วมกันปิดล้อมได้เพราะเป็นพื้นที่เราปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ว
2: ค่ะ
0: ประมาณนี้นะครับ
2: ค่ะอย่างวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลท่านนายกก็เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาหารือนะวันนี้เนี่ยท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ให้สัมภาษณ์อยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าเรารู้เรื่องของการข่าวมาแล้วว่า2เดือนว่าจะมีการก่อเหตุหรือว่าเคลื่อนไหวในพื้นที่แต่ปรากฏว่าก็ยังมีการก่อเหตุตรงนี้นะคะเราจะมีการปิดช่องโหว่อย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการข่าวแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ยังเกิดเหตุการณ์ขึ้นซ้ำค่ะ
0: คือเรื่องการข่าวเราก็ได้ปรับหลายเรื่องแล้วก็มีการคุยเรื่องแหล่งข่าวที่เรามีในพื้นที่ว่าข่าวที่ได้รับเนี่ยมันจะทำยังไงให้ชัดเจนขึ้น
2: ค่ะ
0: ซึ่งก็ได้ปรับไปเยอะแล้วครับแล้วก็เรื่องของมาตรการควบคุมเหล่านี้เนี่ยเราก็คือต้องตัดวงจรเนี่ยง่ายๆการก่อเหตุเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องนี้เราดำเนินการอยู่ครับ
2: ค่ะคือหมายความว่ารู้ความเคลื่อนไหวแต่ว่าเราอาจจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของวันแล้วก็เวลาในการก่อเหตุคือรู้ในเชิงลึกมากขึ้นหรือเปล่าคะ
0: ก็ใช่ครับถูกต้อง
2: ค่ะค่ะ
0: การกล่าวต้องแม่นขึ้นนะแล้วการปฏิบัติซึ่งแหล่งหน่วยข่าวในพื้นที่มีเยอะมากน
2: ะ
0: เราก็มาบูรณาการร่วมกันทั้งข่าวทหารข่าวตำรวจข่าวปกครองข่าวสำนักข่าวกองแห่งชาติอยู่ในพื้นที่หมดเลยข่าวของศูนย์รักษาความปลอดภัยเราก็มีบูรณาการเรื่องงานข่าวร่วมกันอยู่แล้วนะ
2: ค่ะค่ะทีนี้งานข่าวเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับการสร้างความสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ด้วยหรือเปล่าคะ
0: อ๋ออันนี้คือมันแน่นอนอยู่แล้วครับเรื่องงานข่าวแล้วในหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เองเราก็มีการจัดตั้งแหล่งข่าวในระดับหมู่บ้านแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาการให้ข่าวการแจ้งข่าวจากพี่น้องประชาชนน้อยไปนิดก
2: ็
0: คงต้องไปเร่งงานมวลชนซึ่งเราทำอยู่แล้วนะในพื้นที
2: ่
0: โครงการหูกงประกัดคือหมู่บ้านเก้าดีเนี่ยหน่วยในพื้นที่เนี่ยทำทุกสัปดาห์อยู่แล้วในสภาสันติสุขตำบลก็มีการประชุมหารือทุกเดือนอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องงานข่าวพวกนี้บางเรื่องก็ต้องยอมรับว่าคนที่จะแจ้งข่าวก็กลัวเพราะโจรก็อยู่ในหมู่บ้าน
2: ค่ะค่ะท่านนะครับ
1: ค่ะอยากใช้พื้นที่ตรงนี้ฝากข้อความหรือว่าสื่อสารไปถึงพี่น้องในพื้นที่3จังหวัดไหมคะในส่วนของการที่จะกระตุ้นเพื่อที่จะให้ช่วยในส่วนของการข่าวเพื่อที่จะให้ช่วยเจ้าหน้าที่ของภาครัฐในการที่จะให้

0: ข้อมูลละเอียดมากกว่านี้ค่ะ
1: ก็ต้องรบกวนพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้ามีหรือเห็นสิ่งผิดปกติในหมู่บ้านขอให้แจ้งเรามีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์1341อยู่แล้วแจ้งมาแล้วเราจะไปตรวจสอบเองท่านไม่ต้องมาแล้วเราจะตรวจสอบว่าจริงเท็จขนาดไหน
0: ค
1: ือช่วยกันเพราะท่านไม่ต้องห่วงเราจะดูแลความปลอดภัยให้ท่านอยู่แล้วครับ
0: ค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณท่านแม่ทัพภาคที่4เป็นอย่างสูงค่ะท่านพลโทนรทิพย์โพยนอกนะคะถึงเรื่องของสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดเหตุเมื่อ2วันที่ผ่านมานั้นหลายจุดทีเดียวนะคะล่าสุดนั้นตอนนี้หลายหน่วยงานบูรณาการในการที่จะร่วมกันทํางานป้องปรามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านแม่ทัพบอกว่าเหตุหลักๆที่เป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุนั้นก็คือเรื่องของการไปปราบปรามยาเสพติดแล้วก็การปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ตัดท่อน้ําเลี้ยงนั่นเองพูดง่าย
2: ๆแล้วก็ที่ผ่านมาอีก1ปัจจัยที่สําคัญนี้นะคะก็คือเรื่องของเข้าไปตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมายนั่นเองอันนี้เป็น3ปัจจัยที่อาจจะทําให้ในส่วนของกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการตอบโต้ทางเจ้าหน้าที่แต่ว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องการที่จะแจ้งเบาะแสต่างๆก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้าไปได้ที่หมายเลข1341ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะประเด็นเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาหารือที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับการแก้ไขหาทางเรื่องของสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกนะคะว่าน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าแม้จะรู้เรื่องการข่าวล่วงหน้ามา2เดือนแต่ว่าก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่จึงต้องเตรียมพร้อมให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวถึงเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้ก็เตรียมหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นมีนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะคะแล้วก็นายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเพื่อดูในเรื่องของการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านยอมรับบอกว่าน่าเป็นห่วงค่ะต้องยอมรับความจริงในเรื่องนี้นะคะเรื่องการข่าวก็ทราบว่ารู้อยู่แล้วล่วงหน้าแต่ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะดำเนินการให้ทันท่วงทีอย่างไรคิดว่าจะต้องมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็ต้องดูการเตรียมพร้อมให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดการข่าวอาจจะรู้ล่วงหน้าแต่ว่าการปฏิบัติเมื่อไหร่อาจยังขาดการไม่ดีพอจึงต้องรู้ในเรื่องของการข่าวเรื่องของการเตรียมความพร้อมสกัดกั้นไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นอีกแล้วก็ไม่ให้กระทบต่อพี่น้องประชาชนด้วย
3: เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงนะครับเราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเรื่องการข่าวก็ทราบเพราะเราก็ทราบมาล่วงหน้าแต่ในเรื่องของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องต่อไปเราต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการให้มันทันท่วงทียังไงนะครับผมคิดว่าเราก็มาต้องมาประเมินสถานการณ์นะครับผู้ก่อเหตุการณ์คือใครนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยนะครับมันคงจะต้องมาให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดนะครับ
4: ถ
3: ึ
4: งแม
3: ้
4: ว่าจะร
3: ู้
4: ล่วงหน
3: ้
4: าแต่ก
3: ับ
4: เก
3: ิ
4: ดเหต
3: ุคืออย่างว่าเราก็รู้เรื่องหน้าแต่การปฏิบัติการเมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะเราอาจจะยังคาดการนะครับไม่ดีพอนะครับแต่บางครั้งมันก็การปฏิบัติการอย่างนี้มันกระจายออกไปมันก็การที่เราจะคาดการก็ไม่ใช่ง่ายทีเดียวนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมว่าเราก็ต้องมานั่งดูกันนะครับในเรื่องของการข่าวครับแล้วก็ในเรื่องของความพร้อมที่จะสกัดกั้นป้องกัน
2: ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามถึงการประสานงานกับทางการมาเลเซียนะคะเพื่อที่จะสกัดกั้นผู้ก่อเหตุหากมีการข้ามแดนเรื่องนี้นายศรีหศักดิ์กล่าวว่ามาเลเซียพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับไทยถ้ามีการแจ้งข้อมูลไปซึ่งก็ได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ที่นายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางไปเยือนมาเลเซียส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการดิสเครดิตเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่เพราะว่ามีการปราบปรามการค้าของเถื่อนนายศรีหศักดิ์บอกนะคะว่าคงมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นขอหารือขอพูดคุยกันก่อนยังไม่อยากสรุปตอนนี้นะเช่นเดียวกับการที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
5: มันมีการข่าวว่าแต่ว่าเป็นการดิสเครดิตเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเพราะว่า

0: การปราบปรามการค้าของเถื่อน
1: ก็มันคงจะมีสาเหตุหลายปัจจัยด้วยกันครับขอเดี๋ยวคุยกันก่อนดีกว่านะครับกับทุกฝ่ายว่าสาเหตุนั้นมาจากมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมไม่อยากที่จะสรุปหลังจากอยากให้มีการหารือกันก่อน
2: ทางนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำแล้วก็สั่งการให้เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้
3: ทางด้านนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะคะเปิดเผยภายหลังการประชุมประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะว่านายกรัฐมนตรีนั้นได้มีการสั่งการให้บูรณาการการทำงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือว่ากอรมน.ภาค4อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งพิสูจน์ทราบแล้วก็ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนสำหรับรูปแบบของการก่อเหตุในครั้งนี้เลขาธิการสมช.ประเมินว่าเป็นการแสดงออกเพื่อตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่รัฐได้เพิ่มความเข้มงวดในการกวาดล้างอย่างหนักโดยประเด็นที่น่าจับตาก็คือการก่อเหตุระลอกนี้มุ่งประสงค์ต่อทรัพย์สินมากกว่าชีวิตโดยมีสถานที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอบต.ได้รับความเสียหายกว่า15แห่งซึ่งทางสมช.ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการก่อเหตุครั้งนี้อาจไม่ใช่ฝีมือของกลุ่มขบวนการหรือว่ากลุ่ม BRN เพียงฝ่ายเดียวแต่อาจมีกลุ่มที่เรียกว่าภัยแทรกซ้อนหรือว่ากลุ่มผู้สูญเสียผลประโยชน์จากธุรกิจมืดและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องนำไปสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมอย่างละเอียดนอกจากนี้ค่ะเลขาธิการสมช.ยังบอกถึงเรื่องความปลอดภัย

0: ะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีก

0: เดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
1: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาติที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
2: โหจริงเหรอครับ
1: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาติหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
3: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
0: จากการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
2: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
3: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
2: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
2: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
2: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
3: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
2: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
3: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
2: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
3: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
2: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เอาละครับนักเรียนวันนี้นะครับเราก็มาถึงเรื่องของอะไรแล้วลูกก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับสุโขทัยไปหรือยัง
1: เร
0: ีย
1: นแล้ว
0: ในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับสุโขทัยไปแล้วใช่ไหมครับเราจะเห็นได้ว่าสุโขทัยเป็นไงครับสุโขทัยมีมรดกทางวัฒนธรรมที่หลายอย่างไหมมีมรดกทางวัฒนธรรมหลายอย่างเลยเช่นอะไรบ้างลายสื่อไทยวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับศาสนาอะไรเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธมีอะไรอีกวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพในการทำนาใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกการปกครองการปกครองในสมัยสุโขทัยเนี่ยที่เราเรียนมาตอนต้นปกครองแบบไหนครับพ่อปกครองลูกตอนปลายปกครองแบบไหนธรรมะราชานะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราเรียนไปนะครับเราได้เรียนทั้งผ่านสื่อที่เป็นวิดิทัศน์และก็เรียนผ่านหลักฐานที่เราใช้ในการศึกษาการเราศึกษาจากอะไรลูกศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหรือศิลาจารึกหลักที่1เราได้ศึกษาได้นำเสนอไปแล้วใช่ไหมครับเราจะเห็นถึงพัฒนาการด้านการปกครองเศรษฐกิจเห็นไหมเห็นป่ะเห็นเศรษฐกิจไหมเห็นเศรษฐกิจเป็นไงครับไม่มีการเก็บภาษีหรือเรียกว่าค่าจกอบไม่มีการเก็บจกอบค่าผ่านทางใช่ไหมครับแล้วก็เน้นการค้าขายแบบไหนครับเสรีนะครับจากข้อความต่างๆเนาะนะครับทีนี้มีอะไรอีกบ้านเมืองเป็นไงครับอาณาเขตมีเพื่อนบอกว่าอาณาเขตของบ้านเมืองทำไมครับมีความว่างใหญ่กลุ่มไหนที่นำเสนอเกี่ยวกับอาณาเขตจำได้ป่ะกลุ่มหนึ่งได้นำเสนอไปนะครับที่บอกว่าทิศเหนือถึงไหนทิศใต้ถึงไหนนะครับเอาล่ะในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยที่ส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันและให้นักเรียนได้เขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยโดยเห็นความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมสุโขทัยที่ส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับเอาละนะก่อนที่เราจะไปเขียนสะท้อนคิดกันเรามาตอบคำถามกันก่อนนะครับตอบคำถามในวันนี้นะครับครูจะสุ่มเลขที่จากลูกบอลดีไหมครูจะสุ่มเลขที่จากลูกบอลนะครับเรามาดูคำถามแรกพ่อขุนรามคำแหงได้วางรากฐานในเรื่องของภาษาไทยไว้อย่างไรเรามาดูเลขที่ไหนจะตอบนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีลุ้นมากเลขที่16ครับมาหรือเปล่าทวนคำถามอีกรอบนะครับพ่อขุนรามคำแหงได้วางรากฐานในเรื่องของภาษาไทยไว้อย่างไรลูก
2: ไว้ในศิลาจ

0: หนึ่งกลุ่มแนะนำเสนอเรื่องนี้ไปด้วยมีผลงานสำคัญของพ่อขุนรามคำแหงเลยที่เพื่อนได้นำเสนอไปทรงประดิษฐ์อะไรครับ
1: ทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยค่ะ
0: ทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยเกิดขึ้นอ่ะนั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนก็คือนะครับพ่อขุนรามคำแหงได้วางรากฐานในเรื่องของภาษาไทยไว้ก็คือได้ทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยไว้ซึ่งเป็นต้นแบบของพยัญชนะไทยที่ใช้ในปัจจุบันก็มีพัฒนาการต่อมาเรื่อยๆจนเป็นพยัญชนะที่เราใช้ในปัจจุบันซึ่งมีจุดกำเนิดมาจากลายสื่อไทยที่พ่อขุนรามคำแหงได้ทรงทำไมครับประดิษฐ์ไว้ไหนกลุ่มไหนนำเสนอเรื่องนี้กลุ่มที่5ใช่ไหมครับที่ได้นำเสนออ่ะผ่านไป1ข้อข้อ2ครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นตัวอย่างในการใช้ภาษาไทยอย่างไรอันนี้เราจะเชื่อมโยงนะครับพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนะครับได้ทรงทำไมครับประดิษฐ์ลายสื่อไทยไว้แล้วส่งต่อมาถึงปัจจุบันไหมส่งต่อมาถึงปัจจุบันก็คือมีพัฒนาการทำให้เกิดเป็นพยัญชนะที่เราใช้ในปัจจุบันทีนี้พอมาถึงสมัยของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์เนี่ยก็ทรงเป็นตัวอย่างในการใช้ภาษาไทยเช่นกันทีนี้ครูเลยอยากจะถามนักเรียนว่าในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างในการใช้ภาษาไทยอย่างไรเลขที่เป็นเลขที่2ตัว2ตัว2ตัว2ตัว2ตัวที่เหมือนกันเลขที่22ครับมาหรือเปล่าครูขอทวนคำถามอีกรอบนะครับก็คือในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นตัวอย่างในการใช้ภาษาไทยอย่างไร
1: ใช้อย่างถูกต้องค่ะ
0: นักเรียนเห็นตัวอย่างได้จากอะไรครับ
1: หนังสือแล้วก็พระราชดำรัสค่ะ
0: หนังสือและพระราชดำรัสนั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนเยี่ยมมากเพราะก่อนหน้านี้เราก็เคยเรียนเกี่ยวกับพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมครับที่พูดถึงเรื่องของการใช้ภาษาไทยนะครับเอาละครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันก็คือในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาไทยการแปลภาษาจะเห็นได้จากงานพระราชนิพนธ์เช่นนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกเรื่องทองแดงและพระราชดำรัสนะครับนี่คือแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาไทยของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเอาละครับข้อต่อมานะครับในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นปิตุราชาอย่างไรปิตุราชาหมายถึงอะไรครับเก่งมากพ่อปกครองลูกนะครับพ่อปกครองลูกนี้เป็นการปกครองในสมัยไหนครับ
2: ส
0: ุโขทัยตอนไหน
2: ตอน
0: ต้นนะครับโดยเฉพาะเราจะเห็นได้ชัดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทีนี้ครูก็เลยถามว่าในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10เนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นปิตุราชาหรือพ่อปกครองลูกเนี่ยอย่างไรอ่ะเรามาดูครับเลขที่

0: อ่ามีเพื่อนบอกว่าอยากให้เป็นเลขตัวเดียวนะอุ๊ยจริงคำขอนั้นสมปรารถนาเลขที่4ครับนักเรียนคิดว่าในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นปิตุราชาหรือพ่อปกครองลูกเนี่ยอย่างไรครับ
1: มีการช่วยเหลือประชาชนอย่าง
0: มีการช่วยเหลือประชาชนนะครับเมื่อประชาชนตกทุกข์ได้ยากใช่ไหมครับอ่ะแล้วก็เป็นไงครับมีอะไรอีก
1: ใกล้ชิด
0: มีความใกล้ชิดกับ
1: ราษฎร
0: กับประชาชนราษฎรนั่งลงปรบมือให้เพื่อนเยี่ยมมากนะครับมีผู้ช่วยหลายคนเลยนะครับอ่ะเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันเมื่อกี้เพื่อนตอบมาว่าทำไมครับช่วยเหลือราษฎรใช่ไหมครับช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ทำไมครับมีความใกล้ชิดกับประชาชนหรือราษฎรนะครับเหมือนที่เพื่อนตอบเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงใกล้ชิดกับราษฎรและเสด็จเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขเหมือนกับใครเลยครับพ่อขุนรามคำแหงเราจะเห็นว่าพระมหากษัตริย์ไทยไม่ว่ายุคสมัยไหนก็เป็นยังไงครับพระมหากษัตริย์ไทยไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนพระองค์ก็เป็นไงลูกทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลือประชาชนนะครับพาชาติไทยผ่านพ้นเรื่องต่างๆมาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นไงครับพระมหากษัตริย์เป็นไงทรงใกล้ชิดกับประชาชนนะครับเราจะเห็นพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9รัชกาลที่10เนี่ยพระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมประชาชนทุกโหนทุกแห่งทำไมครับเมื่อตอนเสด็จเยี่ยมประชาชนก็ทำไมครับได้เข้าเฝ้าเข้ารับเสด็จนะครับพระองค์ก็ทำไมครับได้ถามไถ่ถึงความเป็นอยู่นะครับและก็เมื่อพื้นที่ใดมีความเดือดร้อนพระองค์ก็ทำไมครับเข้าช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขเข้าช่วยเหลือนะครับหรือมีเหตุการณ์ต่างๆก็จะมีการทำไมครับพระราชทานนะครับสิ่งของต่างๆเพื่อเป็นการช่วยเหลือเป็นต้นนะครับเราจึงได้เห็นทำไมครับพระมหากษัตริย์ไทยนี้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันนี้มีความใกล้ชิดกับประชาชนและช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดนะครับเอาล่ะครับข้อต่อมาในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นธรรมราชาอย่างไรจำได้ไหมครับธรรมราชาธรรมราชานี้เราจะเห็นได้เด่นชัดในสมัยสุโขทัยตอนไหนครับตอนปลายนะครับมีพระมหากษัตริย์หนึ่งองค์เลยก็คือใครครับพระอะไรนะพระมหาพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญาฤทัยที่เราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับทรงเป็นผู้พระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงนะครับทีนี้เรามาดูอุ้ยอุ้ยใบนี้แน่นมากครูพับไว้แน่นมากเลยใบเนี้ย เลขตัวเดียวนี่เพื่อนบอกว่าเลข9เลข9กับหัวเลข6ครับเลขที่6มาเปล่าในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นธรรมราชาอย่างไรลูก
2: ทศพิธราชธรรมครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนนะครับก็คือทรงเป็นพระมหากษัตริย์นะครับที่มีทศพิธราชธรรมนะครับคือธรรมะ10ประการนะครับสำหรับผู้ปกครองนะครับซึ่งเหมือนกับสมัยพระกษัตริย์สมัยไหนเลยสุโขทัยเลยเราจะเห็นว่าพระมหากษัตริย์ไทยไม่ว่ายุคสมัยไหนพระองค์ก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงธรรมก็คือปกครองด้วยหลักทศพิธราชธรรมนะครับใช้ธรรมะในการปกครองนะครับเอาละครับทีนี้เราจะเห็นว่าทำไมครับมรดกทางวัฒนธรรมของสุโขทัยเนี่ยหลายอย่างเลยที่ได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องอะไรครับภาษาหรือแม้แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ก็ยังปกครองแบบไหนลูกพ่อปกครองลูกและยังใช้ธรรมราชาในการปกครองอาณาประชาราษฎร์นะครับซึ่งในวันนี้ครูก็จะให้นักเรียนได้เขียนสะท้อนคิดในหัวข้อเรื่องมรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันโดยให้นักเรียนเขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของสุโขทัยที่มีส่วนในการช่วยพัฒนาชาติไทยมาจนถึงปัจจุบันลองทบทวนนะคำถามที่เราได้ตอบมามีมรดกอะไรบ้าง1เรื่องของภาษาไทยก็คือลายสื่อไทย2การปกครองการปกครองแบบไหนบ้างข้อปกครองลูกแล้วก็ธรรมะราชาดังนั้นนะครับให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้ที่เราได้เรียนมาทั้งหมดเนี่ยมาเขียนว่ามรดกเหล่านี้ส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันอย่างไรส่งต่อผ่านด้านไหนนะครับและส่งผลต่อปัจจุบันเนี่ยอย่างไรให้นักเรียนเขียนลงในใบงานที่4เรื่องสะท้อนคิดสุโขทัยโดยนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่5เรื่องรุ่งอรุณแห่งความสุขถ้าพร้อมแล้วนักเรียนลงมือได้เลยครับ

0: อ่ะทีนี้มรดกทางวัฒนธรรมของสุโขทัยเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราม
1: ีการปกครอง
0: มีการปกครองมีลายสื่อไทย
1: วัฒนธรรม
0: วัฒนธรรมศิลปกรรม
1: พระพุทธเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: การมีการนำพระพุทธศาสนาเข้ามาใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยพระพุทธศาสนาก็เป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยไหม
1: เ
0: ป็นใช่ไหมครับนักเรียนลองเขียนเลยนะครับสิ่งที่นักเรียนพูดมาเนี่ยเยี่ยมมากให้นักเรียนลองเขียนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลต่อปัจจุบันอย่างไรนะครับเช่นลายสื่อไทยก็ทำไมครับมีพัฒนาการต่อมาเป็นพยัญชนะไทยตัวอักษรไทยที่ใช้กันในปัจจุบันและในสถาบันของพระมหากษัตริย์เองก็มีการนำการปกครองแบบทั้งพ่อปกครองลูกที่เน้นพระมหากษัตริย์กับประชาชนเป็นไงใกล้ชิดการบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลือราษฎรเมื่อเดือดร้อนใช่ไหมครับแล้วก็ธรรมราชาสถาบันพระมหากษัตริย์นำมาใช้ยังไงลูก
1: ใช
0: ้ทศพิธราชธรรม10ประการในการปกครองประชาชนคือปกครองด้วยหลักธรรมะใช่ไหมครับใช้ธรรมะในการปกครองนอกจากนี้มีอะไรอีกด้านศาสนาก็คือทำไมพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นรากฐานที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยใช่ไหมครับก็นำมาสู่การวางรากฐานประเพณีต่างๆเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาลงมือเขียนได้เลยครับ

0: อ่ะกลุ่มนี้เข้าใจไหมลูกครูให้เราเขียนสะท้อนคิดนะครับเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของสมัยไหน
1: สม
0: ั
1: ย
0: สุโขทัยจากการตอบคำถามไปนะครับเราจะเห็นได้ว่ามรดกทางวัฒนธรรมของสุโขทัยมีอะไรบ้าง
1: ภาษา
0: ในเรื่องของภาษาก็คือ
1: การปกครอง
0: ในเรื่องของภาษานี่คืออะไร
1: ลายสื่อไทย
0: ลายสื่อไทย
2: การปกครอง
0: การปกครองที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับก็คือการปกครองแบบไหนลูก
2: พ่อ
0: ปกครองลูกจะเป็นยังไงพระมหากษัตริย์กับประชาชนจะเป็นยังไงกันครับมีความใกล้ชิดกันใช่ไหมครับดูแลประชาชนทำไมครับอย่างใกล้ชิดบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลืออาณาประชาราษฎรแสดงว่าพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ทรงเปรียบเสมือนอะไรครับเป็นพ่อของประชาชนที่คอยดูแลประชาชนคอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วต่อมานอกจากนี้พระมหากษัตริย์ยังทรงใช้อะไรในการปกครองอีกใช้อะไรนะยังทรงเป็นธรรมราชาใช้ธรรมะในการปกครองนะครับใช้ธรรมะในการปกครองก็คือทศพิธราชธรรมนะครับตอนนี้เริ่มเขียนได้หรือยังนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกศิลปกรรมต่างๆนะครับงานสถาปัตยกรรมศิลปกรรมล้วนเป็นมรดกที่ปัจจุบันเรายังเห็นไหมแล้วหลายที่เป็นสถานที่อะไรในปัจจุบันสถานที่ในการศึกษาประวัติศาสตร์สถานที่ท่องเที่ยวนะครับลงมือเขียนได้เลยเยี่ยมมากนะครับ

0: ่ากลุ่มนี้เขียนถึงไหนแล้วลูก
1: เขียนถึงการปกครอง
0: มีอะไรบ้างที่เราเขียนมามี
1: ลายสื่อไทย
0: ลายสื่อไทย
1: การปกครอง
0: เราจะเห็นใช่ไหมครับพระมหากษัตริย์ในทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง
1: ดูแลประชาชน
0: การดูแลประชาชนราษฎรและให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรอีกที่เราเขียนมาการใช้ภาษาสมัยพ่อขุนรามเนี่ยก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยแล้วส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นพยัญชนะที่เราใช้ในปัจจุบันแล้วก็ทำไมครับพระมหากษัตริย์ในทุกยุคทุกสมัยก็ทำไมครับให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตัวอย่างเช่นในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ก็มีพระราชนิพนธ์ใช่ไหมครับมีงานพระราชนิพนธ์มีพระราชดำรัสที่ล้วนแต่ทำให้เห็นถึงพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องก็คือการใช้ภาษาไทยเราต้องใช้อย่างถูกต้องนะครับพระองค์เป็นทั้งตัวอย่างของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและก็ทรงทำไมครับให้คนไทยเนี่ยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องด้วยนะครับ

0: อ่ะกลุ่มนี้ล่ะเขียนถึงเรื่องไหนมีอะไรบ้าง
1: ลายสื่อไทย
0: มีลายสื่อไทย
1: การปกครอง
0: มีอะไรอีก
1: ศิลปวัฒนธรรม
0: ศิลปวัฒนธรรมลายสื่อไทยการปกครองเนี่ยครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะเข้าใจละนะครับจากฟังที่ครูอธิบายเพื่อนกลุ่มอื่นๆฟังทีนี้มองมากลุ่มของนักเรียนเนี่ยด้านศิลปกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง
1: ศิลปกรรมก็คือวัฒนธรรมในสมัยสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านศิลปกรรมและวรรณกรรม
0: วรรณกรรมที่สำคัญมีอะไรบ้าง
1: วรรณกรรมที่สำคัญมีวรรณกรรม
0: อะไรนะอะไรพะร่วงนะ
1: ไตภูมิพะร่วง
0: ไตภูมิพะร่วงใช่ไหมครับไตภูมิพะร่วงเนี่ยถือเป็นวรรณกรรมที่สำคัญในสมัยสุโขทัยและมีอิทธิพลต่อความเชื่อต่อวัฒนธรรมของคนไทยในปัจจุบันเลยนะครับเรื่องของไตภูมิพะร่วงนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของศิลปกรรมหรือจะเป็นในเรื่องของสถาปัตยกรรมเนี่ยปัจจุบันสถานที่ต่างๆมรดกต่างๆปัจจุบันกลายเป็นแหล่งอะไรในปัจจุบันละ
1: มรดกโลกแล้วก็แหล่งท่องเที
0: ่
1: ยว
0: เป็นมรดกโลกแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอ่ะลงมือเขียนได้เลยครับ

เอาละครับนักเรียนทีนี้ทุกกลุ่มเขียนเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับครูจะให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยออกมานำเสนอแต่ว่าถ้าให้ออกมานำเสนอเนี่ยเราจะทำไหมครับเวลาเราจะไม่ทันดังนั้นนะครับให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มในเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับถ้าจำนวนนักเรียนหลายคนเนี่ยนักเรียนก็อาจจะเรียกแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มเล็กแล้วก็คัดเลือกตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเหมือนกับเพื่อนต้นทางก็ได้ตอนนี้ครูให้เพื่อนต้นทางนะครับแลกเปลี่ยนกันอ่านนะครับและให้ตัวแทนทุกกลุ่มออก

0: จะนำเสนอกลุ่มละ1คนนะครับให้ออกมานำเสนอการเขียนสะท้อนคิดในหัวข้อมรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันนะครับเราเริ่มจากกลุ่ม6ก่อนนะครับ
1: มรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันมีหลากหลายมากมายได้แก่ภาษาศิลปะความเป็นอยู่วัฒนธรรมศาสนาการปกครองโบราณสถานโบราณวัตถุซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันดังนี้ภาษามีการออกแบบมาใช้ในสมัยสุโขทัยและนำมาพัฒนาตัวอักษรไปเรื่อยๆจนถึงตัวอักษรที่เราใช้ในปัจจุบันศิลปกรรมเช่นวัดเจดีย์หรือบ้านเรือนต่างๆความเป็นอยู่ในสมัยสุโขทัยจะมีการค้าขายที่เสรีไม่เก็บภาษีผ่านทางศาสนาที่คนในสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่นับถือคือศาสนาพุทธและยังมีการถือผีโดยมีหลักฐานมาจากวัดและพิธีต่างๆที่ถูกถ่ายทอดออกมาจนถึงปัจจุบันการปกครองในสมัยสุโขทัยจะมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกและการปกครองแบบธรรมราชาโดยใช้หลักทศพิธ10ประการในสมัยปัจจุบันมีการปกครองแบบประชาธิปไตยและยังมีการปกครองแบบธรรมราชาอยู่ค่ะโบราณวัตถุเช่นเครื่องครัวเครื่องใช้และเครื่องมืออาวุธต่างๆเราในฐานะคนปัจจุบันมีความรู้สึกภาคภูมิใจในคนยุคสมัยสุโขทัยทั้งในเรื่องความเป็นอยู่โบราณสถานศาสนาและตัวอักษรเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้ศึกษาได้ในทุกๆวันเราจะมีส่วนในการอนุรักษ์มรดกเหล่านี้โดยนำไปเผยแพร่และบอกต่อๆกันไปค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากครูก็ขอเติมเต็มเนาะของเพื่อนที่เมื่อกี้เพื่อนพูดก็คือหลักธรรมในการปกครองเราเรียกว่าหลักทศพิธราชธรรม10ประการนะครับจะมีทั้งหมด10ประการด้วยกันนะครับหลักทศพิธราชธรรมเป็นหลักธรรมที่พระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองเนี่ยจะใช้ในการปกครองต่อมากลุ่มไหนดีกลุ่ม3กลุ่ม3บอกว่ากลุ่ม3อยากนำเสนอก่อนเยี่ยมมากนะครับ
2: สะท้อนคิดในมรดกจากสุโขทัยนะครับเป็นลายสื่อไทยนะครับพ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้เริ่มก่อตั้งลายสื่อไทยเพื่อให้เราเรียนและเข้าใจจนมาถึงปัจจุบันครับและเปลี่ยนมาเป็นตัวพยัญชนะที่เราเรียนอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับการปกครองตอนต้นของสุโขทัยจะเป็นการพ่อปกครองลูกอยู่ในช่วงพ่อขุนรามคำแหงครับเช่นถ้าใครเดือดร้อนก็มาสั่นกระดิ่งหน้าประตูครับพ่อขุนรามคำแหงก็จะช่วยชี้แนะและบอกครับและการปกครองตอนปลายก็จะเป็นการปกครองแบบธรรมราชาโดยใช้แบบทศพิธราชธรรมครับก็สำหรับผมนะครับที่ผมเป็นคนไทยผมจะใช้ภาษาให้ถูกต้องและใช้อย่างถูกวิธีเพราะภาษาไทยเป็นมรดกตั้งแต่สุโขทัยจนถึงปัจจุบันครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเยี่ยมมากทีนี้ครูขอแก้ไขเพื่อนหนึ่งอย่างนะครับตัวหนังสือลายสื่อไทยเราใช้คำว่าประดิษฐ์หรือสร้างขึ้นนะนักเรียนใช้คำว่าก่อตั้งเนาะก่อตั้งเราจะใช้กับเมืองนะครับก่อตั้งเมืองสถาปนาเมืองแต่สำหรับลายสื่อไทยตัวหนังสือเราจะใช้คำว่าประดิษฐ์หรือสร้างขึ้นก็ได้นะครับแต่เยี่ยมมากเขียนออกมาได้ดีต่อไปกลุ่มไหนครับจะเป็นตัวแทนกลุ่มหนึ่งเยี่ยมมาก
3: มรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันเช่นลายสื่อไทยการปกครองวรรณกรรมศิลปวัฒนธรรมเป็นต้นค่ะการปกครองเช่นการปกครองแบบพ่อปกครองลูกที่ปกครองด้วยความเมตตาและความยุติธรรมและลายสื่อไทยเริ่มมีการใช้ในสมัยสุโขทัย และสืบต่อมาทำให้เราได้มีอักษรไทยใช้ในทุกวันนี้ค่ะศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมเช่นไตรภูมิพระร่วงค่ะและนอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมในปัจจุบันในปัจจุบันมีสถานที่หลากหลายที่ทำให้เรามีสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นมรดกโลกได้ค่ะเราในฐานะคนไทยปัจจุบันรู้สึกภูมิใจที่ยังมีสถานที่ต่างๆให้ท่องเที่ยวและเป็นมรดกโลกถึงทุกวันนี้ค่ะและเราจะช่วยกันอนุรักษ์โดยช่วยเผยแพร่ลายและสืบทอดต่อไปให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอ้โหปรบมือให้เพื่อนเลยครับเยี่ยมมากนะครับเอาละครับจากเมื่อกี้เพื่อนได้ทิ้งท้ายว่ายังไงครับเราต้องช่วยกันทำไมครับอนุรักษ์เผยแพร่ไม่ทำลายใช่ไหมครับและสืบทอดต่อไปอย่างเช่นภาษาเราก็ต้องใช้อย่างทำไมครับใช้อย่างถูกต้องนะครับอ่ะต่อมากลุ่มไหนดีกลุ่มไหนครับกลุ่มสอง
4: มรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันนะครับประกอบไปด้วยหลากหลายอย่างครับเช่นลายสื่อไทยครับการปกครองครับแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมเป็นต้นครับโดยที่ลายสื่อไทยครับเป็นต้นแบบที่มีการพัฒนามาเป็นต้นแบบของพยัญชนะไทยในปัจจุบันครับการปกครองนะคะสุโขทัยตอนปลายมีการปกครองแบบธรรมราชาครับซึ่งมีการเกี่ยวข้องกันในปัจจุบันครับคือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนครับแล้วก็มีการใช้หลักทศพิธราชธรรมครับศิลปะวัฒนธรรมนะครับในสมัยสุโขทัยมีความรุ่งเรืองในด้านศิลปกรรมและก็วรรณกรรมครับเพราะว่ามีความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับวรรณกรรมที่มีความวรรณกรรมนะครับขอยกตัวอย่างเช่นไตรภูมิพระร่วงครับและสถาปัตยกรรมในอดีตนะครับอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันและก็โบราณสถานครับในฐานะที่เราเกิดเป็นคนไทยนะครับเราก็จะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องครับแล้วก็ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมขออภัยครับและช่วยอนุรักษ์สถาปัตยกรรมครับเช่นตอนที่เราไปเที่ยวครับเราก็จะไม่ทำลายครับแล้วก็จะช่วยทำให้มันไม่เกิดความเสียหายครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเนาะเพื่อนก็เสนอถึงการที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับสถาปัตยกรรมต่างๆเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับเมื่อเราไปเที่ยวเราก็ควรทำไมครับเราก็อย่าไปทำลายสถานที่ต่างๆนะครับเราเที่ยวอย่างเข้าใจและร่วมอนุรักษ์สถานที่นั้นๆเนาะกลุ่ม4ครับเห็นยกมือ
2: มรดกจากสุโขทัยนะครับสู่ปัจจุบันนะครับในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงทรงได้ประดิษฐ์ตัวอักษรลายสื่อไทยขึ้นมาและในปัจจุบันตัวอักษรลายสื่อไทยได้ถูกพัฒนาและใช้อย่างถูกต้องและการปกครองในสมัยก่อนมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกและแบบธรรมราชาปัจจุบันนี้รัชกาลที่9และรัชกาลที่10ยังคงใช้การปกครองแบบพ่อลูกโดยเฉพาะโดยพระองค์ทรงได้ใกล้ชิดกับประชาชนและคอยช่วยเหลือต่างๆครับเราในฐานะประชาชนในปัจจุบันเราควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามที่ถูกถ่ายทอดมาครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเนาะเพื่อนก็บอกว่าในฐานะที่เราเป็นประชาชนชาวไทยเป็นคนไทยเนี่ยเราก็ควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องอันนี้ครูขอเติมเต็มเพื่อนนิดนึงนะครับเมื่อกี้ก็คือการปกครองโดยการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะครับเพื่อนอ่านตกไปนิดนึงไม่เป็นไรแต่เยี่ยมมากนะครับอ่ะสุดท้ายกลุ่ม5ครับ
5: มรดก มรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันนะคะในสมัยสุโขทัยมีการบันทึกลายลักษณ์อักษรโดยเรียกว่าลายสื่อไทยและมีพ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้ประดิษฐ์ลายสื่อไทยในศิลาจารึก

0: การปกครองในสมัยสุโขทัยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกโดยพระมหากษัตริย์ทรงมีการช่วยเหลือประชาชนและใกล้ชิดกับประชาชนในปัจจุบันใช้การปกครองแบบธรรมราชาและพระมหากษัตริย์ทรงใกล้ชิดกับประชาชนวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านศิลปะวรรณกรรมมีการสร้างพระพุทธรูปที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เราในฐานะคนไทยในปัจจุบันจะอนุรักษ์วัฒนธรรมต่อไปให้ดีที่สุดค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนครับก็คือสิ่งที่เราพูดมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งต่อมาจากสมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันเราในฐานะคนปัจจุบันเราก็ทำไมครับต้องอนุรักษ์อนุรักษ์สืบสานนะครับและตัวอย่างของตัวอย่างเช่นภาษาไทยเราก็ต้องใช้ให้ถูกต้องถูกวิธีนะครับเอาละทีนี้นะครับจากฟังการนำเสนอการเขียนสะท้อนคิดในหัวข้อเรื่องมรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนักเรียนมีความคิดเห็นยังไงลูกฟังเพื่อนไปแล้ว6คนนักเรียนคิดว่าตอนนี้เราต้องทำไมล่ะครับกลุ่ม2ครับกลุ่ม2เห็นยกมือตอบเลยครับ
2: ควรอนุรักษ์และรักษาไว้ค่ะ
1: ควรอนุรักษ์และรักษาไว้เช่น
2: ลายสื่อไทยค่ะ
1: ลายสื่อไทยในปัจจุบันได้พัฒนาการมาเป็นอะไรละ
2: พยัญชนะค่ะ
1: เราเองเราก็ต้องทำไมครับ
2: ใช้ให้ถูกต้องค่ะ
1: เยี่ยมมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยขออีกสัก1คนขออีกสัก1คนครับกลุ่ม6ครับกลุ่ม6ยกมือน่ารักมากจากการฟังนำเสนอการเขียนสะท้อนคิดในหัวข้อเรื่องมรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรลูก
2: จากที่หนูฟังเพื่อนๆนำเสนอมานะคะประเทศไทยของเรามีวัฒนธรรมและมรดกหลายอย่างค่ะโดยเฉพาะภาษาและตัวอักษรค่ะ
1: และหนูรู้สึกยังไงครับเมื่อได้ฟังเพื่อนแล้ว
2: รู้สึกภาคภูมิใจค่ะ
1: ภาคภูมิใจภาคภูมิใจเพราะเรามีอะไรครับ
2: มีวัฒนธรรมที่หลากหลายค่ะ
1: เยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนเอาล่ะครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางต้องมีความภูมิใจนะครับเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของเราที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของสุโขทัยหลายอย่างทอดมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในเรื่องภาษาหรือแม้แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยังเป็นพ่อปกครองลูกและยังคงใช้ธรรมราชาในการปกครองอาณาประชาราษฎร์เนี่ยถือว่าทำไมครับเป็นมรดกที่สืบทอดมาภาษาเรามีจุดกำเนิดก็คือพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยซึ่งเป็นต้นแบบพัฒนาเป็นพยัญชนะเป็นตัวอักษรไทยที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันและในสมัยสุโขทัยเนี่ยก็ปกครองแบบพ่อปกครองลูกที่พระมหากษัตริย์ทรงมีความใกล้ชิดกับประชาชนบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพระมหากษัตริย์ก็ยังปกครองแบบธรรมราชาซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัยก็เป็นพ่อปกครองลูกเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นธรรมราชาใช้ธรรมะในการปกครองประชาชนทำให้แผ่นดินไทยของเราเป็นไงครับร่มเย็นสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับนักเรียนครับสำหรับภาคเรียนนี้เราก็ได้เห็นเรื่องราวตั้งแต่ดินแดนไทยตั้งแต่สมัยไหนครับ

ั้งแต่สมัยไหนก่อนสุโขทัยก็คือรัฐโบราณต่างๆและเราก็ได้เห็นมาถึงสมัยสุโขทัยเราจะเห็นได้ว่านี่ครับวัฒนธรรมมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยเรามีมากมายไหมมีมากมายหลายแห่งหลายที่เลยนะครับดังนั้นเราเองเป็นคนไทยเราควรมีความอะไรเอ่ยมีความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่มีมาตั้งแต่อดีตและก็ส่งผลต่อจนถึงปัจจุบันสำหรับชั่วโมงนี้นะครับครูขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันในภาคเรียนที่2หัวหน้าบอกครับ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอด70ปีแห่งการครองราชทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรมทรงอุทิศกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรและชาติบ้านเมืองเป็นอเนกอนันต์สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานในโอกาสวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามจากการที่พระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคเป็นผลให้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีความลำบากยากจนการทำมาหาเลี้ยงชีพต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นสำคัญจึงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งต่อมาก็เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการที่ล้วนอำนวยประโยชน์สุขและเกื้อกูลให้ราษฎรทั่วทุกท้องถิ่นได้อยู่ดีกินดีมีความสุขด้วยหลักทรงงาน3ประการคือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาพระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งในแนวทางทฤษฎีใหม่ในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรให้ได้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรโดยมุ่งเน้นความพออยู่พอกินดังพระราชดำรัสที่ว่าการจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญสำคัญที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้พระองค์ทรงริเริ่มทฤษฎีใหม่นี้ที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีเป็นแห่งแรกโดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้จัดหาที่ดินทำการทดลองเกษตรทฤษฎีใหม่จนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในเวลาต่อมาเมื่อบ้านเมืองต้องประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจพระองค์ทรงชี้แนะแนวทางดำเนินชีวิตแก่ราษฎรเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืนโดยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีหลักสำคัญ3ประการคือความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองด้วยอาศัยความรู้คู่กับคุณธรรมดังพระบรมราโชวาทความตอนหนึ่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานนี้ถือเป็นศาสตร์พระราชาที่พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงน้อมนำมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติต่อไป

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: เก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดถ้าเรายังจำชื่อเรื่องได้ครั้งหนึ่งนั้นเราเคยถอดบทเรียนในหน่วยแรกที่เป็นเรื่องของนิทรรศการปลูกปัญญายังจำได้อยู่ไหมครับหลังจากที่เราได้ฝึกกระบวนการอ่านตั้งแต่การอ่านทีละคนมาจนถึงการอ่านรูปแบบต่างๆแล้วก็มีการทดลองทำผลงานจนถึงมีการประเมินผลงานแล้วก็นำเสนอผลงานจริงก็มาถึงการถอดบทเรียนเข้ามาสู่หน่วยการเรียนรู้ต่อมาคือเรื่องของการละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันก็เป็นการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของรูปแบบงานเขียนในรูปแบบต่างๆถูกต้องไหมครับมีทั้งบันเทิงคดีกับสารคดีรวมถึงหนังสือรูปแบบต่างๆเช่นอะไรครับหนังสือที่อาจจะเป็นสารประเภทให้ความรู้หนังสือชนิดต่างๆรวมถึงการสืบค้นสารประเภทให้ความรู้แล้วก็นักเรียนได้มีการนำเอาองค์ความรู้จากการเรียนนั้นไปสร้างเป็นผลงานแล้วก็มาจนถึงในชั่วโมงนี้การถอดบทเรียนพัฒนาความคิดซึ่งเป็นการถอดบทเรียนครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งที่2นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางก่อนที่เราจะไปถอดบทเรียนพัฒนาความคิดกันเด็กๆยังจําในชั่วโมงที่ผ่านมาได้ไหมครับว่าทางนักเรียนต้นทางนั้นได้มีการนําเสนอผลงานที่มาจากการเขียนยังไม่แล้วเสร็จซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นแล้วเสร็จไปเพียงแค่3กลุ่มเท่านั้นเดี๋ยววันนี้จะให้กลุ่มที่4กลุ่มแล้วก็กลุ่มที่6นั้นเป็นผู้นําเสนอต่อนะครับทีนี้ตอนนี้กลุ่มที่4พร้อมมั้ยครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอให้เป็นข้อตกลงตามเดิมว่ากลุ่มที่4เป็นคนนำเสนอกลุ่มไหนเป็นคนประเมินครับกลุ่มที่3กลุ่มที่5นำเสนอกลุ่มไหนประเมินครับกลุ่ม2และกลุ่ม6นำเสนอกลุ่ม1เป็นผู้ประเมินถ้าพร้อมแล้วนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวให้กลุ่ม4นะครับเตรียมไมโครโฟนแล้วก็ขึ้นมาบนเวทีนี้ได้เลยนะครับในระหว่างที่รอกลุ่ม4นะครับก็ขออนุญาตพูดคร่าวๆในระหว่างรอไปก่อนว่าตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางของเราเนี่ยได้มีการนำเสนอไปทั้งหมด3กลุ่มแล้วซึ่งในแต่ละกลุ่มนั้นคุณครูได้มีการเสนอข้อคิดเห็นแล้วก็ตัวแทนที่เป็นคนบอกลักษณะของการประเมินนั้นก็สามารถประเมินได้ตรงตามวัตถุประสงค์นั่นเองนะครับอ่ะถ้าตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวให้กลุ่ม4นั้นขึ้นมาบนเวทีได้เลยครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4ด้วยครับขึ้นมาเลยลูกไมโครโฟนพอมั้ยครับถ้าไม่พอเดี๋ยวยืมด้านหน้าได้นะพอไหมโอเคขอบคุณครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขออนุญาตส่งเวทีนี้ให้กับกลุ่มที่4เชิญครับ
2: แป้งแป้งมีหนังสือที่เกี่ยวกับมิตรภาพไหม
3: มีสินี่กำลังอ่านเลยชื่อเรื่องช้างน้อยเรียนรู้ที่จะกล้าจัดทำโดยกลุ่ม4ค่ะ
4: เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมิตรภาพของกิ้งก่าตัวเล็กแต่ใจใหญ่แตกต่างจากช้างที่ตัวใหญ่แต่ใจเล็กทำให้ช้างถูกกลั่นแกล้งโดยจากสัตว์ในป่าจึงได้กิ้งก่าช่วยเหลือค่ะนี่คือหน้าตาของผลงานนะคะ
3: กลุ่ม4ขอจบการเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะ
0: ปรบมือให้กับกลุ่มที่4ด้วยครับทีนี้ในการนำเสนอในครั้งนี้มันอาจจะสั้นไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะสรุปกระชับไปทีนี้ช่วยพูดเพิ่มเติมได้ไหมครับว่าการทำผลงานชิ้นนี้เนี่ยตอนที่เราได้ทำนั้นเราได้แรงบันดาลใจอะไรมาครับถึงได้มีการทำผลงานชิ้นนี้ครับ
4: แรงบันดาลใจของหนูนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมเรื่องชาร์ลอตต์แมงมุมเพื่อนรักค่ะวรรณกรรมเรื่องนี้ที่หนูเอามาประดิษฐ์ดัดแปลงมาเป็นช้างเรียนรู้ที่จะกล้านะคะได้เอาข้อคิดของชาร์ลอตต์แมงมุมเพื่อนรักมาเป็นแนวคิดแรงบันดาลใจค่ะ
0: ก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมที่นักเรียนชื่นชอบแล้วก็มีการเอาไปปรับปรุงเนื้อหาใช่ไหมครับทีนี้พอเวลาเราเอาจากตัววรรณกรรมต้นเรื่องมาเนี่ยครับได้มีการคุยกันกี่ครั้งครับว่าเราได้มาลงเอยด้วยการทำผลงานชิ้นนี้ครับคุยหลายครั้งไหมครับ
4: คุยหลายครั้งค่ะว่าจะเอาตัวเนื้อเรื่องหรือว่าจะเปลี่ยนตรงไหนบ้างค่ะ
0: ทีนี้พอเวลาทำเนื้อเรื่องเสร็จแล้วครับเวลาขั้นตอนในการวางแผนออกมาเนี่ยครับเราวางแผนแบบไหนอย่างไรบ้างครับกว่าจะออกมาเป็นชิ้นงานชิ้นนี้ครับ
4: วางแผนบางคนให้ไปหาสืบค้นข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมหรือที่มาค่ะแล้วก็เกี่ยวกับข้อคิดว่าเราควรจะดัดแปลงตรงไหนของเนื้อหาของวรรณกรรมเรื่องนี้ค่ะ
0: ครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับรบกวนเล่าเรื่องคร่าวๆแบบสังเขปอ่ะให้เพื่อนๆต้นทางกับปลายทางให้ฟังอีกสักหน่อยได้ไหมครับ
4: ได้ค่ะสารบัญนะคะบทที่1คือในป่าลึกบทที่2คือริมแม่น้ำบทที่3คือเพื่อนสนิทส่วนบทที่4คือความกล้าค่ะบทที่1นะคะในป่าลึกในป่าลึกแห่งหนึ่งช้างที่ตัวใหญ่แต่จะเพราะว่าไม่มีความกล้าจึงทำให้ถูกสัตว์ทุกตัวในป่ากลั่นแกล้งช้างค่ะจนนานเข้าช้างเริ่มทนไม่ไหวช้างอยากระบายจึงเข้าไปในป่าลึกอีกแห่งหนึ่งที่มันเป็นดินแม่น้ำที่ไม่ที่ห่างไกลจากสายตาสัตว์ทุกตัวได้ไปร้องไห้อยู่คนเดียวโดยที่ช้างตัวนั้นไม่รู้ตัวเลยว่ามีสัตว์ตัวหนึ่งที่กำลังแอบมองหรือคอยรับฟังช้างตัวนั้นอยู่แล้วสัตว์ตัวนั้นก็คือกิ้งก่ากิ้งก่าได้ถามว่าเป็นอะไรไหมช้างก็ได้

0: ไรช้างก็ได้เล่าปัญหาให้กับกิ้งก่าจนหมดเลยทำให้กิ้งก่าเห็นถึงความน่าสงสารเห็นถึงความน่าสงสารจึงอยากจะช่วยเหลือช้างเนื้อเรื่องก็มีประมาณนี้ค่ะ
1: ทีนี้ตอนที่จบเรื่องของนิทานเรื่องนี้เราจบยังไงครับ
0: จบโดยการที่ให้ช้างเรียนรู้ที่จะตอบโต้กับสัตว์ตัวอื่นที่มากลั่นแกล้งตัวเองค่ะ
1: โอเคทีนี้พอเราทราบเนื้อหาประมาณนี้แล้วครับทีนี้อยากจะให้ในกลุ่มช่วยกันทั้งหมดเลยนะครับ4คนนี้ว่าจากเรื่องที่เพื่อนแนะนำเสนอเนี่ยครับมันมีข้อคิดอะไรใดๆบ้างที่สามารถพูดให้กับนักเรียนต้นทางได้นำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ปลายทางสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
0: ข้อคิดอย่างแรกนะคะคืออย่ามองคนอื่นจากภายนอกค่ะส่วนข้อคิดที่2คืออย่ากันแกล้งผู้อื่นจากภายนอกหรือดูถูกจากคนที่อ่อนแอกว่าตนเองค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางได้นำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คุณครูดันได้มีการสอบถามประเด็นเพิ่มเติมซึ่งก็ถือว่าได้มีการทราบเนื้อหาเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวให้ทางกลุ่มด้านหน้าที่เป็นผู้ประเมินนะครับได้พูดประเด็นต่างๆตามที่ตัวเองค้นพบแล้วก็ได้พูดถึงลักษณะแนวการประเมินว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวส่งไมโครโฟนให้กับตัวแทนกลุ่มได้เลยครับ
2: ข้อ1การออกแบบและการจัดรูปเล่นมีลูกเล่นที่สวยงามแต่หน้าปกยังมีสีสันไม่มากพอข้อ2การลำดับเนื้อหาในการนำเสนอมีเนื้อข้อเสนอแนะมีเนื้อหาที่สั้นแต่มีความเข้าใจข้อ3ความคิดสร้างสรรค์ข้างในตัวหนังสือมีสีสันและโดดเด่นข้อ4การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันข้อสังเกตความกล้าทำให้รู้สึกไม่อ่อนและอ่อนแอและสามารถสู้กับสัตว์ชนิดอื่นๆได้ค่ะ
1: เอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้ประเมินด้วยครับก็ถือว่าอันนี้เป็นกลุ่มที่4ของในชั่วโมงนี้แต่ว่าเป็นกลุ่ม1นะครับในชั่วโมงนี้อ่ะขออนุญาตดูผลงานหน่อยนะครับผลงานที่นักเรียนต้นทางปลายทางได้เห็นเนี่ยนะครับก็ทางกลุ่มเขาแจ้งว่าเป็นการดัดแปลงวรรณกรรมขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่ามีการให้สีสันที่สวยงามเลยนะครับแล้วก็ทำไมครับมีการใช้เป็นตัวคล้ายๆป๊อปอัพนูนสูงขึ้นมานะครับอันนี้เป็นผลงานที่นักเรียนได้ทำขึ้นมาทีนี้พอเราเปิดเข้าไปด้านในก็มีการให้สีสันของตัวการ์ตูนที่ค่อนข้างสวยงามเลยเพราะว่าอันนี้เขาก็ได้มีการวิเคราะห์มาแล้วใช่ไหมครับว่าผู้ที่เข้ามาชมงานของเรานั้นเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับก็มีการตัดปะนะครับแบบนี้แล้วก็มีการเขียนข้อความโดยใช้ปากกาดำนะครับอันนี้ก็มีการเล่าเรื่องตามอะไรครับบทที่มีการใส่ไว้ในสารบัญก็นำเสนอเป็นรูปช้างกับกิ้งก่าเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เรื่องก็เล่าไปเรื่อยๆจนจบเรื่องนะครับก็ถือว่าสั้นกระชับดีในระยะเวลาประมาณนี้นะครับก็ถือว่านักเรียนสามารถทำได้ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับปรบมือให้กับกลุ่มนี้ด้วยครับเอาผลงานกลับได้เลยนะครับเอาละครับตอนนี้กลุ่มแรกผ่านไปแล้วกลุ่มที่4ต่อไปกลุ่มที่5นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานั้นเดี๋ยวให้กลุ่มที่5นะครับต้องใช้ไมโครโฟนกี่ตัวนะครับมาหยิบตรงนี้ได้เลยนะครับขึ้นมาเตรียมตัวแล้วก็กลุ่มที่2เตรียมตัวเป็นผู้ประเมินนะครับเชิญกลุ่มที่5วันนี้ส่งมา2คนใช่ไหมครับส่ง2คนวันนี้ส่งชายหนุ่มขึ้นมา2คนเลยนะครับเอาละครับเพื่อนๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้กลุ่มที่5ได้เป็นคนนำเสนอผลงานได้เลยครับเชิญครับ
3: ครับสวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม5นะครับโดยนิทานที่เราจะมานำเสนอก็เกี่ยวกับเรื่องหมาป่ากับแกะนะครับโดยเนื้อเรื่องสรุปหรือเนื้อเรื่องย่อนะครับคือหมาป่ากับแกะได้ทะเลาะวิวาทกันเรื่องได้ดื่มน้ำที่ริมแม่น้ำครับแต่ว่าแกะนั้นได้ทำให้ริมแม่น้ำนั้นขุ่นครับเมื่อหมาป่าได้ทะเลาะกันแกะจึงไม่พอใจครับแกะจึงมีการโพสต์ลงโซเชียลโดยการว่าทอกับหมาป่าครับเมื่อหมาป่าเห็นโพสต์นั้นหมาป่าจึงไม่พอใจครับและเมื่อหมาป่าไม่พอใจนะครับจึงได้ไปคุยกับลูกแกะครับแต่ว่าลูกแกะก็ยังคงโกหกหมาป่าครับว่าไม่ได้เป็นคนทำครับหมาป่าจึงได้กินลูกแกะตัวนั้นครับก่อนจบนะครับผมได้ให้คติสอนใจไว้นะครับคืออินเทอร์เน็ตหรือว่าโซเชียลนะครับมีประโยชน์มากมายครับแต่ว่าก็ไม่ควรใช้ในทางที่ผิดนะครับและยังเข้าข่ายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

0: ตอร์ด้วยครับกลุ่ม5ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ
1: อันนี้เป็นนิทานที่มีการดัดแปลงโดยเอาตัวละครที่เป็นสัตว์เนี่ยนะฮะสามารถทำกิริยาเหมือนกับคนได้ซึ่งถ้าเรามองในเชิงลึกแล้ว เรื่องนี้น่าสนใจนะแต่เดี๋ยวก่อนที่คุณครูจะพูดในเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวให้กลุ่มที่2ได้เป็นคนบอกลักษณะการประเมินว่าเพื่อนๆที่นำเสนอนั้นเป็นอย่างไรบ้างอ่ะเดี๋ยวให้กลุ่มที่2นะครับเป็นผู้ประเมินกลุ่มที่5ได้เลยครับอ่ะเชิญครับ
2: การออกแบบและการจัดรูปแบบการจัดรูปเล่มค่ะจุดเด่นมีการออกแบบที่น่าสนใจค่ะข้อสังเกตยังมีความพร้อมไม่พอค่ะข้อเสนอแนะต้องทำหน้าปกและตกแต่งให้สวยงามมากขึ้นค่ะการลำดับเนื้อหาในการนำเสนอค่ะจุดเด่นเรียงลำดับเนื้อหาได้เหมาะสมค่ะข้อสังเกตไม่มีค่ะข้อเสนอแนะพูดให้คล่องกว่านี้ค่ะความคิดสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีค่ะและเหมาะสมค่ะข้อสังเกตข้อเสนอแนะไม่มีค่ะการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่เหมาะสมค่ะ
1: เอาละครับปรบมือให้กับตัวแทนที่เป็นผู้ประเมินด้วยนะครับที่คุณครูพูดทิ้งไว้ก็คือว่าเรื่องนี้มีการนำเอาอากัปกิริยาของสัตว์ก็คือมีหมาป่าใช่ไหมครับกับลูกแกะนะครับก็เรื่องโพสต์โซเชียลนะครับทำให้ลูกแกะไม่ยอมรับสุดท้ายก็โดนหมาป่าเนี่ยกินไปถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นการเตือนเราได้ว่าบางครั้งเนี่ยการโพสต์โซเชียลโดยที่เราขาดความยั้งคิดไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆอาจจะเป็นขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับอาจจะเป็น Facebook หรือว่า IG หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆที่เขาสืบสาเราเรื่องว่าเป็นตัวเราได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปทำแบบเนี้ยเพื่อว่านอกจากจะผิดแล้วก็ยังมีเรื่องของพระราชบัญญัติเรื่องอะไรครับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยฉะนั้นเราได้รับข้อคิดใหม่ๆในเรื่องของทั้งการรู้จักยับยั้งชั่งใจแล้วก็เรื่องของการไม่ผิดต่อกฎหมายนั่นเองนะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนตามที่เพื่อนกลุ่ม2ได้บอกมาว่าบางส่วนนั้นยังต้องไปเติมเต็มให้มากกว่านี้นะครับก็ทางกลุ่มก็ไปเติมเต็มให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มีความสมบูรณ์ของชิ้นงานมากขึ้นนะครับขอบคุณกลุ่มที่5มากๆเลยนะครับทีนี้กลุ่ม5เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเชิญกลับที่ได้เลยนะครับต่อไปครับกลุ่มที่6ต้องใช้ไมโครโฟนกี่ตัวดีครับถ้าใช้เพิ่มเดี๋ยวเพื่อนๆด้านหน้านะครับส่งไมโครโฟนให้เพื่อนได้หยิบยืมหน่อยนะครับอันนี้ออกมาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ประเมินนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมแนะนำตัวแล้วก็เริ่มนำเสนอได้เลยนะครับ
3: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม6จะมานำเสนอเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะโดยพวกเราจะทำเป็นสมุดเล่มเล็กและในสมุดเล่มเล็กก็มีคำนำและสารบัญค่ะและในแฮร์รี่ก็มี3ตอนค่ะซึ่งตอนที่1เป็นตอนที่1ตำรับอาคมสู่อาถรรพ์และตอนที่2แฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องปริศนาและตอนที่3แฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางโบราณค่ะพวกเราจะอ่านซึ่งแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะมีหลายตอนค่ะพวกเราจะยกตัวอย่างมา1ตอนค่ะคือตอนที่2ค่ะ
4: ตอนแฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องปริศนาเริ่มต้นปีที่2ของการเรียนที่โรงเรียนเวทมนต์ของแฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมโอนูนแต่การกลับมาครั้งนี้มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นมีการลือกันว่าห้องแห่งปริศนาได้ถูกเปิดแล้วเหล่านักเรียนต่างแตกตื่นอีกทั้งแฮร์รี่เองก็ถูกสงสัยว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ร้ายๆทั้งหมดเพราะเขาสามารถพูดภาษาไทยได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเป็นไปได้และเฮอร์ไมโอนูนเพื่อนรักของเขาก็ถูกสาปให้กลายเป็นหินทำให้แฮร์รี่พอตเตอร์กับรอนต้องหาทางไขปริศนาและช่วยเหลือเธอให้ได้ครับ
3: ค่ะในตอนที่2ก็ในเรื่องประมาณนี้ค่ะซึ่งเป็นตอนที่

0: พวกเราดัดแปลงขึ้นมาใหม่ค่ะและพวกเราก็ยังมีพวกเราก็จะมานำเสนอเกร็ดความรู้ในสมุดเล่มเล็กอีกด้วยค่ะ
1: แฮร์รี่ฉันไม่มั่นใจเลยอ่ะต้องเขียนงานส่งอาจารย์ใหญ่ไม่รู้จะถูกหรือเปล่าม
2: านี่สิเดี๋ยวฉันจะสอนเธอเองเอ๊ะเหมือนจะเขียนผิดนะขอบคุณคะไม่ใช่เราต้องเขียนขอบคุณค่ะการตอบรับหรือแสดงความสุภาพให้ใช้ค่ะไม่ใช่คะการใช้คะหรือค่ะคะเป็นประโยคคำถามเช่นทำอะไรอยู่คะส่วนคำว่าค่ะเป็นประโยคบอกเล่าหรือตอบรับและแสดงความสุภาพอ๋ออ
1: ย่างนี้นี่เอง
0: และสุดท้ายพวกเราก็มีตอนพิเศษที่กลุ่มพวกเราแต่งขึ้นมาเองด้วยค่ะ
2: หลังจากที่แฮร์รี่หาเครื่องรางและอาคมสู่อาถรรพ์เสร็จแล้วเรื่องก็สงบไปซึ่งแฮร์รี่ต้องปิดบังตัวแฮร์รี่ก็ได้เปลี่ยนชื่อจากแฮร์รี่เป็นแฮมลี่แฮมลี่เด็กชายที่ไม่ค่อยเก่งภาษาไทยได้รับจดหมายให้เข้าเรียนที่โรงเรียนดาโกเนียศึกษาโรงเรียนสอนภาษาไทยลึกเข้าไปในป่าลึกลับที่นั่นเขาได้พบเพื่อนใหม่และครูผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาอย่างถูกต้องค่ะ
0: และพวกเรากลุ่ม6ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค
3: ่
0: ะ
3: ตอนนี้การนำเสนอของกลุ่มที่6ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มที่1ได้เป็นคนนำเสนอในส่วนของแนวการประเมินแล้วก็ประเด็นการประเมินว่าเพื่อนในกลุ่มนี้เป็นอย่างไรบ้างเชิญครับ
4: ข้อที่1ครับการออกแบบและการจัดรูปเล่มมีจุดเด่นมีการจัดรูปเล่มได้น่าสนใจมีสีสันสดใสสวยงามข้อสังเกตมีการเขียนที่เยอะเกินไปจนดูไม่ค่อยออกและบางหน้ามีการให้สีสันที่เยอะเกินไปข้อเสนอแนะลดการเขียนให้ดูน่าสนใจมากขึ้นและเรียบเรียงประโยคให้ดีขึ้นข้อ2การลำดับเนื้อหาในการนำเสนอสรุปสั้นๆแต่ฟังแล้วเข้าใจข้อสังเกตว่าข้อเสนอแนะไม่มีครับข้อ3ความคิดสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์ในการปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องและการวาดรูปข้อสังเกตกับข้อเสนอแนะไม่มีครับข้อ4ไม่มีครับ
3: เอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่6แล้วก็ผู้ประเมินอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นกลุ่มสุดท้ายของวันนี้นะครับคุณครูก็ขอชื่นชมกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มอื่นๆด้วยว่าสามารถทำผลงานออกมาได้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับทีนี้มีการรับส่งกันค่อนข้างดีแล้วก็คนที่เป็นตัวแทนในการเปิดผลงานเนี่ยจริงๆแล้วต้องเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนักเรียนต้นทางปลายทางคือต้องฟังก่อนว่าเพื่อนพูดอะไรแล้วเราต้องรู้แล้วว่าในผลงานของเราเนี่ยสมมติมี10หน้านะในแต่ละหน้าเนี่ยเพื่อนจะพูดไดอะล็อกหรือข้อความตรงไหนฉะนั้นเราจะไม่ยืนเฉยๆฉะนั้นการยืนเฉยๆเนี่ยบางครั้งเราจะเพลินฉะนั้นเพื่อนเราเนี่ยไม่เพลินนะครับก็คือมีการฟังและเปิดตามฉะนั้นอันนี้ชื่นชมตรงที่ว่ามีการซ้อมมาล่วงหน้าแล้วก็มีการเอาวรรณกรรมชื่อดังก็คือเรื่องที่เพื่อนๆได้บอกนะฮะมาดัดแปลงเนื้อหาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการดัดแปลงถ้าเราใช้เพื่อการศึกษาเนี่ยสามารถทำได้แต่ว่าถ้าเราไปดัดแปลงแล้วเราเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์เนี่ยได้ไหมไม่ได้ไม่สมควรเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยด้วยความที่เราเป็นเรื่องของการศึกษาการดัดแปลงตรงนี้จึงทำขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอแนวคิดทางด้านการเขียนฉะนั้นสามารถทำได้ให้เรามองในมุมมองว่าเพื่อนมีความสามารถในการเอาตัววรรณกรรมเรื่องนี้มาดัดแปลงแล้วก็ใส่สีสันจนเกิดเป็นความสวยงามเป็นความคิดสร้างสรรค์ได้จากพอตเตอร์ก็เป็นพอตมอแบบนี้ก็คือมีการนำเสนอแล้วก็มีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับรายวิชาที่เรียนก็คือเรื่องของรายวิชาภาษาไทยมีการใช้คำว่าคะค่ะใช้อย่างไรให้ถูกต้องทีนี้ก็ชื่นชมทางกลุ่มที่เป็นผู้ประเมินว่าได้มีการมองในบางประเด็นเช่นในเรื่องของการที่ใส่ข้อความมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้ถูกลดความน่าสนใจลงฉะนั้นก็ให้เน้นไปที่ภาพด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีภาพแค่จนเยอะเกินนะครับเพราะว่าในการที่เราเป็นผู้ประเมินกับผู้ที่นำเสนอตอนนี้ในห้องเราแล้วก็ปลายทางที่เรากำลังเรียนอยู่ก็เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1แล้วก็ขอชื่นชมอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า สามารถมีการ

0: รับส่งได้ค่อนข้างดีเลยนะครับอาจจะมีในบางช่วงที่พวกเราอาจจะเห็นว่าอาจจะมีหลุดขำบ้างเพราะว่าบางครั้งด้วยความอาจจะเกิดความเคอะเขินแต่ว่าคุณครูจะบอกว่าการหลุดขำถ้าเราหลุดบ่อยๆเนี่ยในบางครั้งก็อาจจะมองว่าเราไม่ได้ซ้อมกันมาแล้วอาจจะไม่มีมืออาชีพฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในเวทีที่ใหญ่ขึ้นน่ะสิ่งที่เราหลุดขำอะไรแบบนี้ต้องระงับเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่เราหลุดขำบางครั้งเนี่ยผู้ประเมินเขามองเราตอนนี้ผู้ประเมินน่ะคือเพื่อนเราอะได้แต่ถ้าเกิดผู้ประเมินไม่ใช่เพื่อนล่ะแต่ถ้าเป็นครูอะนั่นเองคิดว่าส่วนนี้อาจจะโดนหักคะแนนไหมครับอาจจะโดนฉะนั้นฝากผู้ประเมินไหมว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องไม่มองว่านั่นคือเพื่อนแต่ว่านั่นคือผู้ที่เรากำลังประเมินเขาอยู่นะครับก็ฝากประเด็นนี้ไว้อะกลับทีได้ครับเก่งมากๆปรบมือให้กับทุกกลุ่มอีกครั้งหนึ่งครับเชิญครับตอนนี้การนำเสนอใน6กลุ่มก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการนำเสนอจากกระบวนการศึกษาหาความรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่2การละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันตอนนี้นักเรียนต้นทางของเราก็ได้ทำการละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ปลายทางครับปลายทางได้ฟังนักเรียนต้นทางเนี่ยปลายทางมีการนำเสนอเรื่องของการละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันกับคุณครูปลายทางอย่างไรบ้างอย่าลืมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคุณครูปลายทางได้ฟังนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางยังนำเสนอไม่เสร็จก็สามารถนำเสนอต่อให้เสร็จนะครับทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะครับไปถอดบทเรียนพัฒนาความคิดกันดีกว่านะครับนักเรียนครับคุณครูได้ขึ้นตอนต้นชั่วโมงไว้ว่าวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนพัฒนาความคิดกันก่อนที่เราจะไปถอดบทเรียนพัฒนาความคิดครับช่วยคุณครูหน่อยได้ไหมครับหลังจากที่เรานำเสนอเสร็จแล้วจุดประสงค์ในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วจุดประสงค์ข้อที่1ครับ
1: อธิบายกระบวนการถอดบทเรียนได
0: ้ข้อที่2ครับ
1: สะท้อนบทการถอดบทเรียนได
0: ้และข้อที่3ครับ
1: บอกประโยชน์
0: ถ้าเรายังจำได้เรื่องของการถอดบทเรียนนั้นเป็นทักษะหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นมองเห็นข้อที่เป็นข้อเด่นแล้วก็ข้อที่เป็นข้อปรับปรุงของเราได้ดียิ่งขึ้นทีนี้คุณครูมีประเด็นครับตลอดระยะเวลาในการศึกษาเนื้อหาจนถึงการนำเอาความรู้ไปจัดทำนิทรรศการซึ่งนิทรรศการของเราในวันนี้คือการทำอะไรนิทรรศการเป็นกึ่งๆการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์นี้นักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างเราได้ประโยชน์อะไรบ้างครับเราได้ฝึกทักษะการนำเสนอเราได้ฝึกอะไรอีกครับเราทำอะไร
2: ประเม
0: ินเราได้ฝึกทักษะการประเมินเพราะคุณครูจำได้ว่าเราไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำเสนออย่างเดียวแต่ว่าเป็นผู้ประเมินด้วยซึ่งการประเมินนั้นเราประเมินแบบส่งเดชหรือเปล่าไม่นะแต่ประเด็นการประเมินนั้นมันเกิดมาจากใครเกิดมาจากนักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงก่อนที่เราจะสร้างเกณฑ์เราได้มีการศึกษาหาความรู้ก่อนว่าการจะประเมินเนื้อหานั้นต้องมีการตั้งเกณฑ์อย่างไรบ้างซึ่งโชคดีของนักเรียนในเจเนเรชันนี้ตรงที่ว่าเรามีปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยเป็นฐานในการเพิ่มเติมความรู้ให้เรานั้นมีแนวความคิดเพิ่มมากขึ้นแล้วฝึกอะไรอีกครับฝึกอะไรครับเป็นสิ่งสำคัญมากเลยใช่ฝึกความตั้งใจแล้วก็ฝึกการทำงานเป็นทีมเพราะว่าในการทำงานเป็นทีมหรือว่าการทำงานเป็นกลุ่มนั้นบางครั้งอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ว่าในการกระทบกระทั่งกันไม่ใช่การตีกันแต่เป็นการหาอะไรครับข้อยุติของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งในแต่ละกลุ่มนั้นคุณครูก็เชื่อว่ามีปัญหาที่แตกต่างกันไปแต่สุดท้ายแล้วแต่ละกลุ่มก็สามารถนำผลงานจนสำเร็จเสร็จสิ้นไปได้อันนี้คือสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ฉะนั้นเราได้ฝึกการคิดไหมครับเราฝึกการคิดไหมเราฝึกการสื่อสารไหมเราได้มีการเอาทักษะชีวิตมาใช้ไหมครับเช่นถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นเราจะแก้ปัญหาอย่างไรการสื่อสารเราใช้แล้วใช่ไหมครับการใช้เทคโนโลยีเราใช้ไหมครับซึ่งในรายวิชาภาษาไทยแม้ว่าจะเป็นรายวิชาภาษาแต่ก็สามารถนำเอาเทคโนโลยีนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อันนี้ก็เป็นสมรรถนะที่นักเรียนเกิดขึ้นจริงๆในตลอดระยะเวลาในหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมานะครับต่อไปนี้ครับก็จะเป็นเนื้อหาเรื่องต่อไปนะครับเรื่องของการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดนักเรียนครับ ถอดบทเรียนคืออะไรเขาบอกว่าถอดบทเรียนนั้นเป็นกระบวนการรวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลหรือประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินงานออกมาเป็นการพัฒนาผลงานพูดง่ายๆวันนี้เนื้อหาก็จะมีความคล้ายคลึงกับครั้งก่อนแต่วันนี้เราจะถอดบทเรียนไปเพื่ออะไรครับเราถอดบทเรียนไปเพื่อปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของเราให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเพราะว่าในครั้งแรกที่เรามีการถอดบทเรียนเราถอดบทเรียนในเรื่องของกระบวนการอ่านแต่วันนี้เราจะถอดบทเรียนในส่วนของกระบวนการเขียนซึ่งถือว่ากระบวนการเขียนสื่อสารนั้นก็เป็นทักษะสำคัญอีกชนิดหนึ่งทีนี้ขออนุญาตเอาเรื่องที่เป็นการถอดบทเรียนมานักเรียนจำเรื่องนี้ได้ไหมครับ
2: จำได้ค่ะ
0: เป็นเรื่องของปัญญาสามฐานปัญญาสามฐานนั้นเป็นอะไรบ้างเขาบอกว่าเป็นพฤติกรรมและความคิดของมนุษย์เป็นสิ่งซับซ้อนการอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์อาจมีหลากหลายวิธีแต่ที่นิยมมากและใช้ได้จริงและขออนุญาตนักเรียนต้นทางและปลายทางนำกลับมาใช้อีกครั้งคือเรื่องของปัญญาสามฐานปัญญาสามฐานมีอะไรบ้างเป็นความสามารถในการทำงานของมนุษย์ซึ่งสามารถอธิบายได้โดยสมองส่วนต่างๆได้แก่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ต่อไปคืออะไรครับ
2: อารมณ
0: ์และความรู้สึกต่อมาครับทักษะซึ่งทั้ง3ส่วนนี้เราจะเรียกรวมกันว่าปัญญา3ฐานนอกจากนี้ยังมีชื่ออื่นๆด้วยนะเช่นศูนย์หัวก็คือความคิดศูนย์ใจศูนย์ท้องอันนี้คือใช้คำว่าศูนย์นำหน้านะครับศูนย์ที่ไม่ใช่เลขศูนย์แต่ว่าเป็นศูนย์รวมแบบนี้นะครับต่อไปฐานเป็นอะไรบ้างฐานคิดฐานใจฐานกายโดยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีการตั้งเพื่อให้เกิดความเหมาะสมว่าจะใช้สิ่งไหนบ่อยๆนะครับทีนี้ปัญญา3ฐานนักเรียนดูในรูปครับเขาแบ่งโดยใช้ฐานอะไรบ้างฐานแรกบนสุดเลยคืออะไร
2: ฐานหัว
0: ฐานหัวฐานต่อมาครับและฐานสุดท้ายคือ
2: ฐานกาย
0: เอาละครับไปดูกันว่าเป็นอะไรบ้างนักเรียนดูครับฐานหัวคือใช้เหตุผลในการเปรียบเทียบตั้งคำถามแล้วก็ค้นหาความรู้ฐานใจเป็นอะไรครับถ้าใจก็คือเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเป็นการที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ต่อไปฐานกายสามารถเป็นการเข้าใจทักษะที่เกี่ยวข้องกับการลงมือทำฉะนั้นฐานหัวเราได้ปฏิบัติไปยังฐานใจเราทำยังและฐานกายล่ะครับวันนี้มีการทำฐานกายไหมก็มีแล้วนะครับก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายให้เกิดความเหมาะสมนะครับทั้ง3ฐานไม่ได้เป็นลักษณะบุคลิกภาพของใครคนใดคนหนึ่งเป็นเพียงการที่เราเติบโตมาเรามักจะใช้คุณลักษณะที่เราได้ใช้ผลหรือทำได้ดีซ้ำๆจนเกิดเป็นความเคยชินเมื่อใช้สิ่งนั้นซ้ำๆจนเกิดเป็นความเคยชินแล้วอาจทำให้ไม่รู้ตัวแล้วใช้สิ่งเดิมนี้แก้ไขปัญหาอื่นๆซึ่งเมื่อแก้ปัญหาเปลี่ยนแต่เรายังใช้วิธีการเดิมๆก็อาจจะทำไมครับไม่ได้ผลฉะนั้นจากปัญญา3ฐานในวันนี้นะครับก็มาถึงช่วงที่เราจะต้องลงมือทำจดจำได้ถ้าเป็นหน่วยก่อนนู้นก็คือเป็นเรื่องของกระบวนการอ่านใช่ไหมครับแต่วันนี้เราเอาทักษะการเขียนที่เราได้เรียนมาในหลายๆชั่วโมงนั้นมาสรุปเป็นปัญญา3ฐานอันนี้คือหน้าตาของใบงานเรื่องปัญญา3ฐานว่ามีอะไรบ้างนักเรียนดูนะครับเป็นการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดนะครับเอาละครับมาถึงในช่วงนี้เดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นได้สรุปเรื่องของปัญญา3ฐานในชั่วโมงนี้ว่ามีอะไรบ้างพร้อมที่จะสรุปไหมครับถ้าพร้อมแล้วในช่วงนี้ลงมือทำจดจำได้แล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

เอาละครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นได้ปฏิบัติใบงานเรื่องการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละข้อนั้นนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางมีแนวคำตอบอย่างไรบ้างเดี๋ยวปลายทางเราฟังเสียงจากนักเรียนต้นทางก่อนนะครับข้อที่1ครับนักเรียนได้อะไรจากการเรียนหน่วยการเรียนรู้การละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันอ่ะเราได้อะไรครับได้มีการสร้างสรรค์เพิ่มเติมในการฝึกทักษะการผลิตผลงานใช่ไหมครับเราทำอะไรอีกครับมีการนำเสนอผลงานซึ่งมีความแตกต่างจากในหน่วยที่ผ่านมาที่เป็นเรื่องของนิทรรศการถูกต้องไหมก็มีการปรับประยุกต์เนื้อหาที่เพิ่มเติมขึ้นซับซ้อนขึ้นต่อไปข้อที่2ครับนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอะไรบ้างครับจัดทำงานเขียนนำเสนออะไรอีกประเมินอะไรอีกครับได้มีการฝึกตัดสินใจในการทำทักษะต่างๆให้มันมีความสมบูรณ์ในตัวชิ้นงานมากที่สุดใช่ไหมครับนักข้อที่3ครับนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างจากการเรียนหน่วยการเรียนรู้การละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันครับเป็นไงบ้างเรารู้สึกอย่างไรเราได้ความรู้เราได้ฝึกอะไรครับฝึกกระบวนการถ่ายทอดฝึกอะไรครับการพูดนำเสนอซึ่งต้องมีการวางแผนก็จะมีความคล้ายคลึงกับในทักษะข้อที่1ที่ผ่านมาใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นแนวคำตอบของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่เป็นห้องต้นทางนะครับปลายทางตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคำตอบมีความคล้ายคลึงกันหรือไม่ถ้าใช่นะครับรบกวนตอบให้กับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้ฟังด้วยนะครับอันนี้เป็นหน้าตาใบความรู้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับมาถึงช่วงนี้ครับสรุปครับจากการถอดบทเรียนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นสิ่งใดจากการศึกษาในบทนี้ครับอ่ะได้อะไรบ้างฝึกทักษะการกล้าแสดงออกถ้าเราอายการนำเสนอนั้นเป็นอย่างไรครับก็ล่มทำให้ไม่สามารถสำเร็จเสร็จสิ้นได้

0: หรืออะไรครับฝึกการตัดสินใจในการกล้าที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็สิ่งนั้นต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะครับก็เป็นประมาณนี้มาถึงช่วงนี้ครับช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้คุณครูนำเอาคำคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติครับเคยได้ยินไหมครับใช่จะเกิดขึ้นในตอนที่ฝนตกหนักมากๆหรือก่อนฝนตกหนักเคยได้ยินคำนี้ไหมอันตรายด้วยอ่ะลองเดาก่อนคำคำนี้คำไหนถูกต้องใครคิดว่าเป็นฝั่งสีเขียวยกมือขึ้นครับมีหลายคนเลยนะครับมีหลายคนเลยเอามือลงได้ครับฝั่งสีม่วงครับก็มีหลายคนเช่นเดียวกันนะครับเอามือลงได้ครับและคำว่าอัศนีบาตที่ถูกต้องจะต้องเขียนแบบนี้ครับอัศนีบาตเป็นคำนามแปลว่าฟ้าผ่ามีอีกคำที่เขียนก็คืออสุนีบาตก็เขียนฉะนั้นเวลาฟ้าผ่าจะมีคำกำกับว่าอะไรครับอัศนีบาตถ้าเราอาจจะเคยได้ยินเช่นอะไรครับสายอัศนีบาตก็คือเป็นสายฟ้านะครับอันนี้เรียกว่าฟ้าผ่าปรากฏการณ์ฟ้าผ่าก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่มีความน่ากลัวและว่าเวลาเราเกิดอยู่ในสถานการณ์นี้เราจะต้องไม่ไปอยู่ในที่โล่งแจ้งไม่ไปอยู่ในใต้ต้นไม้เพราะว่าบางครั้งมนุษย์เรานั้นมีการเหนี่ยวนำไฟฟ้าอาจจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่าลงมาที่ตัวเราได้ฉะนั้นอันตรายไหมครับ
1: อันตราย
0: นะในครั้งต่อไปจะขึ้นหน่วยใหม่เป็นการศึกษาเรื่องฝึกทักษะรู้จังหวะได้ครั้งที่1สิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมมีอะไรบ้างมี PowerPoint ใบความรู้แล้วก็ใบงานเรื่องการฝึกทักษะรู้จังหวะได้สำหรับหน่วยนี้การละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงแต่เพียงเท่านี้ขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองด้วยครับเอาละครับในครั้งหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: การเรียนทั้งหมดนะครับ

ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชปณิธานที่จะทำนุบำรุงบ้านเมืองให้รุ่งเรืองและดำรงอยู่อย่างมั่นคงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตพร้อมทั้งโปรดให้สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามหลายแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโปรดให้แก้ไขวิธีการสอบพระปริยัติธรรมจากปริญญาตรีโทเอกเป็นสอบปริญญา9ประโยคทรงส่งสมณทูตไปลังกาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและโปรดให้ฟื้นฟูประเพณีวิสาขบูชาโปรดให้สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาโปรดให้สร้างวัดขึ้นใหม่3วัดได้แก่วัดเฉลิมพระเกียรติวัดเทพธิดารามและวัดราชนัดดารามทั้งโปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดวาอารามอีกหลายแห่งจนกล่าวกันว่าผู้ใดเอาใจใส่ธนุบำรุงในพระศาสนาและสร้างพระอารามจะเป็นคนโปรดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ชำระวัดปฏิบัติของพระสงฆ์ให้เคร่งครัดยิ่งขึ้นจึงจัดตั้งคณะสงฆ์นิกายใหม่คือคณะธรรมยุติกนิกายโปรดให้กำหนดการบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์และทรงสถาปนาพระอารามขึ้นใหม่หลายแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามทั่วพระราชอาณาจักรโปรดให้ตรวจสอบชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกด้วยอักษรไทยขึ้นเป็นครั้งแรกเรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ในรัชสมัยนี้ชาวอินเดียในรัฐปัญจาบนำศาสนาซิกเข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสยามรัฐพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยและหอสมุดทั้งในและต่างประเทศครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทั้งทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่ทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงสืบสารพระราชปณิธานในการทำนุบำรุงทุกศาสนาในราชอาณาจักรทรงศึกษาหลักคำสอนของศาสนาต่างๆจนมีความรู้อย่างลุ่มลึกเป็นที่ประจักษ์ดังพระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเมื่อ18มีนาคม2550ว่า

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง question and answer format ในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาค3ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาต่อกันนะฮะจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับคราวที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้เนี่ยนะครับที่พี่น้องของคำถาม What is your name คุณชื่ออะไรครับวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะฮะที่คำถามชุด Is there กับ Are there นั่นเองครับซึ่งคำถาม Is there นะครับเราจะเริ่มจากคำถาม Is there นะครับก็แปลว่ามีนั่นเองครับที่จริงแล้วนะครับบ้านเราเนี่ยจะเข้าใจผิดอย่างนะครับว่าคำภาษาอังกฤษที่แปลว่ามีเนี่ยนะครับก็คือเราจะใช้คำว่า have อยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่น I have a car you have a car she has a car เพราะทุกคนตอนนี้ have a car กันหมดเลยนะฮะรถติดสุดๆเลยนะฮะ so I have a car you have a car แต่ถ้าไม่มีประธานครับอย่างเช่นจะบอกว่า มีงูอยู่ในห้องน้ำมันไม่มีใครมีนะครับจะไปบอกว่า have a snake in the toilet ฝรั่งทั้งโลกเข้าใจนะฮะแต่มันไม่ถูกต้องครับดังนั้นเราจะต้องใช้ there is a snake in the toilet เห็นไหมฮะไม่ได้ใช้ have a snake เพราะ have ต้องมี I have you have we have เป็นต้นนั่นเองครับดังนั้นครับคำถาม is there กับ are there วันนี้มีอะไรกันบ้างครับครั้งที่แล้วเราดูแล้วนะครับว่าคำถามทุกคำถามนั้นมีคำถามแบบรายละเอียดที่ใช้ question word กับคำถาม yes no คำถามรายละเอียดนะครับหรือคำถาม question word question นะครับของคำถาม is there ก่อนมีหัวอยู่แค่เดียวครับก็คือ how much ครับเพราะที่จริงแล้วนะครับ is there เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของนามที่นับไม่ได้หรือเอกพจน์นั่นเองฮะคำที่เป็นเอกพจน์คือมีแค่อันเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่นครับเราอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่มากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องถามว่า how much food is there นั่นเองครับอาจจะถามว่ามีเหล้าแอลกอฮอล์อยู่เท่าไหร่ how much alcohol is thereเงินก็เป็นอะไรที่นับไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเงินเนี่ยนะครับมันมีหลายสกุลหลาย currency มีทั้งเหรียญ coins มีทั้ง bank notes ก็คือธนบัตรครับดังนั้นเนี่ยนะครับอาจจะอยากจะทราบว่ามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่ how much money is there ส่วนให้มันใส่คือ is there how much money is there in the account ครับก็ถ้าเป็นช่วงปลายเดือนเนี่ยนะครับก็อาจจะเหลือ0แต่ถ้าเป็นช่วงเงินเดือนออกก็คงจะมีหลาย0เลยทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นคำถาม yes no ครับของ is there ครับซึ่งวันนี้นะครับเรามาทำความคุ้นเคยกับสามเหลี่ยมของเราอีกครั้งนะฮะ QPN เพราะคำถามแรกเลยนะครับก็คือที่เราใช้กันเป็นสำเร็จรูปจำมาเลยครับ is there a และคุณก็เอานามตามมานั่นเองครับแปลว่ามีสิ่งนั้นหรือเปล่าต้องการแค่อย่างเดียวครับหรืออันเดียวเท่านั้นครับยิ่งเช่นครับวันนี้คุณอยากจะถามฝรั่งว่าแถวนี้มีห้องน้ำไหม Is there a toilet around here และคำตอบคืออะไรครับ There is a toilet around here และคำตอบเชิงลบก็คืออะไร There isn't a toilet around here หรืออย่างเช่นครับจะถามว่ามีปั๊มน้ำมันแถวนี้ไหมครับ Is there a gas station around here หรือชาวอังกฤษก็จะเป็น Is there a petrol station around here คำตอบครับก็จะเป็นอะไร There is a gas station around here There isn'tA gas station around here. วันนี้ครับคุณจะไปบุกล่าท้าผีกับพี่ป๋องครับผมแล้วถามว่ามีผีอยู่ในบ้านหรือเปล่าครับเนี่ย Is there a เห็นไหมฮะ Is there a so สิ่งที่เรากำลังพยายามจะขายคุณเนี่ยนะครับในครั้งนี้กับครั้งที่แล้วคือคำถามกับคำตอบประโยคสำเร็จรูปเนี่ยนะครับคุณจะ Is there a ออกมาจากจิตใต้สำนึกเหมือน What is your name บ้านนี้มีผีหรือเปล่า Is there a ghost in the house และคำตอบครับไม่แน่นะครับมีผีอยู่ในบ้านThere is a ghost in the house. ไม่ผีผีก็ต้องเป็นอะไรครับ There isn't a ghost in the house นั่นเองครับ So คำถาม format คือ Is there a ใช่ไหมครับอันดับต่อไปคือ Is there any ครับอันนี้เราใช้นะครับกับนามที่นับไม่ได้นั่นเองนะครับนับไม่ได้อย่างเช่นอะไรไหมฮะเอาอาหารไหมฮะวันนี้ครับคุณโทรไปหาแม่ของคุณที่บ้านครับแล้วอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่ที่บ้านบ้างไหมวันนี้ครับในสามเหลี่ยมของเราเนี่ยนะครับ
วันนี้จะต้องใส่คำว่า any นะฮะในคำถามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคุณก็จะต้องถามว่า is there any food at home เราต้องใช้ any เพราะอะไรครับ any แปลว่าบ้างไหมนั่นเองฮะส่วนคำถามคือ is there any food at home และแน่นอนครับคำตอบเชิงบวกต้องเป็นอะไรครับผมให้เลือกครับระหว่าง some กับ any ครับคำตอบคือ some นั่นเองครับ there is some food at home ครับsome ก็แปลว่ามีอยู่พอประมาณอาจจะบอก there is a lot of food มีเยอะ there is a little bit of food มีอาหารอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยนั่นเองครับดังนั้นครับ is there any food at home there is some food at home แต่ถ้าไม่มีอาหารเลยจะเป็นไงครับ there isn't any food หรือจะใช้ there is no food ก็ได้ครับ at home แต่ผมอยากจะให้คุณนั้นคุ้นเคยครับ is there any there is some there isn't any นั่นเองครับอย่างเช่นครับอันต่อไปนั่นนะฮะวันนี้คุณอาจจะอยากจะทราบว่าคุณจะไปกด ATM ครับแล้วก็ลุ้นนะฮะมีเงินอยู่ในบัญชีบ้างไหมเนี่ยมีบ้างไหมมีบ้างไหมภาษาไทยคือมีบ้างไหม Is there any มีบ้างไหม Is there any Is there any money in the account กดมา Yes เงินเดือนเพิ่งออกครับ There is some money in the account แต่ เงินเดือนยังไม่มาก็กินมาม่าต่อไป There isn't any money in the account นั่นเองครับSo, is there any? There is some. But there isn't any นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะฮะแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนนามนะฮะ 108,900 ก็จะได้มาอีก 108,900 ประโยคเลยทีเดียวต่อไปก็เป็นคำถามของ are there กันบ้างครับซึ่งถ้าเป็นคำถามรายละเอียดจะใช้หัวอยู่อย่างหลักๆนี่นะครับก็คือ how many นั่นเองครับ how many ก็แปลว่ากี่อันซึ่งนั่นก็หมายความว่า are there ต้องใช้กับนามที่นับได้นั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณอยากจะทราบนะครับว่าโรงเรียนของผมมีนักเรียนกี่คนHow many students ก็คือ how many students นักเรียนกี่คน are there at my school how many students are there at your school ก็คือโรงเรียนผมก็จะบอกครับมีนักเรียนอยู่สมมตินะครับมีนักเรียนอยู่ร้อยคน there are 100 students at school ถ้าไม่มีเลยก็คือ there aren't any ครับผมไม่มีเลยครับ there aren't any students at school ถ้าวันนี้ครับเราอยากจะทราบว่าวันนี้นะครับผมมีรถใหม่

there are over 1 million new cars in Bangkok ครับมีรถกว่า1ล้านคันที่เป็นรถใหม่เข้ามาวิ่งอยู่ในถนนครับนี่ไง How many are there ครับต่อไปนะครับจะเป็นคำถาม yes no ครับเราก็จะใช้แบบนี้ครับอันดับที่1คำถามสำเร็จรูป Are there a lot ครับผมแปลว่ามีเยอะหรือเปล่าอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณเนี่ยนะฮะเป็นผู้ชายเนี่ยนะฮะแล้วคุณก็โทรไปถามเพื่อนคุณที่อยู่ที่รุดไปที่จุดเกิดเหตุนะครับก็คือที่ผับครับแล้วถามว่าเฮ้ยที่ผับอ่ะมีผู้หญิงสวยๆเยอะไหมซึ่งนะครับในครั้งก่อนเราสอนแล้วครับว่าสาวสวยคือ hot chicks ครับเราก็ต้องถามว่า hey man are there a lot of hot chicks at the club ต้องใช้คำว่า at the club ก็คือ night club นะฮะและถ้ามีเยอะครับ yes there are a lot of hot chicks at the clubถ้ามีอยู่นิดเดียวเนี่ยนะครับก็คือ there aren't a lot of hot chicks at the club ก็คือมีไม่เยอะเท่าไหร่ตามใจคุณผู้หญิงกันบ้างครับผู้ชายน่ารักอะน่ารักก็คือ cute guys ก็คือผู้ชายใช่ไหมครับเธอผู้ชายน่ารักเยอะๆมาเนี่ยเธอ are there a lot of cute guys there are a lot of cute guys there aren't a lot of cute guys ถ้าถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะไหม are there a lot มีเยอะไหม are there a lot นั่นเองครับแต่ถ้าคุณนั้นรู้สึกว่าคุณไม่ชอบ a lot เนี่ยนะฮะมันก็จะมีอีกหนึ่งคำที่ผมว่าหลายๆคนนั้นน่าจะคุ้นเคยแล้วก็คือคำว่า many นั่นเองครับแต่อย่าลืมนะครับว่า many เนี่ยถ้าหลักๆแล้วนะครับภาษาอังกฤษจะใช้กับ countable nouns ก็คือนามที่นับได้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าคนเยอะไหมที่พารากอนก็ต้องถามว่า are there many people at Paragon today are there many people at Paragon today แล้วก็แน่นอนครับถ้าคนเยอะซึ่งก็น่าจะเยอะทุกวันนะครับพารากอน there are many people at Paragon ถ้าคนไม่เยอะก็คือ there aren't many people at Paragon นั่นเองครับส่วนถ้าถามว่ามีบ้างไหมแบบนามที่นับได้ครับผมก็เปลี่ยน a lot เป็น any ไงเหมือนเดิมครับผม are there any ฮะอย่างเช่นครับสมมติวันนี้คุณเปิดธุรกิจครับแล้วอยากจะถามลูกน้องของคุณนะฮะวันนี้มีลูกค้าบ้างไหม are there any customers today there are อะไรฮะ some นั่นเองครับ there are some customers today ถ้ามีเยอะก็คืออะไรครับ there are a lot of customers there are many customers ก็ได้ส่วนถ้ามีอยู่ไม่กี่คนจะใช้ there are a few นั่นเองครับ a few คือนามที่นับได้ก็คือมีอยู่ไม่กี่คน there are a few customers are there any customers there are some customers there are many customers there are a few customers นั่นเองครับถ้าไม่มีลูกค้าสักคน there aren't any customers หรือว่า there are no customers นั่นเองครับผมนี่แหละครับก็คือตัวอย่างนะครับของคำถามare there นั่นเองนะฮะซึ่งคุณผู้ชมก็เอาไอ้โครงที่เราสอนกันไปลองเล่นดูนะครับกับนามอื่นๆกันได้นะครับแล้วรับรองครับว่าลองซ้อมพูดและมันก็จะเริ่มคุ้นเคยพอมันเริ่มคุ้นเคยเราก็จะเริ่มคุ้นชินและเริ่มพูดมันได้อย่างเป็นธรรมชาติแถมน่าจะถูกต้องหรือก็ใกล้เคียงกับความถูกต้องนั่นเองครับคำถามชุดต่อไปครับเป็นคำถามที่มีคำภาษาอังกฤษก็คือคำว่า do นั่นเองฮะซึ่งคำว่า do verb to do เนี่ยนะครับจะเป็นคำถามที่จะต้องมี verb เนี่ยนะฮะอยู่ในคำถามพวกนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเวลาเราเห็นคำถาม do เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับปกติครับว่าเกิดขึ้นเป็นประจำฮะอย่างเช่นอะไรครับ where do you live ก็อาจจะบอกครับว่า I live in Bangkok ใช่ไหมครับหรืออาจจะถามว่าคุณทำงานอะไรครับก็คือปกติแล้วคุณทำงานอะไร What do you do ซึ่งคุณต้องเข้าใจนะครับคุณผู้ชมครับว่าคำว่า do ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่เหมือนกับบอกว่าปกติแล้วที่เป็นประชุดประจำวันนะฮะที่เกิดขึ้นทุกๆวันเป็นยังไงเพราะอย่างเช่นนะครับเรามาลองดูฮะว่าถ้าจะถามฝรั่งว่าคุณทำงานอะไรเนี่ยหรือคุณทำอะไรในชีวิตเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นนักเรียน What do you do now ครับ What do you do แล้วถ้าไปถามฝรั่งว่า What are you doing จะแปลว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ถ้าจะถามฝรั่งในอดีตคือ what did you do คุณทำอะไรไปแล้วถ้าเป็นอนาคตก็คืออะไร what will you do เห็นไหมฮะดังนั้นคำว่า do นะครับก็คือปกติแล้วนะครับก็คือคุณทำอะไร so what do you do ก็คือคุณทำงานอะไรครับหรืออาจจะถามคำว่า where do you work นั่นเองนะฮะหรืออาจจะถามคำถามอย่างเช่นอะไรครับ who do you live with คุณพักอาศัยอยู่กับใครอาจจะถามว่าคุณมีรถกี่คัน how many carsDo you have แล้วคุณก็ตอบตามเนื้อผ้าที่ verb ที่ส่งมานั่นเองครับหรืออาจจะถามคำถามแบบนี้ก็ได้นะ

ครับก็คือ what do you like to do in your free time นี่ไงฮะหรืออาจจะถามคำถามนี้ก็ได้ครับคุณต้องไปสนามบินกี่โมง what time do you have to go to the airport และสมมติคุณต้องไปสนามบินตอน 3 โมง I have to go to the airport at 3 o'clock อีกหนึ่งคำถามของ do you ที่ต้องจำไว้เลยนะฮะก็คือ what do you mean อย่างเช่นฝรั่งมาถามหญิงไทยว่า are you a transvestite คุณเป็นกระเทยแปลงเพศหรือเปล่าหญิงไทยก็ไม่แน่ใจครับก็เลยตอบ yes โมโมไปก่อน yes ดังนั้นครับไม่แน่ใจไม่เข้าใจถามเลยครับ what do you meanอีกหนึ่งคำถามที่เป็นคำถาม Do you ที่ผมว่าพี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะก็คือคำถามคุณคิดยังไงนั่นเองครับถ้าเราไปแปลตรงๆครับว่าคุณคิดยังไงไปถามฝรั่งว่า How do you think มันจะแรงได้นะฮะมันอาจจะแปลได้ว่าคุณใช้อะไรคิดก็ได้นะฮะอุ้ยอันนี้แรงนะฮะที่จริงแล้วนะครับเราต้องใช้คำถาม What do you think คุณคิดยังไงหรือพาฝรั่งไปร้านอาหาร What do you think about the restaurant และอีกหนึ่งคำถามที่มันเป็นพี่น้องกันกับWhat do you think หรือ What do you think about ก็คือคำถาม How do you find ซึ่งหลายๆครั้งครับพี่น้องชาวไทยไปต่างประเทศฝรั่งอยากจะถามคนไทยว่าคุณคิดยังไงกับร้านอาหารไปถามว่า How do you find the restaurant ไปบอกครับว่า I find the restaurant in the internet บ้าง in the brochure บ้างมันไม่ถูกนะฮะ How do you find หรือ What do you think about มันจะแปลว่าคุณคิดยังไงกับสิ่งนั้นนั่นเองครับส่วนคำถามดูเนี่ยนะครับเป็นคำถามที่มีเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สามารถไปเป็นคำถามอะไรครับคำถาม yes no ได้ด้วยเหมือนกันครับอย่างเช่นครับ do you like pop music คำถามที่พี่น้องชาวไทยหลายคนนั้นรู้จักกันแล้วล่ะนะครับ do you love me คุณรักฉันไหมหรือคุณรักผมไหม do you remember me แต่พี่น้องชาวไทยชอบไปถามว่า are you remember me ไม่ได้นะครับเพราะมัน are you บอกแล้วไง are ห้ามคาตามกับ verb ธรรมดานะครับ do you remember me หรืออาจจะเป็นนี่เลยครับพรุ่งนี้ต้องทำงานไหม do you have to work I have to work tomorrow I don't have to work tomorrow นั่นเองครับอีกหนึ่งคำถาม do you นะฮะที่ผมว่าอยากจะให้รู้จักกันจริงๆนี่นะครับก็คือคุณว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าแน่นอนครับเราจะถามว่า Can you swim ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่หลายครั้งฝรั่งเขาจะตอบว่าหรือเขาจะถามว่า Do you know how to swim Do you know how to swim ถ้าว่ายน้ำเป็นก็คือ I know how to swim ว่ายน้ำไม่เป็นก็คือ I don't know how to swim นั่นเองครับหรืออาจจะถามฝรั่งครับว่าคุณเล่นกอล์ฟเป็นไหมก็ถามนี้ครับ Do you know how to play golf I know how to play golf I don't know how to play golfดังนั้นนะครับคุณจะเห็นได้นะครับว่าคำถามดูเนี่ยนะฮะเป็นคำถามที่ถูกใช้เยอะที่สุดเลยนะครับหนึ่งคำถามดังนั้นครับไม่ยากครับวิธีเดียวที่จะรู้ว่ามันมีเยอะอยู่แค่ไหนนะครับก็คือต้องเอาสมองหูตาปากของตัวเองไปเริ่มคลุกคลีนะครับกับคำถามภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆแล้วก็เริ่มสังเกตว่าฝรั่งเขาใช้ยังไงแล้วคุณจะเจอคำถามที่มีดูเยอะมากเลยทีเดียวครับต่อไปเนี่ยนะครับคำถามดูก็จะเปลี่ยนเป็นคำถาม does ได้เหมือนกันครับ does ซึ่งคำถามหลักๆที่ใช้ของ does นะครับมีดังต่อไปนี้นะฮะคำถามที่จะถามฝรั่งคือบินไปลอนดอนใช้เวลานานเท่าไหร่คำถามครับคือ how long does it take นี่คือคำถามสำเร็จรูปครับ how long does it take แล้วคุณก็ใส่ fly to London ครับ so how long does it taketo fly to London แล้วคุณเห็นคำถามมี how long does it take so คำตอบก็ต้องเป็นอะไรครับ it takes สมมติว่าบินไปลอนดอนใช้เวลา11ชั่วโมง it takes 11 hours to fly to London ขับรถไปพัทยาใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องเป็นอะไรครับตอนนี้คุณก็จำอะไร how long does it take to drive to Pattaya ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ it takes about 2 hours to drive to Pattaya ครับ so คำถามสำเร็จรูปคือ how long does it takeหรือคำถามต่อไปที่ใช้บ่อยมากนะครับก็คือ how much does it cost how much does it cost ราคาเท่าไหร่ครับ how much does it cost หรือวันนี้คุณอาจจะไปเช่ารถที่ต่างประเทศครับจะถามว่าเช่ารถเนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่ how much does it cost to rent a car ฝรั่งอาจจะถามคุณครับอาจจะบอกว่าราคา 1,000 บาทสำหรับการเช่ารถต่อ1วันครับก็ต้องเป็นอะไร how much does it cost to rent a car ก็ต้องเป็นอะไร it costs 1,000 baht to rent a car per day ครับผม so how much does it cost ก็เป็นพี่น้องกับ how long does it take so คำถาม does นะครับก็จะมีเยอะมากเลยครับอย่างเช่นอาจจะถาม

ว่าผู้หญิงคนนั้นเธอพักอาศัยอยู่ที่ไหนจะถามว่า where do she live ได้ไหมครับไม่ได้ครับมันก็จะงงๆมันจะแปลกๆใช่ไหมฮะ where does she live นั่นเองครับ where does she live where does she live นะครับผมหรือจะถามครับวันนี้คุณไปต่างประเทศจะถามรถไฟออกกี่โมง what time does the train leave what time does the train leaveเราจะถามว่าบริษัทของคุณทำอะไรเมื่อกี้เรามีคุณทำอะไรเป็น What do you do ก็ต้องเปลี่ยนเป็น What does your company do ครับแล้วก็แน่นอนครับคำถาม Does ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นคำถาม Yes No ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่น Does she have a car she has a car she doesn't have a car อันนี้ฝากเลยนะฮะ Does she have a carดังนั้นนะครับ she has a car ไม่ใช่ she have a car นะฮะ he she it นะฮะชื่อผู้ชายชื่อผู้หญิงชื่อสิ่งของสถานที่หรือพูดง่ายคือ he she it เนี่ยเป็นประธาน s นะครับ she has a car ถ้าชีไม่มีรถเนี่ยนะครับชาวไทยชอบพูดว่าถ้าบางคนไม่เก่งเลยก็ she no have a car บางคนก็ she don't have a car แต่ให้ถูกต้องก็เป็น she doesn't have a car นะครับคือวันนี้ผมติดมาอยู่ตรงนี้ครับอยากจะทราบว่าไมโครโฟนมันทำงานไหม does the microphone workThe microphone works, say S. The microphone doesn't work. นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของ do กับ does นะครับคำถามรวมถึงประโยคบอกเล่านะครับที่มี verb แท้หรือ verb นี่นะครับจริงๆอยู่ในคำถามหรืออยู่ในประโยคบอกเล่าดังนั้นครับก็ทำตัวให้คุ้นเคยกับคำถามแบบนี้ครับ

สงสัยไหมว่าเพราะอะไรแม่เหล็กจึงเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ต่อด้วยเรื่องของสารส้มช่วยให้น้ำสะอาดได้อย่างไรสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิคธีรชัยพรศิลป์สิริลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้ครับเป็นการทดลองที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับแม่เหล็กนะครับน้องๆดูนะครับว่าแม่เหล็กอย่างนี้เราจะสามารถทำให้มันไม่เป็นแม่เหล็กแล้วก็ทำให้มันกลับมาเป็นแม่เหล็กได้อย่างไรเจ๋งนะครับว่าแม่เหล็กเนี่ยถ้าเราเอามาดูดเข็มหมุดอย่างนี้เห็นไหมครับว่ามันก็มีสภาพเป็นแม่เหล็กถูกไหมครับสามารถที่จะดูดเหล็กขึ้นมาได้แต่คราวนี้ผมจะมีวิธีสาธิตที่จะทำให้แม่เหล็กเนี่ยหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กถ้าสนใจก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันเลยครับสิ่งที่น้องๆจะต้องเตรียมนะครับก็เอาถุงพลาสติกซิปล็อกอย่างนี้นะครับ1ถุงพร้อมกับเอาแม่เหล็กที่เราเตรียมไว้นี่นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ครับเราก็เอาค้อนนี่นะครับทุบแม่เหล็กนี่ให้ละเอียดนั่นเองนะครับนี่คือแม่เหล็กนะครับที่เราทุบละเอียดแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูกันว่ามันจะหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับดูนะครับดูให้ดีเห็นไหมครับว่ามันไม่สามารถดูดเข็มหมุดติดขึ้นมาได้นะครับไม่ได้เหมือนเดิมนะครับคราวนี้น้องๆพอที่คิดออกไหมครับว่าเราสามารถที่จะทำให้แม่เหล็กที่หมดสภาพความเป็นแม่เหล็กอย่างนี้กลับสู่สภาพเดิมได้อย่างไรนะครับวิธีก็ง่ายนิดเดียวนะครับเราเอาแม่เหล็กที่มีอยู่นี้นะครับแม่เหล็กเนี้ยเราก็นำมาถูไปในทิศทางเดียวนะครับดูนะครับอย่างนี้นะครับเราถูไปในทิศเดียวอย่างนี้ถูไปมาประมาณสัก10ถึง20ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่เหล็กนี้สามารถที่จะดูดเข็มหมุดกลับมาได้หรือเปล่านะครับพร้อมยังครับเอานะครับดูพร้อมกันเลยนะครับเห็นไหมครับมันเริ่มมีสภาพกลับมาเป็นแม่เหล็กเหมือนเดิมแล้วนะครับโดยที่จากเมื่อกี้นี้ไม่สามารถที่จะดูดเข็มมาได้เลยนะครับคราวนี้น้องๆพอจะนึกออกไหมครับว่าเมื่อเราทำให้แม่เหล็กหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กแล้วก็กลับกลายมาเป็นแม่เหล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะสามารถที่จะทำให้แม่เหล็กนี้นะครับหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กอีกได้อย่างไรพอนึกออกไหมครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับในการที่เราจะทำให้แม่เหล็กนี้

หมดสภาพความเป็นแม่เหล็กนะครับก็คือว่าเราเอาแม่เหล็กนี้นะครับมาเขย่านะครับอย่างนี้นะครับตรงนี้เองจะทำให้ทิศทางการเรียงตัวของแม่เหล็กนี้นะครับไม่เป็นทิศทางแค่นี้เองจะทำให้แม่เหล็กนี้นะครับหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กครับลองมาดูถ้าเรามาใส่ไว้ในถุงนี้เหมือนเดิมอย่างนี้นะครับแล้วลองมาดูดจะเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะดูดเข็มหมุดให้ติดขึ้นมาได้แต่ว่าเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าเราสามารถทำให้มันกลับมาเป็นแม่เหล็กอีกก็โดยที่นำแม่เหล็กนี้นะครับมาถูไปในทิศทางเดียวกันประมาณ 10-20 ครั้งอย่างนี้นะครับแค่นี้เองมันก็สามารถที่จะมีสภาพกลับมาเป็นแม่เหล็กได้อีกแล้วนะครับเป็นไงครับน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับ

การเรียงตัวไม่เป็นระเบียบเหมือนเดิมจึงทำให้ความเป็นแม่เหล็กหมดไปแต่เมื่อเรานำแม่เหล็กไปถูจะทำให้การเรียงตัวของแม่เหล็กที่หมดสภาพไปแล้วกลับเป็นระเบียบเหมือนเดิมจึงสามารถกลับมาดูดเหล็กได้ตามเดิมครับนี่ครับน้องๆจากการทดลองวันนี้นะครับเราเรียนรู้ได้ว่าการที่แม่เหล็กจะดูดเหล็กได้นั้นจะต้องมีการเรียงตัวของอิเล็กตรอนไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้นนะครับน้องๆอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าคนสมัยก่อนแกว่งสารส้มในน้ำก่อนที่จะนำมาดื่มหรือว่านำมาใช้แต่จะเป็นเพราะอะไรนั้นมีคำตอบในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับสารส้มมีส่วนช่วยทำให้น้ำสะอาดได้โดยหน้าที่ของสารส้มคือทำให้ตะกอนเล็กๆนอนก้นโดยสารส้มจะไปช่วยทำลายหรือลดประจุไฟฟ้าของวัตถุที่ไม่ละลายน้ำทำให้รวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่และตกตะกอนในที่สุดครับ

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้ผมขอพาทุกคนมาที่วัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารตามผมเข้าวัดแล้วเราไปหลงรักวัดด้วยกันครับ
0: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดโพธารามจากวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวังและได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาอย่างต่อเนื่องถือเป็นการรวบรวมผลงานศิลปกรรมชั้นครูหลากหลายแขนงทำให้วัดโพเป็นแหล่งรวมสรรพศิลป์สรรพศาสตร์สรรพวิชาไทย
1: พระอุโบสถหลังเดิมที่สร้างในสมัยรัชกาลที่1ซึ่งเป็นศิลปะอยุธยาตอนปลายนั้นได้มีการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในรูปแบบผสมผสานประเพณีนิยมและแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่3ดังที่เห็นอยู่ในตอนนี้ครับ
0: ถือเป็นสิริมงคลแก่ผู้มากราบนมัสการพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานในพระอุโบสถพระพุทธรูปสมัยอยุธยาที่รัชกาลที่1อัญเชิญมาจากวัดศาลาสีหน้าเขตธนบุรีด้วยที่ฐานชุกชีสูง3ชั้นนี้ชั้นที่1บรรจุพระบรมอัฐิและพระราชสรีรังคารรัชกาลที่1ไว้ภายใน
1: พระระเบียง2ชั้นล้อมรอบพระอุโบสถเชื่อมต่อกันด้วยพระวิหาร4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สำคัญครับ
0: ทั้งนี้รัชกาลที่1โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปมาจากหัวเมืองฝ่ายเหนือสุโขทัยอยุธยาพิษณุโลกศรีสัชนาลัยและลพบุรีลงมาปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมใหม่รวม 1,248 องค
1: ์พระพุทธสายญาติหรือพระนอนวัดโพเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครและใหญ่เป็นอันดับที่3ของประเทศไทยครับ
0: รัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นทั้งวิหารและพระพุทธรูปสายญาติศิลปะรัตนโกสินทร์ตามพระราชประสงค์ให้ชาวพระนครได้มีพระพุทธรูปใหญ่ไว้บูชาสร้างโดยการก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทองยาว46เมตรสูง15เมตรศิลปกรรมที่งดงามอย่างหนึ่งคือบริเวณฝ่าพระบาทมีงานประดับมุกเป็นลายมงคล108ประการ
1: วัดโพเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากถึง99องค์ถือเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทยครับ
0: โดยแบ่งเป็นกลุ่มเจดีย์ประธานและเจดีย์บริวารกลุ่มเจดีย์ที่สำคัญคือพระมหาเจดีย์4รัชกาลเจดีย์ประจำรัชกาลที่1เจดีย์ประจำรัชกาลที่2เจดีย์ประจำรัชกาลที่3ทั้ง3องค์นี้เป็นเจดีย์ทรงเครื่องรูปแบบเดียวกันในสมัยรัชกาลที่4ได้สร้างเพิ่มขึ้นอีกองค์หนึ่งเป็นเจดีย์แบบเพิ่มมุม
1: หลงรักวัดในวันนี้คงทำให้ทุกๆท่านหลงรักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพวัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์มากยิ่งขึ้นแสดงถึงพลังศรัทธาในพุทธศาสนาและความงดงามของศิลปกรรมไทยที่ทำให้ผู้มาเยี่ยมชมรู้สึกประทับใจและอิ่มเอมใจไม่รู้ลืมสวัสดีครับ

0: เดี๋ยวฟังเพลงนี้เพลงนี้ไม่ค่อยยากเกินไปวันนี้ครูจะให้พวกเราได้ร้องเพลงนี้เสร็จทำนองเนื้อหาข้างล่างเนี่ยมันจะมีอยู่เนาะก็คือตอนแรกๆพยายามฟังแล้วก็ร้องคล้องไปกับเขาก่อนนะคะนะทำนองมันก็จะง่ายๆหน่อยหนึ่งเพลงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรใครตอบได้บ้าง
1: เกี่ยวกับเรื่องการจราจร
0: แล้วมันมีเรื่องอะไรมันมีป้าย2ป้ายเนี่ยสีเขียวกับสีแดงหมายถึงอะไร
2: ไม่ได้กันป้ายเดียว
1: ม
2: ือ
1: เด
2: ีย
1: วเป
2: ็
1: นส
2: ี
1: แดงแสดงว่าเขาให้หยุดเดินก็ให้รถ
0: ทีนี้สีแดงมันจะมีคำมีคำศัพท์คำว่า stop นะคะปกติคำว่า stop แปลว่า
1: หย
0: ุ
1: ด
0: หยุดแล้วป้ายสีเขียวเป็นเขียนคำว่าอะไร
1: go
0: นะคะคำว่า go ดังนั้นคือสีเขียวกับไฟแดงเราใช่ไหมเขียวกับแดงสามารถไปได้เนาะนะคะลองพยายามร้องเพลงเนาะการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราพยายามออกเสียงชัดๆเนี่ยมันทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเนาะนะคะลองร้องเพลงด้วยหนูข้างล่างเนาะเนื้อหามันจะขึ้นนะ

0: นะคะคำศัพท์ที่ครูเขียนข้างบนเนี่ยเป็นคำศัพท์บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันยากเนาะนะคะคำแรกเลยคำว่า cross the street แปลว่าอะไร cross the street อันนี้มีถนนเรากำลัง cross the streetถูกต้องนะคะแปลว่าข้ามถนนนะคะ cross the street คำว่า street ก็คือถนนใช่ไหมคำว่าถนนอันที่สองคำว่า crosswalk สังเกตนะมีคำว่า cross เมื่อกี้มีคำว่า cross เข้ามาเกี่ยวข้องคำว่า cross แปลว่าข้ามทีนี้คำว่า cross กับคำว่า walk มารวมกันเรารู้จักคำว่า walk ไหมแปลว่าอะไร walk คือทำอะไรคะข้ามกับเดินมารวมกันกลายเป็นอะไรคำตอบคือทางข้ามเส้นทางเราข้ามเนี่ยทางข้ามเนาะเขาก็คืออ่านว่า crosswalk นะคะคำว่า crosswalk เพลงเมื่อกี้มีใครร้องได้ไหม
1: crosswalk
0: มีใครร้องได้ไหมทำไมมันยากใช่ไหมมันร้องเร็วใช่ไหมทีนี้วันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นหัวข้อใหม่ขึ้นมาคำแรกเลยคำว่า size นะคะ คำนี้จริงๆความหมายมันเยอะมากนะแต่ความหมายที่ครูต้องการสอนวันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของป้ายต่างๆในโลกนี้ในถนนในโรงพยาบาลในโรงแรมในโรงเรียนทุกอย่างมีป้ายหมดที่เราเห็นรอบตัวเราเนี่ยเราเห็นป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายห้ามสูบบุหรี
0: ่ห้ามสูบบุหรี่มีป้ายอะไรอีก
1: ป้ายทางเซ็นห้ามสูบบุหร
0: ี่ทางหนีไฟยูเทิร์นมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะห้ามทิ้งขยะมีอะไรอีกเพราะฉะนั้นป้ายมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเราติดครั้งเดียวเราสามารถบอกจากคนก็คือคนเห็นจากสายตาเดียวกันก็คือเข้าใจเหมือนกันโดยเราไม่ต้องใช้คำพูดในการอธิบายแต่ในบางครั้งป้ายเนี่ยมันจะมีการเขียนข้อความด้วยใช่ไหมคะบางทีมีแค่รูปเฉยๆเราเข้าใจแต่บางทีมีข้อความด้วยเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นจริงไหมนะคะทีนี้ให้นักเรียนลองจินตนาการลองคิดภาพว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยป้ายที่เราเห็นเนี่ยสถานที่แรกที่ครูต้องการให้นักศึกษาเรียนบอกว่ามันคือมีป้ายอะไรบ้างก็คือโรงเรียนที่โรงเรียนมีป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายโรงเรียนห้ามสูบบุหรี่
0: มีห้ามสูบบุหรี่นะคะก็คือนี่ป้ายต่างๆนี่เปลี่ยนใหม่โรงพยาบาลมีป้ายอะไรบ้าง
2: โรงพยาบาล
3: ห้ามสูบบุหรี
0: ่ห้ามสูบบุหรี่ห้ามส่งเสียงดัง
4: ทางหน
0: ี
4: ไฟ
0: อันนี้คือป้ายต่างๆรอบตัวที่มันเกิดขึ้นแต่อันนี้เราง่ายเพราะว่าเราเห็นป้ายนี้เป็นภาษาไทยแต่วันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสไปต่างประเทศสมมติป้ายนั้นมันไม่ได้เป็นภาษาไทยตลอดมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาบางป้ายเราเข้าใจจากภาพที่มันมีแต่บางป้ายเราไม่เข้าใจจากภาพที่มันมีมันก็เลยเข้าใจยากถูกปะเราจะไม่รู้เข้าสู่การสื่อสารอะไรนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นบางมุมที่เป็นเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนะคะอันดับแรกอันนี้ประโยคที่ครูอยากจะให้เรารู้จักก่อนนะคะประโยคแรกเลยครูเขียนว่าอะไรคะอ๋ออันนี้อาจจะเป็นความปรารถนาของเด็กตอนนี้ที่อยากจะมีความรู้สึกนี้อยู่ใช่ปะ I want to sleep แปลว่าอะไรเอ่ยโอ้อยากจะนอนมากเลยแอร์เย็นๆอย่างนี้อยากจะนอนมากเลยนะคะจริงเมื่อคืนนอนดึกด้วยใช่ไหมเมื่อคืนนอนกี่โมงคะ
5: 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม
0: จริงๆกลับตั้งแต่4 ทุ่มครึ่งแล้วไม่หรอทำไมนอนดึกจังนอนเที่ยงคืน5 ทุ่มนะครับเมื่อเช้าตื่น5ด้วยใช่ไหมครูปลุกไม่อยากตื่นยังไงก็ต้องปลุกใช่ไหมก็คือต้องตื่นยังไงใช่ไหมนะคะนี่ครูใจดีนะแค่หมอนเคาะหัวใช่ไหมยังใจดีอยู่นะคะอันดับแรก I want to sleep นะคะคือฉันอยากจะนอนอันที่สองค่ะ I am thirsty แปลว่าอะไรคะไม่ใช่ I am thirsty นะอันนี้30 ปี I am thirsty
6: 13 ปี
0: ไม่ใช่ I am thirstyเวลาเรารู้สึกเราอยากกินน้ำอ่ะเราหิวน้ำใช่ไหมแล้วคอแห้งใช่ไหม I am thirsty

0: ถ้าเราอยากกินข้าวอ่ะเราใช้คำว่า I am อะไร
1: I am อยากข้าว
0: I am hungry I am hungry ใช่ไหมอันนี้ I am thirsty อยากกินน้ำอยากดื่มน้ำอันที่สองอันที่ไป I want to go to Bangkok แปลว่าอะไรเอ่ย
2: I want
0: ฉันอยากไปกรุงเทพ I want to wash my hands อยากทำอะไรคะ wash my hands ช่วงนี้โควิดมาเราต้อง wash my hands บ่อยทำไมครูต้องเติม S ที่ hands ด้วยล่ะ
2: เพราะมันมีมือสอง
0: มีใครล้างมือแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยมีไหมดังนั้นจะต้องเติม S เพราะว่า hand มีสองข้างก็ต้องล้างอย่างนี้ถูกปะนะคะนะต่อไป I am sick I am sick แปลว่าอะไร I am sick เวลาเรารู้สึกว่าเราต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยถูกต้องก็คือไม่สบายภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาออกเสียงในคำว่าเนี่ยลงท้ายตัว K เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงก็คือมันต้องออกเสียงตัว K สุดท้ายด้วย I am sick แต่ถ้าเราอายุ6ขวบ I am sick อันนี้6ขวบอันนี้ I am sick ก็คือป่วยหรือไม่สบายนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเจอประโยคพวกนี้เนี่ยแล้วเราต้องเลือกคำตอบข้อสอบเนี่ยเราพยายามหาจุดสำคัญใจความสำคัญเช่นเนี่ยไอ้ตัวนี้สำคัญไอ้ตัวเหล่านี้ที่คุณสีแดงๆเนี่ยมันสำคัญทั้งสิ้นและเป็นคำที่วันนี้เราดูน่าจะแล้วเราต้องเลือกว่าในแต่ละประโยคอ่ะมันต้องไปจับคู่กับภาพไหนต้องไปจับคู่กับภาพไหนหน้า76ลองดูนะหน้า76เลยหน้า76เลยนะคะคำแรกคำแรกอันแรกเลย I want to sleep ภาพไหนคะOh, I want to sleep. อันไหนเอ่ย
2: Hotel.
0: ถูกต้อง Hotel นะคะ Hotel นะคะ I want to sleep. ต่อไป I am thirsty.
2: I am
0: thirsty.
2: อ
0: ันไหนอ่ะอันนี้ใช่ไหมถูกต้องต่อไป I want to go to Bangkok. อันบนสุดใช่ไหมเครื่องบินนะคะเครื่องบินนะคะในนี้ไม่มีรถไฟไงมันมีแค่เครื่องบินในห้องนี้มีใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะขึ้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: เสียว
0: ถูกต้องอารมณ์นั้นเลยอ่ะเสียวนะคะถ้าใครไม่อยากเสียก็นั่งรถไฟเอาแต่รถไฟไทยเนี่ยชอบแถมเวลาให้เขาคืนกำไรให้ลูกค้าใช่ไหมปกติแล้วนั่งไปกรุงเทพประมาณ18ชั่วโมงแต่รถไฟไทยชอบแถมเวลาให้กลายเป็นนั่งประมาณ20กว่าชั่วโมงถึงใช่ไหมเขาคืนกำไรให้เราไงเราจ่ายเงินเนี่ยได้กำไรนะเนี่ย
2: ค
0: ุ้มใช่เขาไปเครื่องบินได้แค่ชั่วโมงเดียวเองใช่ไหมชั่วโมงกว่าเองนะคะตั๋วก็แพงใช่ไหมเครื่องบินน่ะใช่ไหมคะในเครื่องบินที่นักเรียนเดินทางไปเนี่ยนั่งไปแล้วเนี่ยเราบอกว่าเรารู้สึกเสียวทำไมมันถึงเสียวอะพื้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเวลาสมมติฝนตกแรงๆเงี้ยเกิดอะไรขึ้นมันสายใช่ไหมเครื่องบินมันจะสายใช่ไหมคะแล้วมันก็รู้สึกเสียวจริงๆแหละคุณว่ามันเสียวจริงๆถ้าใครอยากเสียวโดยที่นั่งรถไฟก็ต้องไปสวนสนุกไปสวนสนุกมันอารมณ์เดียวกันถ้าใครอยากรู้สึกว่าฉันไม่อยากไปสวนสนุกแต่ฉันอยากเสียวขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นไหมมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานก็ได้ค่ะลงจากที่สูงๆอะค่ะมากๆแล้วลงมาเราจะเสียวท้องมากเลยอาการประมาณเดียวกันอันนั้นอาการนั้นถ้าอยากบอกว่าเป็นเสียวแบบเล็กๆก่อนแบบนี้เนาะนะคะอยากเดินทางแบบเสียวแรงๆก็ไปเครื่องบินแต่คุณบอกว่าเครื่องบินเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วบอกเลยนะปลอดภัยสุดในโลกแล้วเพราะอะไรก่อนที่เครื่องบินจะออกอ่ะเขาก็ต้องไปดูว่าเครื่องมันสภาพเป็นยังไงบ้างเป็นการเช็คเครื่องก่อนออกทุกครั้งเพราะคนขับเครื่องบินคือใครคนขับเครื่องบินคือใคร
1: ก
0: ัปตันกัปตันรักชีวิตตัวเองไหม
1: ร
0: ักแน่นอนค่ะกัปตันรักชีวิตตัวเองดังนั้นเขาก็ต้องตรวจสอบเครื่องเหมือนกันค่ะจริงๆจริงๆเครื่องบินพอมันขึ้นไปบินแล้วเนี่ยมันถึงระดับที่มันสมดุลแล้วอะเวลาขับเครื่องบินเขาไม่ต้องจับไอ้นี่ตลอดนะเขาไม่ได้ต้องจับไอ้นี่ตลอดพวงมาลัยตลอด
2: ถ้าเขาหลับแล้วเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
0: ไม่หรอกเขาต้องมีคนหนึ่งช่วยดูแลให้ไม่มีใครเขาหลับแบบทันทีมันมีคนขับสองคนใช่ไหมสองคนนั่งคู่กัน
1: คนแล้วก็จะมีผู้หญิงมาสามคน
0: เขาเรียกว่าอะไรครับผู้หญิงในห้องนี้มีใครอยากเป็นแอร์โฮสเตสมั้งออกเสียงดีๆนะแอร์โฮสเตสเพราะถ้ากลายเป็นฮอสไปมันกลายเป็นม้าไปใช่ไหมแอร์โฮสเตสใช่ไหมคะห้องนี้น่าจะมีเป็นคนเป็นได้หลายคนนะแอร์โฮส

0: เศษเนี่ยหรอคะโอ้สุดหล่อเลือกได้ผมไม่เป็นโอเคอ่ะต่อไป I want to wash my hands อันนี้ต้องไปที่ไหนคะไปไหนคะที่มันใกล้เคียงที่สุดเลยที่มันใกล้เคียงฮะอยู่ต้องไปโรงพยาบาลล้างมือเลยเหรอไปอะไรห้องน้ำภาษาอังกฤษว่าอะไร toilet นะคะทีนี้คำว่า toilet นี้ระวังนิดนึงบางทีคือคำว่า toilet เนี่ยแปลห้องน้ำก็จริงแต่มันคิดถึงการที่เข้าไปฉี่ไปอึเอาง่ายๆแล้วกันเนาะอย่างนั้นง่ายๆแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ประเทศอเมริกาสมมติไปอเมริกานะคำว่า toilet เราจะไม่ปรากฏอยู่ในป้ายของประเทศอเมริกาเลยเราจะมีคำว่า restroom ใช่นะ restroom คำว่า rest แปลว่าพักผ่อน room แปลว่าห้องรวมกันเป็นห้องพักผ่อนคิดอาการที่เราแบบว่าเราอยากจะห้องน้ำอ่ะแล้วเราสึกเราได้พักผ่อนไหมมีใครใช่ไหมมีใครเข้าไปพักผ่อนในห้องน้ำป่ะ restroom เพราะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยคำว่าห้องน้ำจะมีคำว่า restroom แต่ขนาดในอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า toilet ในอังกฤษนะคะเหมือนคำว่าฟุตบอลที่เตะกันเป็นลูกหนังเนี่ยฟุตบอลเนี่ยนะคะถ้าไปในประเทศอังกฤษเราใช้คำว่าฟุตบอลแต่ถ้าอเมริกาเราใช้คำว่า soccer นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันในอเมริกาเราบอกว่าฟุตบอลเนี่ยมันเหมือนกับว่าอเมริกันฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็จะคนละแบบกันดังนั้นเราเนี่ยเป็นคนไทยเราเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมันจะมีทั้งสองค่ายเนาะเหมือนค่ายมือถือเลยค่ะมีทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกันนะคะทั้งสองค่ายเราควรจะรู้จักทั้งสองลักษณะนะเพราะว่าหนึ่งใครจะรู้เรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศขึ้นมานะคะยังไงภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เราสามารถที่จะใช้ได้ค่อนข้างจะทั่วถึงแต่ถามว่าทั้งหมดทั้งโลกไหมมันก็ไม่ใช่แต่ว่าหลายประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักหลายประเทศนะคะเชื่อว่าหลายประเทศนะคะเพราะงั้นวันนี้ใครยังไม่ชอบภาษาอังกฤษก็พยายามทำใจให้รักมันทำให้เราชีวิตง่ายขึ้นนะคะอ่ะต่อไป I am sick ต้องไปที่ไหน I am sick
1: โรงพยาบาล
0: ถูกต้องแล้วโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องมีสัญลักษณ์คืออะไรล่ะ
1: บวก
0: เป็นลูกเลขบวกเลขบวกนะคะแล้วเลขบวกนี้เราเคยไปเห็นตรงไหนบ้างเราเคยเห็นเลขบวกที่ไหนบ้าง
1: ที่สมุด
0: มีสมุดแล้วมีไหนอีกอ่ะมีใครเคยเรียนยุวกาชาดไหมคะมีแล้วมีหมวดยุวกาชาดอ่ะเคยเห็นไหมแล้วมีเครื่องหมายอะไรเห็นไหมมีเครื่องหมายบวกใช่ไหมหมวกยุวกาชาดเคยเรียนว่ายุวกาชาดเคยเรียนไหมลูกเสือไม่มียุวกาชาดจะมีชุดสีน้ำเงินนะคะใช่ไหมมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะอัศวินีคุณชาร์จแบตให้คุณหน่อยทีนี้ต่อไปอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แบบว่าเราเห็นภาพปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเขาห้ามตกปลาอันนี้เป็นภาพตกปลาแล้วอะไรเป็นตัวห้ามล่ะตัวไหนเป็นตัวห้ามนั่นแหละไอ้สีแดงๆนะถ้าเราเห็นเมื่อไหร่ก็ตามก็คือไม่ให้ทำจำไว้นะก็คือไม่ให้ทำถึงแม้ไม่มีข้อความอะไรก็แล้วแต่ก็คือไม่ให้ทำอันนี้คือตกปลาอุ้ยดูปลาก็แปลกเนาะนะดูปลาแปลกมากเลย
1: ลูกปลาสีดำๆไม่มีตา
0: ใครเคยไปตกปลามั่งแล้วตกแล้วได้ปลาไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ได้อะไรมาครับ
1: ได้กระเดือนครับ
0: ได้อะไรนะ
1: ไส้เด
0: ือ
1: น
0: คุ้มมากเลยต่อไปเมื่อกี้มันมีแค่ป้ายอย่างเดียวตอนนี้มันมีข้อความขึ้นมาพร้อมกับป้ายด้วยอ่านว่าอะไรโนอะไรเอ่ย
1: ห้ามทิ้งขยะ
0: อ่านว่าโนอะไรคะ
2: โนลิตเทอริง
0: เอาไหม1 2 3 no littering
2: no littering
0: นะคะเจอคำว่า no เมื่อไหร่หมายความว่าอะไรไม่ให้ทำอันนี้ก็ห้ามแล้วอันนี้ยิ่งห้ามเห็นว่าเห็นชัดๆนะจะบอกว่าไม่ให้ทำห้ามทิ้งขยะ no littering นะคะ เพราะฉะนั้นนอกจากป้ายที่มันแปลว่าเป็นการคาดอย่างนี้แล้วก็คือมันมีคำว่า no เข้ามาเกี่ยวข้องเห็น no เมื่อไหร่คือไม่ให้ทำไม่ให้ทำสิ่งนั้นนะคะต่อไป
3: ห
0: ้
3: าม no food
0: or drink เขาห้ามอะไรคะ
3: ห้ามนำหรืออาหาร
1: มากินในห้อง
0: เราจะเจอป้ายนี้ที่ไหนได้บ้างอ่ะ
3: ห้องสม
0: ุ
3: ด
0: ห้องสมุดมีอะไรอีกโรงหนังเขาห้ามเข้าไปใช่ไหม
1: ครับอย่างเว้นบางคนที่เขาทำเอง
0: ใช่ใช่ก็ซื้อหน้าโรงใช่ไหมแต่เขาห้ามเราไปจกส้มตำข้างในไม่ได้ใช่ไหมแบบซื้อส้มตำไปกินก็ไม่ได้ใช่ป่ะนะคะอันนี้คือมีที่ที่เราไม่ให้เข้าคือว่าที่ห้องสมุดมีที่ไหนอีกป้ายนี
1: ้
0: ห้องเรียนแล้วที่ห้องเรียนแอบกินบ้างไหม
1: ม
0: ีเวลาคุณครูเขียนกระดาษเราก็แอบกินทันทีใช่ไหม
2: ใช
0: ่แล้วส่วนใหญ่กินอะไรคะที่แอบกินนะคะ
1: ก
0: ิน มาม่าผลไม้อะไรอีกคะลูกอมมีใครกินอย่างอื่นอีกที่แปลกๆบ้างไหมคะ
1: กินฉันยา
0: ฮะแล้วเวลาเรากินครูกำลังเขียนกระดาษอย่างนี้มันความรู้สึกยังไงบ้าง
1: สบายครับ
0: ครูไม่เห็นแล้วถ้าครูเคยเจอแล้วกินแล้วครูเห็นไหมเคยเจอกินแล้วครูเห็นไหม
1: ไม่เคยคร
0: ับ โอ้โหแสดงว่ามีความเป็นแชมป์นะในการแอบกินครูยังไม่เคยจับได้เลยนะคะอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคือเราจะมีคำว่าเป็นเครื่องหมายคือ no food or drink นะคะคำว่า or คำนี้ก็คือว่าแปลว่าหรือนั่นหมายความว่าถึงเป็นกินอาหารหรือกินเครื่องดื่มก็กินไม่ได้นะคะในที่นี้คือกินไม่ได้นะคะมันมีคำว่า no แล้วมันมีคำว่าอันนี้สักอย่างหนึ่งมันแปลว่าอะไรไม่รู้แล้วมีคำว่า allow คำว่า allow แปลว่าอนุญาตนะคะแปลว่าอนุญาตดังนั้นก็คือว่าไม่ให้เอาเข้าไป
2: ไม่ให้นำสัตว์
0: อันนี้เราเห็นรูปสุนัขจริง
2: แต่ว่ามัน
0: แต่คำว่า pets แปลว่า pets แปลว่าอะไรคะ
1: ส
0: ัตว์เลี้ยงในโลกนี้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมีอะไรบ้างสัตว์เลี้ยงของเราม ีอะไรอีกสัตว์เลี้ยงใช่ไหมลูกนะคะคำว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยในเวลาพูดของมนุษย์ก็คือหมาแมวนี่คือสัตว์เลี้ยงใช่ไหมก็คือห้ามเอาเข้านะคะงูครูว่างูนี่ยังไม่ใช่นะคะนะแต่ยังไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายยังไม่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยสมมติเมื่อก่อนเราเรียนหนังสือบอกว่าคุณครูบอกว่าเวลาเราเรียนเราพูดถึงหมาหรือพูดถึงแมวที่เป็นสัตว์เราจะใช้สรรพนามแทนมันว่า itใช่ไหมคุณครูชอบสอนเราอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เมืองนอกเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นสัตว์เลี้ยงและมีความใกล้ชิดกับมนุษย์คำว่าใกล้ชิดมนุษย์คืออะไรบางทีเอามานอนด้วยกันบางทีก็คือรักมันเหมือนกับลูกเลยอย่างเงี้ยเหมือนสมาชิกครอบครัวตัวหนึ่งเลยก็จะมีหมากับแมวเป็นหลักดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเรียกอะค่ะในบางครั้งในต่างประเทศเขาจะใช้คำว่า she ไม่ใช่ไม่แน่นางเราพูดถึงผู้หญิงคำว่า she ส่วนใหญ่ใช่ไหมพูดถึงผู้หญิงนะคะอีกอย่างนึงก็คือคำว่า he นั่นหมายความว่าถ้าเป็นตัวเมียเราใช้คำว่า she ถ้าเป็นตัวผู้ใช้คำว่า he เหมือนกับมันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่เราไม่ได้ใช้กับสัตว์ทุกชนิดเราไม่สามารถใช้คำว่ากับงู she กับ he ได้มีใครจับงูไหมคะขอดูในเพศอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าหมากับแมวเนี่ยมันเป็นลักษณะคือใกล้ชิดกับมนุษย์ดังนั้นคือใช้คำว่า she คำว่า he ได้นะคะนั่นคือเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงอ่ะต่อไปอันนี้
2: no
0: แอลกอฮอล์เขาห้ามทำอะไรคะ
1: ห้ามนำแอลกอฮอล
0: ์ห้ามนำแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มคำว่าแอลกอฮอล์คืออะไร
1: เป็นเหล้าม
0: ันใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลไหมคะ
1: ไม่ใช่
0: มันคือเหล้านะคะมันไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลนะเพราะคำว่าแอลกอฮอล์ทาแผลเรารู้จักใช่ไหมหรือบางทีเราอยากจะล้างมือเป็นเจลแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ก็คือเป็นเหล้าค่ะแอลกอฮอล์ที่เราพูดถึงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าอันนี้มีคำว่า no และมีคำว่าเพิ่มเติมคือ allow คำว่า allow นะคะต่อไปนี่คำใหม่เกิดขึ้นมา มีคำว่า do not touch เมื่อกี้มีคำว่า no แปลว่าไม่อันนี้มีคำว่าอะไรเอ่ย
1: do not talk
0: มีคำว่า
1: not
0: กับ no แปลว่าไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเห็นคำว่า not หรือคำว่า no อยู่ในประโยคหมายความว่าต้องไม่ให้ทำอะไรสักอย่างแบบนั้นแน่นอนนะคะสักอย่างนึงที่มันพูดถึงอันนี้เขาไม่ให้ touch ค่ะคำว่า touch คืออะไรเอ่ย touch คืออะไรคะแปลว่าอะไรอ่ะ touch เราเอามือเราเนี่ยไปจับอะไรของเพื่อนเขาเรียกว่าอะไร touch
1: จ
0: ับ เขาเรียกว่าภาษาไทยดีๆเขาเรียกว่าสัมผัสสัมผัสก็คือคำว่า touch นะคะทีนี้ตอนนี้ครูต้องการให้เรา touch อะไรของตัวเองบางอย่างนะคะฟังครูดีๆเวลาครูบอกให้ทำอะไรเช่น touch your hair hair แปลว่าอะไรวะ hair ผมใช่ไหม touch your hair touch your ears

0: Hello. Hello. Touch your ears. Touch your nose. Touch your nose. Touch your mouth. Touch your eyes. Touch your fingers. Fingers. Touch your knee. Knee. อันไหนคะ knee? เออTouch your head. Touch your head. ถูกต้องนะคะ Touch your arms. Touch your arms. Touch your leg. Leg. Touch your shoulder. Shoulder. มีใครมี shoulder ไหมคะทุกคนมีไหมคะ shoulder
1: shoulder ไม่มีคร
0: ับ แปลว่าอะไรคะ
1: shoulder
0: ไม่มีเหรอคะโอ้ไม่มีน่าสงสารจังเลยเนาะเกิดมาไม่มี shoulderต่อไป touch your neck neck touch your neck อะไรเนาะไอ้ว่าส่วนหนึ่งเวลาเราเห็นคนบางเผ่าทางเหนือที่เขาชอบใส่ห่วงที่ตรงไอ้ว่าส่วนนั้น
1: คอ
0: ถูกต้องถูกต้องเคยเห็นใช่ไหมที่แบบว่าเป็นชาวเขาแล้วใส่ห่วงที่คอ
1: ชาวกะเหรี่ยง
0: เวลาเขานอนเขาก็ต้องนอนทั้งอันนั้นเลยนะคะถามว่าถ้าเอาไอ้ห่วงที่ออกเขาตายไหม
1: ไม่ตาย
0: คิดว่ายังไงเขาตายปะ
1: คอเขาเหี่ยว
2: ก็ออกไม่ได้
0: เอาออกได้สิตัดก็ได้ออกไงแต่คิดว่าเขาจะตายไหมหรือว่าเขาจะคอพับไหมคิดว่ายังไง
1: คอเขาพับ
0: เราเคยคิดอยากจะใส่เหมือนเขาไหม
1: ไม่ครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: ไม่อยาก
0: ใส่อ๋อไม่อยากให้คอมันยาวไม่อยากให้คอมันยาวเราชอบคอสั้นๆใช่ไหมนะคะไม่อยากให้แบบมันยาวเพราะฉะนั้นในประโยคนี้ do not touch แปลว่าอะไรเอ่ยห้ามสัมผัสหรือห้ามจับนะคะห้ามจับนะคะต่อไป
1: ห้ามพาโทรศัพท์มาในห้องเรียน
0: ทีนี้จะเห็นว่าเฮ้ยในประโยคภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า no แล้วไม่มีคำว่า not แล้วแต่เราเห็นอะไรไหมคะมันมีค่าสีแดงอยู่แสดงก็คือไม่ให้ทำอยู่ดีเขาบอกว่า mobile phones must be switched off mobile phone แปลว่าอะไรเอ่ย
2: โทรศ
0: ัพท์มือถือนะคะทีนี้ถามว่าโมบายแปลว่าอะไรแปลว่าเคลื่อนที่โทรศัพท์ที่มันเคลื่อนที่ได้ก็หมายความว่าเรามือถือแหละใช่ไหมเราไปไหนมาไหนก็ได้นะคะใครเคยจำสมัยก่อนไหมที่บ้านใครเคยยังมีโทรศัพท์มือถือแรกๆเนี่ยมันใหญ่มากเลยมันต้องคิ้วแบบนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยมันเล็กลงเรื่อยๆแล้วมันก็ราคาถูกลงเรื่อยๆใช่ไหมเมื่อก่อนโทรศัพท์มือถือราคาประมาณ 30,000 บาทปัจจุบันกี่บาทซื้อได้500ก็ซื้อได้แล้วค่ะใช่ไหมปัจจุบันอาม่าอะไรนะฮีโร่อะไรก็ซื้อได้เลยใช่ไหมนะคะทีนี้คำว่า switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch off คำว่า switch เวลาเราพูดว่า switch ก็คือ switch ไฟที่มันติดอยู่แต่ถ้าเราเจอว่า switch off ก็คือปิดเราปิดเราไม่ใช้แล้วตรงข้ามกับคำว่า switch on ก็คือเปิด switch on ก็คือเปิด switch off ก็คือปิดก็คือให้ปิดโทรศัพท์ใช่ให้ปิดโทรศัพท์นะคะต่อไปค่ะทำอะไรเอ่ย face mask required แปลว่าอะไรคะคำว่า required แปลว่าต้องการหรือว่าจำเป็นจะต้องทำอย่างงั้นก็คือให้เราใส่ mask face mask required นะคะเราต้องทำนะคะที่ mask นะคะเวลาใส่ mask ใส่อย่างไร
2: ใส่ถ้าใส่แบบนี้ก็ใส่เข
0: ้
2: ามา
0: ใส่อย่างไรกดนี้ใช่ไหมทำไมต้องใส่ mask
2: ป้องกันโควิด
0: ช่วงนี้โควิดอารวาสน่ากลัวมากเลยใช่ไหมไม่รู้จะมายะลาหรือเปล่าใช่ไหมนะคะหายไปตั้งนานโควิดกลับมาหาเราอีกแล้วนะตอนนี้มาเยี่ยมเราคิดถึงเรามากแต่ไม่ต้องมาถึงยะลาเนาะไม่ต้องมาถึงที่นี่ใช่ไหมต่อไปห้ามทำอะไรคะ
2: ห้าม
0: ส
2: ูบบุหรี
0: ่อันนี้ก็เหมือนกันในป้ายนี้ไม่มีทั้ง no ไม่มีทั้ง not แต่มีคำนี้ค่ะถ้าเราเจอคำนี้เมื่อไหร่คำนี้แปลว่าห้ามห้ามแปลว่าไม่ให้ทำเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าไม่ให้ทำนะคะอ่านออกเสียงว่า prohibited ออกเสียงตาม prohibited prohibited prohibited โอเคทีนี้อันนี้แปลว่าห้าม smoking แปลว่าอะไร
2: smoking
0: สูบบุหรี่ก็คือห้ามสูบบุหรี่นั่นเองนะคะเจอคำข้างล่างเมื่อไหร่ก็คือให้รู้ว่าเขาไม่ให้ทำนะเขาไม่ให้ทำ
2: slow
0: มีคำว่า slow แล้วมีคำว่า
2: slow
0: student crossing เมื่อกี้เจอคำว่า crossing cross แล้วจำได้เปล่า cross แปลว่าอะไรคะเมื่อกี
2: ้ cross แปลว่าค่ะ
0: แปลว่าข้ามถูกไหมแปลว่าข้ามนะคะทีนี้ student crossing ก็แปลว่า student คือใครstudent คือใคร
2: student นักเรียน
0: นักเรียนก็คือเป็นทางข้ามสำหรับนักเรียนแล้วเขาทำใครเขาบอกว่า slow
2: สำหรับ
0: ให้ช้าช้าทำไมต้องเช้าล่ะเด็กข้ามถนนใช่นะคะคือเป็นการเตือนไว้ว่าอย่าเสี่ยงนะเพราะตอนนี้เนี่ยเด็กกำลังจะข้ามก็คืออย่าขับรถเร็วๆใช่ไหมให้ slow นะคะต่อไปค่ะถ้าเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าระวังแปลว่าระวัง caution นะคะ caution แปลว่าระวังอันนี้ระวังเรื่องอะไร
2: ลองลื่น
0: คำว่า wet แปลว่าอะไรเอ่ย wet เวลามีฝนตกลงมาแล้วเราก็ wet เรา wet ฝนตกลงมาแล้วก็เสื้อเราก็คือ wet แปลว่าเปียกนะคะคำว่า wet แปลว่าเปียกทีนี้อะไรเปียกล่ะ floorพื้นเปียกพื้นเปียกพอพื้นเปียกส่งผลให้เกิดอะไรขึ้น
2: ล
0: ื่
2: น
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นบอกว่าให้ระวังลื่นเพราะว่ามันมีพื้นเปียกอยู่นะคะต่อไป

0: าพรนามสกุลนวกิจวงศ์ชื่อเล่นชื่อน้องไออายุ12ปีค่ะสิ่งที่หนูชอบเล่นคือฟ้าพรุ่งนี้เลยค่ะสเก็ตบอร์ดและความฝันของหนูคือการได้เป็นนักสเก็ตบอร์ดระดับโลกค่ะที่หนูส่งคลิปนี้มาเพราะว่าหนูกำลังจะไปแข่งต่างประเทศค่ะหนูก็เลยอยากชวนทิเชอร์มาสอนภาษาอังกฤษให้หนูหน่อยค่ะถ้าทิเชอร์ว่างมาสนามหนูได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
1: And this young girl is Nong Ai, the youngster who sent me a clip to introduce herself and invite me to teach English at the skate park. Nong Ai said that her partner is a skateboard and she has lots to show and tell. Let's get to know Nong Ai, the cool girl, skateboarding buddies together. Let's go. Yay, I finally arrived. มาถึง location หรือว่าสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เจอกับน้องไอซ์นักกีฬาสเกตบอร์ดสาวน้อยที่เก่งแข็งแรงและต้องเท่แน่ๆเลยครับทริปนี้ที่จูเอ็กจะย้อนเวลากลับมาเป็นวัยรุ่นอเมริกาอีกครั้งหนึ่งในชีวิต wow. แต่รู้หรือเปล่าที่บ้านผมมีหลายคนที่ชอบเล่นสเกตบอร์ดที่จูเอ็กเล่นไม่เป็นเลย เราไปหาน้องไอดีกว่าครับ Let's go

0: It's me, Teacher Greg. I'm here.
1: Hello, Teacher. สวัสดีค่ะ Teacher.
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะที่ Teacher มาหาหนูเนี่ยค่ะเดี๋ยวหนูอ่ะจะสอนสเก็ตบอร์ดให้ Teacher แล้วก็ Teacher ก็สอนภาษาอังกฤษให้หนูดีมั้ยคะ
0: โอ้ that's a good deal เป็นข้อตกลงที่ดีมาก Teacher จะพลาดได้ไงครับ Let's go learn together.
1: ค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดเราไปรู้จักกับอุปกรณ์ของสเก็ตบอร์ดก่อนดีมั้ยคะ
0: ดีครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
0: Let's go เอาล่ะอันนี้ของจริงนะของสเก็ตบอร์ดน้องไอซ์ช่วยแนะนำส่วนประกอบของสเก็ตบอร์ดด้วยครับ
1: อันนี้นะคะแล้วก็จะเรียกว่าแผ่นกระดานค่ะหรือว่าอีกอย่างนึงคือเด็กค่ะ
0: แบบนี้จะเรียกว่าแจ็คหรือว่าบอร์ดก็แล้วแต่ครับ
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าทักค่ะเอาไว้บังคับบอร์ด
0: ทรัคก็เหมือนคำว่าทรัคที่แปลว่า10ล้อจะได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าลูกปืนนะคะทําให้ล้อหมุนได้ด้วย
0: ลูกปืนในภาษาอังกฤษใช้คําว่า bullet
1: bullet
0: ระวังการแปลตรงนะครับตรงตัวไม่นี่ใช้คําว่า bullet ลูกปืนมันคนละแบบครับ
1: อันนี้นะคะเป็นน็อตค่ะเอาไว้ยึดแผ่นกับทรัค
0: คํานี้ง่ายมาก not
1: not
0: ใช่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับ
1: ล้อค่ะ
0: ล้อ wheels
1: wheels

0: ถูกต้องเติมตัว S เพราะมี4ล้ออ
1: ันนี้เป็นกระดาษทรายค่ะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากริปเทปค
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องเรียกว่า grip tape
1: อันนี้นะคะเราจะเอาไว้ติดกับแผ่นนะคะประโยชน์ของมันคือเวลาเตะท่านะคะมันก็จะติดเท้าเรามากขึ้นค่ะ
0: แต่ก่อนจะเล่นต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เราต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ของเรานะคะหมวกกันน็อกค่ะแล้วก็สนับศอกสนับเข่าก็ต้องเตรียมด้วยนะคะ
0: หมวกกันน็อกครับใช้คำว่า helmet
1: helmet
0: เก่งมากสนับศอกใช้คำว่า elbow guard
1: elbow guard
0: เก่งมากแต่ถ้าเป็นสนับเข่าก็ knee guard
1: knee guard ก็จะมีสนับมือค่ะ
0: hand guardแล้วแผ่นสเกตบอร์ดมีกี่ประเภท
1: มี4ประเภทค่ะคือสเกตบอร์ดเพนนีลองบอร์ดแล้วก็เซิร์ฟสเกตค่ะ
0: แล้วน้องไอชอบเล่นแบบไหนมากกว่าครับ
1: หนูก็ต้องชอบเล่นสเกตบอร์ดมากที่สุดเลยค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปเล่นครับ I have a few questions Why do you like skateboard หรือว่าทำไมถึงชอบเล่นสเกตบอร์ดครับ
1: เพราะว่ามันรู้สึกท้าทายแล้วก็สนุกด้วยค่ะที่เวลาเล่นท่าใหม่ๆ
0: โอเคงั้นสอนนิดนึงลองออกเสียงครับ I feel a challenge and fun
1: ที
0: ่แปลว่าเวลาเล่นรู้สึกตื่นเต้นมันยากนิดนึงและสนุกด้วย When did you start to play เราเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ 6-7 ขวบค่ะ
0: Whoa.
1: ก่อนหน้านี้ก็เล่นยิมนาสติกค่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร
0: ่interesting so what was your turning point หรือว่าจุดเปลี่ยนจากนักยิมนาสติกก็กลายเป็นนักสเกตบอร์ดเปลี่ยนเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าสเกตบอร์ดนะคะหนูคิดว่ามันท้าทายดีแล้วก็ถ้าเรายิ่งฝึกท่าใหม่ก็จะยิ่งเก่งขึ้นค่ะ
0: เห็นด้วยแล้วมันจะดูเท่จริงๆด้วยใช่ไหมครับ
1: แล้วก็รู้จักอุปกรณ์แล้วก็เซฟตี้แล้วถ้านั้นเราไปเข้าไปในสนามเลยไหมคะทีเชอร
0: ์ลงพื้นที่ดีกว่าครับ
1: ค่ะไปกันเลย
0: Let's go เอาเลยครับลงมาแล้วที่สนามสเกตบอร์ดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าสเกตบอร์ดพาร์ค
1: Skateboard Park
0: ถูกต้องครับแล้วที่นี่มีอุปกรณ์ให้เล่นอะไรบ้างครับ
1: อันนี้ก็จะเรียกว่าบ็อกซ์นะคะ
0: บ็อกซ์ก็เหมือนกล่องแล้วเล่นยังไงครับ
1: อย่างโชว
0: ์ไม่ต้องอธิบายโชว์ดีกว่า Let's see playing on the box มาแรงนะมาเร็วด้วยนี่สุดยอดอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับ
1: อันนี้นะคะก็จะเรียกว่าราวเหล็กหรือว่าเรียวค
0: ่
1: ะ
0: ใช่คำว่า rail
1: rail
0: อันนั้นใช้ได้ครับ rail เล่นยังไงครับ
1: อย่าโชว์ให้ดู
0: โชว์ให้ดูครับ ready steady go มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ปรบมืออีกรอบหนึ่งครับสุดยอดแล้วนอกจากนี้มีอุปกรณ์ให้เล่นยังอื่นไหมครับ
1: ก็ต้องเป็นแรมเลยค่ะทางนี้เลยค่ะ
0: โอเคเข้าไปดูดีกว่านี่จะเรียกว่าแรมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ระวังการออกเสียงนิดนึงถ้าออกเสียงว่าแรมเหมือนลอเลงแรมฝรั่งจะเข้าใจผิดแรมแปลว่าข่มไฟจริงๆแล้วคำนี้สะกดด้วยตัว R พยายามออกเสียงเป็นแรมได้ไหม
1: แรม
0: โอเคแรมแปลว่าทางลาดในภาษาไทยนะครับยากไม่ยาก
1: ไม่ยากค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากงั้นขอดูหน่อยครับโอ้โอเคขึ้นก็ลงโอ้เก่งมากแล้วมีอะไรอีกครับ
1: โบค่ะอยู่ข้างหลังนี้เลยค่ะ
0: อ๋อเห็นแล้ว and this is the bowlน้องไงครับรู้หรือเปล่าโบแปลว่า
1: ถ้วยหรือชาม
0: ถ้วยหรือชามถูกต้องครับรอบนี้จะเล่นยังไงครับ
1: ไปค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เฮ้ยว้าวเฮ้ยโอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายคืออะไรครับ
1: คือมินิแรมค่ะ
0: โอ้มินิแรมขอดูหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าไปดูดีกว่าเล่นอย่างไรครับ
1: รอบนี้หนูจะไม่โชว์เองค่ะหนูมีตัวแทนโชว์ไปแล้ว
0: เฮ้ย 1 2 3ลงมาเลยดีละดีละ
1: เดี๋ยวมาเลย
0: นักกีฬาคนที่2พร้อมไปโอ้มีลีลาก็ตีลังกาไปด้วย

0: น้องไอครับเวลาเล่นมินิแรมป์ทำท่าอะไรใดบ้าง
1: หมุน360ไม่ก็ขึ้นไปกาย
0: ครับเฮ้โปรดมือให้พื้นด้วยนะครับล่าสุดการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ดีค่ะหนูได้ที่2เลยนะที่
0: อันดับที่2
1: ใช่
0: ต้องภูมิใจในตัวเอง I'm proud of you too
1: ค่ะ
0: ครับผมแข่งขันนานมาแล้วหรือเปล่าครับ
1: 3-4ปีได้แล้วค่ะ

0: เล่นท่าเยอะผู้นั้นก็เป็นคนชนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่าที่ไม่ได้โหดมากแต่เราเล่นแบบทุกท่าที่วางลายมาค่ะครบทุกท่าอันนั้นเรียกว่าเพอร์เฟคต์รันก็จะได้คะแนนเยอะกว่า
1: โอ้งั้นรอบหน้าขอให้ได้เพอร์เฟคต์รันละกันครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: อีก1คําที่น่ารู้นะครับก็คือกรรมการหรือว่าผู้ตัดสิน
0: referee
1: แต่ถ้ารู้สึกว่าโอ้มันยาวไปนู่นเลยก็เปลี่ยนเป็น judgeนั้นใช้ได้เลยนะโอ้โหทีเจอร์เกรกอยากลองมาแล้วนะครับแต่ว่าทีเจอร์เกรกไม่ได้เล่นนานนานสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: สเกตบอร์ดมาอุปกรณ์ก็พร้อมดูชุดด้วยนะครับพร้อมที่สุดในโลกเริ่มยังไงดีครับ
0: ถ้านั้นก็เริ่มจากวางเท้าก่อนเลยค่ะก็วางไว้ตรงน็อตนะคะแล้วก็ถ่าย1 2 3แล้วก็จัดเท้าค่ะแล้วก็ย่อนิดนึง
1: โอเคขอดูด้วยได้ไหม
0: ครับได้ค่ะ
1: 1 2 3เดี๋ยวที่จะลองด้วยครับ1 2 3โอ้โหต้องมีบาลานซ์ความสมดุลยังดีครับ
0: โอ้ที่เชื่อเก่งมากเลยนะคะเนี่ย
1: ทีเจก็เพิ่งเริ่มนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วต่อไปนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำยังไงคร
0: ับ แล้วก็ทิ้งน้ำหนักไปด้านซ้ายข้างหน้าหรือว่าข้างหลังค
1: ่
0: ะโดยใช้ปลายเท้าแล้วก็ส่วนเท้าค่ะ
1: ครับโอเคเดี๋ยวทีเจจะลองด้วยครับเฮ้ยขวาซ้ายเฮ้ยแล้วถ้าจะเบรกหรือว่าหยุดต้องทำยังไงคร
0: ับแล้วก็พลิกขากลับมาแบบตรงแบบนี้แล้วก็เอาเท้านี้หยุดค่ะ
1: หลบโอเคนั้นทีจะลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและหยุดด้วย

0: ู่บ้าน
1: ไม่ได้ตั้งใจครับแล้วทีนี้ก็เล่นแบบเล่นๆเลยแต่ถ้าเราจะแข่งขันจริงจังผู้ตัดสินจะนับคะแนนอะไรยังไงครับ
0: เขาก็จะให้เวลามาคนละ45วินาทีค่ะ
1: แบบเดียวเอง
0: ใช่ค่ะแต่เราต้องเล่นในสนามทั้งหมดนะคะตามที่ท่าที่เราจัดเอาไว้ถ้าเกิดหมดเวลาแล้วก็คือหยุดห้ามเล่นต่อถ้าเล่นต่อก็จะไม่มีคะแนนในท่านั้นค
1: ่
0: ะ
1: แล้วทั้งหมดมีกี่ท่า
0: ก็จะแล้วแต่คนค่ะแต่สำหรับหนูคือน้อยสุดที่5ท่าและเยอะสุดที่8ท่าค่ะ
1: แล้วมีท่าอะไรบ้างครับ
0: ก็จะมีท่าออลลี่นะคะแล้วก็คิกฟลิปค่ะแล้วก็แวร์เรลฟลิปแล้วก็ป๊อปชูอินแล้วก็มี50-50บอร์ดสไลด์แล้วก็ฟันบอร์ดค่ะ
1: สอนให้นับอีก3คำที่น่ารู้เช่นคำว่าคู่แข่งใช้คำว่า opponent
0: opponent
1: ผู้ชนะ champion
0: champion
1: มีคำพิเศษด้วยครับ victor
0: victor
1: และคำสุดท้ายผู้แพ้ก็ loser
0: loser
1: runner up
0: runner up
1: ก็อันดับที่2ถูกต้องครับแล้วอีก1คำนะครับคือคำว่า defeat
0: Defeat
1: ที่แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับโอ้รอบหน้าขอให้ชนะหรือว่าแชมเปี้ยนแต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรครับคำว่า defeat หรือว่าแพ้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
0: มีเศร้าบ้างค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องแบบพยายามสู้ต่อไป
1: ใช่ครับใจสู้เพราะเป็นบทเรียนที่ดีเดี๋ยวรอบหน้าก็พยายามทำดีต่อครับหรือว่าพัฒนาตัวเองทีทรีคิดว่าทำได้เชื่อในตัวเองครับแล้วทีทรีก็อยากเห็นโชว์สกิลได้ไหมสมมติว่าเราจะแข่งขันจริงๆจับเวลามีแค่45วินาทีครับ
0: ค่ะ
1: พร้อมไหมครับ
0: พร้อมค่ะ
1: ลุยเลยครับไป The reason why I came to see Nong Ai, the coolest girl skateboarder here today, is because of her talent, courage, and determination to challenge herself. I hope that this young woman will be an example for many people who still do not dare to try something new, to get up and go with their passion. You can do it. เอาเลยครับทางบ้านตั้งเวลาแค่45วินาที Ready, steady, go. เริ่มครับโอเคมาดูกันว่าท่าแรกมันจะเป็นยังไงครับนี่50-50ท่าต่อไปครับ

0: ฟรอนซ์สไลด์ว่าแล้วฟรอนซ์สไลด์ต้องมาฮะนี่คลิกคลิกชัดเจนฮะคลิกคลิกเหลือเวลา20วินาทีฮะ
1: สไลด์โ
0: อ้นิดเดียวเล่นต่อครับอีก10วินาทีท่าสุดท้าย3 2 Kick me out เกือบแล้วนะหมดเวลา Time's up โอ้โหปรบมือด้วยเสียงมาครับสุดยอดมากเลยครับคิกฟลิปก็มีนะ50-50 front slide มีการสะดุดนิดนึงแต่ไม่ได้หยุดก็เล่นต่อเก่งมากเลยครับ
2: แล้วทีเชอร์คะถ้าเกิดสมมุติหนูจะไปแข่งที่ต่างประเทศเนี่ยล่ะค่ะทีเชอร์ช่วยสอนประโยคที่จะพูดกับเพื่อนๆต่างประเทศให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับเช่น Where is the skate park?
2: Where is
0: the skate park?
2: The skate park
0: ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหน ประโยคที่สองก็คือ How are you feeling?
2: How are you feeling?
0: ที่แปลว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างถ้าเจอคำถามแบบนี้ก็ตอบอะไรก็ว่าไปเช่น I'm good, I'm okay, I'm tired ก็ตามชีวิตจริงครับประโยคที่3ที่แปลว่าฉันได้แต้มเท่าไหร่ครับพูดว่า How many points?
2: How many points?
0: Did I get?
2: Did I get?
0: ใช่แล้วนะและประโยคสุดท้ายฉันได้อันดับหรือว่าฉันติดอันดับเท่าไหร่พูดว่า What is my rank
2: What is my rank?
0: เก่งมาก What is my rank? ที่จะแปลว่าที่หนึ่งเสมอแน่นอนครับเพราะเก่งมากเลยครับแต่ยังไม่หมดที่จะก็มี challenge มีท้าทายมากกว่านี้กล้าหรือเปล่าครับ
2: กล้าค่ะ
0: ที่จะมีสเกตบอร์ด3แผ่นเอามาติดกันความสูงนี่นะครับต้องทำท่าออลลี่ข้ามไปครับยังไม่หมดครับและมาทำท่าอีกคอมโบมาผสมกัน2ท่านะครับท่าแรกก็คือ50-50และลงท้ายด้วย Kick Flip Out ได้หรือเปล่าครับ
2: ได้ค่ะ
0: Let's see can she do it คุณผู้ชมว่ายังไงทำได้หรือไม่โอเคน้องไอครับความสูงประมาณนี้ได้หรือเปล่าครับ
2: ได้ค่ะ
0: ได้อยู่โอเค ready steady go

0: เยี่ยมและชาเลนจ์สุดท้ายคัมโบมาผสมกันครับ50-50ต่อด้วยคิกฟลิปเอาท์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: Let's do it ไปทำได้หรือเปล่าดีแล้วครับเก่งมากวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทีเจอร์ด้วยเพราะได้ทำความรู้จักกับกีฬาสเกตบอร์ดมากขึ้นนะครับแล้วน้องไอเป็นเด็กที่น่ารักเก่งอยู่แล้วนะครับแล้วหวังว่าในอนาคตโตขึ้นมาเป็นแชมป์ระดับโลกแต่ว่าต้องตั้งใจทำและฝึกฝนบ่อยและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับคำที่น่ารู้นะครับ I am
1: a champion
0: ที่แปลว่าฉันเป็นผู้ชนะอีก2ประโยค
1: Where is
0: the skate park ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหนและสุดท้ายจะพูดถึงความรู้สึกเวลาเล่นครับ How are you feeling แล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สนุกมากเลย
0: สนุกมากงั้นใช้คำว่า It was a blast ถูกต้องแล้วสุดท้ายสเกตบอร์ดให้อะไรกับน้อง
1: ทำให้รู้จักความอดทนค่ะในการที่จะฝึกท่าใหม่ๆแล้วก็รู้จักล้มแล้วก็ลุกค่ะทำให้มันสำเร็จจนถึงเป้าหมายที่เราฝันเอาไว้ค่ะ
0: ใช่ครับเป็นคำพูดที่ดีมากเลยครับแต่ความสนุกยังไม่หมดขอเล่นต่อได้ไหม
1: ได้ค่ะที่นั้นแล้วก็ไปเล่นด้วยกันเลยค่ะ
0: Let's do it go ahead come with meThe important thing to keep in mind is that we are faced with things that we will win or lose. Just asking for action is enough. May everyone be happy. Go try new things and try new things to prove yourself. Good luck. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดมีความหมายตรงข้ามกับข้ออื่น A. Defeat B. Victory C. Winnerคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A defeat เพราะ defeat แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเอง

โอ้มาแรงนะมาเร็วด้วยนี่ปรบมือนะครับสุดยอดน้องไงกลับมาด้วย อย่าลืมผมนะ Don't forget me ว้าวขอไฮไฟฟ์กันยอด

พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็very good yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องหรอเขาพูดว่าอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องไม่เข้าด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ Sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat itขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry I don't understand what you said Would you mind repeating it ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อตะกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again please ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบนึงได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly please เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่2ค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ Could you explain what คำนั้นน่ะเนาะ means คุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม So what you're saying หรือ So what you're asking is ตึ๊ดสิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีก You mean ตึ๊ด Is that right หรือ You mean ตึ๊ดright คุณหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆyes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อแล้วอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามคณะเชื่อว่า

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Idol จากอาทิตย์ที่แล้วค่ะเราเจอสาวงามนะจากพังงาวันนี้เรามาเจอสาวงามระดับประเทศผู้หญิงคนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเราเจอเขาในหลายรูปแบบมากๆอ่ะแต่เวลาที่เราเจอเขาจะมาพร้อมกับการสร้างรอยยิ้มเริ่มเลยเนี่ยเขามาในมาดของนางสาวไทยค่ะเขามาปุ๊บเราจะเห็นยิ้มสยามของเขาที่แผ่กระจายออกมาแต่วันนี้มันมากกว่าแค่ยิ้มสยามแล้วนะคะมันไปถึงหัวเราะสยามแล้วนะคะเพราะว่าเขาผันตัวจากเป็นนางงามคราบนางงามที่ยังมีอยู่ในตัวเขามาเป็นนักแสดงมาเป็นพิธีกรมาเป็นผู้สื่อข่าวสายบันเทิงและพาตัวเองไปได้รับรางวัลพิธีกรแห่งปีนะคะจากเวทีของ Nine Entertain นะคะโอ้รางวัลการันตีขนาดนี้แต่วันนี้เหนือไปกว่านั้นอีกค่ะเขาพาตัวเองมาสร้างเสียงหัวเราะสร้างคอนเทนต์สั้นนะคะใน TikTok เรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน8แสนคนคุณพระและดิฉันมั่นใจว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ต้องเคยติดตามแล้วก็เห็นผลงานบันเทิงอันนี้ของผู้หญิงคนนี้นะคะสวยด้วยตลกด้วยไม่มีพื้นที่ให้คนอยู่แล้วนะคะเธอครองทุกพื้นที่นะคะเขาอยู่กับเราแล้วค่ะคุณนุ้ยสุจิราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหดาว TikTok ของเรา

0: ยืนยอนนั้นคือนุ้ยไม่สามารถนั่งได้แล้วนะสามารถต้องลอยแล้ว
1: ถ่วงไว้ถ่วงไว้ก่อนลูกถ่วงไว้ก่อนเอาไม่ได้ยืนยอนเราพูดความจริงหมดจริงไหมสวยก็สวยเป็นนางงามด้วยยังตลกอีก
0: ก็สวยมักนกตลกมักได้ค่ะคุณงอค่ะ
1: เนี่ยอันนี้คือมันคนนะวันนี้นะคะหลายๆคนที่เขาอยากทำคอนเทนต์รายการของเราเนี่ยเราจะให้ทิศทางคนที่อยากทำคอนเทนต์อยากใช้ความสามารถด้านการสื่อสารของตัวเองออกมาเปิดเผยตัวเองออกมาบางคนไม่กล้าเป็นตัวเองค่ะนุ้ยคือมีสังคมเขาให้หัวขนนี้กับฉันไว้แล้วมันจะเอาออกยากมากเลยนุ้ยเองอ่ะก็นับว่าก็ได้มาเหมือนกันได้มงกุฎมาเลยอ่ะแล้วก็ถูกวางไว้บนตำแหน่งของคำว่านางงามนางสาวไทยอะไรเงี้ยอะไรที่ทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยความกล้าหาญอันไหนที่ทำให้เราค่อยๆเอาอันนี้ออกแล้วกลับมาเป็นตัวเราอย่างแท้ทรู
0: ไม่มีความกล้าหาญอะไรเลยไม่ได้ใช้ความกล้าหาญอะไรเลยใช้ความคิดน้อยเลยอย่าไปคิดเยอะในความรู้สึกของนุ้ยนะนุ้ยรู้สึกว่าการที่เราเนี่ยถ้าเรามองดูตัวเราว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดศีลธรรมเนาะการสิ่งที่เรานำเสนอออกมามันไม่ได้หยาบคายเนาะแล้วก็การที่เป็นตัวเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือว่าเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้สังคมลำบากนึกว่าอย่าไปคิดเยอะนึกว่าทำไปเถอะบอกว่าในยุคนี้ค่ะมีความสำคัญมากแล้วก็โชคดีนะคะสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆคือในยุคของนุ้ยที่นุ้ยเป็นนางสาวไทยเนี่ยงอคือจะบอกว่าเปิดโลกไม่ค่อยกว้างขนาดนี้ค่ะแฟนก็มีไม่ได้แล้วก็เป็นตัวเองมากก็ไม่ได
1: ้
0: ยิ้มอย่างเดียวคือคำว่านางสาวไทยตอนนั้นเนี่ยต้องแบบว่าเรียบร้อยยิ้มค่ะได้ค่ะดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนเป็นภาพจำมากกว่านุ้ยว่ามันเป็นภาพจำแต่ว่าตัวนุ้ยเองอ่ะนุ้ยก็โชคดีที่ว่าเผอิญว่าเป็นปีมิเลเนียมถือได้ว่าเป็นการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์นางสาวไทยเหมือนกันคุณงอเพราะว่าหนึ่งอายุน้อยอายุตอนนั้นก็คือตอนประกวดเนี่ย18ตอนได้อายุ19ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่จะได้นางสาวไทยเนี่ยจะต้องอายุ24 25อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จะดูโตๆจะต้องแบบว่าจบปริญญาโทแล้วหรือว่าแบบไปเรียนเมืองนอกอะไรเงี้ยเด็กธรรมศาสตร์ปี1
1: โอ้โห
0: เราก็ต้องใช่ค่ะเราก็ต้องแบบฝ่าฟันทุกคำคอรหาเยอะมากเลยค่ะงอแล้วนุ้ยแค่รู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองเนาะเอาตัวเราเนี่ยแหละค่ะบอกให้โลกรู้ว่าฉันเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ยังจะมีบางส่วนที่ด้วยความที่เราเด็กกันเนาะค่ะก็จะมีพี่ๆที่จะคอยแบบดูแลอะไรเงี้ยณตอนนั้นน่ะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านมากกว่าคือสังคมก็มีการยอมรับความเป็นตัวตนของคนรุ่นใหม
1: ่มากข
0: ึ
1: ้น
0: พอสมควรใช่มากขึ้นแต่ว่าก็ยังจะมีกรอบบางอย่างอะค่ะที่เราจะต้องแบบว่าทำตาม
1: ปีอะไรนะคะตอนนั้น
0: ในเวลานั้น
1: ปีอะไรนะคะ
0: 2544ค่ะ
1: แล้วมันเปลี่ยนถ่ายยังไงอ่ะนุ้ยคือช่วงไหนที่ความเป็นตัวตนของนุ้ยค่อยๆแบบปรากฏออกมามากที่สุด
0: คือโอเคน่าจะเป็นช่วงจริงๆแล้วเนี่ยนุ้ยก็พยายามบอกกับผู้ใหญ่ทุกคนนะคะว่านี่คือตัวตนของนุ้ยแล้วนุ้ยเป็นแบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นนุ้ยต้องพิสูจน์ตัวเองค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าเด็กด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นมามืดที่มืดมากอะไรเงี้ยค่ะเราได้ตำแหน่งมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนุ้ยจะต้องได้รับการทดสอบค่อนข้างเยอะทั้งการตอบคำถามเวลากับพี่ๆสื่อมวลชนเวลาไปออกงานเราจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราใช้ความสามารถมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามอย่างเดียวเท่านั้นที่ฉันมายืนตรงนี
1: ้
0: ฉันต้องทำงานได้ด้วยฉันต้องแบบฉันต้องมีอะไรมากกว่านั้นอะไรประมาณนี้แล้วนุ้ยรู้สึกว่ามีความเป็นเฟมินิสต์นิดๆก็คือว่านุ้ยอยากเปลี่ยนภาพลักษณ์วงการนางงามไม่ใช่แค่ว่าสวยแต่โง่อย่างเงี้ยค่ะ
1: มัน
0: ถูกสะท้อนมาอยู่ในใจนุ้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงให้มาตรฐานของการที่เราจะเป็นนางงามหรือเราถูกเรียกว่านางงามหรือถูกเรียกว่านางสาวไทยอ่ะไม่แค่จะสวยอะค่ะก็คือเธอต้องมีอะไรอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ย
1: มีความสามารถ
0: อะไรชาย การพิสูจน์ตัวเองของมุ้ยเพื่อที่ว่าไม่รู้อาจจะอยากจะแสดงบรรทัดฐานหรือจะสร้างอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะให้กับสังคมนี้โดยการที่ว่านุ้ยจะขอทุกงานที่เขาจะให้นุ้ยไปแทนที่จะให้นุ้ยไปยืนสวยๆนุ้ยก็ขอไปเป็นพิธีกรทุกงานเลยค่ะ
1: อืมโอเคโอ้โหแล้วก็ใช้ทักษะการพูดของเราก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นครูถามนิดนึงไอ้การที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองอะแน่นอนได้เป็นนางงามบางคนก็บอกว่าม้ามืดอะไรเมื่อกี้ที่บอกมาเด็กอะอายุ18-19รับคำวิจารณ์ตอนนั้นอะเฮิร์ตแค่ไหนแล้วก้าวข้ามมันยังไง
0: อะนุ้ยต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณงอนุ้ยเนี่ยนะตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู
1: ้
0: นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นอะมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเองได้แล
1: ้
0: วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่ใช่ยิ่งคำถามสื่อมวลชนยากเท่าไหร่อะค่ะนุ้ยยิ่งสนุกกับการที่นุ้ยจะเตรียมตัวแล้วก
1: ็มาเลย
0: จะต้องใช่และจะต้องแบบทุกคนต้องแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือการทำการบ้านที่หนักขึ้นมันคือการที่เราไม่ท้อมันคือการที่เราแบบว่าเราจะต้องให้ทีมทุกคนนะคะมาช่วยเราหล่อหลอมเราแล้วเราก็ต้องแบบทำฝึกจนได้อย่างเงี้ย
1: เอาล่ะทีนี้เป็นนางงามสำเร็จแล้วประสบความสำเร็จมาเป็นนางเอกมาเป็นนักแสดงอีกมาเป็นพิธีกรอีกก็ยังต้องเป็นภาพลักษณ์ของแบบสวยงามมาตลอดแล้วพออยู่ดีมาผันมา TikTok เนี่ยครูขอถามเข้าตรงนี้เลยมีคนแบบงงมั้ยมีคนแรกๆมีแบบต่อต้านมั้ยมีมั
0: ้ยไม่มีหนูโชคดีมากเลยครูงอหรือต่อต้านแล้วนุ้ยก็ไม่รู้นะ
1: หรืออาจจะไม่ได้สนใจ
0: ก็อย่างที่คุณหมอบอกอะว่าฉันเป็นตัวฉันน่ะ
1: เออ
0: ใช่ไหมคือฉันเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้แบบสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม
1: ค่ะ
0: ฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกฉันให้ความเคารพกับคนดูอะไรเง
1: ี้
0: ยแล้วตั้งเป้าก็คือว่าความบันเทิงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยด้วยเจตนาตั้งมั่นอันแรกก็คือการที่เราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะออกไปสร้างรอยยิ้ม

0: โดยที่หนุ้ยเวลาที่หนุ้ยจะลงทุกอย่างมันอาจจะมาพร้อมกับประสบการณ์ของเราอะค่ะที่เราแบบเฮ้ยคิดถี่ถ้วนแล้วนะว่าทุกอย่างออกมาแล้วก็คือเป็นแนวเชิงบวกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ทุกคนตกใจกับภาพลักษณ์ที่เห็นแต่ไม่มีใครที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยทุกคนบอกอ้าวพี่เป็นแบบนี้เหรอใช่จ้าพี่เป็นแบบนี้จ้าแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีแอปพลิเคชันติ๊กต็อกจ้ะคือว่าถ้าเกิดมีแอปพลิเคชัน TikTok เมื่อ10ปีที่แล้วก็จะเห็นนุ้ยเป็นแบบนี
1: ้เป็นแบบนี้มานานแล้ว
0: ใช่ใช่เป็นแบบนี้มานานแล้วคือทุกคนที่แบบที่เขาไม่รู้จักนุ้ยเนี่ยค่ะเขาจะไปถามคนที่เขาทำงานกับนุ้ยคนที่ทำงานกับนุ้ยก็จะบอกว่าอ๋อนุ้ยเขาไม่ได้เปลี่ยนไปนะเขาเป็นของเขาแบบนี้ของเขาแบบนี
1: ้แต่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็น
0: เวลาใช่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็นมุมนี้ของเขาเท่านั้นเองจริงๆคือเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เท่านั้นเองใช่
1: ครั้งแรกที่ทําเลยตอนนั้นนึกอะไรแบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็นึกอยากทําเลยหรือว่ามีการเตรียมงานวางแผนหรืออะไรยังไง
0: มันครั้งแรกก็คืออันที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดก็เราก็แจ้งเกิดว่าเป็นดาว TikTok ก็คือน่าจะมองคีล่าสัตว์เรื่องคือว่าอยู่ในกองละครค่ะคุณง้อแล้วแบบว่านั่งรอเขาเซตฟางข้าวอะค่ะแล้วแบบมันร้อนมากเลยอะแล้วแบบทำไงดีวะอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งไถแล้วก็เจอเพลงนี้แล้วก็แบบว่าเออเฮ้ยอยู่กับพี่ตีดอกกระเดาแล้วก็พี่ตาแล้วก็แบบพี่เรามาทำคอนเทนต์นี้กันไหมแบบเมาคีล่าสัตว์แบบเราด้วยความที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเป็นยูนิฟอร์มกำนันกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แบบว่าเฮ้ยพี่เราเวเนี่ยเราทำคอนเทนต์นี้กันเถอะแบบเหมือนเป็นเต้นแล้วแบบเล่าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบเราถูกเหมือนเราไปล่าสัตว์เหมือนเราออกไปล่าสัตว์แต่จริงๆจบสุดท้ายก็คือเราถูกล่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือคิดพล็อตขึ้นมาคิดพล็อตขึ้นมาจากความว่าแล้วอยู่ตรงนั้นก็พร็อพก็มีอยู่แล้วอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ฉากเฉิดก็มีให้
0: ล่าสัตว์ฉากเฉิดก็สวยใช่ก็เลยแบบเฮ้ยเนี่ยอยากคือนุ้ยนั่งเห็นกองฟางแล้วนึกแบบกองฟางนี่น่าเล่นมากเลยจะเล่นอะไรกับกองฟางนี่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเออเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการล่าดีกว่าแล้วเราก็ล่าไปเรื่อยๆเหมือนแบบบ้านผีปอบอะค่ะที่แบบก็คือคอมเมดี้ไทยแท้เลย traditional
1: ปามพามปงจึง
0: โผล่เออใช่ค่ะอยู่ดีๆก็โผล่จากกองฟางแล้วอยู่ดีก็แบบโผล่ขึ้นมาจากโอ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เ
0: ท่านั้นเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงๆค่ะคุณง้อแค่ว่าอยากทำสนุกว่าง
1: จริงๆคืออันนี้นะคุณผู้ชมครูถามมาหลายคนมากทุกคนเริ่มแบบนี้หมดเลยอย่าไปคิดเยอะทุกคนเริ่มจากความที่แบบนึกสนุกนึกอยากปรับอยากแชร์อย่างบางคนก็เอ้ยนึกความรู้นี้ขึ้นมาได้เฮ้ยอยากแชร์ความรู้นี้อ่ะถ้าเป็นสายทางความรู้เขาเป็นคนนึกสนุกอ่ะสายทาง TikTok อ่ะคุณต้องมีอินเนอร์ของความแบบนึกสนุกอยู่ด้วยธรรมชาติของคุณฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่แบบมีความสนุกอยู่กับตัวเองอ่ะเห็นอะไรมันก็จะพอมันทําได้หมดแหละคําถามคือเก่งไม่กลัวกลัวไม่ทําดีกว่าถูกมั้ยฮะวันเนี้ยเขาเริ่มไงแล้วเขาก็ทำของเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องโอ้โหคนต้องดูเท่าไหร่เขาทำจากความสนุกของเขาก่อนถูกไหมนุ้ย
0: ใช่คือเริ่มจากสิ่งที่เราอยากนำเสนอ
1: จ้ะแล้วอะไรที่ทำให้เกิดสภาวะต่อเนื่องเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยตอนไหนที่คิดรู้สึกว่าเฮ้ยอยากสร้างคอนเทนต์ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ย
0: กูง้อคือหลังเสือแล้วอะมีแต่คนถามรอดูต่อไปนะรอดูต่อไปสนุกมากเลยรอดูเฮ้ยนั่นต่อไปคืออะไรวะนั่นต่อไปคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเราด้วยความที่แอปพลิเคชันเนี้ยเป็นแอปพลิเคชันที่แบบคือลิปซิงค์ได้เอาเพลงมาเป็นตัวนำแล้วมันง่ายที่เวลาเราฟังเพลงแล้ว

0: เนี่ยเราสามารถที่จะคิดต่างแล้วโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบคิดนอกกรอบแล้วก็คิดที่แบบอยากจะนำเสนออะไรที่ต่างจากคนอื่นสมมติว่าเพลงเนี้ยคนจะนำเสนอแบบเนี้ยเราก็แบบเราจะนึกสนุกว่าเฮ้ยลองทำมุมนี้ดูดิอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: เช่น
0: แล้วก็อย่างบางอันที่เขาแบบว่าเป็นแนวแบบว่าคนอาจจะนั่งตบมือผ่าป่าผ่าใช่ไหมฮะแต่ของนุ้ยอ่ะนุ้ยจะเอาบางตอสับหมูอะไรอย่างเงี้ยค
1: ือออกจากกรอบที่คนเคยเห็น
0: ใช่ว่าเอ้ยทำทางนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เน้นการสร้างรอยยิ้ม
1: โอเคแล้วทุกวันนี้ต่อเนื่องแค่ไหนอาทิตย์นึงนึกออกว่าเอาเฉย
0: ๆเออนึกออกแล้วจะบอกคุณง้ออันนึงว่าทำไมถึงทำต่อเพราะนุ้ยไปเห็นคอมเมนต์นะคะเวลานุ้ยลงใช่ไหมคะนุ้ยจะอ่านคอมเมนต์เองตลอดช่วงนั้นเป็นช่วงยุคแรกๆของโควิดค่ะทุกคนเครียดแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเฮ้ยสถานการณ์นี้มันจะยาวนานขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้วันนี้ของเขาอะมีรอยยิ้มทั้งวันเขาไม่ยิ้มเลยหรือบางคนก็บอกว่าแบบขอบคุณนะแม่ที่เขาจะเรียกเนื้อแม่เพราะมีลูกขอบคุณนะแม่เป็นแม่ค้าเขาว่าเป็นแม่ค้าขายของไม่ได้เลยไม่มีกำลังใจเลยในวันพรุ่งนี้เขาอ่ะได้มาดูคลิปของเราแล้วเขารู้สึกได้ยิ้มได้หัวเราะได้คลายความเครียดได้คลายความทุกข์ใจของเขาลงบ้างมันทำให้เวลาที่คนเราอะค่ะนุ้ยว่าถ้าเราจมอยู่กับความเครียดอะค่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้มองเห็นว่าจริงๆมันมีแสงสว่างอยู่นะเพราะว่าเรามัวจมอยู่แต่สิ่งนี้อะค่ะแต่เมื่อเราได้ดึงตัวเองกลับขึ้นมาบ้างอะค่ะจากความเครียดนั้นนะคะมันอาจจะทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยอ๋อทางออกมันอยู่ตรงนี้นี
1: ่
0: เฮ้ยแสงสว่างมันอยู่ตรงนี้มันมีเนี่ยแหละค่ะมันเลยทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้แหละที่เราทำแล้วก็สร้างรอยยิ้มนุ้ยก็เลยจะมีแฮชแท็กถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะเพราะว่าในหลายๆครั้งนุ้ยจะได้รับข้อความแบบว่าหนูไม่อยากอยู่แล้วค่ะอะไรเงี้ยแบบท้อมากเลยอะไรเงี้ยแบบทำไมต้องมีวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วนุ้ยอ่ะเคยเป็นซึมเศร้าหลังคลอดคุณหมอนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเป็นสำคัญนะจุดพลิกผันของคนน่ะใครไม่เป็นซึมเศร้าใครไม่ตกอยู่ในภาวะที่แบบว่าบางครั้งจิตสั่งกายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะดึงตัวเองออกมายังไงเลยประมาณเนี้ยค่ะนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เขารู้ว่าเขาอ่ะอย่างน้อยๆก็คือเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะเขาก็ยังมีนุ้ยเป็นเพื่อนถ้าว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเซ็งๆเบื่อๆหรือแบบเฮ้ยโลกนี้มันทำร้ายฉันเหลือเกินอะไรเงี้ยก็ลองมาดูซิเผื่อคอนเทนต์ไหนคอนเทนต์หนึ่งของนุ้ยอ่ะมันอาจจะสร้างกำลังใจมันอาจจะทำให้เขาแบบโลกนี้ก็ไม่แย่วะอะไรเงี้ยขึ้นมาบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทำให้ตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดที่ทำต่อเนื่องใช่

0: ันนี้สำคัญมากเลยนะผู้ชมหลายคนจะชอบบอกว่าโอ้ยติ๊กต็อกอะไร้สาระมาจากคำว่าติ๊งต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หารู้ไม่ว่านะจริงๆมันมีงานวิจัยรับรองด้วยนะนุ้ยว่าเคยมีผู้ป่วยซึมเศร้าค่ะที่เขาไปรับการทดลองคือให้แค่ผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยยืนมองกระจกแล้วก็ยิ้มยิ้มแบบบังคับให้ยิ้มเลยนะใช้ข้างนอกเลยนะปรากฏว่าพอทันทีที่เขายิ้มต่อเนื่องวันละแค่5นาที10นาทีต่อเนื่องประมาณเดือนนึงกลายเป็นว่าเขาเริ่มยิ้มจริงเขาเริ่มเห็นรอยยิ้มของเขาแล้วเขาจําได้ว่าเฮ้ยฉันเคยมีความสุขนี่หว่าแล้วมันถอดตัวเองออกจากความซึมเศร้าแล้วผู้ป่วย80%ลดการใช้ยา120คือหายเลยจากแค่บังคับให้ตัวเองยิ้มใช่ฉะนั้นสิ่งที่นุ้ยทำหรือหลายๆคนกำลังสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นเป็นคอนเทนต์สะอาดอะค่ะและนี่คือสิ่งที่และอีกหลายๆคนนะคะที่เป็นติ๊กต็อกเกอร์หรือเป็นดาวติ๊กต็อกเนี่ยกำลังสร้างสรรค์คอนเทนต์เหล่านี้ออกมานะคะอันนี้ขอบคุณมากนะจริงๆนะคือเราทำเองเราสนุกจริงเราทำเองเราสนุกก็จริงแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันส่งผลกับคนอื่น
1: นุ้ยก็มองสถานการณ์ช่วงนี้ว่าจิตใจคนเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะคิดคอนเทนต์ให้เข้ากันกับสถานการณ์บางครั้งบางคนคือแบบคือเครียดมากจนแบบว่าไม่ได้อยากดูคนที่ล่าเริงมากก็มีนะครูงอ
0: จริงๆ
1: ใช่ไหมนุ้ยก็ต้องแบบ

0: นุ้ยก็ต้องแบบเฮ้ยปรับแล้วอะไรที่มันถูกดูล่าเริงมากเกินไปมันขำมากเกินไปบางทีมันต้องถูกปรับเปลี่ยนตามบริบททางสังคมอารมณ์ของคนส่วนใหญ่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยด้วย
1: เคยมีสภาวะตันไหมคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วทำยังไงอะไรเงี้ยเผื่อบางคนหลายๆคนที่เขาทำแล้วเขาตันอ่ะเขาอยากได้แนวทาง
0: มีตันอยู่แล้วค่ะคือบางทีด้วยอารมณ์เราก็มนุษย์คนหนึ่งเนาะคุณหม
1: อ
0: ก็จะมีแบบเวลาเราเสพข่าวอะไรที่ดิ่งๆเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็ดิ่งนะเราก็แบบคิดไม่ออกอะไรเงี้ยแต่ว่าทำยังไงก็คือไม่มีอะไรมากเลยค่ะดูเยอะ
1: ๆ
0: ดูจากแหล่งไม่ใช่แหล่งเดิมไปดูแหล่งใหม
1: ่ๆ
0: อย่างที่นุ้ยบอกว่าเดิมนุ้ยจะเป็นแนวแบบเต้นๆฮาๆใช่ไหมคะดูล่าเริงดูไม่คิดอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่านะตอนนี้มันไม่ได้แล้วเราต้องไปเปลี่ยนอีกเส้นหนึ่งเราลองไปเส้นแบบเราลองไปเส้นกำลังใจไห
1: ม
0: เราลองไปเส้นแบบความรู้ไห
1: ม
0: เราลองไปเส้นแบบอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยไปดูให้มันหลากหลายขึ้นนะคะเมื่อดูให้มันหลากหลายขึ้นแล้วเอาตรงนั้นนะคะมันมาปรับเข้ากับพื้นฐานความเป็นเราเดิ
1: ม
0: มันก็จะกลายเป็นกำลังใจแบบฮา
1: ๆ
0: ก็จะกลายเป็นให้ความรู้แบบติดตลกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ใช่มันต้องลองไปมุมอื่นดู
1: ค่ะ
0: เราหาอินสปิเรชันจากมุมอื่นๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้แบบมีถังนี้ก็เล่นได้หรือลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: นะ
0: ใช่
1: อย่างนี้ครูอยากให้นุ้ยช่วยฝากนะคนที่ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองอ่ะสังคมเขาวางมาให้หนูต้องเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะไม่กล้าเริ่มไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่อยากทำคอนเทนต์จ้ะเพราะว่าเห็นว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนุ้ยอยากจะแนะนำคนกลุ่มนี้ว่ายังไงคะ
0: นุ้ยจะบอกเลยค่ะคำนี้ที่ครูง้อถามมามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่านุ้ยเคยเป็นคนคนหนึ่งที่ทิ้งโอกาสแล้วก็ไม่กล้าออกจากกรอบตัวเองไม่กล้าที่จะไปทำในโอกาสที่หลายๆโอกาสที่หยิบยื่นมาให้เพราะว่าคิดว่าเราไม่ดีพอคิดว่าถ้าทำไปแล้วเราแป๊กล่ะแล้วจะทำยังไงแล้วนุ้ยเป็นคนหนึ่งค่ะที่นั่งเสียดายกับโอกาสนั้นที่นุ้ยทิ้งไปเพราะฉะนั้นจากวันนั้นมันเลยทำให้นุ้ยอะค่ะไม่เคยทิ้งแม้สักโอกาสเดียวที่เข้ามาในชีวิตของนุ้ยนุ้ยพูดเสมอว่าในเรื่องของคำว่าโอกาสมันเป็นสิ่งที่สำคัญนุ้ยสอนลูกสอนคนที่เป็นรุ่นน้องเสมอว่าเมื่อคุณมีโอกาสแล้วคุณจงคว้ามันไว้และทำให้มันดีที่สุดเพื่อวันหนึ่งเราย้อนกลับไปแก้อดีตไม่ได้รู้อะไรไม่สู้รู้งี้อย่าให้เกิดขึ้นในใจของคุณถ้าคุณสู้เต็มที่แล้วถ้ามันไม่ใช่คุณก็แค่เรียนรู้อย่าไปคิดว่ามันคือข้อผิดพลาดคุณได้เรียนรู้ได้เดินไปในเส้นนั้นแล้วคุณก็รู้ว่าอ๋อฉันจะไม่เดินกลับไปแบบนั้นอีกฉันจะไม่ผิดพลาดเหมือนอย่างนั้นอีกดีกว่าคุณไม่ได้ทำแล้วก็มานั่งติดอยู่ในใจว่าหุยรู้งี้นะซึ่งโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆค่ะถ้าเกิดคุณมีโอกาสนั้นแล้วคุณก็คว้าไว้หรือในยุคนี้ที่มันเปิดกว้างสำหรับคุณเหลือเกินนะคะถ้าคุณอยากที่จะมีโอกาสคุณสร้างมันเลยค่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าอะไรมันจะมาปิดกั้นตัวคุณณปัจจุบันเนี้ยการที่เราคือตัวตนของแต่ละคนนะคะสามารถมีพื้นที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้หมดทุกคนเลยค่ะไม่ต้องกลัวถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเป็นสื่อที่สร้างมลภาวะให้กับสังคมถ้าคุณคิดมาดีแล้วว่าสื่อที่คุณคิดที่คุณจะทำอ่ะมันให้ประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแม้ว่าการสร้างเสียงหัวเราะมันดูแบบมันไม่ได้ให้ความรู้นะเฮ้ยแต่มันก็เป็นประโยชน์กับโลกนี้นะ
1: ถูก
0: ไหมคือหรือคุณจะให้ความรู้ก็ยิ่งดีไปกันใหญ่ทางไหนทางหนึ่งที่มันเป็นแบบตัวตนของคุณนะคะนุ้ยเองเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทำอะไรที่มันเป็นตัวเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งณวันที่เป็นตัวเราหรือว่ามันไม่เหมาะกับตรงนี้มันไม่เหมาะกับตรงนั้นแล้วนุ้ยก็มานั่งตีตัวเองว่าคิดมากทำไมอ่ะทำไปเถอะถ้ามันใช่อ่ะมันก็ใช่เองแหละ อ่ะถ้ามันไม่ใช่แล้วก็อ๋อโอเคไม่ใช
1: ่
0: ถูกไหมแต่นุ้ยแค่รู้สึกว่าณโลกปัจจุบันเนี้ยค่ะทุกคนโชคดีจริงๆที่ไม่ว่าคุณทำอะไรอ่ะทำไปก่อนเลยเดี๋ยวก็รู้เองว่าทางไหนมันจะใช่
1: ถูก
0: อย่าไปนั่งแบบใช่อย่างนี้วะหรือไม่ใช่ใช่ไหมวะแก่ไปทุกวันนะแล้วโอกาสมันก็น้อยลงไปทุกวันนะเพราะฉะนั้นสนุกกับการใช้ชีวิตสนุกกับการที่เราแบบนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
1: ใช่
0: เราทำตรงเนี้ยเพื่ออะไร
1: ถูกต้อง
0: อย่างน้อยๆทำเพื่อ

0: ็หาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
1: จริง
0: กลัวค่ะลุย
1: ชัดมากสมมุติสิ่งที่ครูจะสรุปมาให้ทุกคนฟังจากสิ่งที่ครูได้คุยกับน้องนุ้ยเนี่ยคีย์เลยนะสิ่งใดที่คุณทำแล้วอะไม่ได้ผิดศีลธรรมไม่ได้ผิดกฎหมายทำไปเถอะไม่ต้องคิดเยอะนะคะฐานสิ่งเดียวเลยถ้าในโลกนี้จะกลัวอะไรอะกลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็กลัวกฎหมายเถอะกลัวแค่สองอย่างนี้พอถ้าทำแล้วไม่ไปเบียดเบียนตัวเองหรือคนอื่นในระยะยาวนะคะไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวเลยสุดท้ายทุกขั้นตอนของชีวิตมันคือการเรียนรู้นะแล้วเราก็จะหาทางของเราได้เพราะถ้าเราไม่ออกเดินอ่ะมันจะเจอทางได้ยังไงใช่ไหมคะระหว่างทางถ้าเป้าหมายเราชัดอย่างที่นุ้ยบอกว่าเรามาเพื่อที่จะสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนเรารู้ปลายทางแม้ไปทางนี้ไม่ได้ไปทางนั้นไม่ได้หลงทางไปทางไหนเราก็รู้ว่าเราจะหักหัวเรือไปทางไหนเพราะเรารู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนฉะนั้นกำหนดเป้าหมายให้ชัดและถ้าเป้าหมายนั้นเป็นประโยชน์ตัวเองเป็นประโยชน์กับคนอื่นไม่มีอะไรต้องกลัวค่ะลงมือทำวันนี้ค่ะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะคะวันนี้ขอบคุณนุ้ยมากๆนะกับพลังเหลือเฟือแล้วก็แรงบันดาลใจหลายๆอย่างนะคะแนวคิดแล้วก็สิ่งเสียงหัวเราะรอยยิ้มครูก็ดูนะคะหลายสิ่งมากที่เธอแบบว่าตลอดเวนะคะเราก็ดูนะคะเธอไปแจมกับคนนู้นคนนี้ครูก็ดูอยู่นะคะขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้กับพวกเรานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้The Speech Idol ของเราได้ความรู้จากพี่นุ้ยแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นใครใครที่จะมานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้หรืออาจจะออนไลน์มาจากทางบ้านแบบนี้นะคะคอยมาติดตามแรงบันดาลใจคนต่อไปใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: อุ้ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขา
1: อย่าพึ่งที่จะท้อแท้กับความฝันที่คุณมีอยู่แต่ให้เอาความฝันของคุณนะคะเป็นพลังในการผลักดันของตัวคุณโดยเริ่มจากการสื่อสารให้กำลังใจกับตัวเองในเชิงบวกก่อน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะเปิดรายการด้วยเมนูเด็ดของร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแต่ละอย่างเนี่ยดูน่ารับประทานกันมากๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อพูดถึงคำศัพท์นะคะที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่น่ากินนะคะอาหารที่มีรสชาติอร่อยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีหลากหลายคำเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะคุ้นกับคำว่า delicious ที่จะใช้นะคะบอกว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วชาวต่างชาติจะใช้คำนี้อยู่บ่อยๆนะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายคำศัพท์ที่เราสามารถที่จะเลือกใช้กันได้นะคะที่จะมาแสดงว่าโอ้โหอาหารนี่อร่อยจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นคำว่า good นะคะ wow this is good โอ้นี่อร่อยดีหรือว่า this food is good หรือว่าอาจจะเป็น this food tastes good ก็คืออาหารนี่รสชาติดีเยี่ยมจังเลยนะคะอาหารนี้อร่อยดีค่ะแต่ถ้าอร่อยมากเลยนะเราอาจจะใช้คำว่า great wow this food is great this food tastes great นะภาษาพูดง่ายๆน่ารักน่ารักนะคะอาจจะใช้คำว่า yummy ก็ได้ wow this is so yummy หรือว่า wow this is yummy เฉยๆก็ได้ก็หมายถึงว่าโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า scrumptious นะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหอร่อยอร่อยจังเลยค่ะ this food is scrumptious this food is scrumptious อาหารนี้เนี่ยนะคะอื้อหืออร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะและคำสุดท้ายนะคะในวันนี้ที่อยากจะนำเสนอก็คือ appetizing ความหมายก็คือว่าน่าทานนะคะหรือว่ากระตุ้นให้เรารู้สึกเนี่ยเจริญอาหารค่ะ this food looks appetizing this food looks appetizing ก็คืออาหารนี้เนี่ยนะคะดูโหยน่าทานจังเลยค่ะแล้วรู้สึกหิวแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นจะต้องขออนุญาตนะคะ attack the food เริ่มรับประทานอาหารกันเลยละกันสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ We meet once again AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือยังมีให้ได้เรียนรู้กันอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรือบรรทุกสินค้าทุกลำนะคะที่จะเข้าเทียบท่าไม่ว่าจะเป็นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้นะคะหรือว่าท่าเรืออื่นๆก็จะต้องมีการแจ้งสัญชาติเนาะแล้วก็แจ้งด้วยนะจำนวนลูกเรือกี่คนหรือว่าถ้าเป็นเรือสำราญผู้โดยสารก็จะต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยการตรวจคนเข้าเมืองนี้นะคะลูกเรือหรือว่านักท่องเที่ยวก็จะต้องกรอกเอกสารขาเข้าแล้วก็จะกรอกเอกสารขาออกด้วยเมื่อออกนอกประเทศนะคะที่เราเรียกกันว่า departureArrival card แต่บางครั้งนะคะเราอาจจะเห็นคำนี้แทนค่ะ embarkation หรือว่า disembarkation card ที่ใช้กรอกเมื่อเดินทางเข้าออกประเทศค่ะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะเขาก็จะใช้กันสองคำนี้เรียกเอกสารนี้ว่า DE card แล้วก็จะมีหลายประเทศนะคะที่ไม่ใช้คำว่า departure กับคำว่า arrival อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ใ

0: ้กันนะคะ arrival กับ departure ค่ะที่เรียกกันแบบนี้นะคะก็เพราะว่าคำว่า embark เนี่ยจะหมายถึงลงเรือหรือว่าขึ้นเครื่องบินแล้ว disembark เนี่ยก็คือการขึ้นจากเรือหรือว่าลงจากเครื่องบินค่ะซึ่งก็จะใช้กับการเดินทางด้วยเรือกับการเดินทางด้วยเครื่องบินตัวอย่าง This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. เรือสำราญลำนี้เนี่ยนะคะจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์พรุ่งนี้เช้าค่ะแต่ถ้า embark on หรือว่า embark upon นะคะอันนี้เนี่ยจะหมายถึงการเริ่มดำเนินการสิ่งใหม่หรือว่าสิ่งที่ยากค่ะตัวอย่างประโยค We're embarking on a new project this year. We're embarking on a newproject this year พวกเรากำลังเริ่มโครงการใหม่ในปีนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วแต่ว่าก็ต้องขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนรายการของเราอยู่พบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์เบเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้ามาเยี่ยมชมในห้องสมุดนะคะเป็นแหล่งความรู้หลายๆอย่างเลยนะคะภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วคำศัพท์นะคะที่พูดถึงกันไปแล้วเนี่ยเกี่ยวกับท่าเรือเนี่ยเยอะแยะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีคำว่า dock วันนี้เราเน้นกันที่คำนี้ค่ะ D-O-C-K อ่านออกเสียงว่า dock ค่ะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคำนี้จะหมายถึงท่าเรือท่าเทียบเรือนะคะแต่ถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษหรือว่า British English เนี่ยนะคะก็จะหมายความว่าท่าเทียบเรือก็ได้แล้วก็จะหมายถึงอู่เรือก็ได้ค่ะไว้ซ่อมเรือเนาะนอกจากนี้คำว่า dock ยังสามารถเนี่ยนะคะนำมาใช้กับสิ่งอื่นๆได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรืออย่างเช่นอุปกรณ์เสริมที่เป็นช่องเสียบ USB นะคะหรือว่าช่องเสียบต่อจอพรินเตอร์ใช้คำว่า dock หรือว่าจะเป็น docking station รวมถึงพวกแท่นชาร์จนะคะพวกนี้เขาก็ใช้คำเป็นว่า dock ได้เหมือนกันแม้แต่การเชื่อมต่อยานอวกาศค่ะซึ่งความหมายของ dock นะคะที่หมายถึงการเชื่อมต่อน่าจะมาจากการผูกเรือเข้ากับฝั่งไม่ให้เรือโคลงที่เรียกกันว่า docking ค่ะพูดถึงอู่ซ่อมเรือกันแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกกันว่า dry dock หรือว่าอู่แห้งเขียนติดกันก็ได้หรือว่าเขียนแยกเป็น2คำก็ได้เช่นกันค่ะอู่แห้งเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็จะเป็นอู่แห้งแบบขุด graving ก็จะขุดตามขนาดของเรือเลยนะแล้วด้านข้างเนี่ยก็จะเสริมด้วยคอนกรีตค่ะโดยเหลือด้านหนึ่งเนี่ยไว้ที่จะเป็นประตูสำหรับเปิดเข้าไปนะอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบลอยหรือว่า floating อู่แบบนี้เนี่ยจะลอยอยู่ในน้ำที่ลึกพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าจะต้องจมอู่ลงไปในน้ำค่ะคือเขาจะใช้วิธีเอาเรือเนี่ยเข้าไปเทียบก่อนนะคะเมื่อเข้าที่แล้วเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะก็จะสูบน้ำออกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็ไปปรับปรุงใต้ท้องเรือได้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยเรื่องราวที่นำเสนอวันนี้ค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของรายการแล้วอย่าลืมนะคะติดตามกันได้เวลาเดิมที่เดิมแบบนี้เลยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้ต้องขอขอบพระคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีค่ะพัชรีรักษาวงคิมสแพเก้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเอเนี่ยนึกถึงสำนวนนี้ Don't put all your eggs in one basket Don't put all your eggs in one basket สำนวนนี้นะคะจะหมายถึงอย่าไปหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวนะคะหรือว่าง่ายๆเลยอย่าลงทุนอย่าลงเงินแรงกายแรงใจไปกับสิ่งเดียวเพราะว่าถ้าหากผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็จะสูญหายไปหมดเลยค่ะ

ำนวนนี้ค่ะก็จะเปรียบเปรยเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยใส่หรือว่าวางไข่ทั้งหมดที่เรามีอยู่นะคะไว้ในตะกร้าเดียวกันค่ะถ้าเผื่อว่าเราทำตะกร้านั้นเนี่ยตกไข่ก็จะแตกหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็เหมือนกับการที่เราลงทุนนะคะหรือว่า

เราก็จะมาลองดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษกันบ้าง If you're going to invest the money, my advice would be don't put all your eggs in one basket. If you're going to invest the money, my advice would be don't put all your eggs in one basket. ถ้าคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนนะคะแนะนำเลยนะว่าอย่าลงทุนเพียงสิ่งเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณก็จะสูญเสียไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยน่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะเอภัชรีรักษาวงเคนส์แพแก้ค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Fight ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมกับเรื่องราวคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือแล้วก็สินค้าแต่ละประเภทที่ข้ามแดนเข้ามานั้นจะต้องทำการเสียภาษีนำเข้าเสียก่อนนะคะเราเรียกกันว่า duty duty duty ซึ่งก็จะหมายถึงภาษีศุลกากรที่เก็บจากสินค้านะคะหรือว่าสิ่งของเวลาผ่านด่านหรือว่าข้ามแดนมาเรียกว่าภาษีนำเข้า import dutyแล้วก็จะมี export duty ก็คือภาษีส่งออกค่ะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศตามสนามบินท่าเรือด้านชายแดนก็จะมี duty free shop หรือว่าจะเป็น duty free store ซึ่งเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีนะคะก็คือว่าduty free ไม่ต้องเสียค่าอากรหรือว่าปลอดอากรปลอดภาษีค่ะปลอดภาษีศุลกากรสินค้าที่ปลอดภาษีนะคะก็จะเป็นสินค้าราคาพิเศษลดพิเศษเพราะว่าไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าแพงๆนอกจากนี้นะคะ duty ยังมีอีกหนึ่งความหมายค่ะซึ่งก็จะหมายถึงหน้าที่ภารกิจการงานความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ค่ะและเราก็มีประโยคมาฝากกันด้วย he has many dutyDuties to do. He has many duties to do. เขามีหน้าที่และภารกิจเนี่ยหลากหลายเหลือเกินค่ะและสองคำสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ on duty กับ off duty. On duty ก็คืออยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจการงานอยู่ค่ะอยู่ในระหว่างหน้าที่ส่วน off duty สะกดด้วย f 2ตัวนะ off off duty ก็คือนอกเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่การงานไม่อยู่ในระหว่างปฏิบัติงานอยู่ค่ะคำนี้มักจะใช้กับเจ้าหน้าที่ที่มีเวลาทำงานชัดเจนอย่างเช่น the police officer was charged with robbing while he was off duty ประโยคนี้แปลว่าตำรวจเนี่ยนะคะกุมโจรได้ระหว่างที่เขาอยู่นอกเวลาทำงานค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight กันแล้วขอบคุณมากๆการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในเวลาเดิมแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากข่าวที่น่าสนใจเพื่อเป็นการให้ความรู้รอบตัวกันละกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกซึ่งพอพูดถึงการแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือโรคร้ายแรงนะในภาษาอังกฤษเรามักจะเห็นอยู่หลายคำทีเดียวซึ่งอาจจะสร้างความสับสนกับหลายคนนะครับว่าใช้คำไหนกันแน่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับเรามักจะเจอคำว่า epidemic outbreak หรือ pandemic ในวันนี้เราจะคุยถึง3คำนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับ2คำแรกเนี่ย outbreak กับ epidemic หลายคนอาจจะใช้แทนกันเพราะมีความหมายใกล้เคียงกันนะครับแต่คำว่า outbreak เนี่ยเป็นการระบาดของโรคเนี่ยเฉพาะชุมชนหรือถิ่นเริ่มต้นของโรคเท่านั้นนะครับส่วนคำว่า epidemic นั้นนะครับ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยในเวลาเดียวกันและมีอัตราที่สูงกว่าปกติเพราะแทนที่จะแพร่ระบาดโรคเนี่ยในที่ที่เดียวกันเหมือนคำว่า outbreak นั้นนะครับ

การแพร่ระบาดโรคของ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือรอบๆกันนะครับในหลายสถานที่ส่วนคำว่า pandemic นั้นนะครับก็เป็นแพร่ระบาดโรคเนี่ยที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นการแพร่ระบาดโรคเนี่ยข้ามทวีปและในที่สุดนะครับก็ทั่วโลกก็ว่าได้ยกตัวอย่างโรคแล้วก็ละกันนะครับอย่างเช่น HIV หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009คือ H1N1 พอจำได้ใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูตัวอย่างจากการพาดหัวข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของโรคเอโบลากันบ้างดีกว่านะครับยกตัวอย่างครับ The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729. The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729. ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดโรคเอโบลาในแอฟริกาตะวันตกพุ่งสูงถึง729รายนะครับจากประโยคเมื่อกี้นี้นะครับมีคำที่น่าสนใจคือคำว่า death toll คำว่า death toll ในที่นี้อย่าไปสับสนกับคำว่า tollway ที่เรารู้จักกันนะครับ death toll ในที่นี้ก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตหรือยอดผู้ตายเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ risen คำว่า risen ก็มาจากคำว่า rise ก็แปลว่าสูงขึ้นหรือพุ่งสูงขึ้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วพบกันคราวหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะเวลาดีๆแบบนี้ได้เวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะรายการที่จะทำให้คุณเนี่ยพัฒนาขึ้นในเรื่องของความรู้คำศัพท์สำนวนต่างๆของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะและที่ค่ายที่นี่นะคะจะฝึกให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสพูดกันเยอะๆนะคะหรือว่าเป็นช่วงของ English Speaking เขาก็เลยมีกิจกรรม Speech Contest ขึ้นมาแล้วกฎกติกาของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องไปถามทางทีมงานหรือว่า staff ของเขา Hey so tell us about the speech contest
1: Okay thank you Kumpacheri my name is Stefan here we are at Hua Resort in Chiang Mai with Yeotin Burana School here we have one of the representatives of the school her name is Kati hello Kati how are you today
2: hello I'm fine and so สวัสดีค่ะ my name is Chai Chan Kamkom I'm from Yeotin Burana School and my nickname is KatiAnd if you ask me about what I gain from this activity, then I would say that it really helps me with my English skills, mostly in speaking and listening and also reading comprehension. And also, it also helps me with my confidence, improving my confidence in front of the people when I went to the public speaking and so on. And also, it really helps me with my personality and I really love this activity. So,I think that this FT should be set up more on the next camp also. Thank you.
1: Thank you, Gati. These are just some of the awesome and cool activities that we have at AYC English Camps. I would like to say thank you very much and back to you, Kumpacheri. Bye-bye, everyone.
0: Wow, that looks like a lot of fun. Thank you. เอาละค่ะเรียกได้นะคะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝึกให้น้องๆได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะการพูดแล้วก็การฟังนั่นเองก็คือSpeech เนี่ยก็คือทักษะหรือว่าการพูดนะคะก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ก็ว่าได้นะคะเนื่องในโอกาสใดโอกาสหนึ่งค่ะซึ่งจะแตกต่างกันกับคำว่า talk ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะ talk show นะคะ talk ในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงการพูดนะคะที่เป็นการให้ความรู้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการแนะนำอะไรสักอย่างจากอาจารย์หรือว่าผู้ที่มีความรู้ค่ะโอเควันนี้ no more time ไม่มีเวลาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็กลับมาเจอกันครั้งต่อไปแล้วกัน AYC Food Fit for Fight วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ AYC Food Fit for Five ค่ะเราก็ยังจะพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน community ซึ่งการที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับสหภาพยุโรปหรือว่า European Union

เนี่ยก็คือ EU ค่ะโดยผู้นำอาเซียนเนี่ยก็มีความเห็นนะคะว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่นเลยทีเดียวค่ะจึงได้ประกาศปฏิญญานะคะว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่2ภาษาอังกฤษคือ Declaration of ASEAN Concord 2 Declaration of ASEAN Concord 2ซึ่งกำหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย3เสาหลักด้วยกันนะคะมาดูคำศัพท์กันบ้างดีกว่าค่ะคำว่า Declaration เนี่ยจะหมายถึงการประกาศสถานการณ์หรือว่าแผนการที่สำคัญคำประกาศหรือว่าแถลงการนะคะ He posted the declaration in a publicplace เขาเนี่ยส่งแถลงการนะคะหรือว่าคำประกาศไปยังสถานที่สาธารณะค่ะซึ่งคำว่า declaration เนี่ยมาจากคำกริยา to declare ที่จะหมายถึงการประกาศหรือว่าการเปิดเผยการแจ้งที่เรามักจะคุ้นเคยกันเวลาที่จะต้องนำสิ่งของบางอย่างเนี่ยนะคะเข้าประเทศแล้วเนี่ยก็จะต้องผ่านการตรวจจากศุลกากรใช่ไหมคะอย่างเช่นสุราหรือว่าบุหรี่ที่เกินจำนวนนะคะบางทีเนี่ยก็จะเป็นเอกสารให้เรากรอกกันนะคะหรือว่าบางทีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะถามว่า anything to declare คุณมีของต้องสำแดงหรือเปล่าหรือว่าคุณมีของจะต้องแจ้งไหมคะแต่ถ้าเรานะคะไม่ได้นำของเข้ามาเกินจำนวนที่เขาระบุไว้หรือว่าไม่ได้นำของต้องห้ามเข้าประเทศก็ตอบไปเลยว่าNothing to declare. I have nothing to declare. ความหมายก็คือว่าไม่มีอะไรจะต้องสำแดงหรือว่าไม่มีอะไรที่จะต้องแจ้งให้ทราบนะคะเพราะว่าของที่นำมาเนี่ยไม่ได้เป็นของต้องห้ามค่ะแต่ถ้ามีนะคะก็จะไปอยู่ในประเภท goods to declare ที่จะต้องเสียภาษีหรือว่ากำจัดทิ้งไปค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสแตเกอร์สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเราได้ทำความรู้จักกันไปเรียบร้อยแล้วที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดค่ะอย่างเช่นการจัดอีเวนต์ต่างๆเราพูดถึงกันไปแล้วพิธีกรในงานต่างๆลำดับต่อไปเนี้ยหลายคนจะนึกถึงเวลาเราพูดถึงเรื่องของอีเวนต์เนี่ยนะคะก็คือสาวๆน้องๆพริตตี้ที่จะมาสร้างสีสันให้กับงานเราพูดกันติดปากว่าพริตตี้นะคะเพราะว่าคิดว่านะว่ามาจากคำว่า pretty ที่แปลว่าสวยงามหรือว่าน่ารักซึ่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะต้องพูดว่าPretty girl หรือว่า pretty lady พูดในบริบทไทยเนี่ยคนก็คือจะเข้าใจกันแต่ไปพูดต่างประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะงงนะว่า pretty คืออะไรแล้วเราก็อาจจะพูดกันอย่างนี้ก็ได้ She works as a pretty ก็คือเธอเนี่ยนะคะทำงานเป็น pretty ค่ะแต่ถ้าจะใช้ให้ถูกต้องจริงๆให้คนอื่นเขาเข้าใจด้วยนะจะต้องใช้เป็น adjective อย่างเช่นประโยคนี้ they are pretties แล้วนี่ก็ตั้งใจเป็น p ตัวใหญ่นะคะก็เป็นนามเฉพาะไปเลยแล้วกันเนาะแต่ในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมไม่ค่อยได้ยินเขาเรียกกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าอาจจะสับสนแล้วก็มีคำอื่นๆที่ใช้อธิบายได้ชัดเจนกว่าอย่างเช่นคำว่า models at exhibitions หรือว่าจะเป็น beauties at exhibitions ก็ได้หรือว่าระบุชัดเจนไปเลยนะคะว่าเป็น motor show ladyพูดถึงคำว่า pretty นะคะทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะออกเสียงใกล้เคียงกันเลยนั่นก็คือคำว่า pity pity ค่ะที่แปลว่าน่าสงสารน่าเวทนานะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างดีกว่านะคะเอาสองคำนี้มารวมกันเลยแล้วกันเนาะ I pity the pretty ladyBecause she has no friends. ฉันรู้สึกสงสารสาวสวยคนนั้นเพราะว่าเธอไม่มีเ

เพื่อนเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์เกี่ยวกับงานอีเวนต์กันไปเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะบริษัทอัมสัมอินทิเกรชั่นจำกัดค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะโหนกระแสการออกกำลังกายเป็นประเด็นพูดในวันนี้ดีกว่านะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นวันละชั่วโมงหนึ่งวันละครึ่งชั่วโมงหรืออย่างน้อยวันละ20 นาทีเนี่ยทำไปเถิดนะครับไม่ว่าจะทำที่บ้านทำหน้าบ้านทำหน้าปากซอยทำที่ไหนก็ได้นะครับหรือจะไปฟิตเนสก็ยังได้แต่ขออนุญาตชี้แจงสักนิดหนึ่งนะครับที่คนไทยชอบพูดคำว่าเราไปฟิตเนสกันเนี่ยจริงๆแล้วนะครับนัยยะหรือความหมายเนี่ยแตกต่างไปกว่าที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันนะครับเพราะที่คนไทยบอกว่าไปฟิตเนสนั่นคือไปสถานที่ออกกำลังกายถูกไหมครับแต่คำว่าฟิตเนสสำหรับเจ้าของภาษาเนี่ยมักจะพูดถึงความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงเนี่ยของร่างกายเป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าไปสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยต้องพูดเป็นเต็มประโยคเลยนะครับก็คือ I'm going to the fitness center หรือถ้าเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยเขาจะนิยมใช้ประโยคนี้มากกว่านะครับ I'm going to the gym ครับถ้าเรามีโอกาสได้ค้นคว้าข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือฟิตเนสนั้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราต้องเจอคำนี้แน่ๆเนี่ยคือคำว่า workout ไม่ว่าจะเขียนแยกกันแบบนี้หรือเขียนติดกันแบบนี้ความหมายเหมือนกันนะครับในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายก็แปลว่าการออกกำลังกายนั่นเองนะครับแต่ถ้าเขียนแยกกันแบบนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็น phrasal verb หรือกริยายังไงก็แปลว่าออกกำลังกายนั่นเองนะครับอย่างเช่น Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ทวนอีกครั้งนะครับ Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ประโยคนี้ก็หมายความว่า Tomออกกำลังกายที่ฟิตเนสและเริ่มต้นแผนออกกำลังกายของเขาด้วยครับส่วนคำว่า workout ในความหมายทั่วไปนะครับต้องระวังนิดหนึ่งเพราะต้องดูที่บริบทและดูที่ประโยค workout โดยทั่วไปในไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะครับแต่แปลว่าประสบความสำเร็จในที่สุดหรือชัยชนะหรือเป็นนัยยะที่แปลว่าประสบความสำเร็จก็ว่าได้นะครับอย่างเช่น his workout will work out in the end ประโยคนี้ก็หมายความว่าการออกกำลังกายของเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยหลังจากที่จบรายการปุ๊บเนี่ยแฟนรายการทุกท่านนะครับควรจะออกกำลังกายกันดีกว่านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Food Fit for Five
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังน้องๆเรื่องของ comparison of adjectives ค่ะซึ่ง comparison of adjectives นะคะคือคำที่ใช้เปรียบเทียบคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์หรือ adjective ก็คือคำที่ใช้ขยายหรือบอกลักษณะของคำนามนั่นเองค่ะ
1: แล้ว comparison of adjectives นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3ขั้นค่ะขั้นแรกคือขั้นเท่า
2: ขั้นที่2
1: ขั้นกว่า
0: ขั้นที่3ขั้นสูงสุดการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์แบบแรกนะคะคือการเปรียบเทียบแบบขั้นที่เท่ากันค่ะเราจะใช้โครงสร้าง subject บวก verb to be บวก asบวก adjective แล้วก็บวก as อีกตัวหนึ่งค่ะตัวอย่างเช่น Mike และ Nick สูงเท่าๆกันเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is as tall as Nick เห็นไหมคะคำว่า Mike ที่เป็นประธานบวกด้วย is ที่เป็น verb to be เราจะใช้ as มาก่อนแล้วก็ตามด้วย adjective คือคำว่า tall ที่แปลว่าสูงแล้วบวกด้วย as อีกตัวนึงค่ะ
1: เอาละค่ะมาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่ากันนะคะน้องๆการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าเนี่ยเราจะเปรียบคนหรือสิ่งของ2สิ่งค่ะโครงสร้างแบบแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่า Mike สูงกว่า Mix ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Mike is taller than Mix น้องๆคะเห็นไหมคะ Mikeเป็นประธานนะคะ is เป็น verb to be tall เป็น adjective เติม er than นะคะเป็นขั้นกว่าค่ะเห็นไหมคะเปรียบเทียบของ2สิ่งใช้ขั้นกว่านะคะ
0: คราวนี้นะคะเรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก more แล้วตามด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more than นะคะเราก็จะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เนทจะบอกว่า Mike เนี่ยหล่อกว่า Mick เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is more handsome than Mick น้องๆเห็นไหมคะคำว่า Mike เป็น subject คำว่า is เป็น verb to be คำว่า more than เราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์คือ handsome ที่แปลว่าหล่อนั่นเองค่ะ
1: สำหรับการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดนะคะเราสามารถเปรียบเทียบคนหรือสิ่งของได้3สิ่งขึ้นไปนั่นเองมีรูปแบบทั้งหมด2รูปแบบนะคะโครงสร้างที่1ค่ะ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective แล้วก็บวก est นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่า Mike เป็นนักเรียนที่สูงที่สุดในห้องภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าMike is the tallest student in the class เห็นไหมคะ Mike เป็นประธาน is เป็น verb to be ค่ะมี the ตามด้วย adjective คือคำว่า tall และเติม est ลงไปเห็นไหมคะคำว่า tall เป็น adjective 1พยางค์เราเติม est ในขั้นสูงสุดนะคะ
0: คราวนี้เรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most แล้วก็ตามด้วย adjective ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ the most นะคะน้องๆเราจะใช้กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทต้องการจะบอกว่า Mike เนี่ยเป็นเด็กที่รอที่สุดในชั้นเรียนเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is the most handsomeStudent in the class ก็คือไม้เนี่ยนะคะรอที่สุดในชั้นเราจะใช้ the most แล้วตามด้วย adjective คือคำว่า handsome ที่มี2พยางค์นั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
2: Chris Jobs
0: แล้วน้องๆมานั่งดูกันนะคะว่าจะเจอ comparison of adjectives ในประโยคไหนกันบ้าง
1: ใบให้นะคะว่าเป็น adjective ขั้นกว่าค่ะไปดูกันเลย
0: ดูกันเลยค่ะ
3: Hello, good afternoon. Office, so I'm going to help you. Yeah.
4: เข้าใจ
3: Yeah, now. Yeah.
4: ไม่เข้าใจก็ hang up ก่อน
3: Hang up?
4: ฮ้ยเธอในแฮงเอาไปนี่บางคนนะครับ
3: อ๋อ sorry you called wrong number พี่เคส
4: คำแรกนะคำว่า hang up มันแปลว่าวางหู
3: อ้าวเหรอปกติหนูพูด put down the ear
4: put down the ear อ๋อวางหูลงไปใช่ไอ้แฮงเราต้องแปลไทยเป็นอังกฤษที่สองเนี่ยก็คือไม่เข้าใจฝรั่งมันแย่ๆๆเนี่ยเขาคิดว่าเธอเนี่ยเข้าใจไม่ได้เข้าใจไหมและระดับสุดท้ายเนี่ยก็คือเธอรับโทรศัพท์เนี่ยเธอรับอะไรของเธอให้มันก็เป็นไป help you ทำอะไร
3: ก็หนูเห็นเวลาพนักงานออฟฟิศหรือว่าพนักงานโรงแรมเวลาเขาโทรศัพท์เขาก็พูดรัวๆแล้วมันดูฉลาดมันดูเก่งหนูก็เลยทำบ้างแต่หนูฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
4: ก็จะเป็นเลขาฝรั่งหรือทำงานองค์กรนานาชาติเราก็จะต้องรับมือกับสายโทรศัพท์ที่เป็นฝรั่งหรือชาวต่างชาติโทรบ้างเข้าใจไหม
5: คุณผู้ชมครับหรือพี่น้องชาวไทยที่ทำงานในโรงแรมหรือว่าร้านค้าหรือในบริษัทเนี่ยนะครับสิ่งแรกเวลาฝรั่งโทรมาเนี่ยขอเลยได้ไหมครับไม่ต้องพูดเร็วและรัวได้ไหมครับจะเร็วแต่ขอแรงๆอย่างเช่น hello good afternoon how can I help you ฝรั่งต้องจับได้ hello can I help you สิ่งที่จะทำนะครับคือ hello good afternoon thank you for calling the จุดhotel how can I help you อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะเน้นให้มันแบบชัดๆไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งเขาฟังไม่ออกเข้าใจไหมจ๊ะสิ่งตัวที่สองก็คือเวลาฝรั่งโทรมาก็ตั้งสติเข้าใจไหมแล้วก็บอกให้เขาพูดช้าๆ my English is not very good can you speak slowly please
4: กลัวทำไมหรอ answer the phone
3: ให้ตอบโทรศัพท์เหรอคะ
4: ไม่ใช่ตอบโทรศัพท์ answer แปลว่าตอบนะครับแต่ answer the phone แปลว่ารับโทรศัพท์
3: sorry I didn't วางหู
4: hang up
3: I didn't hang up สายหลุด
4: The line cut
3: The line cut สัญญาณไม่ดี
4: The reception is bad
3: อ๋อพนักงานต้อนรับไม่ดีค่ะ
4: ไม่ใช่ The reception is bad สัญญาณไม่ดี
3: อ๋อ The reception is bad Can you speak slowly please And can you speak loud
4: Hey
3: ห้อยบรู้ฟังบ่ออ
4: ๋อมาเป็นจังสัน
3: อ้าว
4: Can you speak louder
3: Can you speak louder pleaseWho would you like to talk to? Oh, Mr. Stefan, hold the line, please. I will transfer your call.
6: Hello, Cook. What's up?
3: Hello, boss. You have a line in.
6: A line in?
4: You have a phone call.
3: Oh, sorry, boss. You have a phone call.
6: So, who's calling?
3: Nathan is...calling you.
6: Tell him I'm not here, okay? And tell him I went to a product launch.
3: Okay, ค่ะ boss. My boss went to product lunch.
4: ไม่ใช่ lunch ที่แบบอาหารกลางวันสิงานเขาบอก product launch. Launch คือเขาไปเปิดตัวสินค้าเขาออกไปในงานอีเวนต์เป็นพวกกับงานอีเวนต์เปิดตัวสินค้าเรียก product launch.
3: My boss went to product launch. Okay, sir. Would you like to leave a message?
4: Message. Massage มันนวด Message คือข้อความ
3: Okay. Sorry, sir. Would you like to leave a message?
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs เนี่ยน้องๆเห็น comparison of adjectives กันบ้างไหมคะ
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Can you speak louder, please?
0: กรุณาพูดเสียงดังกว่านี้หน่อยได้ไหม
1: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำได้ไหมคะว่า comparisons of adjectives นะคะในขั้นกว่าเนี่ยเรามีทั้งหมดด้วยกัน2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1มีโครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับการเปรียบเทียบ adjective 1พยางค
0: ์แล้วแบบที่2นะคะเราจะใช้โครงสร้างว่าSubject บวก verb to be บวก more และบวกด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more แล้วบวกด้วย adjective แล้วบวกด้วย than เนี่ยเราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์แล้วก็3พยางค์ขึ้นไปนั่นเองค่ะ
1: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเรามาลองเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ากระเป๋าของฉันเนี่ยใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า my bag isthan yours ใช้อะไรดีคะระหว่าง bigger กับ more big ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า bigger นะคะ my bag is bigger than yours กระเป๋าของฉันใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราใช้ bigger เติม er เพราะว่า big มีแค่1พยางค์นั่นเองค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า my bag is than yours ใช้อะไรดีคะระหว่าง more expensive ับ expensive TikTok TikTok ใช้อะไรดีนะ more expensive หรือเปล่าหรือ expensive ใช่แล้วค่ะตอบเป็น more expensive นะคะ my bag is more expensive than yours กระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราใช้ more expensive than เพราะว่า expensive เป็น adjective หลายพยางค์เราเลยใช้ more บวก adjective บวก than นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วอย่าลืมไปดูกันนะคะว่ามี comparison of adjectives กันตรงไหนบ้าง
0: บอกใบให้นะคะว่าเป็น adjective ขั้นสูงสุดค่ะไปดูกันเลยเย้
7: If the durian is known as the king of fruits, ถ้าเกิดว่าทุเรียนได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้นะครับ please allow me to introduce to you the greatest fruit queen ราชินีแห่งผลไม้ขออนุญาตแนะนำนะครับ the mangosteen แต่มังคุดที่นครศรีธรรมราชอาจจะแปลกๆนิดหน่อยไม่แปลกครับบอกได้เลยว่าอันนี้เขาเรียกว่ามังคุดคัทมันมีที่มาที่ไปยังไง and here I am with อาจารย์จตุพรคงทองสวัสดีครับอาจารย์ฟังครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: อาจารย์มังคุดคัทนี่มันคืออะไร What is มังคุดคัท in English I don't know
8: Normally we eat mangosteen when it's already mature
7: Mature หรือ ripe คือสุกแล้วถึงกินได้ครับผม
8: Yes but now it's unmature or unripe
7: มังคุดอ่อน
8: Yes มังคุดอ่อน
7: Okay มังคุดอ่อนครับผม
8: Cut is the local word
7: dialect ใช่ไหมจ๊ะเป็นภาษาถิ่นของไม่ใช่ภาคใต้เฉพาะนครหรือคำว่าคัทเนี่ยแปลว่า
8: peel how to peel the way to get the mangosteen out
7: ทีแรกก็นึกว่าคัทหมายถึงว่าคัท
8: select
7: ที่คัทออกแล้วคัทเข้าของเราไม่ใช่โอเคและเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันมากๆเลยฮะอาจารย์ so what dish are we making today วันนี้เราทำเมนูอะไรครับ
8: Thai Southern Style Spicy and Sour Curry Soup with
7: Mangosteen เป็นแกงส้มในเวอร์ชันภาคใต้แต่รอบนี้ใส่มังคุดคัดด้วย
8: Yes
7: งั้นเริ่มก่อนเลยครับ What are the ingredients ส่วนผสมครับอาจารย์ครับ
8: The ingredient we separate soup ingredient and curry paste ingredient
7: โอเคฮะ
8: Shall we begin with the curry paste ingredient Begin with shallot
7: มีหอมแดงครับ
8: Yes garlic and turmericTurmeric
7: ก็คือมีขมิ้นด้วย
8: Yes, in the secret why it develop the yellow color
7: and the aroma ทั้งกลิ่นและรสเหลืองๆเนี่ยมาจากนางขมิ้นที่อยู่ในนี้นี่เองนะครับแล้วมันที่มันเผ็ดนี่เพราะอะไรนะ
8: Because we put some of Thai small red chili
7: พริกขี้หนู
8: Yeah, พริกขี้หนู
7: นั่นแหละทีเด็ดอยู่ตรงนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วและตัวส่วนอื่นๆครับจ๊ะครับ
8: Shrimp paste
7: คือกะปิครับ
8: กะปิ Fish sauce
7: น้ำปลาครับ
8: Lime juice
7: แน่นอนน้ำมะนาวฮะ
8: And sugar
7: น้ำตาลนั่นคือส่วนแล้ววันนี้แน่นอนที่สุดก็จะมีพี่มังคุดคัทของเรา sliced unripe mangosteen มาเป็นชิ้นๆเลยนะอาจารย
8: ์ silver perch
7: silver perch แปลเป็นไทยคือ
8: ปลากระพงค่ะ
7: ปลากระพง
8: we can use chicken stock or fish stock
7: น้ำซุปปลาหรือซุปไก่ก็ได้นะครับโอเค ingredients check chef
8: yeah
7: check นะโอเค let's get cooking so how is it different from the spicy and sour curry soup แกงส้มอื่นๆกับแกงส้มมังคุดคัทเนี่ยมันต่างกันไงอาจารย
8: ์ for the taste is not different but if we use มังคุดคัทIt can feel more crispy.
7: เนื้อของมันเนี่ยความกรอบกรึบๆเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นได้แล้วต้องนานแค่ไหนกว่ามังคุดจะสุกจ้ะ
8: It's ready to eat.
7: เนี่ยผมเอาถ้วยให้อาจารย์เลยนะ
8: Yeah.
7: ว้าวนี่มาแล้ว
8: ขอบคุณค่ะ And it's the right time to put lime juice because everything already done.
7: ครับผม
8: So just turn off the stove.
7: ปิดเตาซะต้องใส่ปลายสุดเพราะไม่งั้นมันจะขมนะงั้นเดี๋ยวเคลียร์อัพเลยนะอาจารย์นะ
8: You see?
7: That's it.
8: Yes.
7: Oh, นี่แหละครับ Thai Southern Style Spicy and Sour Curry Soup with Mangosteen แกงส้มมังคุดครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Itchy Feet แล้วเจอ Comparison of Adjectives กันไหมคะ
0: ครูพี่เน็ตเจอนะคะจากรายการ Itchy Feet ครูพี่เน็ตเจอคำว่า The Greatest Food Queen แปลว่าราชินีผลไม้นั่นเองค่ะซึ่งคำว่า Greatest นะคะเป็น Adjective ขั้นสูงสุดค่ะน้อง
1: ๆเอาละค่ะมาทวนกันอีกครั้งนะคะ Adjective เปรียบเทียบขั้นสูงสุดเนี่ยนะคะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1โครงสร้างแรกนะคะคือ Subject บวก Verb to be บวก The บวก Adjectiveบวก EST นั่นเองค่ะ
0: ทีนี้นะคะการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดแบบที่2เราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวกด้วย adjective ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective

0: 2-3 พยางค์ขึ้นไปนั่นเอง
1: เราลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้านภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า My dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most old กับ the oldest ติ๊กตอกติ๊กตอกใช้อะไรดีเอ่ยถูกต้องนะคะตอบ the oldest นั่นเองค่ะ My dad is the oldest person in the house พ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้านคำว่า old นะคะเป็น adjective 1พยางค์ในขั้นสูงสุดเราใช้ the บวก adjective st นั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูพี่นัทต้องการจะบอกว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี My dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most intelligent กับ the intelligentest ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเราต้องใช้ the most intelligent นะคะ My dad is the most intelligent personin the house แปลว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราใช้ the most เพราะว่าคำว่า intelligent ที่เป็น adjective เนี่ยมี3พยางค์ค่ะ
1: แล้วนอกจากนี้นะคะ comparison of adjectives เนี่ยยังมี adjective บางตัวนะคะที่เปลี่ยนรูปไปเลยนั่นเองค่ะไม่เติม er ไม่เติม more ไม่เติม most นะคะแล้วก็ไม่เติม est นะคะตัวอย่างของ adjective เหล่านี้นะคะเช่น good better best
0: ดีดีกว่าดีที่สุด
1: bad worse worst
0: แย่แย่กว่าแย่ที่สุด
1: little less least
0: น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดค่ะเช่นถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่ารถคันนี้ดีเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า this car is good ถ้าครูพี่แนทต้องการจะเปรียบเทียบรถ2คันเราจะพูดว่า this car is better than that carรถคันนี้ดีกว่ารถคันนั้นถ้าครูเพชรต้องการจะบอกว่ารถคันนี้ดีที่สุดในโลกเลยเป็นขั้นสูงสุดนะคะน้องๆเราจะพูดว่า this is the best car in the world
1: ถ้าเราใช้ adjective ขั้นสูงสุดกันเป็นแล้วนะคะต่อไปไปเติมพลังคำศัพท์กันกับรายการ
2: vocab king
0: ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆ นะคะว่าจะสะกดคำกันได้กี่คำแล้วที่สำคัญน้องๆอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Good morning, vocab king.
4: Let's play spelling.
5: All right, Ultra, your first word for the spelling final is fine.
6: V-I-N-E.
5: Fine.
6: W-I-N-E.
5: Fine.
7: โอ้โหช็อกกันทั้งสตูดิโอครับมาคำแรกก็ผิดเลยสงสัยน้องอุลตร้าจะฟังคำนี้ผิดไปครับ
5: Fine
6: F I N E
5: there it is there it is
8: อ้าวทำไมเราไม่เมื่อกี้ไปสะกด V
5: F and V they're very similar but the F is really soft Fine but the V is a little stronger Fine
8: คำต่อไปตั้งใจฟังดีๆนะ
5: All right Ultra your next word isFind.
6: F-I-N-D.
5: Correct! You're in the game! All right, Ultra, your third word is foul.
6: F-O-U-L.
5: Correct! Yeah. Ultra, how are you feeling now? You feeling a little more relaxed?All right,
8: yeah. สบายใจขึ้นแล้วนะตอนนี้ถูกไปแล้ว2คำนะแต่ผิดไม่ได้แล้วนะเพราะผิดคำแรกไปแล้ว
5: Your next word is foggy.
6: F-A-C-K-Y
5: Foggy
6: F-R-I-C-K-Y
5: Foggy
6: F-U-C-K-Y
5: Oh! Close! Just one little letter Foggy, Foggy F-O-G-G-Y Foggy
1: ครูพี่แนทคะวันนี้มีเวอร์แคปอะไรที่จะมาเติมพลังกันให้น้องๆบ้างคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทอยากจะเติมพลังคำศัพท์น้องๆกับคำว่า fine ค่ะคำว่า fine แปลว่าดีเป็น adjective นะคะซึ่งเราก็จะมาใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วอย่างเช่น I am fine ฉันสบายดี
1: ใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากคำว่า fine นะคะ adjective ที่แปลว่าดีก็มีอีกคำหนึ่งคือคำว่า good นะคะชอบสับสนกันนะคะระหว่างคำว่า good กับ well
0: แล้วอย่างนี้คำว่า good กับ well เนี่ยค่ะครูพี่นุ่นมีความแตกต่างกันยังไงเหรอคะ
1: good นะคะเป็น adjective well เป็น adverb นั่นเองค่ะแปลว่าดีทั้งคู่เลยนะคะมาดูกันที่ตัวอย่างแรกนะคะการใช้ good ถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายที่ดีภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า he is a good boy เห็นไหมคะเราใช้คำว่า good เป็น adjective ขยาย boy ซึ่งเป็นคำนามค่ะข้อนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ adverb well มาขยายได้นะคะเพราะ adjective ขยายคำนามต้องใช้ good นั่นเองค่ะ
0: แล้วถ้าประโยคที่บอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า he speaks English well เขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีน้องๆเห็นไหมคะเราจะใช้คำว่า well ขยาย speak นะคะคำว่า well เป็น adverb ขยาย speak ที่เป็น verb เพราะว่า adverb ต้องใช้ขยาย verb ค่ะเราจะไม่ใช้คำพูดที่บอกว่า he speaks English good ใช้ good ไม่ได้นะคะเพราะว่า good เป็น adjective ต้องขยายคำนามเท่านั้นค่ะ
1: แค่นี้ก็แยกออกแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อไรจะใช้ good เมื่อไรจะใช้ well
0: ต่อไปนะคะครูเบียร์จะชวนน้องๆไปเติมพลังกันต่อกับรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนค่ะ
1: วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
8: ไปดูกันเลย
9: แนวคิดเรื่องการนำการ์ตูนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับในฐานะตัวผู้สอนเองเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่การเริ่มต้นการวางแผนการจัดการเรียนรู้เลยนะครับเราสามารถใช้การ์ตูนได้ตั้งแต่ขั้นนำนะครับเอาไปใช้ในการสอนหรือเอาไปใช้ในการสรุปก็ได้ในบทบาทของครูเนี่ยครูควรจะต้องมีการเพิ่มการ์ตูนนะครับเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอนในการออกแบบเอกสารการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งในหนังสือเรียนเองก็ตามเป็นการ์ตูนเพื่ออธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ยากๆเนี่ยให้เข้าใจได้ง่ายส่วนบทบาทของนักเรียนผมกำลังมองว่าพอเด็กเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วทางวิทยาศาสตร์ปกติเวลาเราจะทดสอบเด็กเราก็จะใช้วิธีการสอบถามใช่ไหมครับตั้งคำถามตอบมาหรือใช้วิธีการให้เขาทำข้อสอบเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นอีกวิธีนึงที่ใช้ในการวัดและประเมินผลได้ก็คือพอเขาเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสร็จไปปุ๊บลองสรุปเรื่องที่ได้เรียนทั้งหมดซิแต่ว่าอยากให้ลองสรุปไม่สอบแล้วเรื่องนี้เราลองให้นักเรียนนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนดูคราวนี้พอนักเรียนวาดการ์ตูนมาแน่นอนว่าจินตนาการของเขาอะไม่มีขอบเขตจำกัดละเขาจะได้ออกแบบอย่างอิสระพอเขาวาดการ์ตูนมาเนี่ยสิ่งที่ครูคาดหวังว่าจะได้เห็นก็คือคอนเซปต์ที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์นะครับตัวที่เขามีความสุขในการวาดการ์ตูนมาด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าสิ่งที่เขาเข้าใจถูกหรือผิดโดยดูจากการ์ตูนนี่แหละครับมันมีค่าเท่ากับการทดสอบหรือการถามเลยครับวันนี้จะได้ทดลองเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทำให้ความดันอากาศเปลี่ยนไปครูเคยสอนแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช่ไหมแล้วยิ่งคาบนี้เรียนเรื่องแรงดันอากาศเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเลยแต่เราจะอธิบายให้มันเห็นเป็นภาพได้ณตอนนี้ยังไม่ได้ปิดอะไรคิดว่ามันรักษาสมดุลได้ไหมเข้าไปได้ใช่ไหมครับเออแล้วถ้าเกิดเราเอาลงนะพอเราเอาลงเสร็จอากาศยังร้อนอยู่ใช่ไหมครับแล้วเอาดินน้ำมันอุ่นเนี่ยคิดว่าอากาศมันจะเข้าไปได้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวคอยดูลองคิดดูสิว่าตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่าฟังเสียงเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นกระป๋องมันค่อยๆบูบมีใครไปบีบมันหรือเปล่าแล้วสรุปใครบีบมันเนี่ย
10: พลังงานบางอย่าง
9: พลังงานบางอย่างนั่นคือเดี๋ยวต้องลองสรุปนะและอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเนี่ยยังไม่หยุดเลยครับยังไม่หยุดเลยนะครับ
0: โอ้โหจากรายการเนี่ยนะคะทำให้เห็นว่าการใช้การ์ตูนหรือการสอนในห้องเรียนเนี่ยทำให้น้องๆเข้าใจบทเรียนกันมากขึ้นเลยนะคะเนี่ย
1: ว่าแต่เอ๊ะน้องๆรู้กันไหมคะว่าคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่าอะไรกันคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understand เป็น verb ค่ะยกตัวอย่างเช่นครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษจะพูดว่า I understand English ฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษค่ะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะ
0: ส่วนคำว่าเข้าใจได้ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understandable เช่นThis is an understandable reason. นี่เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ค่ะ Understandable เป็น adjective นะคะแปลว่าเข้าใจได้นั่นเอง
1: แล้วถ้าเราจะพูดว่าเข้าใจผิดภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า misunderstand เป เป็น verb นะคะแปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครู

0: พี่นุ่นจะพูดว่าอย่าเข้าใจฉันผิดนะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Don't misunderstand me อย่าเข้าใจฉันผิดค่ะ Misunderstand เป็น verb แปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะเรื่องแรกที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะคือเรื่องของ comparison of adjectives นั่นเองค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นนะคะขั้นแรกคือขั้นเท่าขั้นที่2คือขั้นกว่าขั้นที่3คือขั้นสูงสุดค่ะขั้นแรกนะคะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก as บวก adjective บวก as ค่ะ
1: แล้วขั้นที่2คือขั้นกว่านะคะขั้นกว่าเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบค่ะโครงสร้างแรกก็จะเป็น subject บวก verb to be บวก adjective บวก er แล้วก็ตามด้วยแดนค่ะเราจะใช้กับคำ adjective ที่มีแค่1ถึง2พยางค์ค่ะส่วนรูปแบบที่2นะคะโครงสร้าง subject บวก verb to be บวก more และตามด้วย adjective และตามด้วยแดนเราจะใช้ more than กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะ
0: ข้อที่3นะคะเป็นเรื่องของ adjective ขั้นสูงสุดนั่นเองค่ะ adjective ขั้นสูงสุดนะคะก็มีด้วยกัน2รูปแบบเช่นเดียวกันค่ะโครงสร้างแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective บวก est ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี1พยางค์นะคะส่วนรูปแบบที่2เนี่ยเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวก adjective นั่นเองค่ะรูปแบบที่2นี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี 2-3 พยางค์ขึ้นไปค่ะ
1: แล้วคำ adjective หรือคำคุณศัพท์บางตัวนะคะก็ต้องเปลี่ยนรูปไปเลยเราจะเติม er est หรือใช้ more กับ most ไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่น good better best ดีดีกว่าดีที่สุด bad worse worst แย่แย่กว่าแย่ที่สุด little less least น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดนั่นเองค่ะ
0: คำว่าดีนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3คำนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า find เป็น adjective ค่ะคำที่2 good เป็น adjective เช่นกันค่ะคำที่3 well เป็น adverb ค่ะน้องๆคะอย่าลืมนะคะว่า adjective ขยายคำนาม adverb ขยาย verb ค่ะ
1: ต่อมานะคะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะคำว่า understandable เป็น adjective แปลว่าเข้าใจได้และคำสุดท้ายคำว่า misunderstand แปลว่าเข้าใจผิดเป็น verb เหมือนกันค่ะ
0: ก่อนจากกันตอนนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ leading makes a full man การอ่านหนังสือจะทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์ค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องมันอ่านทบทวนหนังสือกันด้วยนะคะ
1: สำหรับวันนี้นะคะรายการ English Level Up ก็ต้องลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือ2คำก็ได้ thank youNo thanks, no thanks, no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมุติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อ่ะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you, I'm good thank you, it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม Would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm alright I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not todayNot today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I'll pass thank you ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง That's very kind of you That's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย But I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into it Sorry I'm afraid I'm not interested in it คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อ่ะสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอ่ะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่

ไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekend สมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ้ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great but sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือWhat a pity โอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: We Pass School have found their daily travels much improved since the days when crossing the river was so difficult. The genesis of this bridge came on September 12, 2000, when His Majesty the King made a royal visit to the crossing. He witnessed the people being forced to pull their rafts and boats across the channel with the aid of ropes. During periods of high water, the strong currents made the crossing unnavigable.
1: แล้วก็ผูกกับสายสลิงนั่นแหละถ้าเคยจะข้ามก็ดึงไปทางโน้นเคยจะมาทางนี้ก็ดึงข้ามกันมันได้แล้วก็พอดีพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงไปดูความยากลำบากนะครับก็ถามผมว่าถ้าเชือกขาดผมก็บอกว่าไปเลยแหละครับแล้วก็พระองค์ท่านก็รับสั่งให้หัวหน้ารปช.จะต้องสร้างสะพานให้เขาครับ
2: สิ่งที่ท่านได้พระทานโปรดเกล้าให้สร้างสะพานแห่งนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนตำบลกุ่งเหนือและคนทั่วไปนะครับแต่นี่ก็สบายสัญจรไปมาไปไม่เศรษฐกิจต่างๆดีขึ้นมากก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ครับ
0: Access to an isolated village in the mountains and the bridge over the canal truly manifest His Majesty's benevolence for the well-being of His people.

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 น

ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่14สิงหาคม2569จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยถึงความเสี่ยงปานกลางบริเวณบางส่วนของภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตอนออกภาคใต้ฝั่งตอนออกและภาคใต้ฝั่งตอนตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตอนตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทีนึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
3: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักรอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
4: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮึมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
3: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
4: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
5: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
4: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
5: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
4: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
3: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
4: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
3: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
4: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
3: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
4: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ้งตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้มั้ยคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนเหรอครับ

0: มชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถยัคฮู
2: ้ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
5: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ๆๆในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะ

0: ็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะแล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
1: โอ้โหไดโนเสาร์สูญพันธ
2: ุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
3: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเพราะไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในเร็วๆ 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เ
3: ฮ้ยพอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.bltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
1: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตพุ่งชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่านบอกป้า
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

อาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกจนทำให้เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกเราเป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเรามีอาหารมากมายหลายชนิดและมีครบทุกรสชาติที่คนทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อลิ้มลองอาหารไทยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆและมีวัฒนธรรมการกินในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่โซนเหนือของประเทศไทย

ัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเมนูอาหารที่ทั้งประเทศรู้จักกันในชื่ออาหารเมืองหรืออาหารเหนือและจะเป็นอย่างไรหากเมนูอาหารเหนือถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นอาหารฟิวชั่น

0: หากพูดถึงอาหารเหนือหรือที่เรียกกันว่าอาหารเมืองหลายคนคงนึกถึงจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่แห่งวัฒนธรรมล้านนาอาหารเหนือเป็นอาหารที่มีการสืบทอดมากันอย่างยาวนานและในวันนี้อาหารเหนือได้ถูกดัดแปลงผสมผสานวัฒนธรรมใหม่ๆเข้าไปเพื่อยกระดับอาหารเหนือให้โดดเด่นมากขึ้นผ่านการใช้เทคนิคพิเศษในการทำอาหารจนได้เมนูที่เรียกว่าแกสโทรโนมี
1: เมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นแกสโทรโนมีเนี่ยก็เป็นเมนูที่เอาวิธีการปรุงอาหารที่น่าสนใจมาผสมกับวิทยาศาสตร์ในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องมีความอร่อยเข้าไปด้วยครับเพราะว่าผู้บริโภคเองก็คงต้องการสิ่งที่สวยทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็รสชาติครับ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่บ่งบอกถึงความเป็นเมนูแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจนและเมนูแรกในวันนี้บูลาเบสเดอเชียงใหม่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟอ้นนั่นเอง

ันดับแรกเลยชื่อโครงการชื่อลันนาแกสโตรโนมีครับผมก็ลันนาบ่งบอกถึงความเป็นเชียงใหม่ความเป็นภาคเหนือครับผมส่วนแกสโตรโนมีในความหมายของผมคือการปรุงอาหารกลับมาวิธีในการปรุงอาหารที่มีเทคนิคมีขั้นตอนมีคัลเจอร์เข้ามาลันนาแกสโตรโนมีสำหรับตัวผมหมายถึงว่าความเป็นเชียงใหม่ความเป็นเหนือเข้ามาใช้ในการปรุงอาหารครับผมคัลเจอร์ของความเป็นเชียงใหม่ผู้คนครับผู้คนมีความน่ารักผู้คนมีความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีมิตรไมตรีที่ดีครับผมรวมไปถึงตัวอาหารส่งไปถึงตัวอาหารตัววัตถุดิบที่ดีด้วยครับผมใครมาเมืองเหนือหรือว่าใครมาเชียงใหม่เลยเนี่ยนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วนอกเหนือจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วอุณหภูมิที่ดีแล้วครับผมอากาศที่เย็นแล้วก็มีอาหารครับผมอาหารเหนือก็เป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ครับผมอย่างยกตัวอย่างเช่นข้าวซอยเอ่ยน้ำพริกเอ่ยไส้อั่วเอ่ยอย่างวันนี้ครับผมเราจะทำเป็นตัวเมนูบูยาเบสครับผมหรือสตูปลาครับผมขั้นตอนของเขาเนี่ยก็คือการเอาปลาที่อยู่ในที่ต่างๆหรือว่าในที่นั้นๆเอามาทำเป็นสตูโดยการชูวัตถุดิบโดยการให้ยังคงให้ตัวปลาเป็นพระเอกอยู่ก็อินสไปเรชันแรกเลยก็คือเรามีตัววัตถุดิบที่ดีเนาะแล้วก็ผมเล็งเห็นตัววัตถุดิบที่เกษตรกรเขาเอาใจใส่แล้วก็วัตถุดิบที่ออกมาสื่อออกมาเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและบวกกับตัวเองที่ทำอาหารยุโรปอยู่แล้วโดยเฉพาะอาหารฝรั่งเศสครับผมเลยนึกถึงอันดับแรกเลยเชียงใหม่เนี่ยมีความเป็นแม่น้ำปิงครับผมตัวสัตว์น้ำที่อยู่ในแม่น้ำปิงหรือว่าเป็นสัตว์น้ำจืดเนี่ยมีโปรตีนค่อนข้างครบครับผมเลยเลือกตัวปลาเข้ามาแล้วก็เอามาสอดคล้องกับตัวเมนูอาหารฝรั่งเศสเลยเกิดเมนูนี้ขึ้นมาครับบูยาเบสเดอเชียงใหม่ครับผมวัตถุดิบหลักเลยในเมนูนี้ก็คือปลาเลยครับเป็นปลาน้ำจืดในภาคเหนือและเชียงใหม่ทั้งหมดครับผมที่ผมใช้เลยก็จะมีตัวปลากุดคังปลานิลครับผมแล้วก็ปลากระพงน้ำจืดครับผม3ตัวหลักๆเลยเราจะเอามาทำเป็นตัวพระเอกของตัวสตูแล้วก็รวมไปถึงตัวกุ้งก้ามกรามครับผมแล้วก็ข้าวที่ได้จากเกษตรกรของภาคเหนือครับผมรวมถึงพืชผักต่างๆที่อยู่ในภาคเหนือเอามารวมกันครับผมเลยกลายเป็นเมนูนี้ขึ้นมาครับผมขั้นตอนแรกครับผมหลังจากเราคัดสรรตัวปลามาแล้วผมจะทำความสะอาดตัวปลาก่อนเริ่มจากการขอดเก็บแล้วก็ค่อยๆแล่เขาออกเป็นชิ้นหรือว่าเป็นการทริมมิ่งครับผมให้ได้ฟิลเลหรือว่าตัวเนื้อที่ไม่ติดกระดูกออกมาครับผมจากนั้นเราจะแล่เป็นเส้นประมาณ1เซนครึ่งคูณ1เซนครึ่งครับผมเป็นเส้นๆในแต่ละตัวครับผมจากนั้นผมจะเอามาปรุงมาเคล้าด้วยตัวเครื่องปรุงของเราโดยการปรุงแค่เกลือพริกไทยแล้วก็สมุนไพรบางตัวยังคงชูวัตถุดิบอยู่ครับผมจากนั้นเราจะเอามาม้วนเข้าด้วยกันครับผมจากนั้นตัวปลาครับผมที่ได้ผมจะไปใส่ถุงดูดสูญญากาศครับผมจากนั้นผมค่อยเอาไปใส่ในเครื่องซูวีอุณหภูมิประมาณ57องศา1ชั่วโมงครึ่งครับผมการซูวีนะครับผมคือการคุกด้วยอุณหภูมิต่ำในน้ำครับผมโดยอุณหภูมิเนี่ยจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับตัวเนื้อสัตว์ครับผมแล้วก็คุกเป็นเวลานานจะทำให้เท็กเจอร์ของตัวเนื้อสัตว์หรือว่าตัวโปรตีนที่เราทำการซูวีนะครับยังเก็บความชุ่มฉ่ำไว้อยู่ครับผมแล้วก็ได้รสที่ครบครับผมส่วนผิวสัมผัสที่ได้มีความนุ่มที่ชัดเจนครับผมบ่งบอกถึงวัตถุดิบนั้นๆที่ชัดเจนด้วยรสผิวสัมผัสครับผมแล้วก็องค์รวมทั้งหมดครับผมลำดับที่2จะเป็นตัวกุ้งก้ามกรามครับผมจะทำความสะอาดเขาทั้งหมดแล้วก็ปรุงรสครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาไปใส่ถุงดูดสูญญากาศแล้วเอาไปใส่ในเครื่องซูวี57องศา15นาทีครับผมมาถึงขั้นตอนการทำตัวสตู

ผมจะเอาตัวก้างตัวหางของเขาทั้งหมดนะครับเอาไปผัดกับผักแล้วเอาไปเฟรมด้วยเหล้าให้มีความหอมมากขึ้นครับผมจากนั้นเราจะใช้สต๊อกใส่ลงไปเติมมะเขือเทศลงไปครับผมผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ครับจะได้เป็นตัวสตูปลาที่เข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นตลบอบอวลด้วยเฟลเวอร์ของปลาครับผมจากนั้นเราก็จะได้ตัวองค์ประกอบทั้งหมดครับผมเราก็จะได้ตัวปลาที่เป็นพระเอกครับผมหน้าตาเขาจะเป็นเหมือนโมเสสอยู่ครับผมตัวกุ้งที่เราไปซูบีแล้วก็จะมีตัวข้าวกล่ำของมอชอครับผมแล้วก็ผักต่างๆเราจะมาทำเป็นเพลเลครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวสตูที่เราต้องราดลงไปในตัวซุปของเราหรือว่าสตูปลาของเรานั่นเองครับผมก็จะได้เกิดเป็นเมนูนี้ขึ้นมาเลยครับผมบูยาเบสเดอเชียงใหม่หรือว่าสตูปลาที่เชียงใหม่ครับผม

0: รสชาติโดยรวมของตัวบูยาเบสเดอเชียงใหม่นี่นะครับสัมผัสแรกเลยเนี่ยเราจะได้กลิ่นอายของความเป็นเชียงใหม่ผ่านตัววัตถุดิบก่อนเลยครับผมโดยเราใช้ปลาน้ำจืดและก็พืชผักต่างๆจากเกษตรกรของคนในเชียงใหม่และคนในภาคเหนือครับผมคำแรกที่ได้เนี่ยจะได้ความนุ่มของปลาความละมุนของซุปแล้วก็ความเป็นกรีนของผักต่างๆในเนเจอร์หรือว่าคัลเจอร์ของคนเหนือที่เขาทานผักกันแล้วก็รวมไปถึงการปรุงแบบใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมครับผมผมอยากให้คนในเชียงใหม่เองและเกษตรกรเองได้มีความภูมิใจในการเลี้ยงดูของเกษตรกรแล้วก็คนเชียงใหม่เองก็มีความภูมิใจในการที่เราปรุงวัตถุดิบที่คนในเชียงใหม่คนในภาคเหนือดูแลเอง
1: บูยาเบสเดอเชียงใหม่เป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเศสที่ผสมความเป็นล้านนาเชียงใหม่ด้วยวัตถุดิบที่หลากหลายในจังหวัดเชียงใหม่และใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ปรุงอาหารได้อย่างลงตัวอาหารฝรั่งเศสเป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวโดยเอกลักษณ์ของอาหารฝรั่งเศสที่เห็นได้ชัดเลยคือจะมีวัตถุดิบจำพวกเนยหรือครีมและซอสต่างๆที่สามารถพบได้ในหลายๆเมนูดังนั้นบูยาเบสเดอเชียงใหม่จึงเป็นเมนูสไตล์ฝรั่งเศสที่บ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นแกสโทรโนมีได้ชัดเจนเลยทีเดียว
2: จริงๆเมนูต่างๆที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับก็ต้องขอบคุณร้านอาหารแล้วก็เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะครับเพราะว่าเราเอานำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นจากพื้นเมืองนะครับจากทางการเกษตรเนี่ยนะครับของไม่ว่าจะเกษตรกรชุมชนนะครับมาใช้แล้วก็มาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆโดยที่เมนูเนี่ยอาจจะเป็น

เมนูที่เอาวัตถุดิบเช่นไก่ปลาดูหางดำไข่ไก่อะโรผักพื้นเมืองอย่างเช่นผักเชียงดาหรือผักหวานนะครับมาปรุงอาหารในรูปแบบใหม่ๆแล้วก็สามารถทำให้มูลค่าของอาหารนั้นเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วก็ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปอย่างเช่นทำอย่างไรให้เนื้อสัมผัสมีรูปร่างลักษณะที่เปลี่ยนไปหรือมีเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้นนุ่มขึ้นหลายคนอาจจะบอกว่าไก่ปลาดูหางดำเนี่ยมันเป็นไก่บ้านไก่เลี้ยงเนื้อมันจะแข็งหรือเปล่าเพราะฉะนั้น

0: ก็เป็นการปรุงอาหารนะครับโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็เป็นศาสตร์ของการปรุงที่ค่อนข้างแพร่หลายแล้วก็มีการใช้อยู่ทั่วโลกนะครับประเทศแรกๆที่พูดได้ว่าเป็นแกสโตรเนชั่นก็คือประเทศเดนมาร์กนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจุดกำเนิดของร้านอาหารหรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารที่มีรูปแบบที่สร้างสรรค์แล้วก็ทำให้มันมีหน้าตาที่สวยงามตรงนี้ก็เกิดมาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าเชื่อไหมครับว่ารูปแบบการทำอาหารหรือศาสตร์ของการทำอาหารในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ่อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแกสโตรมีไม่ได้ไกลตัวเราเลยแต่ว่าอยู่ใกล้กับครัวกับชุมชนกับครอบครัวของเราครับโครงการนี้ครับก็เป็นโครงการที่เราพยายามยกระดับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำก็ในมิติอันที่เอาวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับก็เกิดจากต้นน้ำจากเกษตรกรจากผู้ปลูกผู้เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตามนะครับมาใช้ในการที่จะปรุงอาหารแต่ว่าการยกระดับตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงหรือปลูกตามธรรมชาติแต่เราต้องสอนหรือเทรนนิ่งเขาว่าทำอย่างไรให้การปลูกนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดมีสารอาหารที่เหมาะสมมีคุณภาพความปลอดภัยที่ดีนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับในส่วนของต้นน้ำในส่วนของกลางน้ำนะครับในร้านอาหารต่างๆที่ได้ดำเนินธุรกิจแล้วเนี่ยแล้วเจอสภาวะโควิดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ต้องปรับตัวเองนะครับแล้วก็ในวิกฤตก็มีโอกาสเสมอเพราะฉะนั้นช่วงที่เขาเจอวิกฤตนักท่องเที่ยวก็น้อยรายได้ก็น้อยลงก็มีโอกาสในการที่จะมาเพิ่มพูนความรู้มาเทรนนิ่งมาเรียนรู้ว่าเอ๊ะวิทยาศาสตร์ในการปรุงอาหารรูปแบบใหม่ๆเนี่ยที่เขาสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในร้านอาหารกับเมนูของตัวเองเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะครับตัวโครงการเองก็ไปเทรนนิ่งเวิร์กช็อปในเรื่องของการเอาแกสโตรมีโมเลกุลาร์แกสโตรมีเนี่ยเข้ามาใช้นะครับเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์แล้วก็ทำเมนูใหม่ๆขึ้นมาผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเวลาไปที่ใหม่ๆนะครับก็อยากจะลิ้มลองสิ่งที่เป็นของดั้งเดิมสิ่งที่เป็นของดีๆของท้องถิ่นต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คิดว่าเวลาเราเดินทางเวลาเราไปไหนเนี่ยอาหารมันจะเป็นตัวที่เป็นสื่อกลางในการที่เข้าถึงทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ผู้คนได้ด้วยครับผมคิดว่าเอกลักษณ์ของอาหารเชียงใหม่เนี่ยจะมีความคล้ายๆคนเชียงใหม่ฮะแปลว่ามันจะมีความนุ่มนวลมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมมีความอ่อนหวานอยู่ในตัวมันเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาหารของเชียงใหม่เองอาจจะไม่ได้รสชาติเผ็ดร้อนรุนแรงเหมือนอย่างอาหารบางภาคนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดแข็งของความเป็นอาหารของพื้นเมืองของภาคเหนือครับแล้วก็ผสมผสานกับวัตถุดิบหรือผักในท้องถิ่นนะครับก็จะได้กลิ่นรสหรือรสชาติพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับ
1: เรียกได้ว่าแกสโตรโนมีคืออาหารฟิวชั่นที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนั่นเองอย่างบูลาเบสเดอเชียงใหม่ที่ผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดีแต่เท่านี้ยังไม่พอเรายังมีอาหารอีกหนึ่งเมนูที่ได้ผสมผสานความเป็นล้านนาและความเป็นอาหารนานาชาติได้อย่างลงตัวเช่นเดียวกันและเมนูที่2ในวันนี้คิชเดอลาดนาซึ่งถูกคิดค้นโดยเชฟเกตนั่นเองครับ

ท่านเองสำหรับอาหารเหนือก็คือเนื่องจากว่าทางภาคเหนือเนี่ยมีวัฒนธรรมที่เป็นค่อนข้างจะเป็นพหุสังคมเนื่องจากเราอ่ะมีพี่น้องชาติพันธุ์เยอะอะค่ะก็ทำให้เราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเยอะมากในเรื่องอาหารด้วยก็เราก็ได้เรียนรู้ตลอดเวลาคือพี่ไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดพี่มาอยู่เชียงใหม่ได้13ปีอะค่ะแต่มันก็มีสิ่งใหม่ๆให้พี่เรียนรู้ตลอดเวลาเลยซึ่งเราคิดว่าเนี้ยเป็นเสน่ห์ของเชียงใหม่ค่ะจุดเริ่มต้นคือส่วนตัวเป็นคนชอบทำอาหารนานาชาตินะคะที่บ้านเป็นคนชอบทานชอบทดลองแล้วก็แบบเหมือนเราไปเที่ยวที่ไหนมาเราก็จะชอบจำแล้วก็มาทำหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบดูแล้วก็มาทำแล้วก็ใช้คนที่บ้านเป็นหนูทดลองแล้วก็เอาใจคนที่บ้านส่วนอาหารที่พี่ทำวันนี้ที่เราจะทำก็คือเขาเรียกคิชเดลานาเนี่ยมันก็เป็นการผสมผสานระหว่างอาหารฝรั่งเศสและข้าวซอยคิดว่ามันน่าจะเข้ากัน

ไทยอะค่ะคิดว่ามันมีความละมุนคล้ายๆกันแล้วก็น่าจะให้ประสบการณ์ใหม่กับผู้บริโภคอร่อยไม่อร่อยก็คือให้ลูกค้าตัดสินเนาะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดลูกค้าจะต้องได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการทานข้าวซอยแบบรูปแบบใหม่แน่นอนอาหารฝรั่งเศสความมีเสน่ห์เหรอสำหรับพี่มันเป็นอาหารที่แบบใช้เทคนิคเยอะแล้วก็แบบคนฝรั่งเศสก็ทานอะไรที่แบบเหมือนแบบเอสตาโก้เนี่ยทานหอยทากอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่ได้คิดว่ามันแบบไม่ควรกินหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ชอบแบบกินกระต่ายกินอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบ ทางโครงการนะคะมีวัตถุดิบมาให้เราเลือกซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากพี่เลือกที่จะทำคีชเดอลันนาซึ่งเป็นคีชแบบฝรั่งเศสผสมกับข้าวซอยวัตถุดิบหลักของพี่ก็คือไก่ประดูหางดำซึ่งเป็นพันธุ์เชียงใหม่เนี่ยนะคะไก่ประดูหางดำเนี่ยมีรสชาติที่ดีนะคะทนต่อสภาวะอากาศทนต่อโรคระบาดด้วยตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมนำมาใช้ในอาหารพื้นเมืองมากขึ้นนะคะแล้วก็ไข่ไก่อารมณ์นี้ก็คือไข่อินทรีย์อะค่ะส่วนที่เป็นครีมเนี่ยเป็นพริกแกงข้าวซอยนะคะซึ่งก็เป็นของท้องถิ่นปกติเราทานข้าวซอยเนี่ยเราก็จะมีเส้นหมี่เหลืองกรอบเส้นข้าวซอยกรอบอะรัดวางข้างบนใช่ไหมคะพี่ก็นำเส้นข้าวซอยมาทอดให้เป็นลูกถ้วยอะค่ะแล้วก็ใส่สลัดซึ่งในสลัดนี้เราก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่ปกติเราก็ทานกับข้าวซอยก็คือมีผักกาดดองมีหอมแดงมีมะนาวทำเป็นเดรสซิ่งพร้อมกับน้ำมันพริกอะค่ะสำหรับทานกับคีชเดอลันนาวันนี้นะคะ

ตอนในการทำแป้งนะคะก็คือนำเนยเราก็มาทำให้เนยออกมาจากตู้เย็นก่อนให้มันนุ่มนิดนึงค่ะก็มาผสมในโถผสมอาหารกับเกลือแล้วก็ไข่แดงแล้วก็ใส่แป้งเข้าไปแล้วก็นวดให้มันเข้ากันแต่ไม่ต้องนวดเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำขนมปังเราไม่ต้องการให้แบบอีลาสติกจากแป้งมันออกแบบทำงานเยอะอะค่ะแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงก็นวดสักพักแล้วก็เอาฟิล์มอะค่ะฟิล์มคลิงฟิล์มเนี่ยแรปแล้วก็เอาไปชิลในตู้เย็นสักจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็คือเอาค้างข้ามคืนแต่ถ้าไม่มีเวลาก็1ชั่วโมงก็ยังโอเคอยู่แล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาแป้งอะค่ะมานวดให้มันเป็นแผ่นเพื่อที่เราจะไปใส่พิมพ์สำหรับทำคีชนะคะ

หลังจากนั้นระหว่างที่เราเอาแป้งที่ใส่พิมพ์แล้วอ่ะไปชิลในตู้เย็นเราก็มาทำส่วนผสมของไส้ซึ่งก็คือครีมซึ่งพี่จะเอาครีมอะค่ะไปต้มเบาๆใช้ไฟเบาๆอ่อนๆ นะคะกับพริกแกงข้าวซอยแล้วก็ในขณะเดียวกันหลังจากนั้นระหว่างที่เรากำลังต้มเบาๆเนี่ยนะคะเราก็ไปจี่ไก่หรือจะต้มไก่แล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราใส่ครีมกับซอสพริกข้าวซอยเสร็จแล้วสักพักเราก็มาตีไข่ใส่แล้วก็ผสมไข่ให้มันเข้ากับครีมนะคะหลังจากนั้นเราก็นำแป้งที่อยู่ในพิมพ์ของเราแล้วอะค่ะที่เราไปชิลไว้ในตู้เย็นออกมาแล้วก็เอาไก่เนื้อไก่อะค่ะที่เราทำให้สุกแล้วอะค่ะวางไว้ที่ก้นแป้งอะค่ะแล้วก็ค่อยๆเทส่วนที่เป็นครีมอะค่ะลงไปหลังจากนั้นก็เอาไปอบที่ไฟประมาณ180 25 นาทีถึง 30 นาทีอะค่ะเป็นอันเสร็จขั้นตอน

0: ช่วงที่เราเข้าอบรมกับโครงการนะคะโครงการก็จะมีเวิร์กช็อปหลายๆแบบมากเลยหนึ่งในเวิร์กช็อปก็คือการทำอาหารแนวโมเลกุลาร์ก็คือคำว่าโมเลกุลเนี่ยค่ะก็คือการนำวิทยาศาสตร์มาทำให้อาหารมันเปลี่ยนรูปแบบเช่นฟองกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการทำ spherification ที่เอามาทำเป็นหยดน้ำลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายแบบมากหรือว่าทำน้ำมันให้มันเป็น powder ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้ที่พี่เลือกใช้พี่ใช้เทคนิค infused oil ก็คือการนำวัตถุดิบใดๆที่เราเลือกในที่นี้ก็คือพริกไปผสมในน้ำมันนะคะเป็นน้ำมันพริกก็เป็นการ infused ซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นคีชฝรั่งเศสมันก็จะไม่เผ็ดหรอเนาะก็คือจะมีความละมุนของครีมกับไข่ที่รวมกันทีนี้ถ้าเกิดถามว่ารสชาติมันต่างกันยังไงระหว่างคีชฝรั่งเศสกับคีชข้าวซอยก็คือคีชข้าวซอยมันก็จะมีความเผ็ดจากพริกแกงข้าวซอยขึ้นมานิดนึงแต่เราไม่ทำให้มันจัดจ้านมากหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่ทำอันเนี้ยที่บ้านแล้วก็สามีพี่เป็นฝรั่งก็คือทำให้เขาทานง่ายขึ้นแล้วก็มีเด็กด้วยก็ให้เด็กทานได้ง่ายขึ้นให้มันละมุนนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเวลาที่ทานกับแป้งไปเป็นคำเดียวกันอะมันจะไม่มีอะไรโดดออกมามากเนี้ยค่ะส่วนในตัวไส้ก็จะแบบให้มันนุ่มๆ นิดนึงความเป็นครีมนิดนึงค่ะเราเริ่มจากความสนุกของเราก่อนพอเราสนุกกับมันแล้วอะความคิดสร้างสรรค์มันก็จะตามมาแล้วเราก็จะได้เลือกใช้หยิบวัตถุดิบรอบตัวเราอะค่ะมาทำให้มันแตกต่างออกไปแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้รสสัมผัสใหม่ๆคือสำหรับพี่มันคิดว่าเป็นความสนุกแล้วก็ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค
1: ์อีกหนึ่งเมนูอย่างคิสเดอลานาที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารรูปแบบแกสโทโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนูการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารฟิวชั่นเป็นรูปแบบที่สร้างความแปลกใหม่ในวงจรอาหารสร้างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเอง

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะที่ผ่านการนะคะได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคจิตนะคะว่ามีสาเหตุเกิดขึ้นมากมายหลากหลายสาเหตุเลยบางสาเหตุก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่บางสาเหตุก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้หรือว่าเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมถึงอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการเป็นโรคจิตได้แต่เป็นสาเหตุที่คุณสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือสารเสพติดนั่นเองค่ะการใช้สารเสพติดถือว่าเป็น

0: หนึ่งในสาเหตุนะคะที่จะนำพาคุณนั้นไปสู่การเป็นโรคจิตได้เพราะฉะนั้นปัญหาการใช้สารเสพติดถือว่าสำคัญมากๆและก็เป็นวาระแห่งชาติที่ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังนั่นเองค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงจันทการอยู่เย็นจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามาร่วมพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงโรคจิตนะคะและปัจจุบันในประเทศของเราจิตเวชที่เกิดจากสารเสพติดต่างๆนั้นถือว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดคะ
1: ค่ะด้วยปัจจุบันนะคะสารเสพติดอะค่ะได้รับการแพร่ระบาดมากขึ้นทำให้ผู้ที่เสพสารเสพติดหรือว่าใช้สารเสพติดอะค่ะพบโรคร่วมทางจิตเวชได้มากขึ้นถึง 50% เลยค่ะ
0: แล้วนี้การใช้สารเสพติดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับอาการทางจิตยังไงล่ะคะ
1: ค่ะก็คือสารเสพติดเนี่ยตัวสารเสพติดเลยเนี่ยจะทำลายสมองส่วนคิดซึ่งสมองส่วนคิดเนี่ยจะเป็นสมองที่ช่วยให้ความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลพอสมองส่วนคิดถูกทำลายจะทำให้สมองส่วนอยากมามีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิดเมื่อสมองส่วนอยากมีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิดจะทำให้คนที่ใช้หรือใช้เสพสารเสพติดเนี่ยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วก็ขาดความยับยั้งชั่งใจแล้วก็ทำให้สามารถทำอะไรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเหตุผลอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักขโมยหรือเหตุการณ์ที่ก่ออาชญากรรมเกิดขึ้นได้อะค่ะ
0: ก็เป็นภาพที่เราน่าจะได้เห็นจากตามพวกหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวที่เกิดขึ้นจากสารเสพติดบ่อยมากขึ้นนะคะแล้วสารเสพติดอะไรบ้างคะที่ส่งผลต่อระบบของประสาทของเราได้บ้าง
1: ค่ะโดยทั่วไปนะคะสารเสพติดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทซึ่งสารเสพติดแต่ละประเภทเนี่ยก็จะออกฤทธิ์ต่อโรคทางจิตเวชได้ตั้งแต่ระดับรุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมากอะค่ะ
0: มีประเภทไหนบ้างคะสำหรับตัวของสารเสพติด
1: สารเสพติดเนี่ยก็ถ้าแบ่งตามประเภทของมันนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ5ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือประเภทของสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทนะคะที่ตัวอย่างเช่นก็จะเป็นพวกแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าซึ่งเป็นสารเสพติดที่รุนแรงเพราะว่ามันขายได้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วอาจจะทำให้สามารถใช้และเข้าถึงได้ง่ายถ้าใช้ในปริมาณที่มากหรือว่ามีผลมันจะมีผลต่อเรื่องการกดระบบหายใจได้สารอีกตัวหนึ่งของสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทก็คือฟินฟินนี่สมัยก่อนก็ได้รับการระบาดมากเลยนะคะส่วนประเภทที่สองก็คือสารเสพติดสุกุมกระตุ้นประสาทสารเสพติดกลุ่มกระตุ้นประสาทเนี่ยก็คือสารกลุ่มแอมเฟตามีนสารกลุ่มแอมเฟตามีนก็ตัวอย่างเช่นก็คือยาไอซ์หรือว่ายาบ้าสารกลุ่มกระตุ้นประสาทกลุ่มนี้ค่ะตอนนี้ได้รับการแพร่ระบาดแล้วก็ในหมู่วัยรุ่นแล้วก็คนทำงานมากอะค่ะสารกลุ่มกระตุ้นประสาทอย่างอื่นก็จะมีทั้งโคเคนแล้วก็บุหรี่นี่ก็เป็นสารที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทอ่อนๆด้วยอะค่ะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3ก็คือสารที่ออกฤทธิ์หลอนประสาทก็จะมี LSD คนที่ใช้ LSD เนี่ยก็จะมีภาวะประสาทหลอนเกิดขึ้นได้ค่ะ
0: เช่นอะไรคะ LSD เผื่อบางคนอาจจะไม่เข้าใจนึกไม่ออกว่ามันเป็นสารตัวไหน
1: สาร LSD เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้รับการแพร่ระบาดหรือแพร่หลายมากค่ะจะเป็นต่างประเทศที่จะเยอะกว่าของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นสารเสพติดกลุ่มกระตุ้นประสาทแล้วก็กดประสาทเช่นแอลกอฮอล์ที่จะแพร่ระบาดมากกว่าค่ะ
0: ค่ะตัวต่อไปค่ะประเภทออกฤทธิ์
1: ค่ะอีกอย่างนึงก็คือประเภทที่4นะคะก็คือประเภทที่ออกฤทธิ์รวมๆกันอย่างเช่นกัญชากัญชาเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ทั้ง3ฤทธิ์เลยที่กล่าวมาก็คือทั้งกดประสาทกระตุ้นประสาทแล้วก็หลอนประสาท
0: อย่างนี้ถือว่ารุนแรงสุดเลยไหมคะ
1: ก็ขึ้นถามว่ารุนแรงสุดไหมก็ขึ้นอยู่กับภาวะของแต่ละบุคคลที่ได้รับการตอบสนองต่อสารเสพติดนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือสารระเหยสารระเหยเนี่ยถือว่ามีความรุนแรงมากเพราะว่าตัวสารระเหยเนี่ยมันติดอยู่ในสมองได้เพราะสารระเหยเนี่ยจะละลายอยู่ในเนื้อไขมันของชั้นสมองถึงแม้ว่าผู้ที่เสพสารระเหยเนี่ยจะหยุดใช้ไปแล้วแต่ตัวสารระเหยยังฝังอยู่ในสมองได้อยู่อะค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้เราต้องใช้ยาระดับไหนล่ะคะถึงจะเรียกได้ว่าเรากำลังเสพติดแล้ว
1: คำว่าเสพสารเสพติดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณว่าระบุแน่ชัดว่าเท่าไหร่แต่คำว่าติดสารเสพติดแล้วหรือเรียกว่าโรคสมองติดยาเนี่ยก็คือมันคือการที่สมองเนี่ยได้รับการทนต่อสารเสพติดนั้นคือตอนแรกเราอาจจะใช้ปริมาณน้อยๆแล้วเรามีความสุขต่อมาเมื่อเราใช้ปริมาณน้อยๆอย่างนั้น ร่างกายจะร่างกายหรือสมองจะทนต่อสารเสพติดนั้นคือไม่เกิดความสุขแล้วจำเป็นที่จะต้องใช้ปริมาณที่เยอะขึ้นเยอะขึ้น
0: เหมือนการดื้อยาต
1: ้
0: องเพิ่มปริมาณ
1: ค่ะอันนั้นก็เลยเรียกว่าติดหรือว่าสมองติดยาก็คือสารเคมีในสมองเนี่ยมันคล้ายๆว่าผิดปกติของสมดุลสมองนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ได้รับสารเสพติดในปริมาณที่เคยได้หรือได้น้อยกว่าเดิมเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ถอนหรือว่าลงแดงได้ค่ะ
0: อย่างนี้ก็คือถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าการลงแดงหรือฤทธิ์ถอนนั้นนะเป็นฤทธิ์ถอนของสารเสพติดชนิดไหนอะคะ
0: น่ากลัวมากๆเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะโรคสมองติดยาเนี่ยเขาถือว่าเป็นโรคจิตเวชชนิดหนึ่งเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาพิสูจน์ได้แล้วค่ะว่าโรคสมองติดยาเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองที่เกิดการผิดสมดุลกันนะคะเกิดขึ้นก็เลยเรียกว่าโรคสมองติดยาเนี่ยค่ะเป็นโรคที่ผิดปกติทางจิตเวชและนำไปสู่ภาวะอื่นๆอย่างเช่นโรคจิตจากสารเสพติดได้อย่างเช่นหูแว่วประสาทหลอนมีพฤติกรรมหวาดระแวงได้ค่ะ
0: ค่ะอย่างนี้สารเสพติดทุกๆอย่างสามารถที่จะพาเราไปเป็นโรคจิตเวชได้ไหมคะ
1: ค่ะโดยส่วนมากอะค่ะแล้วก็สารเสพติดเนี่ยสามารถนำไปสู่ภาวะทางจิตได้ซึ่งอย่างที่บอกกล่าวไปอะค่ะก็คือสารเสพติดที่เกิดภาวะทางจิตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเสพติดแล้วก็ประเภทของโรคทางจิตเวชอาจจะเป็นตั้งแต่โรคทางจิตเวชที่มีความรุนแรงน้อยอย่างเช่นวิตกกังวลจนถึงโรคจิตเวชที่มีความรุนแรงมากอย่างเช่นหูแว่วหรือประสาทหลอนได้อ่ะค่ะ
0: ค่ะอาการของโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดเนี่ยจะมีอาการอะไรที่บ่งบอกเราออกมาได้บ้างนะคะ
1: ค่ะโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดนะคะก็อาการที่บ่งบอกเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นโรคจิตจากสารเสพติดพวกกระตุ้นประสาทอะค่ะก็จะมีอาการเริ่มตั้งแต่เริ่มนอนไม่หลับมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นรวมถึงความคิดหวาดระแวงพฤติกรรมมีเรื่องหูแว่วหวาดกลัวเก็บตัวเกิดขึ้นได้อะค่ะ
0: อันนี้คือขึ้นอยู่กับอะไรคะสำหรับอาการต่างๆที่จะออกมา
1: อาการต่างๆที่ออกมาเนี่ยปัจจุบันเขาพิสูจน์ได้แล้วว่ามันขึ้นอยู่กับหนึ่งก็คือพันธุกรรมก็คือจีนคือแต่ละคนเนี่ยการไวต่อสารเสพติดก็จะแตกต่างกันบางคนเอ๊ะทำไมใช้แล้วถึงไม่มีอาการทางจิตทำไมบางคนใช้แล้วถึงมีอาการทางจิตคืออย่างหนึ่งก็คือเรื่องพันธุกรรมสองก็คือภาวะการใช้สารเสพติดว่าเป็นสารเสพติดตัวไหนเพราะว่าสารเสพติดแต่ก็มีความรุนแรงที่แตกต่างกันปริมาณที่ใช้ระยะเวลาที่ใช้ยิ่งใช้นานใช้ปริมาณมากความรุนแรงของตัวโรคเนี่ยก็จะมากถึงขนาดที่ว่าอาจจะทำให้สมองอะค่ะผิดปกติหรือเสื่อมอย่างถาวรถึงแม้ว่าหยุดสารเสพติดก็อาจจะไม่หายจากโรคทางจิตเวชได้อะค่ะ
0: นอกจากที่ตัวของโรคสภาวะของโรคจิตเวชเนี่ยค่ะนะคะก็คืออย่างที่คุณหมอบอกไปว่ามันก็ถือว่าเป็นโรคจิตเวชอย่างหนึ่งที่เกิดจากสารเสพติดทีนี้นอกจากที่มันจะกระทบในเรื่องของสภาพจิตใจนะคะในเรื่องของสมองต่างๆสมองการสั่งงานต่างๆแล้วมันยังมีการกระทบต่อสุขภาพร่างกายด้วยไหมคะ
1: ค่ะก็การกระทบต่อสุขภาพร่างกายอะค่ะอย่างที่เรียนไว้นอกจากที่กระทบต่อทางจิตแล้วการกระทบต่อทางกายเนี่ยก็มีตั้งแต่หลายระดับตั้งแต่ระดับที่เป็นรุนแรงน้อยๆจนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งการรุนแรงความรุนแรงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของสารเสพติดที่ใช้อย่างถ้าเป็นกลุ่มแอมเฟตามีนนะคะถ้ารุนแรงต่ำๆก็อาจจะมีโรคผิวหนังหรือว่าสุขภาวะช่องฟันหรือว่าช่องฟันที่ผิดปกติจนถึงรุนแรงมากถึงขนาดท่านหัวใจที่เต้นเร็วชีพจรที่เต้นเร็วหรือว่าหัวใจวายได้อะค่ะ
0: ค่ะคุณหมอจะมีวิธีวินิจฉัยได้ยังไงล่ะคะว่านี่คือโรคจิตเวชที่เกิดจากสารเสพติดชนิดไหน
1: อย่างแรกเลยอะค่ะก็คือเราต้องซักประวัติของคนไข้เนี่ยต้องดูว่าคนไข้เนี่ยมีโรคหรืออาการทางจิตเนี่ยเป็นมาก่อนการใช้สารเสพติดหรือเปล่าหรือว่าเป็นหลังจากที่ใช้สารเสพติดถ้าแล้วก็อย่างที่สองก็คือระยะเวลาที่หยุดสารเสพติดอะค่ะคือโดยปกติถ้าหยุดสารเสพติดอะค่ะประมาณ1เดือนนะคะอาการทางจิตควรจะหายถ้าเป็นอาการทางจิตจากสารเสพติดแต่หากอาการทางจิตจากสารเสพติดนั้นไม่หายเป็นหลังจากที่หยุดสารเสพติดไป1เดือนก็อาจจะพิจารณาว่าอาการทางจิตนั้นอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่สารเสพติดนะคะ
0: ค่ะแล้วการบำบัดรักษาเนี่ยมีโอกาสหายขาดไหมคะเผื่อบางคนตอนนี้อาจจะมีคนในครอบครัวที่เข้าข่ายว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทสารเสพติดอยู
1: ่ค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะก็คือโรคจิตเวชจากส สารเสพติดนะคะมันต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ

0: ด้านในการดูแลรักษาปัจจัยทั้งเรื่องการจัดการกับอารมณ์ปัจจัยเรื่องสภาวะแวดล้อมสังคมสิ่งกระตุ้นแล้วก็ครอบครัวก็จะช่วยเหลือทำให้การบำบัดหายขาดได้อย่างถาวรนะคะ
1: ส่วนมากจะใช้เวลารักษานานไหมคะ
0: ค่ะการรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าสารที่ใช้เป็นสารอะไรความรุนแรงของโรคทางจิตเวชนะคะรุนแรงขนาดไหนก็จะเป็นตัวปัจจัยในการกำหนดระยะเวลาในการรักษาได้อะค่ะ
1: ค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของการบำบัดรักษาดีกว่าสำหรับผู้ป่วยจิตเวชประเภทติดสารเสพติดมีวิธีการบำบัดอาการต่างๆยังไงบ้างคะรักษา
0: การบำบัดรักษาค่ะในช่วงแรกเลยอะค่ะในช่วงที่มีภาวะโรคทางจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะอาจจะต้องได้รับการบำบัดในระยะเฉียบพลันก็คือดูแลเรื่องอาการทางจิตอย่างเช่นหูแว่วประสาทหลอนอาจจะจำเป็นต้องใช้ยาทางจิตเวชในการที่จะรักษาภาวะฉุกเฉินเหล่านี้ก่อนนะคะ
1: ค่ะแล้วการฟื้นฟูหลังจากที่ได้รับการรักษาไปแล้วถ้าสมมติว่ารักษาในเบื้องต้นอย่างที่คุณหมอแจ้งมาแล้วอาการไม่ดีขึ้นเราจะมีวิธีการรักษาขั้นตอนต่อไปยังไงบ้างคะ
0: การรักษาอีกขั้นตอนนึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยอะค่ะการรักษาที่ในระยะต่อเนื่องหรือระยะฟื้นฟูอะค่ะเป็นการรักษาที่จะทำให้คนที่ใช้สารเสพติดเนี่ยค่ะไม่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำได้การรักษาวิธีนี้อาจจะต้องอาศัยสหวิชาชีพอย่างเช่นนักจิตนักสังคมนักอาชีวะบำบัดมาช่วยในการประเมินศักยภาพของคนที่ใช้สารเสพติดการรับมือกับความเครียดทักษะการจัดการกับอารมณ์จะทำยังไงให้เขาเมื่อเจอภาวะการมีปัญหาและกลับไม่แก้ปัญหาโดยการที่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำอะค่ะ
1: ค่ะในปัจจุบันนี้สำหรับผู้ป่วยที่เข้าข่ายโรคจิตเวชประเภทสารเสพติดเนี่ยค่ะมีจำนวนเยอะขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
0: ก็ด้วยปัจจุบันนะคะการแพร่ระบาดของสารเสพติดที่มากขึ้นทำให้ผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะก็เป็นมากขึ้นด้วยอะค่ะ
1: ส่วนมากผู้ป่วยจะเข้ามาพบแพทย์เองหรือว่าจะเป็นทางบ้านหรือว่าคนรู้จักส่งมามากกว่าคะ
0: ปัจจุบันเนี่ยค่ะการรักษาทางจิตเวชเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาโดยที่เห็นๆก็จะเป็น3อย่างอะค่ะก็คืออย่างแรกก็คือผู้ป่วยเนี่ยรับรู้ถึงอาการทางจิตเวชที่เกิดขึ้นใส่ใจว่าต้องการที่จะเลิกแต่ไม่สามารถเลิกเองได
1: ้
0: อย่างที่2ก็อย่างที่ได้เรียนไปก็คือเรื่องที่ว่าญาติเนี่ยเป็นห่วงสังเกตเห็นถึงความผิดปกติที่เปลี่ยนไปก็พากันมาอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่3ก็คืออาจจะได้รับบทลงโทษทางกฎหมายอะค่ะกฎหมายก็พาผู้ป่วยมาบำบัดรักษาค่ะ
1: คุณหมอคิดว่าปัญหานี้เนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะเริ่มต้นแก้ไขจากตรงจุดไหนคะ
0: ก็อย่างแรกเลยอะค่ะการที่เรื่องของยาเสพติดอะค่ะเป็นวาระระดับชาติอะค่ะก็ต้องเริ่มการแก้ที่ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิอะค่ะระดับปฐมภูมิก็คือต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดโทษของสารเสพติดให้แก่โรงเรียนครอบครัวช่วยกันตระหนักช่วยกันป้องกันนะคะและรับรู้ถึงวิธีการรักษาแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมอะค่ะอย่างระดับที่2ก็คือระดับทุติยภูม
1: ิ
0: ระดับทุติยภูมิอะค่ะก็คือโรงพยาบาลนะคะจะช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องสารเสพติดอย่างเหมาะสมอะค่ะหรือส่งต่อในสถานที่ที่เหมาะสมอะค่ะและอย่างที่3ก็คือสำคัญมากเลยก็คือระดับตติยภูมิอะค่ะก็คือมีการรักษาที่เหมาะสมมีการดูแลติดตามเคสอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ผู้ที่เคยใช้สารเสพติดกลับไปหวนใช้ซ้ำอะค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าการรักษาเนี่ยผู้ป่วยไม่ยอมร่วมมือด้วยการบำบัดมันจะได้ผลบ้างไหมคะ
0: จริงๆแล้วอะค่ะการรักษาที่ดีที่สุดอะค่ะสำหรับผู้ที่ใช้สารเสพติดอะค่ะผู้ที่ใช้สารเสพติดเนี่ยควรจะให้ความร่วมมือในการรักษาแต่หากว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาอะค่ะในช่วงแรกอะค่ะช่วงที่เป็นระยะเฉียบพลันหรือระยะรุนแรงเนี่ยค่ะเราจะมีพระราชบัญญัติสุขภาพจิตนะคะพุทธศักราช2551นะคะช่วยดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะอันตรายต่อตนเองหรืออันตรายต่อสังคมอะค่ะในการที่จะช่วยบังคับบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมอะค่ะ
1: แล้วนี้คุณหมอมีอะไรจะบอกคนทางบ้านไหมคะสำหรับคนที่อาจจะมองว่าโอ้โหคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยไม่ควรให้โอกาสในการกลับตัวกลับใจเลยเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้มองว่ามันเป็นโรคหนึ่ง
0: ค่ะจริงๆแล้วอะค่ะสารเสพติดเนี่ย เป็นสารที่อันตรายผู้ที่ใช้ยาเสพติดหรือสารเสพติดนั้นนะคะถ้าเขารู้ถึงผลหรือโทษของมันจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้อยากใช้มันแต่ตราบใดที่เขาไปเคยได้ลองใช้เนี่ยเขาจะรู้ถึงความสุขแต่ความสุขนั้นเนี่ยมันเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขที่อันตรายและเป็นความสุขที่นำไปถึงชีวิตได้อะค่ะถ้าเขารู้อย่างนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่อยากใช้การให้โอกาสแต่การมองคนที่ใช้สารเสพติดอะค่ะเป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่จำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลรักษาทางด้านกายจิตและสังคมอะค่ะก็จะเป็นการให้โอกาสเขากลับมาได้อะค่ะ
1: ค่ะซึ่งในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็อย่างที่คุณหมอได้บอกไปค่ะว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็สำคัญเป็นวาระระดับชาติเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้คุณหมอจะแนะนำคนทางบ้านยังไงเอ่ยว่าในเมื่อเราอยู่ในสังคมแบบนี้สังคมที่มันมียาเสพติดสามารถซื้อขายกันได้ง่ายดายขนาดนี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงให้ห่างไกลจากยาเสพติดบ้าง
0: ค่ะอย่างแรกเลยอะค่ะก็คือการช่วยสอดส่องดูแลในครอบครัวในสังคมช่วยกันเป็นหูเป็นตาว่ามีสารเสพติดยังไงหรือว่าพาไปรักษายังไงแล้วก็การช่วยรับรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ที่ใช้สารเสพติดว่ามีแนวทางการรักษายังไงพาไปรักษาอย่างเหมาะสมยังไงอะค่ะก็จะช่วยป้องกันบุตรหลานหรือว่าคนในครอบครัวให้ไม่ไปเกิดอันตรายกับการใช้สารเสพติดได้อะค่ะ
1: แล้วก็ถ้าเป็นจริงๆก็คือสามารถที่จะมารักษาให้หายขาดได้ถ้าได้รับความร่วมมือทั้งจากตัวของผู้ป่วยเองแล้วก็คนในครอบครัวที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เคสที่คุณหมอเคยเจอที่รุนแรงที่สุดถึงขั้นไหนเลยคะสำหรับเคสที่เป็นโรคจิตประเภทสารเสพติด
0: ความจริงแล้วเนี่ยค่ะคำว่ารุนแรงเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหลายประเภทนะคะรุนแรงตั้งแต่รุนแรงที่ติดกันหลายคนติดทั้งครอบครัว
1: หรือว่าติดกันแบบทั้งครอบครัวเลย
0: เพราะว่าบางทีเนี่ยพฤติกรรมเรียนแบบมันเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคนที่เป็นพ่อเกิดความเครียดแล้วใช้สารเสพติดแล้วสบายใจขึ้นลูกอาจจะได้รับการเรียนรู้ว่าสามารถหายเครียดโดยใช้สารเสพติดลูกก็อาจจะติดสารเสพติดจากพฤติกรรมเรียนแบบคุณพ่อได้อันนี้ก็เป็นการติดเรียกว่าถามว่ารุนแรงไหมเป็นการเรียกว่ายุ่งยากซับซ้อนดีกว่าค่ะ
1: แล้วนี้มีวิธีการบำบัดยังไงล่ะคะมากันทั้งบ้านแบบนี้เลย
0: การบำบัดเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มบำบัดเป็นในแต่ละบุคคลมากกว่าค่ะเพราะว่าทักษะในการรับมือกับความเครียดหรือปัญหาของคุณพ่อเนี่ยอาจจะต้องจัดการให้เหมาะสมกับตัวคุณพ่อแล้วก็การรับรู้เกี่ยวกับการระบายความเครียดโดยการใช้เสพติดของลูกเนี่ยอาจจะต้องใส่สิ่งใหม่ๆเข้าไปอะค่ะทดแทนสิ่งเดิมที่เคยใช้อะค่ะ
1: ค่ะนอกจากโรคสมองติดยาที่ถือว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทหนึ่งแล้วซึ่งมันเกิดจากสารเสพติดจริงๆแล้วยังมีสาเหตุอื่นไหมคะที่นำพามาจนถึงโรคจิตเวชที่ทำให้ติดสารเสพติดได
0: ้ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยอะค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะสารเสพติดเนี่ยติดมากติดน้อยเนี่ยบางคนเนี่ยขึ้นอยู่กับโรคทางจิตเดิมก่อนหน้านี้โดยที่บางคนเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นโรคทางจิตเวชเดิมมาก่อนหน้านี้อย่างเช่นบางคนเป็นโรควิตกกังวลโรคเครียดหรือโรคซึมเศร้าก็รับรู้เพียงแต่ว่านอนไม่หลับนะนอนไม่หลับแล้วอาจจะใช้พวกสารเสพติดเข้ามาช่วยเพื่อเป็นการรักษาด้วยตนเองสุดท้ายก็คือแทนที่จะมาหาหมอด้วยอาการของโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลก็กลับมาหาหมอด้วยเรื่องโรคของโรคทางจิตจากสารเสพติดการรักษาอาจจะต้องรักษาคู่ควบกันทั้งโรคทางจิตจากสารเสพติดโรคสมองติดยาเสพติดแล้วก็โรคซึมเศร้าวิตกกังวลที่อาจจะเป็นสาเหตุหลักเพราะว่าถึงแม้ว่าจะหยุดสารเสพติดได้แต่ว่าโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าก็อาจจะกำเริบมาก็อาจจะทำให้เป็นสาเหตุที่หวนกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำ อย่างที่เห็นบ่อยๆเลยค่ะอย่างเช่นคนที่มีภาวะเครียดภาวะเศร้านอนไม่หลับก็อาศัยตัวแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าเบียร์เนี่ยเข้าไปช่วยเพื่อให้ทำให้หลับได้คลายเครียดแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องติดสารพวกติดสุราตามมาได้ค่ะ
1: และอย่างนี้แล้วต้องระวังนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ใครที่อยู่ในภาวะเสี่ยงแบบที่คุณหมอบอกไปนะคะนอนไม่หลับปุ๊บต้องมีการก้องกันกรึ๊บเข้ามาเนี่ยถ้าคุณทำงานทุกวันเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดได้เลย
0: ใช่
1: อันตรายมากๆแล้วนี้เขาที่แสดงออกมาเนี่ยมันจะแตกต่างจากโรคจิตประเภทอื่นบ้างไหมคะ
0: ภาวะโรคจิตเวทที่เกิดจากสารเสพติดที่มีภาวะโรคอื่นก่อนหน้านั้นนะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็

0: โดยหลักๆเนี่ยก็อาจจะมีภาวะโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคเครียดก่อนที่จะใช้สารเสพติดแล้วประวัติก็อาจจะมีเรื่องนอนไม่หลับภาวะซึมเศร้าทานไม่ได้ไม่มีสมาธิเบื่อหรือว่าขาดความสนใจก่อนที่จะใช้สารเสพติดแล้วหลังจากใช้สารเสพติดในระยะแรกอาการเหล่านั้นอาจจะดีขึ้นแต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็อาจจะเกิดเรื่องโรคของสมองติดยาก็คือผ่านไประยะนึงที่เคยมีความสุขหรือว่าอาการดีขึ้นจากการดื่มสุราก็เกิดการดื้อขึ้นมาก็คือต้องใช้ในปริมาณที่มากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อเรื่องการงานครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนได้อะค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้เราจะเวลารักษาเนี่ยค่ะเราควรจะรักษาจากจุดไหนประเภทไหนก่อนดีอะคะ
0: อย่างแรกเลยอะค่ะเราต้องทำการวินิจฉัยได้ว่ามีโรคทางจิตเวชร่วมอะไรบ้างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของภาวะทางจิตจากสารเสพติดแล้วก็โรคทางจิตเวชเดิมอย่างเช่นซึมเศร้าวิตกกังวลด้วยหรือเปล่าในระยะแรกอาจจะต้องทำการถอนเรื่องสารเสพติดรักษาฟื้นฟูในเรื่องสารเสพติดต่อก่อนเมื่อตรงนี้ดีขึ้นก็ทำร่วมกับการประเมินโรคทางจิตเวชอื่นโดยการที่ดูว่าเขาเป็นโรคอะไรโรคซึมเศร้าวิตกกังวลหรือว่าโรคอารมณ์สองขั้วหรือเปล่าการจัดการเนี่ยอาจจะใช้ดูว่าจำเป็นต้องรับประทานยาเพื่อแก้โรคนั้นๆไหมทักษะการรับมือกับความเครียดทักษะการรับมือกับการแก้ปัญหาการควบคุมอารมณ์รวมถึงทักษะในการปฏิเสธเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องฟื้นฟูและดูแลด้วยค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้คนในครอบครัวเนี่ยจะมีส่วนในการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ที่ป่วยยังไงบ้างคะ
0: ค่ะคนในครอบครัวเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเลยค่ะปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการดูแลช่วยเหลือสอดส่องและให้กำลังใจเข้าใจผู้ที่ใช้สารเสพติดว่าตรงไหนที่เขาต้องทนตรงไหนที่เขาพยายามอยู่การให้กำลังใจเมื่อเขาพลาดไปแล้วก็พามา follow up พามาเจอแพทย์อีกครั้งอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เขาสามารถหยุดกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำได้อย่างนานที่สุดนะคะ
1: ก็คือโอกาสหายขาดเนี่ยมีโอกาสอย่างแน่นอนอยู่ที่การมาพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอแล้วก็รวมถึงสภาพจิตใจของผู้ป่วยแล้วก็การช่วยเหลือจากคนในครอบครัวด้วยนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าโรคสมองติดยานะคะคุณผู้ชมจะถือว่าเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มโรคที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้โดยการที่ไม่ไปยุ่งไม่ไปข้องเกี่ยวกับสารเสพติดต่างๆนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะแพทย์หญิงจันทการอยู่เย็นนะคะจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะและก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำค่ะจากทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพตามเวลาเดิมนี้สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจ

0: เรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

หลังจากที่เราได้เตรียมตัวกันมาแล้วครับผมคิดว่าสมาชิกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับพร้อมแล้วไปกันเลย Marching ย่ำเท้ากันก่อนครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับในพาร์ทที่1ยกเข่าให้สูง1 2ย่ำเท้าขวาซ้ายไปเรื่อยๆครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 1 more time 4 3 2 9เท้าขวา10พัดเยี่ยมมากครับผมเกร็งหน้าท้องไว้เยอะๆหายใจเข้าลึกๆไม่ต้องรีบนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับ1 2 3 4ตอนนี้ระบบหัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นระบบไหลเวียนเราเริ่มทำงานมากขึ้นก้าวยาวๆอยากให้ทุกคนย่อยืดขึ้นเยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆกับเสียงเพลงตามจังหวะเสียงเพลงเลยนะครับผมโอเค4 3 easy walk ก้าวเป็นรูปสามเหลี่ยมโอเคเลเวลที่1ก้าวให้กว้างเหยียบเท้าให้เต็มยืดอกขึ้นเกรงหน้าท้องตอนนี้หัวใจเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นสุดยอดมากครับผมว่าทุกคนทำได้ดีมากไปเรื่อยๆเลเวลที่2อย่าชิกย่อลงเล็กน้อยเพิ่ม power ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าได้ทำงานมากขึ้นย่อลึกๆเยี่ยมมากครับไปเรื่อยๆตอนนี้ผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วหัวใจเราเริ่มเต้นมากขึ้นท่าใหม่เตรียมตัว4 3 2 step touch forward 9 touch ไปด้านหน้าถอยไปด้านหลัง1 2 3 4 5 6 7เอียงขวาเอียงซ้ายถอยหลังโอเค step touch เยี่ยมมากครับเป็นไงครับน้องไม้เยี่ยมมากสุดยอดครับผม4 3 leg curl single double leg curl single doubleเยี่ยมมากครับเป็นการยกขาขึ้นให้แตะก้นนะครับผมเลคเกอร์ซิงเกอร์ท่านี้นะครับผมหัวใจเราจะเต้นแรงมากขึ้นดึงส้นเท้านะครับให้แตะที่ก้นเลคเกอร์ซิงเกอร์ดับเบิลย่อแล้วยืดย่อพาวเวอร์ย่อเลคเกอร์เลคเกอร์เยี่ยมมากมือไขว้ยืดอกขึ้นLast one, 4, 3, 2, marching, marching. ย่ำเท้าอยู่กับที่เหมือนเดิมกลับมาโฮเหมือนเดิมนะครับผม 1, 2, 3, 4. รอบต่อไปดูตั้มให้ดีนะครับ 4, 3, mambo cha-cha-cha, mambo cha-cha-cha ไปด้านหลังเกร็งหน้าท้องตัวต้องตรงตลอดเวลาจังหวะที่บิดมองไปด้านหน้าโอเคจังหวะหน้าช้าช้าช้าถ้าเกิดเราจะเล่นหรือว่าอยากให้เป็นแบบซูมบ้าซาวช้าช้าช้ายังนะครับผมอีก2รอบ last one 4 3 step touch hold step touch basic ไว้ดนตรีเริ่มเปลี่ยนไปหัวใจเราเติมแข็งแรงมากขึ้นเริ่มหายขึ้นเสียบทัดย่อหน่อยย่อย่อย่อยืดย่อยืดเสียบแทบเสียบแทบ perfect ขอเสียงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหน่อยแล้วเยี่ยมมากครับผมย่อยืดตอนนี้ฮาร์ทเรทเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นรีแลกซ์หน่อยนะครับผมหายใจปกตินะครับผม1 2 3ขออีก3รอบเรามาลองมานับพร้อมกันดูนะ

1 2 3 4 5 6 7 8 4 3 hop baby baby marching เอาใหม่ marching เอาใหม่ครับ1 2 3 yum baby baby marching marching marchingไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับ marching ยกเข่าให้สูงยกเข่าให้สูงเราจะเริ่ม move ไปด้านซ้ายด้านขวาท่าใหม่ 4 3 2 gap wide 9ไขว้9ชิดเยี่ยมมากครับ5เยี่ยมมากตอนนี้เหงื่อเราเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มซึมแล้วนะครับผมเฮ้ยขอมือหน่อย1 2ท่าใหม่เตรียมตัวนะครับผม4 3 pony pony pony and pony ขวาซ้ายขวาเยี่ยมมากครับผมลองเงียบดูนะครับว่าหัวใจเราเต้นแรงแค่ไหนไปด้วยกันสัก30วินาที Let's go Yo and bow ขวาซ้ายเสียงหน่อยคู่ไหม Go ดีมาก Go อีกสัก10รอบได้ไหม Go Bow and bow เพิ่ม power One more 4 3เซฟทัดเซฟทัดเยี่ยมมากครับต่อให้กลับไปแล้วกลับมาท่าเดิมผมว่าสมาชิกทางบ้านน่าจะไปได้ด้วยกันนะครับโอเคเลกเคอร์เลกเคอร์เลกเคอร์ดึงให้สุดยืดอกเลเวลที่1พับขาให้สุดเยี่ยมมากครับผมเหงื่อเริ่มมาแล้วครับอยากให้สมาชิกย่อให้ต่ำแล้วยืดย่อทึบยี่มากครับผมสุดยอด Go เริ่มมาเริ่มเหนื่อยขึ้นเสียงผมเริ่มเหนื่อยแล้วนะหัวใจเริ่มเต้นไม่ปกติแล้วทีนี้เพราะว่าฮาร์ทเรทเราเริ่มไหลเวียนเร็วขึ้นOne more fourthree marching ho marching marching ย่ำเท้าเหมือนเดิมทูบอร์ลองนับพร้อมกันนะครับ4 3 2 easy walk โอเคก้าวเป็นรูปตัว V ท่าใหม่ดูตั้มนะครับผม4 3 x step V X เป็นรูปตัว X ย่อแล้วยืดย่อแล้วยืดย่อย่อแล้วยืดย่อแรงกว่านี้ย่อให้ต่ำต้นขาเราทำงานมากขึ้นเวลาเราออกแรงหัวใจเราทำงานมากขึ้นผมเชื่อว่าสมาชิกท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับจะทำได้ดีมากย่ออีกได้ไหมย่ออีกซ้ำเข้าไป4 3 2 10ทัดโห10ทัด last one 4 3 10ทัด L let's go move ไปด้านข้างเป็นรูปตัว L perfect ที่สุด1 2สวยงามมากครับยืดอกไว้นะครับไม่ตัวงอไม่ตัวโก่งยืดไว้เกรงหน้าท้องทุกครั้ง Let's go 1 2 3 1 more 4 3ซาเช่ด้านข้างครับชะชะชะขอมือยกให้สูงชะชะชะ1 2 3ชะชะชะไงครับครูไม้เริ่มสึงแล้วเหยียดให้สุดชะชะชะLast one.

4, 3, marching. Okay, 4, 3, lock back ครับผม lock back 9 lock back marching lock back ถ้าอยากจะแอดวานขึ้นดูตั้มนะ lock back แบบนี้ก็ได้ถ้าไม่ได้นะครับให้กลับมาท่าเดิม

One more. Four, three, two, pony. Pony. ยกมือขวาซ้ายตอนนี้หัวใจทำงานมากเร็วมากขึ้นเราเริ่มใส่อารมณ์ไปกับเพลงได้โดดให้สูง power jump and jump น้องไม้สูงขึ้นนี้

0: สมาชิกที่อยู่ทางบ้านเป็นไงเนาะ
1: เหนื่อยเราไหมคะ
0: ผมว่าน่าจะเหนื่อยนะครับ One more time รอบสุดท้าย4 3 Laker single double Laker single double Laker single ยืดให้สุดเยี่ยมมากครับผมอีก2แบบไปต่ออีก4รอบเรามานับพร้อมกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 One more time 4 3 2 3 member 1 and 2 and 3 march march 1 2 3 4 5 6 7 8ดูตั้มนะหน้าข้างหลังย่ำย่ำหน้าข้างหลังมาร์ทมาร์ทแอดวานซ์ขึ้นด้านหน้าแมมโบข้างหลังมาร์ทรอบสุดท้ายเสร็จทัดเป็นไงครับเหงื่อเริ่มมาแล้วครับสุดยอดหัวใจเราเต้นแรงมากขึ้นย่ออีกนิดนึงย่อย่อยืดเยี่ยมเจ็บพัด One more 4 3 2 pony and pony โดดซ้ายขวาย่ำเหมือนโพนี่ขวาซ้ายชะชะเยี่ยมมากครับผม4 3 Mambo Mambo Basic Mambo หน้าหลังหน้าหลังเราอาจจะเพิ่มความเซ็กซี่เข้าไป1 2 1 more 4 3 Double Leg Curlเจ็บพัดเปลี่ยนข้างกันหน่อยโอเค4 3 Gap by ไปด้านข้าง1 2 3 9ไขว้9ชิด9ไขว้9แตะเชื่อมัน Go Perfect 1 2 3 4 2 more time โค้ชมายครับเซฟทัดเยี่ยมมากรอบสุดท้ายเราจะไปล็อกแบ็คสวยๆ4 3 2ล็อกแบ็คล็อกแบ็ค1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8มาร์ทมาร์ทย่ำย่ำเหมือนย่ำอยู่กับที่ไขว้เป็นล็อกแบ็กมาร์ชิ่ง1 2 3 4 5 6ย่ำย่ำเยี่ยมมากครับ4 3 easy walk ย่อรอบนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมย่อลึกๆฮาร์ทเรทเราจะเริ่มทำงานมากขึ้นย่อแล้วยืดขออีก10รอบได้ไหม10 9

0: 8 7 6ดีมาก5 4ขอเสียงหน่อย3ไปอีกขออีกได้ไหม One more time 4 3เสร็จทัดเสร็จทัดเสร็จทัด9ชิดเยี่ยมมากครับผมถ้าต่อไปเลคเคอร์4 3 2เลคเคอร์เลคเคอร์เยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆดนตรีเริ่มเปลี่ยนท่าเริ่มมาเรื่อยๆนะครับ5 6 7 8 1 2 3 4อยากเห็นทุกคนย่อมือทั้งสองข้างวางไว้ด้านข้างค่อยย่อหน่อยขอแรงกว่านี้ได้ไหมเชื่อเยี่ยมมาก Last one 4 3 2 10ทัด10ทัดสังเกตได้เลยนะครับผมว่าเหงื่อครูตั้มเองนะครับกับโค้ชมายก็เริ่มไหลออกมาเยอะเลยเพราะว่าหัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นฮาร์ทเรทระบบไหลเวียนเลือดอย่างที่บอกครับผมคลาสแอโรบิกประกอบเสียงเพลงเต้นทุกครั้งย้ำๆสามารถทำให้หัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นเราจะไปกันอีกรอบนึงนะครับรอบสุดท้ายของเรานะครับโอเคพร้อมไหมครูไม้ Let's go ย่อท่านผู้ชมทางบ้านแล้วพร้อมไหมครับผมพร้อมแล้วไปกับผมเลยนะรอบสุดท้ายย่อให้สุดย่อยืดอันชับStep. One more time. 4, 3, easy walk. 4, 3, accept. Accept. 1 and 2, 3 and 4. ย่อถอยก็ย่อยืดย่อแล้วยืดดีมากครับผมตอนนี้เหงื่อเริ่มออกแล้วครับโอเคไหมครับย่อย่อลึกๆได้ไหมครับโค้ชมายย่อแล้วยืดสุดท้าย4 3 2 Mambo Mambo Mambo 1 2 3 3 Mambo cha cha cha Mambo cha cha cha cha cha cha ขอสวยๆหน่อยอ cha cha cha One more time เราจะต่อกันด้วยซาเช่สวยๆนะพร้อมไหม
1: พร้อม
0: พร้อมไหมท่านผู้ชมทางบ้านเอาใหม่ 4 3 3 4 cha cha cha ยกมือขึ้นยืดให้สุด1 and 2พร้อมสะบัดเยี่ยมมากสุดท้ายโอเคไปอีกสุดครับรอบสุดท้ายนะเฮ้ย4 3 2 step ทัด step ทัดสุดยอดมากครับผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะเหนื่อยเหมือนเรานะ
1: ใช่
0: ฮาร์ดเลยเราเต้นแรงมากเลยนะครับทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกเช้านะครับทุกเช้ากับช่องทีถูกต้องไปเลยนะครับผมรอบสุดท้ายขอ X 10แล้วย่อให้ลึกนะครับทำเป็นรูปตัว X 4 3 2 X 10ย่อ Marching Hold ขวาย่ำขวาย่ำเท้าขวานะครับ4 3 X 10ย่อแล้วยืดเอาไหมให้กลับมาที่เดิมของเราเกรงหน้าท้องทุกครั้งที่ย่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแรงกว่านี้ได้ไหมย่อลึกๆโค้ชครูไม้ก็ไม่ไหวแล้วนะครับผมครูตั้มก็ไม่ไหวเอาไหม1 2 3 4ย่อ4 3 2สเต็ปทัด4 3 marching marching marchingโค้ชไมครับโอเคไหมครับโย่มาร์ชิ่ง 1 2 3 10ทัดโหโหโหเยี่ยมมากครับผมโหเหงื่อคู่ไม้แล้วบอกหมดแล้วครับโอเคมาร์ชิ่งมาร์ชิ่งโอเคครับผม

0: โอเคครับเมื่อกี้เราก็เต้นแอโรบิกไปแล้วร่างกายเราเริ่มล้ามากขึ้นนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วก็จะมีการสเตรทชิ่งนะร่างกายนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการเจ็บอันดับแรกเราก็ยกแขนขวานะขึ้นมาโฟกัสที่หัวไหล่นะครับโอเคเชิงซ้ายเปลี่ยนข้างครับยืดเหยียดหัวไหล่ดึงก็หาลำตัวนะครับให้รู้สึกฟิลที่หัวไหล่นะครับโอเคครับยืดต้นแขนด้านหลังนะครับไตรเซปเอ็กเทนชันนะครับยืดไตรเซปเปลี่ยนข้างครับหายใจเข้าลึกๆนะครับผมหายใจปกติหลังจากนั้นวาดแขนเท้าชิดทั้งสองข้างชิดย่อเข่าเล็กน้อยจับข้อมือนะครับผมดันตัวขึ้นให้เป็นโค้งนะครับสังเกตที่ลำตัวด้านนะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นหลังด้านล่างนะครับผมหลังจากนั้นนะครับถอยเท้าขวายืดหน้าท้องเป็นการยืดหน้าท้องนะครับผมเปลี่ยนข้างครับไปพร้อมๆกันนะครับผมเปิดส้นเท้าหลังนะครับเหนื่อยหน้าขึ้นโอเคครับแล้วก็ยืดต้นขาด้านหน้านะครับผมดันสะโพกนะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาที่ด้านหน้านะครับยืดออกมาเมื่อกี้เราใช้ขามากเลยครับเปลี่ยนข้างครับผมดันสะโพกไปด้านหน้าโอเคครับผมหลังจากนั้นยืดต้นขาด้านในนะครับหันปลายเท้าชี้ไปด้านหน้านะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาด้านในนะครับเชิงซ้ายช้าๆไปตามเสียงเพลงนะครับสุดยอดไหมครับครูไมค์วันนี้หวังว่ายืดขึ้นมานะครับผมเท้าสองข้างยกเข่าขึ้นมานะครับกดปลายเท้าลงนะครับยืดตัวให้ตรงเปลี่ยนข้างครับผมท่านผู้ชมที่อยู่ด้านบ้านครับทางบ้านนะครับต้องยืดทุกครั้งนะครับเวลาเราออกกำลังกายโอเคยืดตัวออกมาบิดลำตัวเล็กน้อยนี่อย่างเซ็กซี่ด้วยครับเปลี่ยนข้างครับผมคือทั้งสองข้างประสานกันก้มลงไปให้กับโอเคครับผายมือออกด้านหน้าบิดซ้ายขวาโอเคครับก็จบลงไปนะครับกับคลาสสปอร์ตเดย์วันนี้นะครับผมซึ่งผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่นะครับคงได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับกฎหมายเป็นไงครับวันนี้
1: สนุกกับครั้งที่แล้วนะคะวันนี้ร
0: ู้
1: สึกว่าเหนื่อยมากขึ้นด้วยค่ะและทีนี้สำหรับผู้ชมทางบ้านนะคะกดตามติดตามเราตอนเช้าไม่ทันเนาะสามารถเซิร์ชคำว่าทีสปอร์ตเจ็ดได้ที่ช่อง YouTube และทางแฟนเพจ Facebook เราด้วยนะคะกดตามโอเคค่ะถ้างั้นพบกับพวกเราได้ทุกวันนะคะทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะทีสปอร์ตเจ็ดตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อน
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครนในโอกาสวันเอกราชของยูเครนซึ่งตรงกับวันที่24สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายวโลดิเมียร์เชเลนสกี้ประธานาธิบดีแห่งยูเครนกรุงเคียฟในโอกาสวันเอกราชของยูเครนข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวยูเครนมีความสงบร่มเย็นความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสัมพันธไมตรีอันมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับยูเครนได้พัฒนาและเจริญงอกงามบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีความไว้เนื้อเชื่อใจความยกย่องเคารพซึ่งกันและกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากแต่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงนครไห่โขวมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่23สิงหาคม2569เวลา 16:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติไหโขเมยหลานเมืองไหโขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนนายฉัตรชัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยานายเจียงฉงเปียวรองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนางหลิวหลิวหัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนายกาธิติวิวัฒวานนท์กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกฝ่ายทหารเรือฝ่ายทหารอากาศพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโขซีวิวมณฑลไหหนานเป็นมณฑลที่มีขนาดเล็กที่สุดและตั้งอยู่ทางใต้สุดของจีนล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้มีเกาะไหหลำเป็นเกาะหลักและมีหมู่เกาะอื่นๆรวมทั้งหมู่เกาะในทะเลจีนใต้เมืองสำคัญของไหหนานเช่นนครไหโขซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการเมืองไหหนานยังเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเขตร้อนที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะยางพาราและยังเป็นพื้นที่แรกของจีนที่สามารถปลูกทุเรียนได้สำเร็จรัฐบาลจีนทั้งระดับกลางและท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ด้วยศักยภาพที่หลากหลายทั้งด้านภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอวกาศและนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกมณฑลไหหนานจึงกำลังก้าวสู่การเป็นท่าเรือการค้าเสรีระดับโลกศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบริโภคนานาชาติรวมทั้งยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของจีนในศตวรรษที่21อย่างต่อเนื่องเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโขซีวิวคณะผู้แทนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถึงการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ที่ต้องเลื่อนออกไปตามรายงานของสำนักงานการบินอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมของจีนหรือ China Manned Space Agency ได้พิจารณาจากหลักการความรอบคอบความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยหลังจากการประเมินอย่างรอบด้านแล้ว ล้วอิจฉางเอ๋อเจ็กไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการปล่อยและไม่สามารถดำเนินการได้ภายในช่วงเวลาการปล่อยที่กำหนดไว้ในปีนี้ได้ที่ผ่านมาภารกิจช้างเอ๋อ1ถึง6ไม่เคยเลื่อนวันปล่อยมาก่อนภารกิจครั้งนี้มีความท้าทายเป็นพิเศษเพราะมีเป้าหมายในการลงจอดบนขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งมีช่วงเวลาปล่อยยานที่เป็นไปได้ในแต่ละปีแคบกว่าภารกิจอื่นทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานกำลังใจสร้างความปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นซึ่งภารกิจการส่งยานอวกาศช้างเอ๋อ7ในโครงการสำรวจดวงจันทร์ได้ติดตั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของไทยชื่อช้างเอ๋อ7แมกขึ้นไปด้วยเพื่อตรวจวัดรังสีคอสมิกจากอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์แม้จะเลื่อนการปล่อยยานออกไปอุปกรณ์ของไทยไม่มีระบบย่อยใดที่จะเสื่อมสภาพหากเก็บไว้เป็นเวลานานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครไหโขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและในวันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา11 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100 วันพระราชพิธีในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาปราณีตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ราชการจังหวัดน่านนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กภายในบรรจุตุ๊กตาผ้าห่มเป้อุ้มเด็กนมผงอาหารเด็กผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำลีฟองน้ำเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ซักล้างรวมทั้งสิ่งของจำเป็นสำหรับ

กับเด็กจำนวน150ชุดมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในอำเภอและตัวแทนราษฎรในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นจังหวัดน่านได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงในห้วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้มีปริมาณฝนสะสมสูงในพื้นที่ต้นน้ำและเกิดดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ตอนล่างอย่างรวดเร็วฉับพลันบ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์วัดโรงเรียนถนนและพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขอำเภอนามื่นอำเภอเวียงสาและอำเภอเมืองด้านได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างราษฎรได้รับผลกระทบ 23,827 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต3รายจังหวัดน่านได้ร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนแล้วปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายบางส่วนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งสำรวจความเสียหายและให้การฟื้นฟูในระยะต่อไปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2วันนี้ที่ห้องประชุมจักรีบดินทร์ชั้น1อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2โดยมีรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมในพิธีกว่า100คนรุ่นนี้จัดระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารเชิงนโยบายให้แก่บุคลากรในระดับหัวหน้าสถานีและหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง40แห่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานภายนอกและผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในพื้นที่โครงการมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจด้านการพัฒนาพื้นที่สูงในทุกด้านมิติควบคู่กับการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุลที่ยั่งยืนอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสืบไปโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อการพัฒนาทักษะวิทยากรโครงการหลวงที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญบนพื้นที่สูงทั้งความยากจนการปลูกฝิ่นการทำไร่เลื่อนลอยและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยทรงมุ่งสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพส่งเสริมพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าไม้และต้นน้ำลำธารดังนั้นหัวใจสำคัญของการเป็นวิทยากรหรือครูโครงการหลวงไม่ใช่แค่มีความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีทักษะการถ่ายทอดที่ดีสามารถบอกเล่าปัญหาในอดีตสู่การเปลี่ยนแปลงมาเป็นพื้นที่แห่งการสร้างอาชีพสร้างรายได้ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งการพัฒนาทักษะวิทยากรจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการส่งต่อเรื่องราวของโครงการหลวงไปสู่สายตาโลกตามแนวพระราชดำริ

ชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกอย่างภาคภูมิหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงานทสทจำกัดวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสมศบริษัทดีเน็ตจำกัดและมูลนิธิวิทยาการจัดการจันทร์เกษมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเพชรสมุทรวัดศรีสัทธาธรรมจังหวัดสมุทรสงครามวัดสุวรรณคีรีวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดบัวงามจังหวัดราชบุรีและวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครประกอบด้วยวัดหนาโคกวัดบางปิ้งวัดเจษฎารามวัดกาหลงสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท Associate at Petra จำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดบึงกาฬสมาคมปลื้มสัมพันธ์และมูลนิธิไทยรวมใจได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยวัดปิตุลาธิราชรังสิตวัดแพรกนกเอี้ยงวัดเขาดินวัดอุสภารามวัดวีระโชติธรรมารามวัดหนองเรือและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่73และบริษัท K Beauty Supply จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมิ่งวัดป่าศรีไพรวันวัดบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดวัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นครอบครัวบุญวงคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทธนบุญกิจจำกัดบริษัท TNV พิริยะ Processing and Sale จำกัดสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจังหวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัทBlueberry Capital จำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตโรงเรียนเพชรวิทยาคารจังหวัดชัยภูมิมูลนิธิวิทยาการจัดการจันทร์เกษมวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัท Blueberry Capital จำกัดและนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่น73ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่8อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเทิงอำเภอดอยหลวงอำเภอเชียงของอำเภอพญาเมงรายอำเภอแม่ลาวอำเภอพานและอำเภอเวียงป่าเป้าสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเชียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่29มิถุนายน2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม49ตำบล390หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,154 ครัวเรือนโดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วานถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ
5: ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
0: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
4: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: ต้องช่วยกันเป็นไกด์และทำหน้าที่เชฟจำเป็นทีมไกด์เด็กที่เหลือทั้ง3คนของเราก็ขอสู้ๆครับถึงแม้จะมีการแถสับบ้างผสมสับขึ้นเองบ้างก็ตามแต่ก็ถือว่าผ่านพ้นภารกิจไปได้แบบ not bad เลยนะครับคุณผู้ชมและทริปทัวร์ปิดภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปครั้งนี้ไกด์เด็กทั้ง3คนจะพาลูกทัวร์ไปที่ไหนและจะเจอกับโจทย์ที่ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าล่ะเนี่ยพี่บ๊อบครับคู่เก๋ครับ
1: และโจทย์ของเราในวันนี้ครับที่จะให้น้องๆได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ชาวยุโรปเช่นเคยนะฮะยังอยู่ที่อยุธยาอยู่ครับเราอยู่ที
2: ่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรคร
3: ับ อยากรู้จังเลย
1: พี่เก๋ครับ
3: ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเรียกว่าอะไรคะ
4: บางไทร Art and Craft Village
3: ไฮโซเก่งมากเลยนะคะ
1: Art and Craft
3: Village นั่นเอง
1: อ่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวจะให้กันบ้านน้องๆครับที่นี่เราจะมีบ้าน4ภาคแต่ละภาคก็จะมีลักษณะของบ้านที่แตกต่างกันอยากจะให้น้องๆได้ทำการนำเสนอให้กับลูกทัวร์ชาวยุโรปของเราเนี่ยเข้าใจว่าเป็นยังไงบ้าง
5: ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปพรีเซนต์ภาคบ้านของภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะทำออกมาดีหรือไม่ดียังไงก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยแล้วกันนะคะโอเค this is the Northern Thai house model so andThe most prominent symbol of the Northern Thai house is galae. Galae is the wooden crossing symbol on the roof. Okay, so let's get inside the house.
3: หนูตุนลูกคุณมีประโยคที่เด็ดและถูกต้องมากกว่านี้นะคะ Welcome to Thai Northern Thai house and follow me please. นะคะ
5: Okay, so welcome to the Northern Thai house.
3: Mm-hmm.
5: And then follow me, please.
0: Welcome to Thai Northern Style House and follow me, please. ที่ครูเก๋บอกนั้นก็หมายถึงการเชิญชวนให้ลูกทัวร์ตามขึ้นมาดูบ้านทรงไทยภาคเหนือนั่นเองครับ
5: Okay, and this is the balcony. The Northern Thai House usually has a balcony, and the balcony plays as a reception on a monthly purpose.
6: So what's the monthly purpose or what is?
5: Used for lace or used for anything that you want. Okay. And this is the jar. Yeah, the jar of the water. When the guests come.They will drink from here, or anyone who walk through your house, they can drink here.
6: So your house also has this kind of
5: water, just original water.
0: มันแปลว่าอะไรกันล่ะครับเนี่ยน้องตุลถ้าจะบอกว่าน้ำบริสุทธิ์ก็ควรใช้คำว่า pure water ครับ
5: ยากตรงที่คือมันเป็นอะไรที่เราต้องพยายามแบบให้มันเป็นข้อมูลที่ถูกค่ะถ้าเราพูดผิดไปมันก็จะทำให้แบบเขาเข้าใจผิดไปตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องพยายามแบบพูดให้มันดีอะไรเงี้ย The Northern Thai House we will make the kitchen and the part of the bedroom
6: separate
5: yeah
7: so this is the kitchen
5: yeah this is the kitchen room and this is the old thing that used to cooking the real thing and this is the tool that used to work yeah for example this is used for catch the fish
6: okay
5: yeah ทักษะที่พัฒนาขึ้นมาภาษาท่าพัฒนาคือมันพัฒนาไหมมันก็ได้ใช้ให้มันชินขึ้นนะคะแต่ว่าก็น่าจะดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าน่าจะสื่อสารโอเคขึ้นอย่างนี้ค่ะ okay if we are finished soWe will go to see another region's Thai house. Okay, so let's go.
8: ต่อไปก็เป็นคิวของผมที่ต้องพรีเซนต์เรื่องของบ้านภาคอีสานนะครับ
9: Welcome to Thai Northeast House. Are you ready to go upstairs?
10: No.
11: Yes.
10: Oh yes.
9: Okay, don't forget to take your shoes off.
10: Yes, sir.
9: This is a bedroom.
6: There are drums.
12: Yeah, drums.
6: Yes, they have
9: one kind of music. We use the drums.
7: Can you show us?
9: Here's a cannon.
0: หลังจากที่ลูกทัวร์ถามน้องเปรมว่า Can you show us น้องเปรมรีบตอบกลับว่า Yes I can แสดงถึงความมั่นใจว่าน้องเปรมทำได้แน่นอนนั่นเองแต่ถ้าตีแล้วเป็นเพลงฟังไม่รู้เรื่องแบบนี้ไม่ตีจะดีกว่าไหมครับน้องเปรม
6: What's this used for?
9: For filling with sticky rice.
6: Only sticky rice or every type of rice?
9: Almost sticky rice.
6: Sticky.
7: And then?
9: And then we heat it.
7: Okay.
6: Why do we put sticky rice in the inside of it?
9: Because they can keep warm.
6: Oh,
7: what is this?
9: A pot, a kind of pot.
6: No, I mean,
7: this is for cooking, for sticky rice.
9: For touching.
6: Really?
9: For touching and
6: touching.
9: Pull it up.
6: You only touch and put it up?
9: Take from the hot side. If you touch this, it will be hot.
6: Oh.

0: from head.
1: Why do you do that?
0: I don't know. It's rather traditional.
2: It's a traditional. มันเป็นประเพณีดั้งเดิมแต่ที่จริงแล้ว traditional เป็น adjective นะครับที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า tradition ครับ
0: ตอนที่อธิบายศัพท์ภาคอีสานบ้านภาคอีสานก็บางศัพท์มันยากอย่างเช่นประเพณีสงกรานต์นะตอนรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ Everyone this rice storage
1: their house to be stored
0: storing a rice
3: inside
1: only rice
0: only rice
1: alright
0: there is no stair okay do you know why
3: why
0: because they afraid of thief so they have to bring the stair by from their home
3: really
1: every time they want rice
0: yes
1: so I've noticed the Thai house is there on the pillar why
0: Oh, because this space can use for many purpose.
1: But why not build a room downstairs?
0: The wind is really flow. It can flow. The atmosphere is really good. So we don't have to make a room and air condition.
4: All right. ตอนนี้ก็มาถึงชาวเชิญแล้วภาคใต้นะฮะ
5: ใช่
4: ครับผมกับน้อง
6: ฮาร์ดครับ
4: ฮอต
5: ฮาร์ด
6: พร้อมลูกพร้อมแล้วครับ Hey let's go follow me
7: the first I will tell you about the weather in in southern part of Thailand the southern part of Thailand is have two seasons this one is the summer and the second is rainy season it have high ceiling the roof is more slope that's because of the rainy season is then the rainy fall It's a heavy rain. If it has more slope, the rain will fall down easily. This is a living room. Want to play or do something, you use this room. And this is the mat.
0: What is this?
7: Mat. Yes.
0: Okay.
7: This is mat. It's in here. And to sit, to talk about your life or something.
0: Conversation.
7: Yes. You can sleep if you want. Okay, let's go to the outside.
2: และแล้วก็มาถึงบ้านภายภาคกลางที่ไกด์เด็กทั้ง3คนต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่แป้งให้ข้อมูลกับลูกทัวร์ของเราไปตามลุ้นเอาใจช่วยน้องๆกันต่อนะครับ
8: Okay, do you feel good? Yeah, because the Thai region house has a lot of
0: circulation
8: to make The wind flow easy, yeah. So you will feel good, feel comfortable. So let's see the bedrooms of the Thai house, center region's house.
9: มันจะมีตรงที่ต้องพูดภาคกลางให้พี่แป้งนะคะอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเสร็จแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตเลยพึ่งพากันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่มันก็โอเคค่ะเพราะว่าได้ทำด้วยกัน So this is a bedroom and this is a cradle yeah this is a cradle is for infants or baby yeah and this is a ปลาตะเพียน the symbol of Thai region
4: เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มานั่งเป็นกลุ่มรวมกันลานอเนกประสงค์ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะมาร่วมทำกิจกรรมสุดท้ายคือ
0: สาร
8: หมวก
5: สารหมวกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
8: weaving
4: a hat ก็ได้นะ hat weaving ก็ได้นะครับและนี่คือคนที่จะช่วยสอนในการสาร
8: เอาเลยค่ะสเต็ปแรกค่ะยาย
0: สเต็ปแรกครับ
4: ขั้นตอนแรก
0: ขั้นตอนแรกเลย
8: เออค่ะ
4: โอ้โหบอกสเต็ปแรกยายเดี๋ยวลุกขึ้นมาเต้นเลยนะ
5: โชว์
4: สเ
5: ต็ปฮาเลมเชคนะคุณยาย
4: ยังไงครับยังไงฮะ
10: ขั้นตอนแรกนะต้องเอาไม้มาทำให้เป็นโครงอย่างเงี้ย
4: ครับ
10: แล้วใบลานมาเย็บติดลูก
8: โอเค first step she use a bamboo to make this and then she will
4: ใบลาน
8: She will use this called ใบลาน
4: ใบลาน
8: Kind of palm leaf

0: ารยังไงครับอธิบายการสารนิดนึงครับ
1: นี่ไงสารคือชิ้นละชิ้นเนี
2: ่
1: ย
2: เย็บ
1: ใบลานมาตัดเป็นชิ้นๆเล็กๆเนี่ย
2: Next step we will use the ใบลาน
3: a kind of palm leaf
2: kind of palm leaf ใบลาน I will call ใบลาน and put it overlap a little bit overlap and then ใช่ไหมคะแบบนี้
1: like it
2: and then
1: เย
2: ็บ
4: เย็บมันเป็นคำกริยาภาษาไทยภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า stitch หรือ sew ครับน้องตุ้ง
2: and stitch it together
5: คุณยายครับคือข้างหลังเนี้ยนี่คืออะไรครับ
1: เขาเรียกลังลังงอก
2: ลังงอก
1: จากผิวไม้ไผ
5: ่เวลาเราทานสลิดใช่ไหมครับเราต้องฟังก่อนว่าเราเนี้ยได้รับอะไรมาเราต้องรู้ก่อนว่าเรารับรู้อะไรแล้วเราค่อยแปลอีกทีนึงค่อยทรานสเลทอีกทีนึงมันค่อนข้างที่จะไม่ถึงกับง่ายนะครับแต่มันก็ไม่ยากมากนะครับถ้าเราแบบเรากล้าที่จะพูดออกไปอะครับ this is we call ลังงอบ yes ลังงอบ is made from bamboo skin yes and we make it before, because of it will fit your head and if it's notIt will not fit. Just like this, it will fit your head.
1: ยืดได้นะกดลงไปได้เลย
5: You can push it. Yeah.
6: นายอยากบอกอะไรเขาไหมคะ
5: แต่ความรู้สึกก็ได้
0: ใจไหม
5: คือ Do you
2: understand?
0: ยังครับ
1: You understand?
2: คุณเข้าใ
0: จแล้วถ้ายายกล้า
7: Much better than you guys.
0: คุณเก๋ยายยังพูดได้เลย
6: เยี่ยมมาก
0: โอเคนะครับ
1: จำไว้บ้าง
0: นะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณยายนะคุณยายสะอิ่งนะครับที่มาช่วยทำให้เราได้รู้ว่าวิธีการทำหมวกเป็นยังไงแล้วก็ได้อธิบายให้ฝรั่งได้รับรู้ด้วยนะครับเอาน้ำขอบคุณหน่อยสอนฝรั่งหน่อยได้ไหม
5: ขอบคุณครับ
7: ขอบคุณครับ
5: this the man yes for the woman is ขอบคุณค
0: ่
5: ะ
0: I will 1 2 3ขอบคุณครับหลังจากที่เราส่งยายซิ่งเรียบร้อยนะครับก็จะมาสรุปปิดท้ายกิจกรรมในวันนี้กันนะครับคงต้องถามน้องๆก่อนนะ
6: สำหรับทริปนี้เด็กๆเป็นไงบ้างคะลูก
2: สนุกมากสนุกไหม
6: ได้อะไรบ้างแบบว่าเยอะแยะไหมลูก
2: ค่ะก็ได้ทั้งแบบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกทัวร์กับเพื่อนไกด์ด้วยกันแล้วก็ได้ใช้ภาษามากขึ้นอะไรอย่างนี
0: ้
2: ค่ะ
0: มาไปมาครับ
3: สำหรับทริปนี้ก็ได้สนิทกับลูกทัวร์ครับได้ใช้ภาษาที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วเก็บมานานแล้ว
0: เก็บออมไว้ตั้งแต่ประถมหนึ่งนะแล้วก็เพิ่งมาใช้เอาช่วงนี้แหละ
3: ครับก็ได้พัฒนาจากเมื่อก่อนพูดห่วยมาก
0: ตอนนี้นะครับ
6: ดีขึ้นไป
3: ก็ดีขึ้น
6: นี่ไงก็ดีขึ้น
0: ก็
5: อยากบอกว่าสนุกมากๆเลยลูกทัวร์แบบเฟรนลี่มากๆก็รู้สึกประทับใจครับก็เพื่อนๆกันเองก็สนุกด้วยกันครับบางทีเราก็คุยเล่นกันยามว่างอะไรอย่างนี้ก็สนิทกันเร็ว
0: ส่วนลูกทัวร์จะรู้สึกยังไงกับน้องๆบ้างนะครับครูลิดดี้เก๋ๆครับลองถามพวกเขาดูครับ
8: How do you feel about the trip?
9: I'm very happy about the tour and also very happy to get to know you and because I'm also about your English level I thought actually not that good but you're really really great you did a great jobAnd I really learned a lot about Thai culture. I was very fulfilled in the only 2 days. It felt like 1 week together, like just very.
0: Thank you, Pat. Thank you.
9: แต่ว่าก็คือว่าพี่พี่ก็พูดภาษาไทยได้นะคะ
2: ฮ่าเซอร์ไพรส์มากตอนแรกรู้แล้วแบบเงิบอะแบบถ้าจะแบบเก่งขนาดนี้อะไรเงี้ยคือแบบพูดภาษาไทยแบบเก่งตอนแรกแบบพอพูดมาแบบพี่แพทพูดปุ๊บแบบเป็นพี่เป็นน้องอ่ะแบบพูดแบบแทนสรรพนามตัวเองเลิศมากคือเก่งมากพูดภาษาไทยเก่งมากก็ไม่รู้มาก่อนเลย
9: อยู่ประเทศไทยมานานหลายปีอะค่ะแล้วก็มาเรียนหนังสือที่นี่ด้วยอะค่ะ
2: น้องอะ
0: อ้าปากค้างเลยยังไงเนี่ย
5: ช็อกเลย
0: ยังไงเน
9: ี่
0: ย
9: ก็พี่เป็นลูกครึ่งไทยด้วยนะคะค
2: ือว่าอะไรอ่ะ
3: สตันไป3 วิอ่ะคือแบบพี่พูดอะไรเกี่ยวกับเขารู้เรื่องหมดเลยอะไรอย่างนี้ก็แบบเนาะ
0: พี่เราแบบงุ้งงิ้งแซวกันไปแซวกันมาจะพูดอะไรรู้หมดเลยอย่างเงี้ย
5: ฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมคร
9: ับ ก็ดีค่ะได้ค่ะ
0: เช็คเล่ม
9: โอ้ยน้องเอาสู้ๆนะคะ
0: สู้ๆนะคะ

0: Yeah, I'm in Thailand actually since almost 5 years. Actually, I'm an actor, and for all the trouble, actually, I have to excuse, but it was everything made up, so to make it a little tough for you guys. But I have to say, you handled it good. So when you're dealing sometimes with other cultures, you have to understand it's not like an easy way that you say, you want to change the room? Oh, okay, you're no problem. Sometimes you get big trouble and then you have to see how you manage this. So, and this is actually, yeah, you're doing well.
1: So you can speak Thai?
0: Yeah, I speak a little bit. So I
2: can... Show them.
0: Okay, my, when I go shopping, I always ask, Lot Noi Dai Mai?
3: I think they handled all situation very, very, very well. I agree with them. I know for them it's hard to handle a group of tourists. Sometimes they're a little bit shy, but Dimak.
2: Dimak! Oh,
4: thank you.
5: Okay, I stay since 3.5 years in Thailand. And Komput Thai Dai. Bao Lao Dai. Menu. You did a great job. No? We really like you. You did a great job. And I hope you're not angry at us. Huh? Okay.
6: Don't be angry.
5: Don't be angry, okay? And I hope you see us again. Thank you very much.
2: Thank you.
5: Thank you. Thank you.
2: และคุณธัญญาล่ะครับพูดภาษาไทยได้ไหมครับ
6: คุณธัญญาพูดภาษาไทยได้
2: และคุณธัญญาพูดภาษาไทยชัดมาก
6: ก็ดิฉันอยู่ที่เมืองไทย18ปีแล้วใช่ใช่ค่ะ
7: ยังไม่เกิด
6: ใช่ไหมคะก็ดิฉันเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจส่วนตัวก็เป็นนักแสดงด้วยอาจจะเห็นในทีวีด้วยก็ดิฉันอยากจะบอกก็ทุกคนน่ารักมากเหมือนกับเพื่อนกันใช่ขอโทษค่ะที่ดิฉันไม่ได้บอกที่พูดภาษาไทยก็ขอบคุณมากค่ะทุกคน
2: ขอบคุณค่ะ
7: ต้องถามว่าแบบอยู่ไทยกี่ปีแล้วกี่
2: ถาม
7: เลย How long do you stay in Thailand?
8: 6 weeks
9: So not anywhere near 30 So
8: Okay, bear with me, I try ดิฉันพูดภาษาไทยนิดหน่อยได้ค่ะ Your English is very good, fantastic, very high level Actually, I'm an English teacher I think you're very good and you don't need to be shy, you don't need to feel nervous or self-conscious because actually your level is very good and we understood everything and we learnt a lot. I learnt a lot about Thai history because I've only been here for 6 weeks so it's very interesting for me and you did a very good job, very, very good job.
2: Thank you, Ruth. Thank you very much. และนี่ก็คือความรู้สึกนะครับของทั้งลูกทัวร์ที่เป็นชาวต่างชาติชาวยุโรปแต่ก็พูดภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็น้องๆ นะครับที่พยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายให้กับลูกทัวร์ซึ่งไม่รู้เลยว่าเข้าใจภาษาไทยหมดเลยนะฮะนี่คือทริปแรกนะฮะยังเหลืออีกหลายทริปเพื่อพิสูจน์ความสามารถของพวกเราส่วนทริปต่อไปจะชาเลนจ์หรือว่าจะท้าทายน้องๆมากแค่ไหนต้องติดตามครับต้องติดตามเอาละครับวันนี้คงจะจบด้วยบรรยากาศวันนี้ค่ำมืดพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็จะจบด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ
10: มาปิดภารกิจทัวร์ไม่กลัวฝรั่งทริปแรกไกด์เด็กของเราก็เจอความประทับใจที่ซ่อนอยู่ในความเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่จากลูกทัวร์ชาวยุโรปกันไปแบบเรียกว่าอาปากหวอนั่งหงกันไปเลยครับแม่ก็บางรายลูกทัวร์ของเรานั้นอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่ไกด์เด็กของเรายังไม่เกิดด้วยซ้ำบางรายถึงกับว่าวภาษาอีสานได้ด้วยแน่เรียกว่าลูกทัวร์กลุ่มนี้ฟังทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาไทยของไกด์เด็กของเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับแล้วทริปหน้าลูกทัวร์ที่ไกด์เด็กจะต้องเจอจะเป็นยังไงมาติดตามชมให้กำลังใจไกด์เด็กได้ในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับช่วงแรปอัพ
11: หนูคงคิดว่าหนูมีปัญหาเรื่องอะไรมากที่สุดคะลูก
12: บางครั้งมันคิดคำไม่ออกเลยต้องแบบใช้เวลาเยอะอะไรเงี้ย
11: ใช้เวลาเยอะจนหนูใช้ผิดบางทีเช่นหนูบอก it is used to cooking

0: the old thing that used to cooking
1: ที่จริงเนี่ยทูถูกไหมลูกไม่ถูกต้องเป็น is used for ใช้สำหรับอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยหลังหนูจำไว้เลยหลังเพพโพผู้ตามผู้ขาดหลังเพพโพ
0: หลังเพพโพ
1: เติม ing
0: เติม ing
1: ดีมากค่ะหลังเพพโพต้องเติม ing แต่หนูเติม verb infinitive ได้ไหมคะ
0: ไม่
1: ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหมคะเป็นสิ่งที่หนูควรต้องปรับปรุงก็คือนิดหนึ่งเช่นหนูจำได้ปะหนูบอกว่า I will tell you บางทีหนูพูดเร็วๆไงแล้วอุ๊ยสมองเราคิดไปนู่นแล้ว I will tell you ซึ่งหนูคิดว่าประโยคนี้ผิดหรือถูกลูก
2: ผิดครับ the firstI will tell you about the weather in in southern part of Thailand.
1: ต้องเป็นยังไงลูก
2: I will tell you.
1: ถูกต้องค่ะนะเด็กๆทางบ้านก็ต้องจำไว้ด้วยนะว่า I will นะต้องบอก verb infinitive นั่นเองค่ะฝรั่งชมมากฝรั่งชมบอกคือตกใจอุ๊ยหนูเป็นเด็กเล็กมากนะหนูรู้จักคำว่า atmosphere ซึ่งหนูใช้ตรงกับ context ลูก context คืออะไรคะลูกหนูทราบไหม context
3: เหตุการณ์
1: ใช่คือคำบริบทค่ะ
4: thewind is really flow it can flow the atmosphere is really good so we don't have to make a room and air condition
1: หนูใช้คำว่า atmosphere เป็นการที่ถูกต้องบางคนใช้อุ๊ย environment ก็ได้แต่ว่าคำว่า atmosphere เนี่ยมันถูกต้องกับสิ่งที่หนูบรรยายค่ะ
5: จะเก่งภาษาอังกฤษให้ดีเราต้องใช้มันบ่อยๆสัมผัสกับมันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
6: คืออีกไม่นานเราก็จะเปิดเป็นประชาคมอาเซียนทีนี้ก็คือภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่เราต้องใช้สื่อสารกันทั้งหมดเพราะงั้นการที่เราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็จะต่อสื่อสารกับคนต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศเราได
7: ้แพรคิดว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับแพรมากค่ะเพราะว่าสมัยนี้อะไรก็ต้องพึ่งพาภาษาค่ะภาษาเป็นภาษาสากลเพราะว่าเดี๋ยวเข้าอาเซียนแล้วก็จะมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเราทอม
8: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญเป็นภาษาหลักของโลกอะครับก็ต้องใช้ติดต่อสื่อสารถ้าสมมติเราเรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าครับก็จะถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็สามารถที่จะมีทางเลือกอาชีพมากกว่า

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง question and answer format ในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาค3ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาต่อกันนะฮะจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับคราวที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้เนี่ยนะครับที่พี่น้องของคำถาม What is your name คุณชื่ออะไรครับวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะฮะที่คำถามชุด Is there กับ Are there นั่นเองครับซึ่งคำถาม Is there นะครับเราจะเริ่มจากคำถาม Is there นะครับก็แปลว่ามีนั่นเองครับที่จริงแล้วนะครับบ้านเราเนี่ยจะเข้าใจผิดอย่างนะครับว่าคำภาษาอังกฤษที่แปลว่ามีเนี่ยนะครับก็คือเราจะใช้คำว่า have อยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่น I have a car you have a car she has a car เพราะทุกคนตอนนี้ have a car กันหมดเลยนะฮะรถติดสุดๆเลยนะฮะ so I have a car you have a car แต่ถ้าไม่มีประธานครับอย่างเช่นจะบอกว่ามีงูอยู่ในห้องน้ำมันไม่มีใครมีนะครับจะไปบอกว่า have a snake in the toilet ฝรั่งทั้งโลกเข้าใจนะฮะแต่มันไม่ถูกต้องครับเราน่าจะต้องใช้ there is a snake in the toilet เห็นไหมฮะไม่ได้ใช้ have a snake เพราะ have ต้องมี I have you have we have เป็นต้นนั่นเองครับดังนั้นครับคำถาม is there กับ are there วันนี้มีอะไรกันบ้างครับครั้งที่แล้วเราดูแล้วนะครับว่าคำถามทุกคำถามนั้นมีคำถามแบบรายละเอียดที่ใช้ question word กับคำถาม yes no คำถามรายละเอียดนะครับหรือคำถาม question word question นะครับของคำถาม is there ก่อนมีหัวอยู่แค่เดียวครับก็คือ how much ครับที่จริงแล้วนะครับ is there เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของนามที่นับไม่ได้หรือเอกพจน์นั่นเองฮะคำที่เป็นเอกพจน์คือมีแค่อันเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่นครับเราอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่มากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องถามว่า how muchFood is there นั่นเองครับอาจจะถามว่ามีเหล้าแอลกอฮอล์อยู่เท่าไหร่ How much alcohol is there เงินก็เป็นอะไรที่นับไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเงินเนี่ยนะครับมันมีหลายสกุลหลาย currency มีทั้งเหรียญ coins มีทั้ง bank notes คือธนบัตรครับดังนั้นเนี่ยนะครับอาจจะอยากจะทราบว่ามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่ How much money is there ส่วนให้มันใส่คือ is there How much money is there in the account ครับก็ถ้าเป็นช่วงปลายเดือนนะครับก็อาจจะเหลือ0แต่ถ้าเป็นช่วงเงินเดือนออกก็คงจะมีหลาย0เลยทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นคำถาม yes no ครับของ is there ครับซึ่งวันนี้นะครับทุกคนครับเรามาทำความคุ้นเคยกับสามเหลี่ยมของเราอีกครั้งนะฮะ QPN เพราะคำถามแรกเลยนะครับก็คือที่เราใช้กันเป็นสำเร็จรูปจำมาเลยครับ is there a แล้วคุณก็เอานามตามมานั่นเองครับแปลว่ามีสิ่งนั้นหรือเปล่าต้องการแค่อย่างเดียวครับหรืออันเดียวเท่านั้นครับยิ่งเช่นครับวันนี้คุณอยากจะถามฝรั่งว่าแถวนี้มีห้องน้ำไหม is there a toiletaround here และคำตอบคืออะไรครับ there is a toilet around here และคำตอบเชิงลบก็คืออะไร there isn't a toilet around here หรืออย่างเช่นครับจะถามว่ามีปั๊มน้ำมันแถวนี้ไหมครับ is there a gas station around here หรือชาวอังกฤษก็จะเป็น is there a petrol station around here คำตอบครับก็จะเป็นอะไร there is a gas station around here there isn't a gas station around hereวันนี้ครับคุณจะไปบุกล่าท้าผีกับพี่ป๋องครับผมแล้วถามว่ามีผีอยู่ในบ้านหรือเปล่าครับเนี่ย Is there a เห็นไหมฮะ Is there a so สิ่งที่เรากำลังพยายามจะขายคุณเนี่ยนะครับในครั้งนี้กับครั้งที่แล้วคือคำถามกับคำตอบประโยคสำเร็จรูปเนี่ยนะครับคุณจะ Is there a ออกมาจากจิตใต้สำนึกเหมือน What is your name บ้านนี้มีผีหรือเปล่า Is there a ghost in the house และคำตอบครับไม่แน่นะครับมีผีอยู่ในบ้าน There is a ghost in the houseไม่ผีก็ต้องเป็นอะไรครับ There isn't a ghost in the house นั่นเองครับ so คำถาม format คือ is there a ใช่ไหมครับอันดับต่อไปคือ is there any ครับอันนี้เราใช้นะครับกับนามที่นับไม่ได้นั่นเองนะครับนับไม่ได้อย่างเช่นอะไรไหมฮะเอาอาหารไหมฮะวันนี้ครับคุณโทรไปหาแม่ของคุณที่บ้านครับแล้วอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่ที่บ้านบ้างไหมวันนี้ครับในสามเหลี่ยมของเราเนี่ยนะครับ
วันนี้จะต้องใส่คำว่า any นะฮะในคำถามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคุณก็จะต้องถามว่า is there any food at home เราต้องใช้ any เพราะอะไรครับ any แปลว่าบ้างไหมนั่นเองฮะ so คำถามคือ is there any food at home และแน่นอนนะครับคำตอบเชิงบวกต้องเป็นอะไรครับผมให้เลือกครับระหว่าง some กับ any ครับคำตอบคือ some นั่นเองครับ there is some food at home ครับsome ก็แปลว่ามีอยู่พอประมาณอาจจะบอก there is a lot of food มีเยอะ there is a little bit of food มีอาหารอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยนั่นเองครับดังนั้นครับ is there any food at home there is some food at home แต่ถ้าไม่มีอาหารเลยจะเป็นไงครับ there isn't any food หรือจะใช้ there is no food ก็ได้ครับ at home แต่ผมอยากจะให้คุณนั้นคุ้นเคยกับ is there any there is some there isn't any นั่นเองครับอย่างเช่นครับอันต่อไปนั่นนะฮะวันนี้คุณอาจจะอยากจะทราบว่าคุณจะไปกด ATM ครับแล้วก็นะมีเงินอยู่ในบัญชีบ้างไหมเนี่ยมีบ้างไหมมีบ้างไหมภาษาไทยคือมีบ้างไหม Is there any มีบ้างไหม Is there any Is there any money in the account กดมา Yes เงินเดือนเพิ่งออกครับ There is some money in the account แต่ เงินเดือนยังไม่มาก็กินมาม่าต่อไป There isn't any money in the account นั่นเองครับSo, is there any? There is some. There isn't any นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะฮะแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนนามนะฮะ 108,900 ก็จะได้มาอีก 108,900 ประโยคเลยทีเดียวต่อไปก็เป็นคำถามของ are there กันบ้างครับซึ่งถ้าเป็นคำถามรายละเอียดจะใช้หัวอยู่หลักๆเนี่ยนะครับก็คือ how many นั่นเองครับ how many ก็แปลว่ากี่อันซึ่งนั่นก็หมายความว่า are there ต้องใช้กับนามที่นับได้นั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณอยากจะทราบนะครับว่าโรงเรียนของผมมีนักเรียนกี่คน how many students ก็คือ

How many students, นักเรียนกี่คน, are there at my school? How many students are there at your school? ก็คือโรงเรียนผม. ผมก็จะบอกครับ, มีนักเรียนอยู่, สมมตินะครับ, มีนักเรียนอยู่ร้อยคน, there are 100 students at school. ถ้าไม่มีเลยก็คือ, there aren't any, ครับผม, ไม่มีเลยครับ, there aren't any students at school. ถ้าวันนี้ครับ, เราอยากจะทราบว่า, วันนี้นะครับผม, มีรถใหม่กี่คันเข้ามาวิ่งกันอยู่ในเมืองฮะHow many new cars are there in Bangkok? How many new cars? ต้องใส่ sc cars เพราะ how many กับนามที่นับได้นะฮะ How many new cars are there in Bangkok? ปรากฏว่ารถเพิ่มขึ้นมาล้านกว่าคันเองฮะ There are over a million new cars in Bangkok ครับมีรถกว่า1ล้านคันที่เป็นรถใหม่เข้ามาวิ่งอยู่ในถนนครับนี่ไง How many are there ครับต่อไปนะครับถ้าเป็นคำถาม yes no ครับเราก็จะใช้แบบนี้ครับอันดับที่หนึ่งคำถามสำเร็จรูป are there a lot ครับผมแปลว่ามีเยอะหรือเปล่าอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณเนี่ยนะฮะเป็นผู้ชายเนี่ยนะฮะแล้วคุณก็โทรไปถามเพื่อนคุณที่อยู่ที่รุดไปที่จุดเกิดเหตุนะครับก็คือที่ผับครับจะถามว่าเฮ้ยที่ผับอ่ะมีผู้หญิงสวยๆเยอะไหมซึ่งนะครับในครั้งก่อนเราสอนแล้วครับว่าสาวสวยคือ hot chicks ครับเราก็ต้องถามว่า hey man are there a lot of hot chicks at the club ต้องใช้คำว่า at the club ก็คือ night club นะฮะและถ้ามีเยอะครับ yes there are a lot of hot chicks at the club ถ้ามีอยู่นิดเดียวเนี่ยนะครับก็คือ there aren't a lot of hot chicks at the club ก็คือมีไม่เยอะเท่าไหร่ตามใจคุณผู้หญิงกันบ้างครับผู้ชายน่ารักอะน่ารักก็คือ cute guys ก็คือผู้ชายใช่ไหมครับเธอผู้ชายน่ารักเยอะๆมาเนี่ยเธอ Are there a lot of cute guys? There are a lot of cute guys. There aren't a lot of cute guys. ถ้าถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะไหม Are there a lot? มีเยอะไหม Are there a lot? นั่นเองครับแต่ถ้าคุณนั้นรู้สึกว่าคุณไม่ชอบ a lot เนี่ยนะฮะมันก็จะมีอีกหนึ่งคำที่ผมว่าหลายๆคนนั้นน่าจะคุ้นเคยแล้วก็คือคำว่า many นั่นเองครับแต่อย่าลืมนะครับว่า many เนี่ยถ้าหลักๆแล้วนะครับภาษาอังกฤษจะใช้กับ countable nouns ก็คือนามที่นับได้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าคนเยอะไหมที่พารากอนก็ต้องถามว่า are there many people at Paragon today are there many people at Paragon today แล้วก็แน่นอนครับถ้าคนเยอะซึ่งก็น่าจะเยอะทุกวันนะครับพารากอน there are many people at Paragon ถ้าคนไม่เยอะก็คือ there aren't many people at Paragon ครับส่วนจะถามว่ามีบ้างไหมแบบนามที่นับได้ครับผมก็เปลี่ยน a lot เป็น any ไงเหมือนเดิมครับผม are there any ฮะอย่างเช่นครับสมมติวันนี้คุณเปิดธุรกิจครับแล้วอยากจะถามลูกน้องของคุณนะฮะวันนี้มีลูกค้าบ้างไหม are there any customers today there are อะไรฮะ some นั่นเองครับ there are some customers today ถ้ามีเยอะก็คืออะไรครับ there are a lot of customers there are many customers ก็ได้ส่วนถ้ามีอยู่ไม่กี่คนเราจะใช้ there are a few นั่นเองครับ a few คือนามที่นับได้ก็คือมีอยู่ไม่กี่คน there are a few customers are there any customers there are some customers there are many customers there are a few customers นั่นเองครับถ้าไม่มีลูกค้าสักคน there aren't any customers หรือว่า there are no customers นั่นเองครับผมนี่นะครับก็คือตัวอย่างนะครับของคำถามare there นั่นเองนะฮะซึ่งคุณผู้ชมก็เอาไอ้โครงที่เราสอนกันไปเนี่ยนะฮะไปลองเล่นดูนะครับกับนามอื่นๆกันได้นะครับแล้วรับรองครับว่าลองซ้อมพูดและมันก็จะเริ่มคุ้นเคยพอมันเริ่มคุ้นเคยเราก็จะเริ่มคุ้นชินและเริ่มพูดมันได้อย่างเป็นธรรมชาติแถมน่าจะถูกต้องหรือก็ใกล้เคียงกับความถูกต้องนั่นเองครับคำถามชุดต่อไปครับเป็นคำถามที่มีคำภาษาอังกฤษก็คือคำว่า do นั่นเองฮะซึ่งคำว่า do verb to do เนี่ยนะครับจะเป็นคำถามที่จะต้องมี verb เนี่ยนะฮะอยู่ในคำถามพวกนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเวลาเราเห็นคำถาม do เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับปกติครับว่าเกิดขึ้นเป็นประจำฮะอย่างเช่นอะไรครับ where do you live ก็อาจจะบอกครับว่า I live in Bangkok ใช่ไหมครับหรืออาจจะถามว่าคุณทำงานอะไรครับก็คือปกติแล้วคุณทำงานอะไร
What do you do? ซึ่งคุณต้องเข้าใจนะครับคุณผู้ชมครับว่าคำว่า do ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่เหมือนกับบอกว่าปกติแล้วที่เป็นประชุดประจำวันนะฮะที่เกิดขึ้นทุกๆวันเป็นยังไง

0: พราะอย่างเช่นนะครับเรามาลองดูฮะว่าถ้าจะถามฝรั่งว่าคุณทำงานอะไรเนี่ยหรือคุณทำอะไรในชีวิตเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นนักเรียน What do you do now ครับ What do you do แล้วถ้าไปถามฝรั่งว่า What are you doing จะแปลว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ถ้าจะถามฝรั่งในอดีตคือ What did you do คุณทำอะไรไปแล้วถ้าเป็นอนาคตก็คืออะไร What will you do เห็นไหมฮะดังนั้นคำว่า do นะครับก็คือปกติแล้วนะครับก็คือคุณทำอะไร so What do you do ก็คือคุณทำงานอะไรครับหรืออาจจะถามคำว่า Where do you work นั่นเองนะฮะหรืออาจจะถามคำถามอย่างเช่นอะไรครับ Who do you live with คุณพักอาศัยอยู่กับใครอาจจะถามว่าคุณมีรถกี่คัน How many cars do you have แล้วคุณก็ตอบตามเนื้อผ้าที่ verb ที่ส่งมานั่นเองครับหรืออาจจะถามคำถามแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือ What do you like to do in your free time นี่ไงฮะหรืออาจจะถามคำถามนี้ก็ได้ครับคุณต้องไปสนามบินกี่โมง What time do you have to go to the airport และสมมติคุณต้องไปสนามบินตอน 3 โมง I have to go to the airport at 3 o'clock อีกหนึ่งคำถามของ do you ที่ต้องจำไว้เลยนะฮะก็คือ What do you mean อย่างเช่นฝรั่งมาถามหญิงไทยว่า Are you a transvestite คุณเป็นกระเทยแปลงเพศหรือเปล่าหญิงไทยก็ไม่แน่ใจครับก็เลยตอบ yes มั่วๆไปก่อน yes ดังนั้นครับไม่แน่ใจไม่เข้าใจถามเลยครับWhat do you mean? อีกหนึ่งคำถามที่เป็นคำถาม do you ที่ผมว่าพี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะก็คือคำถามคุณคิดยังไงนั่นเองครับถ้าเราไปแปลตรงๆครับว่าคุณคิดยังไงไปถามฝรั่งว่า how do you think มันจะแรงได้นะฮะมันอาจจะแปลได้ว่าคุณใช้อะไรคิดก็ได้นะฮะอุ้ยอันนี้แรงนะฮะที่จริงแล้วนะครับเราต้องใช้คำถาม what do you think คุณคิดยังไงหรือพาฝรั่งไปร้านอาหาร what do you think about the restaurantและอีกหนึ่งคำถามที่มันเป็นพี่น้องกัน What do you think หรือ What do you think about ก็คือคำถาม How do you find ซึ่งหลายๆครั้งครับพี่น้องชาวไทยไปต่างประเทศฝรั่งอยากจะถามคนไทยว่าคุณคิดยังไงกับร้านอาหารไปถามว่า How do you find the restaurant ไปบอกครับว่า I find the restaurant in the internet บ้าง in the brochure บ้างมันไม่ถูกนะฮะ How do you find หรือ What do you think about มันจะแปลว่าคุณคิดยังไงกับสิ่งนั้นนั่นเองครับส่วนคำถามดูเนี่ยนะครับเป็นคำถามที่มีเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สามารถไปเป็นคำถามเลยครับคำถาม yes no ได้ด้วยเหมือนกันครับอย่างเช่นครับ do you like pop music คำถามที่พี่น้องชาวไทยหลายคนนั้นรู้จักกันแล้วล่ะนะฮะ do you love me คุณรักฉันไหมหรือคุณรักผมไหมDo you remember me? แต่พี่น้องชาวไทยชอบไปถามว่า Are you remember me? ไม่ได้นะครับเพราะมัน Are you บอกแล้วไง Are ห้ามคาดตามกับ verb ธรรมดานะครับ Do you remember me? หรืออาจจะเป็นนี่เลยครับพรุ่งนี้ต้องทำงานไหม Do you have to work tomorrow? I have to work tomorrow. I don't have to work tomorrow. นั่นเองครับ
1: อีกหนึ่งคำถาม Do you นะฮะที่ผมว่าอยากจะให้รู้จักกันจริงๆนี่นะครับก็คือคุณว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าแน่นอนครับเราจะถามว่า Can you swim ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่หลายๆครั้งฝรั่งเขาจะตอบว่าหรือเขาจะถามว่า Do you know how to swim Do you know how to swim ถ้าว่ายน้ำเป็นก็คือ I know how to swim ว่ายน้ำไม่เป็นก็คือ I don't know how to swim นั่นเองครับ
0: หรืออาจจะถามฝรั่งครับว่าคุณเล่นกอล์ฟเป็นไหมก็ถามนี้ครับ Do you know how to play golf I know how to play golf I don't know how to play golfดังนั้นนะครับคุณจะเห็นได้นะครับว่าคำถามดูเนี่ยนะฮะเป็นคำถามที่ถูกใช้เยอะที่สุดเลยนะครับหนึ่งคำถามดังนั้นครับไม่ยากครับวิธีเดียวที่จะรู้ว่ามันมีเยอะอยู่แค่ไหนนะครับก็คือต้องเอาสมองหูตาปากของตัวเองไปเริ่มคลุกคลีนะครับกับคำถามภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆแล้วก็เริ่มสังเกตว่าฝรั่งเขาใช้ยังไงแล้วคุณจะเจอคำถามที่มีดูเยอะมากเลยทีเดียวครับต่อไปเนี่ยนะครับคำถามดูก็จะเปลี่ยนเป็นคำถาม does ได้เหมือนกันครับ does ซึ่งคำถามหลักๆที่ใช้ของ does นะครับมีดังต่อไปนี้นะฮะคำถามที่จะถามฝรั่งคือบินไปลอนดอนใช้เวลานานเท่าไหร่คำถามครับคือ how long does it take นี่คือคำถามสำเร็จรูปครับ how long does it take แล้วคุณก็ใส่ fly to London ครับ so how long does it taketo fly to London แล้วคุณเห็นคำถามมี how long does it take so คำตอบก็ต้องเป็นอะไรครับ it takes สมมติว่าบินไปลอนดอนใช้เวลา11ชั่วโมง it takes 11 hours to fly to London ขับรถไปพัทยาใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องเป็นอะไรครับตอนนี้คุณก็จำเลย how long does it take to drive to Pattaya ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ it takes about 2 hours to drive to Pattaya ครับ so คำถามสำเร็จรูปคือ how long does it take หรือคำถามต่อไปที่ใช้บ่อยมากนะครับก็คือ how much does it cost how much does it cost ราคาเท่าไหร่ครับ how much does it cost หรือวันนี้คุณอาจจะไปเช่ารถที่ต่างประเทศครับจะถามว่าเช่ารถเนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่ how much does it cost to rent a carฝรั่งอาจจะถามคุณครับอาจจะบอกว่าราคา 1,000 บาทสำหรับการเช่ารถต่อ1วันครับก็ต้องเป็นไร How much does it cost to rent a car ก็ต้องเป็นไร It costs 1,000 baht to rent a car per day ครับผม So how much does it cost ก็เป็นพี่น้องกับ How long does it take So คำถาม does นะครับก็จะมีเยอะมากเลยครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าผู้หญิงคนนั้นเธอพักอาศัยอยู่ที่ไหนจะถามว่า Where do she live ได้ไหมครับไม่ได้ครับมันก็จะงงๆมันจะแปลกๆใช่ไหมฮะWhere does she live นั่นเองครับ Where does she live นะครับผมหรือจะถามครับวันนี้คุณไปต่างประเทศจะถามรถไฟออกกี่โมง What time does the train leave What time does the train leave หรือจะถามว่าบริษัทของคุณทำอะไรเมื่อกี้เรามีคุณทำอะไรเป็น What do you do ก็ต้องเปลี่ยนเป็น What does your company do ครับแล้วก็แน่นอนครับคำถาม does ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นคำถาม yes no ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่น Does she have a car? She has a car. She doesn't have a car. อันนี้ฝากเลยนะฮะ Does she have a car? ดังนั้นนะครับ She has a car. ไม่ใช่ she have a car นะฮะ He she it นะฮะชื่อผู้ชายชื่อผู้หญิงชื่อสิ่งของสถานที่หรือพูดง่ายคือ he she it เนี่ยเป็นประธาน s นะครับ She has a car. ถ้าชีไม่มีรถเนี่ยนะครับชาวไทยชอบพูดว่าถ้าบางคนไม่เก่งเลยก็ She no have a car. บางคนก็ She don't have a car.แต่ให้ถูกต้องก็เป็น she doesn't have a car นะครับหรือวันนี้ผมติดมาอยู่ตรงนี้ครับอยากจะทราบว่าไมโครโฟนมันทำงานไหม does the microphone work the microphone works ใส่ s the microphone doesn't work นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของ do กับ does นะครับคำถามรวมถึงประโยคบอกเล่านะครับที่มี verb แท้หรือ verb นี่นะครับจริงๆอยู่ในคำถามหรืออยู่ในประโยคบอกเล่าดังนั้นครับก็ทำตัวให้คุ้นเคยกับคำถามแบบนี้ครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เดี๋ยวฟังเพลงนี้เพลงนี้ไม่ค่อยยากเกินไปวันนี้ครูจะให้พวกเราได้ร้องเพลงนี้เสร็จทำนองเนื้อหาข้างล่างเนี่ยมันจะมีอยู่เนาะก็คือตอนแรกๆพยายามฟังแล้วก็ร้องคล้องไปกับเขาก่อนนะคะนะทำนองมันก็ง่ายๆหน่อยหนึ่งเพลงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรใครตอบได้บ้าง
1: เกี่ยวกับเรื่องการจราจร
0: แล้วมันมีเรื่องอะไรมันมีป้าย2ป้ายเนี่ยสีเขียวกับสีแดงหมายถึงอะไร
2: ไม่ได้กันป้ายเดียว
1: แต่ม
2: ือ
1: เ
2: ด
1: ียวเป็นส
2: ี
1: แดงแสดงว่าเขาให้หยุดเดินก่อนแล้วก็ให้รถ
0: ทีนี้สีแดงมันจะมีคำมีคำศัพท์คำว่า stop นะคะปกติคำว่า stop แปลว่า
1: หย
0: ุ
1: ด
0: หยุดแล้วป้ายสีเขียวเป็นเขียนคำว่าอะไร
1: go
0: นะคะคำว่า go ดังนั้นคือสีเขียวกับไฟแดงเราใช่ไหมเขียวกับแดงสามารถไปได้เนาะนะคะลองพยายามร้องเพลงเนาะการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราพยายามออกเสียงชัดๆเนี่ยมันทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเนาะนะคะลองร้องเพลงด้วยหนูข้างล่างเนาะเนื้อหามันจะขึ้นนะ

Lightning is bleeding at the crosswalk. You have to stop.

0: นะคะคำศัพท์ที่ครูเขียนข้างบนเนี่ยเป็นคำศัพท์บางคนอาจจะสุกว่ามันยากเนาะนะคะคำแรกเลยคำว่า cross the street แปลว่าอะไร cross the street อันนี้มีถนนเรากำลัง cross the streetถูกต้องนะคะแปลว่าข้ามถนนนะคะ cross the street คำว่า street ก็คือถนนใช่ไหมคำว่าถนนอันที่สองคำว่า crosswalk สังเกตนะมีคำว่า cross เมื่อกี้มีคำว่า cross เข้ามาเกี่ยวข้องคำว่า cross แปลว่าข้ามทีนี้คำว่า cross กับคำว่า walk มารวมกันเรารู้จักคำว่า walk ไหมแปลว่าอะไร walk คือทำอะไรคะข้ามกับเดินมารวมกันกลายเป็นอะไรคำตอบคือทางข้ามเส้นทางเราข้ามเนี่ยทางข้ามเนาะเขาก็คืออ่านว่า crosswalk นะคะคำว่า crosswalk เพลงเมื่อกี้มีใครร้องได้ไหม crosswalk มีใครร้องได้ไหมทำไมมันยากใช่ไหมมันร้องเร็วใช่ไหมทีนี้วันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นหัวข้อใหม่คำแรกเลยคำว่า size นะคะ คำนี้จริงๆความหมายมันเยอะมากนะแต่ความหมายที่ครูต้องการสอนวันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของป้ายป้ายต่างๆในโลกนี้ในถนนในโรงพยาบาลในโรงแรมในโรงเรียนทุกอย่างมีป้ายหมดที่เราเห็นรอบตัวเราเนี่ยเราก็เห็นป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายห้ามสูบบุหรี่
0: ห้ามสูบบุหรี่มีป้ายอะไรอีก
1: ป้ายทางเซ็งห้ามสูบบุหร
0: ี่ทางหนีไฟยูเทิร์นมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะห้ามทิ้งขยะมีอะไรอีกเพราะฉะนั้นป้ายมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเราติดครั้งเดียวเราสามารถบอกจากคนก็คือคนเห็นจากสายตาเดียวกันก็คือเข้าใจเหมือนกันโดยเราไม่ต้องใช้คำพูดในการอธิบายแต่ในบางครั้งป้ายเนี่ยมันจะมีการเขียนข้อความด้วยใช่ไหมคะบางทีมีแค่รูปเฉยๆเราเข้าใจแต่บางทีมีข้อความด้วยเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นจริงไหมนะคะทีนี้ให้นักเรียนลองจินตนาการลองคิดภาพว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยป้ายที่เราเห็นเนี่ยสถานที่แรกที่ครูต้องการให้นักศึกษาทั้งเรียนบอกว่ามันคือที่มันคือมีป้ายอะไรบ้างก็คือโรงเรียนที่โรงเรียนมีป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายโรงเรียนห้ามสูบบุหรี่
0: มีห้ามสูบบุหรี่นะคะก็คือนี่ป้ายต่างๆนี่เปลี่ยนใหม่โรงพยาบาลมีป้ายอะไรบ้าง
2: โรงพยาบาล
3: ห้ามสูบบุหรี่
0: ห้ามสูบบุหรี่ห้ามส่งเสียงดัง
4: ทางหน
0: ี
4: ไฟ
0: อันนี้คือป้ายต่างๆรอบตัวที่มันเกิดขึ้นแต่อันนี้เราง่ายเพราะว่าเราเห็นป้ายนี้เป็นภาษาไทยแต่วันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสไปต่างประเทศสมมติป้ายนั้นมันไม่ได้เป็นภาษาไทยตลอดมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาบางป้ายเราเข้าใจจากภาพที่มันมีแต่บางป้ายเราไม่เข้าใจจากภาพที่มันมีมันก็เลยเข้าใจยากถูกปะเราจะไม่รู้เข้าสู่การสื่อสารอะไรนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นบางมุมที่เป็นเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนะคะอันดับแรกอันนี้ประโยคที่ครูอยากจะให้เรารู้จักก่อนนะคะประโยคแรกเลยครูเขียนว่าอะไรคะอันนี้อาจจะเป็นความปรารถนาของเด็กตอนนี้ที่อยากจะมีความรู้สึกนี้อยู่ใช่ปะ I want to sleep แปลว่าอะไรเอ่ยอยากจะนอนมากเลยแอร์เย็นๆอย่างนี้อยากจะนอนมากเลยนะคะจริงเมื่อคืนนอนดึกด้วยใช่ไหมเมื่อคืนนอนกี่โมงคะ
5: 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 4 ทุ่
0: ห้าทุ่มนะครับเมื่อเช้าตื่นตีห้าด้วยใช่ไหม
3: ค่ะ
0: ครูปลุกไม่อยากตื่นยังไงก็ต้องปลุกใช่ไหมก็คือต้องตื่นยังไงใช่ไหมนะคะ
3: โ
0: ดนหมอนเคาะหัวอ๋อนี่ครูใจดีนะแค่หมอนเคาะหัวใช่ไหมยังใจดีอยู่นะคะอันดับแรก I want to sleep นะคะคือฉันอยากจะนอนอันที่สองค่ะ I am thirsty แปลว่าอะไรคะไม่ใช่ I am thirsty นะอันนี้30ปี I am thirsty
3: 13ปี
0: ไม่ใช่ I am thirsty thirsty เวลาเรารู้สึกเราอยากกินน้ำอ่ะเราหิวน้ำใช่ไหมแล้วคอแห้งใช่ไหม I am thirsty ถ้าเราอยากกินข้าวอ่ะเราใช้คำว่า I am อะไรI am hungry. I am hungry. ใช่ไหมอันนี้ I am thirsty. อยากกินน้ำอยากดื่มน้ำอันที่สองอันที่ไป I want to go to Bangkok. แปลว่าอะไรเอ่ย
6: I want. ฉ
0: ันอยากไปกรุงเทพ I want to wash my hands. อยากทำอะไรคะ Wash my hands. ช่วงนี้โควิดมาเราต้อง wash my hands บ่อยๆทำไมครูต้องเติม s ที่ hands ด้วยล่ะมีใครล้างมือแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยมีไหมดังนั้นก็ต้องเติม S เพราะว่า hand มี2ข้างแล้วก็ต้องล้างอย่างนี้ถูกปะนะคะนะต่อไป I am sick I am sick แปลว่าอะไร I am sick วลาเรารู้สึกว่าเราต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยถูกต้องก็คือไม่สบายภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาออกเสียงในคำว่าเนี่ยลงท้ายตัว K เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงก็คือมันต้องออกเสียงตัว K สุดท้ายด้วย I am sick แต่ถ้าเราอายุ6ขวบ I am sick อันนี้6ขวบอันนี้ I am sick ก็คือป่วยหรือไม่สบายนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเจอประโยคพวกนี้เนี่ยแล้วเราต้องเลือกคำตอบข้อสอบเนี่ยเราพยายามหาจุดสำคัญใจความสำคัญเช่นเนี่ยไอ้ตัวนี้สำคัญไอ้ตัวเหล่านี้ที่คุณสีแดงๆเนี่ยมันสำคัญทั้งสิ้นและเป็นคำที่วันนี้เราดูหน้า76แล้วเราต้องเลือกว่าในแต่ละประโยคอ่ะมันต้องไปจับคู่กับภาพไหนต้องไปจับคู่กับภาพไหนหน้า76ลองดูนะหน้า76เลยดูหน้า76เลยนะคะคำแรกคำแรกอันแรกเลย I want to sleep ภาพไหนคะโอ้ย I want to sleep อันไหนเอ่ย
6: Hotel.
0: ถูกต้อง Hotel นะคะ Hotel นะคะ I want to sleep ต่อไป I am thirsty อันไหนอันนี้ใช่ไหมถูกต้องต่อไป I want to go to Bangkok
7: เครื่องบิน
0: อันบนสุดใช่ไหมเครื่องบินนะคะเครื่องบินนะคะในนี้ไม่มีรถไฟไงมันมีแค่เครื่องบินในห้องนี้มีใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะขึ้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
8: เส
0: ีย
8: ว
0: ถูกต้องอารมณ์นั้นเลยอ่ะเสียวนะคะถ้าใครไม่อยากเสียก็นั่งรถไฟเอาแต่รถไฟไทยเนี่ยชอบแถมเวลาให้เขาคืนกำไรให้ลูกค้าใช่ไหมปกติแล้วนั่งไปกรุงเทพประมาณ18ชั่วโมงแต่รถไฟไทยชอบแถมเวลาให้กลายเป็นนั่งประมาณ20กว่าชั่วโมงถึงจะถึงใช่ไหมเขาคืนกำไรให้เราไงเราจ่ายเงินเนี่ยได้กำไรนะเนี่ย
6: ค
0: ุ้มใช่เขาไปเครื่องบินได้แค่ชั่วโมงเดียวเองใช่ไหมชั่วโมงกว่าเองนะคะตั๋วก็แพงใช่ไหมเครื่องบินน่ะใช่ไหมคะในเครื่องบินที่นักเรียนเดินทางไปเนี่ยนั่งไปแล้วเนี่ยเราบอกว่าเรารู้สึกเสียวทำไมมันถึงเสียวอะพื้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเวลาสมมติว่าฝนตกแรงๆเ
6: น
0: ี่ยเกิดอะไรขึ้
6: น
0: มันสายใช่ไหมเครื่องบินมันจะสายใช่ไหมฮะแล้วมันก็รู้สึกเสียวจริงๆแหละคุณว่ามันเสียวจริงๆถ้าใครอยากเสียวโดยที่นั่งรถไฟก็ต้องไปสวนสนุกไปสวนสนุกมันอารมณ์เดียวกันถ้าใครอยากรู้สึกว่าฉันไม่อยากไปสวนสนุกแต่ฉันอยากเสียวขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นไหมมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานก็ได้ค่ะลงจากที่สูงๆอะค่ะมากๆแล้วลงมาเราจะเสียวท้องมากเลยอาการประมาณเดียวกันอันนั้นอาการนั้นถ้าอยากบอกว่าเป็นเสียวแบบเล็กๆก่อนแบบนี้เนาะนะคะอยากเดินทางแบบเสียวแรงๆก็ไปรถไปเครื่องบินแต่คุณบอกว่าเครื่องบินเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วบอกเลยนะปลอดภัยสุดในโลกแล้วเพราะอะไรก่อนที่เครื่องบินจะออกอ่ะเขาก็ต้องไปดูว่าเครื่องมันสภาพเป็นยังไงบ้างในการเช็คเครื่องก่อนออกทุกครั้งเพราะคนขับเครื่องบินคือใครคนขับเครื่องบินคือใคร
9: กัปตัน
0: รักชีวิตตัวเองไหม
9: ร
0: ักรักแน่นอนค่ะกัปตันรักชีวิตตัวเองดังนั้นเขาก็ต้องตรวจสอบเครื่องเหมือนกันค่ะจริงๆเครื่องบินพอมันขึ้นไปบินแล้วเนี่ยมันถึงระดับที่มันสมดุลแล้วอ่ะเวลาเขาขับเครื่องบินเขาไม่ต้องจับไอ้นี่ตลอดนะเขาไม่ได้ต้องจับไอ้นี่ตลอดพวงมาลัยตลอดไม่หรอกเขาต้องมีคนหนึ่งช่วยดูแลให้ไม่มีใครเขาหลับแบบทันที

0: มันมีคนขับ2คนใช่ไหม2คนนั่งคู่กัน
1: คนแล้วก็จะมีผู้หญิงมา3คน
0: เขาเรียกว่าอะไรครับผู้หญิงในห้องนี้มีใครอยากเป็นแอร์โฮสเตสมั้ง
1: ผมไม่อยากเป็นต้องระวัง
0: ออกเสียงดีๆนะแอร์โฮสเตสเพราะถ้ากลายเป็นโฮสไปมันกลายเป็นมาร์ฟใช่ไหมแอร์โฮสเตสใช่ไหมคะน่าห้องนี้น่าจะมีเป็นคนเป็นได้หลายคนนะแอร์โฮสเตสเนี่ย
1: ผมก็เป็นได้
0: หรอคะโอ้สุดหล่อเลือกได้ผมไม่เป็นโอเคอ่ะต่อไป I want to wash my hands

0: อ๋ออย่างนั้นง่ายๆแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ประเทศอเมริกาสมมติไปอเมริกานะคำว่าทอยเลทเราจะไม่ปรากฏอยู่ในป้ายของประเทศอเมริกาเลยเราจะมีคำว่า restroom restroom ใช่นะ restroom คำว่า rest แปลว่าพักผ่อนพักผ่อน room แปลว่าห้องรวมกันเป็นห้องพักผ่อนคิดอาการที่เราแบบว่าเราอยากจะเข้าห้องน้ำอะแล้วเราสึกเราได้พักผ่อนไหมมีใครใช่ไหมมีใครก็ไปพักผ่อนในห้องน้ำป่ะ restroom เพราะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยคำว่าห้องน้ำจะมีคำว่า restroom แต่ขนาดในอังกฤษเนี่ยจะคำว่า toilet toilet ในอังกฤษนะคะเหมือนคำว่าฟุตบอลที่เตะกันเป็นลูกหนังเนี่ยฟุตบอลเนี่ยนะคะถ้าไปในประเทศอังกฤษเราใช้คำว่าฟุตบอลแต่ถ้าอเมริกาเราใช้คำว่า soccer soccer นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันในอเมริกาเราบอกว่าฟุตบอลเนี่ยมันเหมือนกับว่าอเมริกันฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็จะคนละแบบกันดังนั้นเราเนี่ยเป็นคนไทยเราเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมันจะมีทั้งสองค่ายเนาะเหมือนค่ายมือถือเลยค่ะมีทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกันนะคะทั้งสองค่ายเราก็ควรจะรู้จักทั้งสองลักษณะนะเพราะวันหนึ่งใครจะรู้เรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศขึ้นมานะคะยังไงภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เราสามารถที่จะใช้ได้ค่อนข้างจะทั่วถึงแต่ถามว่าทั้งหมดทั้งโลกไหมมันก็ไม่ใช่แต่ว่าหลายประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักหลายประเทศนะคะเชื่อว่าหลายประเทศนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครยังไม่ชอบภาษาอังกฤษก็พยายามทำใจให้รักมันทำให้เราชีวิตง่ายขึ้นนะคะอ่ะต่อไป I am sick ต้องไปที่ไหน I am sick
1: โรงพยาบาล
0: ถูกต้องแล้วโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องมีสัญลักษณ์คืออะไรล่ะเป็นลูกเลขบวกเลขบวกนะคะแล้วเลขบวกนี้เราค่อยไปเห็นตรงไหนบ้างเราเคยเห็นเลขบวกที่ไหนบ้าง
1: ที่สมุด
0: มีสมุดแล้วมีไหนอีกอ่ะมีใครเคยเรียนยุวกาชาติไหมคะมีแล้วมีหมวดยุวกาชาติอ่ะเคยเห็นไหมแล้วมีเครื่องหมายอะไรเห็นไหมเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมหมวกยุวกาชาติเคยเรียนว่ายุวกาชาติเคยเรียนไหมลูกเสือไม่มียุวกาชาติจะมีชุดสีน้ำเงินนะคะใช่ไหมมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะอัศวินีคุณชาร์จแบตให้คุณหน่อยทีนี้ต่อไปอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แบบว่าเราเห็นภาพปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเขาห้ามตกปลาอันนี้เป็นภาพตกปลาแล้วอะไรเป็นตัวห้ามล่ะตัวไหนเป็นตัวห้ามนั่นแหละไอ้สีแดงๆนะถ้าเราเห็นเมื่อไหร่ก็ตามนั่นคือไม่ให้ทำจำไว้นะก็คือไม่ให้ทำถึงแม้ไม่มีข้อความอะไรก็แล้วแต่ก็คือไม่ให้ทำอันนี้คือตกปลาอุ้ยลูกปลาก็แปลกนะลูกปลาแปลกมากเลย
1: ลูกปลาสีดำๆไม่มีตา
0: ใครๆไปตกปลามั่งแล้วตกแล้วได้ปลาไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ได้อะไรมาครับ
1: ได้กระเดือนครับ
0: ได้อะไรนะ
1: ไส้เด
0: ือ
1: น
0: คุ้มมากเลยต่อไปเมื่อกี้มันมีแค่ป้ายอย่างเดียวตอนนี้มันมีข้อความขึ้นมาพร้อมกับป้ายด้วยอ่านว่าอะไรโนอะไรเอ่ย
1: ห้ามอย่า
0: อ่านว่าโนอะไรคะ
2: โน
0: littering no littering เอาไหม1 2 3 no littering นะคะเจอคำว่าโนเมื่อไหร่หมายความว่าอะไร
2: ห้าม
0: ไม่ให้ทำอันนี้ก็ห้ามแล้วอันนี้ยิ่งห้ามเห็นว่าเห็นชัดๆนะจะบอกว่าไม่ให้ทำห้ามทิ้งขยะ no littering นะคะ เพราะฉะนั้นนอกจากป้ายที่มันแปลว่าเป็นการคาดอย่างนี้แล้วก็คือมันมีคำว่า no เข้ามาเกี่ยวข้องเห็น no ว่าอะไรคือไม่ให้ทำสิ่งนั้นนะคะต่อไป
3: no food.
0: no food or drink เขาห้ามอะไรคะ
3: ห้ามนำเครื่องดื่มหรืออาหาร
1: มากินในห้อง
0: เราจะเจอป้ายนี้ที่ไหนได้บ้างอะ
3: ห้องสมุด
0: ห้องสมุดมีอะไรอีกโรงหนังโรงหนังเขาห้ามเข้าไปใช่ไหม
1: ครับอย่างเว้นบางคนที่เขาทำเอง
0: ใช่ใช่เขาซื้อหน้าโรงใช่ไหมแต่เขาห้ามเราไปจกส้มตำข้างในไม่ได้ใช่ไหมแบบซื้อส้มตำไปกินก็ไม่ได้ใช่ป่ะนะคะอันนี้คือมีที่เราไม่ให้เข้าคือว่าที่ห้องสมุดมีที่ไหนอีกป้ายนี
3: ้
0: ห้องเรียนแล้วที่ห้องเรียนแอบกินบ้างไหม
1: มีบ้าง
0: เวลาคุณครูเขียนกระดานเราก็แอบกินทันทีใช่ไหม
3: ใช่แล้วไม่ทำ
0: แล้วส่วนใหญ่กินอะไรคะที่แอบกินนะคะมาม่าผลไม้อะไรอีกคะลูกอมมีใครกินอย่างอื่นอีกที่แปลกๆบ้างไหมคะ
1: กินฉันยามาก
0: ฮะแล้วเวลาเรากินครูกำลังเขียนกระดานอยู่นี้มันความรู้สึกยังไงบ้าง
1: สบายครับ
0: คร ูไม่เห็นแล้วถ้าครูเคยเจอ

0: แล้วกินแล้วครูเห็นไหมเคยเจอกินแล้วครูเห็นไหม
1: ไม่เคยครับ
0: โอ้โหแสดงว่ามีความเป็นแชมป์นะในการแอบกินครูยังไม่เคยจับได้เลยนะคะอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคือเราจะมีคำว่าเป็นเครื่องหมายคือ no food or drink นะคะคำว่า or คำนี้ก็คือว่าแปลว่าหรือนั่นหมายความว่าถึงเป็นกินอาหารหรือกินเครื่องดื่มก็กินไม่ได้นะคะในที่นี้คือกินไม่ได้นะคะมันมีคำว่า no แล้วมันมีคำว่าอันนี้สักอย่างหนึ่งมันแปลว่าอะไรไม่รู้แล้วมีคำว่า allow คำว่า allow แปลว่าอนุญาตนะคะแปลว่าอนุญาตดังนั้นก็คือว่าไม่ให้เอาเข้าไป
2: ไม่ให้นำส
0: ัตว์อันนี้เราเห็นรูปสุนัขจริง
2: แต่ว่ามัน
0: แต่คำว่า pets แปลว่า pets แปลว่าอะไรคะ
1: ส
0: ัตว์เลี้ยงในโลกนี้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมีอะไรบ้างสัตว์เลี้ยงของเราม ีอะไรอีกสัตว์เลี้ยงใช่ไหมลูก
3: ตา
2: เ
0: ข้นะคะคำว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยในเวลาพูดของมนุษย์ก็คือหมาแมวนี่คือสัตว์เลี้ยงใช่ไหมก็คือห้ามเอาเข้านะคะงูครูว่างูนี่ยังไม่ใช่นะคะนะแต่ยังไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายยังไม่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยสมมติเมื่อก่อนเราเรียนหนังสือบอกว่าคุณครูบอกว่าเวลาเราเรียนเราพูดถึงหมาหรือพูดถึงแมวที่เป็นสัตว์เราจะใช้สรรพนามแทนมันว่า itใช่ไหมคุณครูชอบสอนเราอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เมืองนอกเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นสัตว์เลี้ยงและมีความใกล้ชิดกับมนุษย์คำว่าใกล้ชิดมนุษย์คืออะไรบางทีเอามานอนด้วยกันบางทีก็คือรักมันเหมือนกับลูกเลยอย่างเงี้ยเหมือนสมาชิกครอบครัวตัวหนึ่งเลยก็จะมีหมากับแมวเป็นหลักดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเรียกอะค่ะในบางครั้งในต่างประเทศเขาจะใช้คำว่า she ไม่ใช่ไม่แน่นางไปพูดถึงผู้หญิงคำว่า she ส่วนใหญ่ใช่ไหมพูดถึงผู้หญิงนะคะอีกอย่างนึงก็คือคำว่า he นั่นหมายความว่าถ้าเป็นตัวเมียเราใช้คำว่า she ถ้าเป็นตัวผู้ใช้คำว่า he เหมือนกับมันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่เราไม่ได้ใช้กับสัตว์ทุกชนิดเราไม่สามารถใช้คำว่ากับงู she กับ he ได้มีใครจะขอดูในเพศอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าหมากับแมวเนี่ยมันเป็นลักษณะคือใกล้ชิดกับมนุษย์ดังนั้นคือใช้คำว่า she คำว่า he ได้นะคะนั่นคือเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงอ่ะต่อไปอันนี้ no
2: alcohol.
0: no alcohol เขาห้ามทำอะไรคะ
1: ห้ามนำแอลกอฮอล
0: ์ห้ามนำแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มคำว่าแอลกอฮอล์คืออะไรมันใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลไหมคะ
1: มันคือ
0: เหล้านะคะมันไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลนะเพราะคำว่าแอลกอฮอล์ทาแผลเรารู้จักใช่ไหมหรือบางทีเราอยากจะล้างมือเป็นเจลแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ก็คือเป็นเหล้าค่ะแอลกอฮอล์ที่เราพูดถึงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าอันนี้คือห้ามมีคำว่า no และมีคำว่าเพิ่มเติมคือ allow คำว่า allow นะคะต่อไปอีกคำใหม่เกิดขึ้นมา มีคำว่า do not touch เมื่อกี้มีคำว่า no แปลว่าไม่อันนี้มีคำว่าอะไรเอ่ย
1: do not talk
0: มีคำว่า not.
1: not
0: not กับ no แปลว่าไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเห็นคำว่า not หรือคำว่า no อยู่ในประโยคหมายความว่าต้องไม่ให้ทำอะไรสักอย่างแบบนั้นแน่นอนนะคะสักอย่างนึงที่มันพูดถึงอันนี้เขาไม่ให้ทัชค่ะคำว่าทัชคืออะไรเอ่ยทัชคืออะไรคะแปลว่าอะไรอ่ะทัชทัชเราเอามือเราเนี่ยไปจับอะไรของเพื่อนเขาเรียกว่าอะไรทัชเขาเรียกว่าภาษาไทยดีๆเขาเรียกว่าสัมผัสสัมผัสก็คือคำว่า touch นะคะทีนี้ตอนนี้ครูต้องการให้เรา touch อะไรของตัวเองบางอย่างนะคะฟังครูดีๆเวลาครูบอกให้ทำอะไรเช่น touch your hair touch your hair hair hair hair แปลว่าอะไรวะ hair ผมใช่ไหม touch your hair touch your ears touch your ears hellohello touch your ears touch your nose touch your nose touch your mouth touch your eyes touch your fingers touch your knee อันไหนคะ knee touch your head touch your head ถูกต้องนะคะ touch your arms touch your arms touch your leg leg touch your shoulder shoulder มีใครมี shoulder ไหมคะทุกคนมีไหมคะ shoulder
1: shoulder ไม่มีคร
0: ับ แปลว่าอะไรคะ
1: shoulder
0: ไม่มีเหรอคะโอไม่มีน่าสงสารจังเลยเนาะเกิดมาไม่มี shoulder ต่อไป touch your neck neck touch your neck อะไรเนาะไอ้ว่าส่วนหนึ่งเวลาเราเห็นคนบางเผ่าทางเหนือที่เขาชอบใส่ห่วงที่ตรงไอ้ว่าส่วนนั้น
1: คอ
0: ถูกต้องถูกต้องเคยเห็นใช่ไหมที่แบบว่าเป็นชาวเขาแล้วใส่ห่วงที่คอ
1: ชาวกะเหรี่ยง
0: เวลาเขานอนเขาก็ต้องนอนทั้งอันนั้นเลยนะคะถามว่าถ้าเอาไอ้ห่วงนี้ออกเขาตายไหม
1: ไม่ตาย
0: คิดว่ายังไงเขาตายปะ
1: คอเขาเหี่ยว
3: ตายก็ออกไม
0: ่
3: ได้
0: เออเอาได้สิตัดก็ได้ออกไงแต่เราคิดว่าเขาจะตายไหมหรือว่าเขาจะคอพับไหมคิดว่ายังไงเราเคยคิดอยากจะใส่เหมือนเขาไหม
1: ไม
0: ่
1: คร
0: ับ ทำไมอ่ะ
3: ไม่อยาก
0: ไม่อยากให้คอมันยาวไม่อยากให้คอมันยาวเราชอบคอสั้นๆใช่ไหมนะคะไม่อยากให้แบบมันยาวเพราะฉะนั้นในประโยคนี้ do not touch แปลว่า
2: do not touch
0: ห้ามสัมผัสหรือห้ามจับนะคะห้ามจับนะคะต่อไปทีนี้จะเห็นว่าเฮ้ยในประโยคภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า no แล้วไม่มีคำว่า not แล้วแต่เราเห็นอะไรไหมคะมันมีค่าสีแดงอยู่แสดงว่าคือไม่ให้ทำอยู่ดีเขาบอกว่า mobile phones must be switched off mobile phone แปลว่าอะไรเอ่ย
2: mobile phone โทรศัพท์
0: มือถือนะคะทีนี้ถามว่า mobile แปลว่าอะไรแปลว่าเคลื่อนที่โทรศัพท์ที่มันเคลื่อนที่ได้ก็หมายความว่าเรามือถือแหละใช่ไหมเราไปไหนมาไหนก็ได้นะคะใครเคยจำสมัยก่อนไหมที่บ้านใครเคยยังมีป่ะโทรศัพท์มือถือแรกๆเนี่ยมันใหญ่มากเลยมันต้องทิ้วแบบนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยมันเล็กลงเรื่อยๆแล้วมันก็ราคาถูกลงเรื่อยๆใช่ไหมเมื่อก่อนโทรศัพท์มือถือราคาประมาณ 30,000 บาทปัจจุบันกี่บาทซื้อได้500ก็ซื้อได้แล้วค่ะใช่ไหมปัจจุบันอาม่าอะไรนะฮีโร่อะไรก็ซื้อได้แล้วใช่ไหมนะคะทีนี้คำว่า switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch offแปลว่าอะไรเอ่ย switch off คำว่า switch เวลาเราพูดว่า switch ก็คือ switch ไฟที่มันติดอยู่แต่ถ้าเราเจอว่า switch off ก็คือปิดเราปิดเราไม่ใช้แล้วตรงข้ามกับคำว่า switch on ก็คือเปิด switch on ก็คือเปิด switch off ก็คือปิดก็คือให้ปิดโทรศัพท์ใช่ให้ปิดโทรศัพท์นะคะต่อไปค่ะทำอะไรเอ่ยFace mask required แปลว่าอะไรคะคำว่า required แปลว่าต้องการหรือว่าจำเป็นจะต้องทำอย่างงั้นก็คือให้เราใส่ mask face mask required นะคะเราต้องทำนะคะนี่ mask นะคะเวลาใส่ mask ใส่อย่างไร
2: ใส่ถ้าใส่แบบน
0: ี้
2: ก็ใส่
0: ข้างมาใส่อย่างไรกดนี้ใช่ไหมทำไมต้องใส่ mask
2: ป้องกันโควิด
0: ช่วงนี้โควิดอารวาสน่ากลัวมากเลยใช่ไหมไม่รู้จะมายะลาหรือเปล่าใช่ไหมนะคะหายไปตั้งนานโควิดกลับมาหาเราอีกแล้วนะตอนนี้มาเยี่ยมเราคิดถึงเรามากแต่ไม่ต้องมาถึงยะลาเนาะไม่ต้องมาถึงที่นี่ใช่ไหมต่อไปห้ามทำอะไรคะอันนี้ก็เหมือนกันในป้ายนี้ไม่มีทั้ง no ไม่มีทั้ง not แต่มีคำนี้ค่ะถ้าเราเจอคำนี้เมื่อไหร่คำนี้แปลว่าห้ามห้ามแปลว่าไม่ให้ทำเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าไม่ให้ทำนะคะอ่านออกเสียงว่า prohibitedออกเสียงตาม prohibited prohibited prohibited โอเคทีนี้อันนี้แปลว่าห้าม smoking แปลว่าอะไร
2: smoking
0: สูบบุหรี่ก็คือห้ามสูบบุหรี่นั่นเองนะคะเจอคำข้างล่างเมื่อไหร่ก็คือให้รู้ว่าเขาไม่ให้ทำนะเขาไม่ให้ทำ
2: slow
0: มีคำว่า slow แล้วมีคำว่าStudent crossing เมื่อกี้เจอคำว่า crossing cross แล้วจำได้ป่าว cross แปลว่าอะไรคะเมื่อกี
2: ้ cross แปลว่าค่ะ
0: แปลว่าข้ามถูกไหมแปลว่าข้ามนะคะทีนี้ student crossing ก็แปลว่า student คือใคร student คือใคร
2: student นักเรียน
0: นักเรียนก็คือเป็นทางข้ามสำหรับนักเรียนแล้วเขาให้ทำใครเขาบอกว่า slow
2: สำหรับไ
0: ปให้ช้าช้าทำไมต้องเช้าล่ะเด็กข้ามถนนใช่นะคะคือเป็นการเตือนไว้ว่าอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงนะเพราะตอนนี้เนี่ยเด็กกำลังจะข้ามก็คืออย่าขับรถเร็วๆใช่ไหมให้สโลว์นะคะต่อไปค่ะถ้าเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าระวังแปลว่าระวัง caution นะคะ caution แปลว่าระวังอันนี้ระวังเรื่องอะไรคำว่า wet แปลว่าอะไรเอ่ย wet wetเวลามีฝนตกลงมาแล้วเราก็เวทเราเวทฝนตกลงมาแล้วก็เสื้อเราก็คือเวทแปลว่าเปียกนะคะคำว่าเวทแปลว่าเปียกทีนี้อะไรเปียกเปียกล่ะ floor พื้นเปียกพื้นเปียกพอพื้นเปียกส่งผลให้เกิดอะไรขึ้น
3: ล
0: ื่
3: น
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นบอกว่าให้ระวังลื่นเพราะว่ามันมีพื้นเปียกอยู่นะคะต่อไป

0: พิยาพรนามสกุลนวกิจวงศ์ชื่อเล่นชื่อน้องไออายุ12ปีค่ะสิ่งที่หนูชอบเล่นคือฟ้าพวกนี้เลยค่ะสเก็ตบอร์ดและความฝันของหนูคือการได้เป็นนักสเก็ตบอร์ดระดับโลกค่ะที่หนูส่งคลิปนี้มาเพราะว่าหนูกำลังจะไปแข่งต่างประเทศค่ะหนูก็เลยอยากชวนทิเชอร์มาสอนภาษาอังกฤษให้หนูหน่อยค่ะถ้าทิเชอร์ว่างมาสนามหนูได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
1: And this young girl is Nong Ai, the youngster who sent me a clip to introduce herself and invite me to teach English at the skate park. Nong Ai said that her partner is a skateboarder and she has lots to show and tell. Let's get to know Nong Ai, the cool girl, skateboarding buddies together. Let's go. Yay, I finally arrived. มาถึง location หรือว่าสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เจอกับน้องไอซ์นักกีฬาสเกตบอร์ดสาวน้อยที่เก่งแข็งแรงและต้องเท่แน่ๆเลยครับทริปนี้ที่ทุกท่านจะย้อนเวลากลับมาเป็นวัยรุ่นอเมริกาอีกครั้งหนึ่งในชีวิตแต่รู้หรือเปล่าที่บ้านผมมีหลายคนที่ชอบเล่นสเกตบอร์ดที่เกรกเล่นไม่เป็นเลยเราไปหาน้องไอซ์ดีกว่าครับ Let's go

0: It's me, Teacher Greg. I'm here.
1: Hello, Teacher. สวัสดีครับ ขอบคุณมากเลยนะคะที่ Teacher มาหาหนูเนี่ยค่ะเดี๋ยวหนูจะสอนสเก็ตบอร์ดให้ Teacher แล้วก็ Teacher ก็สอนภาษาอังกฤษให้หนูดีมั้ยคะ
0: โอ้ that's a good deal เป็นข้อตกลงที่ดีมาก Teacher จะพลาดได้ไงครับ Let's go learn together
1: ค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดเราไปรู้จักกับอุปกรณ์ของสเก็ตบอร์ดก่อนดีไหมคะ
0: ดีครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
0: Let's go เอาล่ะครับอันนี้ของจริงนะของสเก็ตบอร์ดน้องไอซ์ช่วยแนะนำส่วนประกอบของสเก็ตบอร์ดด้วยครับ
1: อันนี้นะคะแล้วก็จะเรียกว่าแผ่นกระดานค่ะหรือว่าอีกอย่างนึงคือเด็กค่ะ
0: แบบนี้จะเรียกว่าแจ็คหรือว่าบอร์ดก็แล้วแต่ครับ
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าทรัคค่ะเอาไว้บังคับบอร์ด
0: ทรัคก็เหมือนคำว่าทรัคที่แปลว่า10ล้อจะได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าลูกปืนนะคะทำให้ล้อหมุนได้เ
0: ลยลูกปืนในภาษาอังกฤษใช้คำว่า bullet
1: bullet
0: ระวังการแปลตรงนะครับตรงตัวไม่นี่ใช้คำว่า bullet ลูกปืนมันคนละแบบครับ
1: อันนี้นะคะเป็นน็อตค่ะเอาไว้ยึดแผ่นกับทรัค
0: คำนี้ง่ายมาก not
1: not
0: ใช่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับ
1: ล้อค่ะ
0: ล้อ wheels
1: Wheels.
0: ถูกต้องเติมตัว S เพราะมี4ล้ออ
1: ันนี้เป็นกระดาษทรายค่ะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากริปเทปค
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องเรียกว่า grip tape
1: อันนี้นะคะเอาไว้ติดกับแผ่นนะคะประโยชน์ของมันคือเวลาเตะท่านะคะมันก็จะติดเท้าเรามากขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก่อนจะเล่นต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เราต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ของเรานะคะหมวกกันน็อกค่ะแล้วก็สนับศอกสนับเข่าก็ต้องเตรียมด้วยนะคะ
0: หมวกกันน็อกครับใช้คำว่า helmet
1: helmet
0: เก่งมากสนับศอกใช้คำว่า elbow guard
1: elbow guard
0: เก่งมากแต่ถ้าเป็นสนับเข่าก็ knee guard
1: knee guard ก็จะมีสนับมือค่ะ
0: hand guard
1: แผ่นกระด
0: าษแล้วแผ่นสเก็ตบอร์ดมีกี่ประเภทครับ
1: มี4ประเภทค่ะคือสเก็ตบอร์ดเพนนีลองบอร์ดแล้วก็เซิร์ฟสเก็ตค่ะ
0: แล้วน้องไอชอบเล่นแบบไหนมากกว่าครับ
1: หนูก็ต้องชอบเล่นสเก็ตบอร์ดมากที่สุดเลยค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปเล่นครับ I have a few questions Why do you like skateboard หรือว่าทำไมถึงชอบเล่นสเก็ตบอร์ดครับ
1: เพราะว่ามันรู้สึกท้าทายแล้วก็สนุกด้วยค่ะที่เวลาเล่นท่าใหม่ๆ
0: โอเคงั้นสอนนิดนึงลองออกเสียงครับI feel
1: a challenge
0: and fun ที่แปลว่าเวลาเล่นรู้สึกตื่นเต้นมันยากนิดนึงและสนุกด้วย When did you start to play เราเริ่มตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ 6-7 ขวบค่ะ Whoa. ก่อนหน้านี้ก็เล่นยิมนาสติกค่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่
0: Interesting. So what was your turning point? หรือว่าจุดเปลี่ยนจากนักยิมนาสติกก็กลายเป็นนักสเก็ตบอร์ดเปลี่ยนเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าสเก็ตบอร์ดนะคะหนูคิดว่ามันท้าทายดีแล้วก็ถ้าเรายิ่งฝึกท่าใหม่ก็จะยิ่งเก่งขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: เห็นด้วยแล้วมันจะดูเท่จริงๆด้วยใช่ไหมครับ
1: แล้วก็รู้จักอุปกรณ์แล้วก็เซฟตี้แล้วถ้านั้นเราไปเข้าไปในสนามเลยไหมคะทีเชอร
0: ์ลงพื้นที่ดีกว่าครับ
1: ค่ะไปกันเลย
0: Let's goเอาเลยครับลงมาแล้วที่สนามสเกตบอร์ดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าสเกตบอร์ดพาร์ค
1: สเกตบอร์ดพาร์ค
0: ถูกต้องครับแล้วที่นี่มีอุปกรณ์ให้เล่นอะไรบ้างครับ
1: อันนี้ก็จะเรียกว่าบ็อกซ์นะคะ
0: บ็อกซ์ก็เหมือนกล่องแล้วเล่นยังไงครับ
1: อย่ามีโชว
0: ์ไม่ต้องอธิบายโชว์ดีกว่า Let's see playing on the box โอ้มาแรงนะมาเร็วด้วยนี่สุดยอดอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับ
1: อันนี้นะคะก็จะเรียกว่าราวเหล็กหรือว่าเรียวค
0: ่
1: ะ
0: ใช่คำว่า rail
1: rail
0: อันนั้นใช้ได้ครับ rail เล่นยังไงครับ
1: จะโชว์ให้ดู
0: โชว์ให้ดูครับ ready steady go โอ้มาแล้วนี่ปรบมืออีกรอบหนึ่งครับโอ้สุดยอดแล้วนอกจากนี้มีอุปกรณ์ให้เล่นอย่างอื่นไหมครับ
1: ก็ต้องเป็นแรมเลยค่ะทั้งนี้เลยค่ะ
0: โอเคเข้าไปดูดีกว่าอันนี้จะเรียกว่าแรมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ระวังการออกเสียงนิดนึงถ้าออกเสียงว่าแรมมันลอเลงแรมฝรั่งจะเข้าใจผิดแรมแปลว่าข่มไฟจริงๆแล้วคำนี้สะกดด้วยตัว R พยายามออกเสียงเป็นแรมได้ไหม
1: แรม
0: โอเคแรมแปลว่าทางลาดในภาษาไทยนะครับยากไหมยาก
1: ไม่ยา ากค
0: ่
1: ะ
0: ไม่อยากงั้นขอดูหน่อยครับโอ้โอเคขึ้นก็ลงโอ้เก่งมากแล้วมีอะไรอีกครับ
1: โบค่ะอยู่ข้างหลังนี้เลยค
0: ่ะเห็นแล้ว and this is the bowl น้องไงครับรู้หรือเปล่าโบแปลว่า
1: ถ้วยหรือชาม
0: ถ้วยหรือชามถูกต้องครับรอบนี้จะเล่นยังไงครับโอ้เฮ้ว้าวเฮ้โอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายคืออะไรครับ
1: คือมินิแรมค่ะ
0: โอ้มินิแรมขอดูหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าไปดูดีกว่าเล่นยังไงครับ
1: รอบนี้หนูจะไม่โชว์เองค่ะหนูมีตัวแทนโชว์ไปแล้ว
0: เฮ้ 1 2 3ลงมาเลยดีละดีละ
1: เยอะมาก
0: อยากกีฬาคนที่2พร้อมไปโอ้มีลีลาก็ตีลังกาไปด้วยน้องไอครับเวลาเล่นมินิแรมทำท่าอะไรใดบ้าง
1: หมุน360ไม่ก็ขึ้นไปกาย
0: ครับเฮ้โปรดมือให้พื้นด้วยนะครับล่าสุดการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ดีค่ะหนูได้ที่2เลยนะที
0: ่อันดับที่2
1: ใช
0: ่ต้องภูมิใจในตัวเอง I'm proud of you too
1: ค่ะ
0: ครับผมแข่งขันนานมาแล้วหรือเปล่าครับ
1: 3-4 ปีได้แล้วค่ะ
0: โอเคก็ถือว่ามีประสบการณ์แล้วในอนาคตไปแข่งต่างประเทศหรือเปล่าครับ
1: ก็มีแผนว่าจะไปแข่งต่างประเทศนี่แหละค่ะ
0: เตรียมตัวยังไงครับ
1: ฝึกเยอะๆแล้วก็ไปสนามแบบหลายๆที่ค่ะจะได้รู้ว่าการและที่อุปกรณ์เป็นยังไง
0: พูดถึงการแข่งขันในภาษาอังกฤษแล้วจะใช้คำว่า match
1: match
0: มีคำอื่นด้วยครับ competition
1: competition
0: เก่งมากกติกาเป็นยังไงครับ
1: ใครเล่นท่ายากกว่าหรือว่าใช้เวลาที่ดีแต่ว่าเล่นท่าเยอะผู้นั้นก็เป็นคนชนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่าที่ไม่ได้โหดมากแต่เราเล่นแบบทุกท่าที่วางลายมาค่ะครบทุกท่าอันนั้นเรียกว่า perfect run ก็จะได้คะแนนเยอะกว่า
0: โอ้นั้นรอบหน้าขอให้ได้ perfect run ละกันครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อีก1คำที่น่ารู้นะก็คือกรรมการหรือว่าผู้ตัดสิน referee แต่ถ้ารู้สึกว่าโอ้มันยาวไปนู่นเลยก็เปลี่ยนเป็น judge นั้นใช้ได้เลยนะโอ้โห teacher Greg อยากลองมาแล้วนะครับแต่ว่า teacher Greg ไม่ได้เล่นนานๆสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: สเกตบอร์ดมาว้าวอุปกรณ์ก็พร้อมดูชุดด้วยนะครับพร้อมที่สุดในโลกเริ่มยังไงดีครับ
1: ถ้านั้นก็เริ่มจากวางเท้าก่อนเลยค่ะก็วางไว้ตรงน็อตนะคะแล้วก็ไถ1 2 3แล้วก็จัดเท้าค่ะแล้วก็ย่อนิดนึง
0: โอเคขอดูด้วยได้ไหม
1: ฮะได้ค่ะ
0: 1 2 3เดี๋ยวที่ฉันจะลองด้วยครับ1 2 3โอ้โหต้องมีบาลานซ์ความสมดุลยังดีครับ
1: โอ้ที่ช่วยเก่งมากเลยนะคะเนี่ย
0: ทีเจ้าแกก็เพิ่งเริ่มนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วต่อไปนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำยังไง
1: ครับแล้วก็ทิ้งน้ำหนักไปด้านซ้ายข้างหน้าหรือว่าข้างหลังค
0: ่
1: ะโดยใช้ปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าค่ะ
0: ครับโอเคเดี๋ยวทีเจ้าจะลองด้วยครับเฮ้ยขวาซ้ายเฮ้ยแล้วถ้าจะเบรกหรือว่าหยุดต้องทำยังไงครับ
1: แล้วก็พลิกขากลับมาแบบตรงแบบนี้แล้วก็เอาเท้านี้หยุดค่ะ
0: หลบโอเคนั้นทีจะลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและหยุดด้วยก็ไม่ได้ตั้งใจเราที่แล้วก็เล่นแบบเล่นๆเลยแต่ถ้าเราจะแข่งขันจริงๆผู้ตัดสินจะนับคะแนนอะไรยังไงครับ
1: เขาก็จะให้เวลามาคนละ45วินาทีค่ะ
0: โอ้แบบเดียวเอง
1: ใช่ค่ะแต่เราต้องเล่นในสนามทั้งหมดนะคะตามที่ท่าที่เราจัดเอาไว้ถ้าเกิดหมดเวลาแล้วก็คือหยุด ค่ะห้ามเล่นต่อถ้าเล่นต่อก็จะไม่มีคะแนนในท่านั้นค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทั้งหมดมีกี่ท่า
1: ก็จะแล้วแต่คนค่ะแต่สําหรับหนูคือน้อยสุดที่5ท่าและเยอะสุดที่8ท่าค่ะ
0: แล้วมีท่าอะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีท่าออลลี่นะคะแล้วก็คิกฟลิปค่ะแล้วก็แวร์เรลฟลิปแล้วก็ป๊อปเชอร์อีทแล้วก็มี50-50บอร์ดสไลด์แล้วก็ฟันบอร์ดค่ะ
0: สอนให้นับอีก3คำที่น่ารู้เช่นคำว่าคู่แข่งใช้คำว่า opponent
1: opponent
0: ผู้ชนะ champion
1: champion
0: มีคำพิเศษด้วยครับ victor
1: victor
0: และคำสุดท้ายผู้แพ้ก็ loser
1: loser
0: runner up
1: Runner up
0: ก็อันดับที่2ถูกต้องครับแล้วอีก1คำนะครับคือคำว่า defeat
1: defeat
0: ที่แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับรอบหน้าขอให้ชนะหรือว่า champion แต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรครับคำว่า defeat หรือว่าแพ้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
1: มีเศร้าบ้างค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องแบบพยายามสู้ต่อไป
0: ใช่ครับใจสู้เพราะเป็นบทเรียนที่ดีเดี๋ยวรอบหน้าก็พยายามทำดีต่อครับหรือว่าพัฒนาตัวเองทีทรีคิดว่าทำได้เชื่อในตัวเองครับแล้วทีทรีก็อยากเห็นโชว์สกิลใดไหมสมมติว่าเราจะแข่งขันจริงๆจับเวลามีแค่45วินาทีครับ
1: ค่ะ
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ลุยเลยครับไป The reason why I came to see Nong Ai, the coolest girl skateboarder here today, is because of her talent, courage, and determination to challenge herself. I hope that this young woman will be an example for many people who still do not dare to try something new, to get up

0: and go with their passion. You can do it.
1: เอาเลยครับทางบ้านตั้งเวลาแค่40วินาที Ready Steady Go เริ่มครับโอเคมาดูกันว่าท่าแรกมันจะเป็นยังไงครับนี่50-50ท่าต่อไปครับFront slide ว้าแล้ว Front slide ต้องมาครับนี่ kick flip ชัดเจนครับ kick flipเหลือเวลาอีก20วินาทีครับ
0: สไลด
1: ์โอ้นิดเดียวเล่นต่อครับอีก10วินาทีท่าสุดท้าย3 2 kick flip เกือบแล้วนะหมดเวลา time's up โหปรบมือด้วยเสียงมาครับสุดยอดมากเลยครับคิกฟลิปก็มีนะ50-50 front slide มีการสะดุดนิดนึงแต่ไม่ได้หยุดก็เล่นต่อเก่งมากเลยครับ
2: แล้วทีเชอร์คะถ้าเกิดสมมุติหนูจะไปแข่งที่ต่างประเทศเนี่ยล่ะค่ะทีเชอร์ช่วยสอนประโยคที่จะพูดกับเพื่อนๆต่างประเทศให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับเช่น where is the skate park
2: where is
0: the skate park
2: the skate park
0: ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหน ประโยคที่สองก็คือ how are you feeling
2: how are you feeling
0: ที่แปลว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างถ้าเจอคำถามแบบนี้ก็ตอบอะไรก็ว่าไปเช่น I'm good I'm okay I'm tired ก็ตามชีวิตจริงครับประโยคที่สามที่แปลว่าฉันได้แต้มเท่าไหร่ครับพูดว่า how many points
2: how many points
0: did I get
2: Did I get?
0: ใช่แล้วนะและประโยคสุดท้ายฉันได้อันดับหรือว่าฉันติดอันดับเท่าไหร่พูดว่า What is my rank?
2: What is my rank?
0: เก่งมาก What is my rank? ที่จะแปลว่าที่หนึ่งเสมอแน่นอนครับเพราะเก่งมากเลยครับแต่ยังไม่หมดที่จะก็มี challenge มีท้าทายมากกว่านี้กล้าหรือเปล่าครับ
2: กล้าค่ะ
0: ที่จะมีสเกตบอร์ด3แผ่นเอามาติดกันความสูงประมาณนี้นะครับต้องทำท่าออลลี่ข้ามไปครับยังไม่หมดครับและมาทำท่าอีกคอมโบมาผสมกัน2ท่านะครับท่าแรกก็คือ50-50และลงท้ายด้วย kick flip out ได้หรือเปล่าครับ
2: ได้ค่ะ
0: Let's see can she do it คุณผู้ชมว่ายังไงทำได้หรือไม่โอเคน้องไอครับความสูงประมาณนี้ได้หรือเปล่าครับ
2: ได้ค่ะ
0: ได้อยู่โอเค ready steady go

0: เยี่ยมและชาเลนจ์สุดท้ายคัมโบมาผสมกันครับ50-50ต่อด้วยคิกฟลิปเอาท์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: Let's do it ไปทำได้หรือเปล่าดีแล้วครับเก่งมากวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทีเจอร์ด้วยเพราะได้ทำความรู้จักกับกีฬาสกีบอร์ดมากขึ้นนะครับแล้วน้องไอเป็นเด็กที่น่ารักเก่งอยู่แล้วนะครับเล่าว่าในอนาคตโตขึ้นมาเป็นแชมป์ระดับโลกแต่ว่าต้องตั้งใจทำและฝึกฝนบ่อยและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับคำที่น่ารู้นะครับ I am
1: a champion
0: ที่แปลว่าฉันเป็นผู้ชนะอีก2ประโยค
1: Where is
0: the skate park ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหนและสุดท้ายจะพูดถึงความรู้สึกเวลาเล่นครับ How are you feeling แล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สนุกมากเลย
0: สนุกมากงั้นใช้คำว่า It was a blast ถูกต้องแล้วสุดท้ายสเกตบอร์ดให้อะไรกับน้อง
1: ทำให้รู้จักความอดทนค่ะในการที่จะฝึกท่าใหม่ๆแล้วก็รู้จักล้มแล้วก็ลุกค่ะทำให้มันสำเร็จจนถึงเป้าหมายที่เราฝันเอาไว้ค่ะ
0: ใช่ครับเป็นคำพูดที่ดีมากเลยครับแต่ความสนุกยังไม่หมดขอเล่นต่อได้ไหม
1: ได้ค่ะถ้างั้นเราก็ไปเล่นด้วยกันเลยค่ะ
0: Let's do it go ahead come with meThe important thing to keep in mind is that we are faced with things that we will win or lose. Just asking for action is enough. May everyone be happy. Go try new things and try new things to prove yourself. Good luck. คำถาม

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Idol จากอาทิตย์ที่แล้วค่ะเราเจอสาวงามนะจากพังงาวันนี้เรามาเจอสาวงามระดับประเทศผู้หญิงคนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเราเจอเขาในหลายรูปแบบมากๆอ่ะแต่เวลาที่เราเจอเขาจะมาพร้อมกับการสร้างรอยยิ้มเริ่มเลยเนี่ยเขามาในมาดของนางสาวไทยค่ะเขามาปุ๊บเราจะเห็นยิ้มสยามของเขาที่แผ่กระจายออกมาแต่วันนี้มันมากกว่าแค่ยิ้มสยามแล้วนะคะมันไปถึงหัวเราะสยามแล้วนะคะเพราะว่าเขาผันตัวจากเป็นนางงามคราบนางงามที่ยังมีอยู่ในตัวเขามาเป็นนักแสดงมาเป็นพิธีกรมาเป็นผู้สื่อข่าวสายบันเทิงแล้วพาตัวเองไปได้รับรางวัลพิธีกรแห่งปีนะคะจากเวทีของนายเอ็นเตอร์เทนนะคะโอ้รางวัลการันตีขนาดนี้แต่วันนี้เหนือไปกว่านั้นอีกค่ะเขาพาตัวเองมาสร้างเสียงหัวเราะสร้างคอนเทนต์สั้นนะคะใน TikTok เรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน8แสนคนคุณพระและดิฉันมั่นใจว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ต้องเคยติดตามแล้วก็เห็นผลงานบันเทิงอันนี้ของผู้หญิงคนนี้นะคะสวยด้วยตลกด้วยไม่มีพื้นที่ให้คนอยู่แล้วนะคะเธอครองทุกพื้นที่นะคะเขาอยู่กับเราแล้วค่ะคุณนุ้ยสุจิราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหดาว TikTok ของเรา

0: คำเยินยอนั้นคือนุ้ยไม่สามารถนั่งได้แล้วนะสามารถต้องลอยแล้ว
1: ถ่วงไว้ก่อนลูกถ่วงไว้ก่อนอ้าวไม่ได้เยินยอเราพูดความจริงหมดจริงไหมสวยก็สวยเป็นนางงามด้วยยังตลกอีก
0: เออทุกก็สวยมักนกตลกมักได้ค่ะคุณงอค่ะ
1: เนี่ยอันนี้คือมันคนนะวันนี้นะคะหลายๆคนที่เขาอยากทำคอนเทนต์รายการของเราเนี่ยเราจะให้ทิศทางคนที่อยากทำคอนเทนต์อยากใช้ความสามารถด้านการสื่อสารของตัวเองออกมาเปิดเผยตัวเองออกมาบางคนไม่กล้าเป็นตัวเองค่ะนุ้ยคือมีสังคมเขาให้หัวขนนี้กับฉันไว้แล้วมันจะเอาออกยากมากเลยนุ้ยเองอ่ะก็นับว่าก็ได้มาเหมือนกันได้มงกุฎมาเลยอ่ะแล้วก็ถูกวางไว้บนตำแหน่งของคำว่านางงามนางสาวไทยอะไรเงี้ยอะไรที่ทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยความกล้าหาญอันไหนที่ทำให้เราค่อยๆเอาอันนี้ออกแล้วกลับมาเป็นตัวเราอย่างแท้ทรู
0: ไม่มีความกล้าหาญอะไรเลยไม่ได้ใช้ความกล้าหาญอะไรเลยใช้ความคิดน้อยเลย อย่าไปคิดเยอะในความรู้สึกของนุ้ยนะนุ้ยรู้สึกว่าการที่เราเนี่ยถ้าเรามองดูตัวเราว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดศีลธรรมเนาะการสิ่งที่เรานำเสนอออกมามันไม่ได้หยาบคายเนาะแล้วก็การที่เป็นตัวเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือว่าเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้สังคมลำบากนึกว่าอย่าไปคิดเยอะนึกว่าทำไปเถอะในยุคนี้ค่ะมีความสำคัญมากแล้วก็โชคดีนะคะสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆคือในยุคของนุ้ยที่นุ้ยเป็นนางสาวไทยเนี่ยคุณง้อคือจะบอกว่าเปิดโลกไม่ค่อยกว้างขนาดนี้ค่ะแฟนก็มีไม่ได้แล้วก็

0: เป็นตัวเองมากก็ไม่ได
1: ้
0: ยิ้มอย่างเดียวคือคำว่านางสาวไทยตอนนั้นเนี่ยต้องแบบว่าเรียบร้อยยิ้มค่ะได้ค่ะดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันเป็นเหมือนเป็นภาพจำมากกว่านุ้ยว่ามันเป็นภาพจำแต่ว่าตัวนุ้ยเองอ่ะนุ้ยก็โชคดีที่ว่าเผอิญว่าเป็นปีมิเลเนียมถือว่าเป็นการพลิกโฉมพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์นางสาวไทยเหมือนกันคุณง้อเพราะว่าหนึ่งอายุน้อยอายุตอนนั้นก็คือตอนประกวดเนี่ย18ตอนได้อายุ19ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่จะได้นางสาวไทยเนี่ยจะต้องอายุ24 25อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จะดูโตๆจะต้องแบบว่าจบปริญญาโทแล้วหรือว่าแบบไปเรียนเมืองนอกอะไรเงี้ยเด็กธรรมศาสตร์ปีหนึ่ง
1: โอ้โห
0: เราก็ต้องใช่ค่ะเราก็ต้องแบบฝ่าฟันทุกคำคอรหาเยอะมากเลยค่ะคุณง้อแล้วนุ้ยแค่รู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองเนาะเอาตัวเราเนี่ยแหละค่ะบอกให้โลกรู้ว่าฉันเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ยังจะมีบางส่วนที่ด้วยความที่เราเด็กกันเนาะค่ะก็จะมีพี่ๆที่จะคอยแบบดูแลอะไรเงี้ยณตอนนั้นน่ะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านมากกว่าคือสังคมก็มีการยอมรับความเป็นตัวตนของคนรุ่นใหม่
1: มาก
0: ขึ้นพอสมควรใช่มากขึ้นแต่ว่าก็ยังจะมีกรอบบางอย่างอะค่ะที่เราจะต้องแบบว่าทําตาม
1: ปีอะไรนะคะตอนนั้น
0: ในเวลานั้น
1: ปีอะไรนะคะโทษที
0: 2544ค่ะ
1: แล้วมันเปลี่ยนถ่ายยังไงอ่ะนุ้ยคือช่วงไหนที่ความเป็นตัวตนของนุ้ยค่อยๆแบบปรากฏออกมามากที่สุด
0: คือโอเคน่าจะเป็นช่วงจริงๆแล้วเนี่ยนุ้ยก็พยายามบอกกับผู้ใหญ่ทุกคนนะคะว่านี่คือตัวตนของนุ้ยแล้วนุ้ยเป็นแบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นนุ้ยต้องพิสูจน์ตัวเองค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าเด็กด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบเป็นมามืดที่มืดมากอะไรเงี้ยค่ะเราได้ตำแหน่งมาอะไรเงี้ยฉะนั้นนุ้ยจะต้องได้รับการทดสอบค่อนข้างเยอะทั้งการตอบคำถามเวลากับพี่ๆสื่อมวลชนเวลาไปออกงานเราจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราใช้ความสามารถมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามอย่างเดียวเท่านั้นที่ฉันมายืนตรงนี
1: ้
0: ฉันต้องทำงานได้ด้วยฉันต้องแบบฉันต้องมีอะไรมากกว่านั้นอะไรประมาณนี้แล้วนุ้ยรู้สึกว่ามีความเป็นเฟมินิสต์นิดๆก็คือว่านุ้ยอยากเปลี่ยนภาพลักษณ์วงการนางงามไม่ใช่แค่ว่าสวยแต่โง่อย่างเงี้ยค่ะ
1: มัน
0: ถูกสะท้อนมาอยู่ในใจนุ้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงให้มาตรฐานของการที่เราจะเป็นนางงามหรือเราถูกเรียกว่านางงามหรือถูกเรียกว่านางสาวไทยอ่ะไม่แค่จะสวยอะค่ะก็คือเธอต้องมีอะไรอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ย
1: มีความสามารถ
0: อะไรใช่พิสูจน์ตัวเองของนุ้ยเพื่อที่ว่าไม่รู้อาจจะอยากจะแสดงบรรทัดฐานหรือจะสร้างอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะให้กับสังคมนี้โดยการที่ว่านุ้ยจะขอทุกงานที่เขาจะให้นุ้ยไปแทนที่จะให้นุ้ยไปยืนสวยๆนุ้ยก็ขอไปเป็นพิธีกรทุกงานเลยค่ะ
1: โอเคโอ้โหแล้วก็ใช้ทักษะการพูดของเราก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นครูถามนิดนึงไอ้การที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองอะแน่นอนได้เป็นนางงามบางคนก็บอกว่าม้ามืดอะไรเมื่อกี้ที่บอกมาเด็กอะอายุ18 19รับคำวิจารณ์ตอนนั้นอะเฮิร์ตแค่ไหนแล้วก้าวข้ามมันยังไงอะ
0: อ่ะนุ้ยต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณง้อนุ้ยเนี่ยนะตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู
1: ้
0: นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นอะมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเองได้แล
1: ้
0: วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่ใช่ยิ่งคำถามสื่อมวลชนยากเท่าไหร่อะค่ะนุ้ยยิ่งสนุกกับการที่นุ้ยจะเตรียมตัวแล้วก็
1: จับมันเลย
0: จะต้องใช่และจะต้องแบบทุกคนต้องแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือการทำการบ้านที่หนักขึ้นมันคือการที่เราไม่ท้อมันคือการที่เราแบบว่าเราจะต้องให้ทีมทุกคนนะคะมาช่วยเราหล่อหลอมเราแล้วเราก็ต้องแบบทำฝึกจนได้อย่างเงี้ย
1: เอาล่ะทีนี้เป็นนางงามสำเร็จแล้วประสบความสำเร็จมาเป็นนางเอกมาเป็นนักแสดงอีกมาเป็นพิธีกรอีกก็ยังต้องเป็นภาพลักษณ์ของแบบสวยงามมาตลอดแล้วพออยู่ดีๆมาผันไปติ๊กต็อกเนี่ยครูขอถามค่ะ

0: ตรงนี้เลยมีคนแบบงงไหมมีคนแรกๆมีแบบต่อต้านไหมมีไหม
1: ไม่มีนุ้ยโชคดีมากเลยคุณหมอหรือต่อต้านแล้วนุ้ยก็ไม่รู้นะ
0: หรืออาจจะไม่ได้สนใจ
1: ก็อย่างที่คุณหมอบอกอะว่าฉันเป็นตัวฉันน่ะใช่ไหมคือฉันเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้แบบสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม
0: ค่ะ
1: ฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกฉันให้ความเคารพกับคนดูอะไรเง
0: ี้
1: ยแล้วตั้งเป้าก็คือว่าความบันเทิงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยด้วยเจตนาตั้งมั่นอันแรกก็คือการที่เราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะออกไปสร้างรอยยิ้ม

0: ยที่นุ้ยเวลาที่นุ้ยจะลงทุกอย่างมันอาจจะมาพร้อมกับประสบการณ์ของเราอะค่ะที่เราแบบเฮ้ยคิดถี่ถ้วนแล้วนะว่าทุกอย่างออกมาแล้วก็คือเป็นแนวเชิงบวกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ทุกคนตกใจกับภาพลักษณ์ที่เห็นแต่ไม่มีใครที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยทุกคนบอกอ้าวพี่เป็นแบบนี้เหรอใช่จ้าพี่เป็นแบบนี้จ้าแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีแอปพลิเคชัน TikTok จ้ะคือว่าถ้าเกิดมีแอปพลิเคชัน TikTok เมื่อ10ปีที่แล้วก็จะเห็นนุ้ยเป็นแบบนี้
1: เป็นแบบนี้มานานแล้ว
0: ใช่ๆเป็นแบบนี้มานานแล้วคือทุกคนที่แบบที่เขาไม่รู้จักนุ้ยเนี่ยค่ะเขาจะไปถามคนที่เขาทํางานกับนุ้ยคนที่ทํางานกับนุ้ยก็จะบอกว่าอ๋อนุ้ยเขาไม่ได้เปลี่ยนไปนะเขาเป็นของเขาแบบนี้คือเขาเป็นของเขาแบบนี
1: ้แต่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็น
0: เวลาใช่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็นมุมนี้ของเขาเท่านั้นเองจริงๆคือเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เท่านั้นเองใช่
1: ครั้งแรกที่ทำเลยตอนนั้นนึกอะไรแบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็นึกอยากทำเลยหรือว่ามีการเตรียมงานวางแผนหรืออะไรยังไง
0: มันครั้งแรกก็คืออันที่ popular มากที่สุดก็เราก็แจ้งเกิดว่าเป็นดาว TikTok ก็คือน่าจะมองคีล่าสัตว์เรื่องคือว่าอยู่ในกองละครค่ะคุณง้อแล้วแบบว่านั่งรอเขาเซตฟางข้าวอะค่ะแล้วแบบมันร้อนมากเลยอะแล้วแบบทำไงดีวะอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งไถแล้วก็เจอเพลงนี้แล้วก็แบบว่าเออเฮ้ยอยู่กับพี่ตีพี่ตีดอกกระเดาแล้วก็พี่ตาแล้วก็แบบพี่เรามาทำคอนเทนต์นี้กันไหมแบบเมาคีล่าสัตว์แบบเราด้วยความที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเป็นยูนิฟอร์มกำนันกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แบบว่าเฮ้ยพี่เราเวเนี่ยเราทำคอนเทนต์นี้กันเถอะแบบเหมือนเป็นเต้นแล้วแบบเล่าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบเราถูกเหมือนเราไปล่าสัตว์เหมือนเราออกไปล่าสัตว์แต่จริงๆจบสุดท้ายก็คือเราถูกล่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือคิดพล็อตขึ้นมาคิดพล็อตขึ้นมาจากความว่าแล้วอยู่ตรงนั้นก็พร็อพก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ย
1: เออฉากเฉิดก็มีให้
0: ล่าสัตว์ฉากเฉิดก็สวยใช่ก็เลยแบบเฮ้ยเนี่ยอยากคือนุ้ยนั่งเห็นกองฟางแล้วนึกแบบกองฟางนี่น่าเล่นมากเลยจะเล่นอะไรกับกองฟางนี่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเออเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการล่าดีกว่าแล้วเราก็ล่าไปเรื่อยๆเหมือนแบบบ้านผีปอบอะค่ะที่แบบก็คือคอมเมดี้ไทยแท้เลย traditional
1: ปามพามปงจึง
0: โผล่เออใช่ฮะอยู่ดีๆก็โผล่จากกองฟางแล้วอยู่ดีก็แบบโผล่ขึ้นมาจากโอ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เ
0: ท่านั้นเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงๆค่ะคุณง้อแค่ว่าอยากทำสนุกว่าง
1: จริงๆคืออันนี้นะคุณผู้ชมครูถามมาหลายคนมากทุกคนเริ่มแบบนี้หมดเลยอย่าไปคิดเยอะทุกคนเริ่มจากความที่แบบนึกสนุกนึกอยากปรับอยากแชร์อย่างบางคนก็เฮ้ยนึกความรู้นี้ขึ้นมาได้เฮ้ยอยากแชร์ความรู้นี้อ่ะถ้าเป็นสายทางความรู้เขาเป็นคนนึกสนุกอ่ะสายทาง TikTok อ่ะคุณต้องมีอินเนอร์ของความแบบนึกสนุกอยู่ด้วยธรรมชาติของคุณฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่แบบมีความสนุกอยู่กับตัวเองอ่ะเห็นอะไรมันก็จะพอมันทําได้หมดแหละคําถามคือเก่งไม่กลัวกลัวไม่ทําดีกว่าถูกมั้ยฮะวันเนี้ยเขาเริ่มไงแล้วเขาก็ทำของเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องโอ้โหคนต้องดูเท่าไหร่เขาทำจากความสนุกของเขาก่อนถูกไหมนุ้ย
0: ใช่คือเริ่มจากสิ่งที่เราอยากนำเสนอ
1: จ้ะแล้วอะไรที่ทำให้เกิดสภาวะต่อเนื่องทำไมเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยตอนไหนที่คิดรู้สึกว่าเฮ้ยอยากสร้างคอนเทนต์ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ย
0: กูง้อคือหลังเสือแล้วอ่ะมีแต่คนถามรอดูต่อไปนะรอดูต่อไปสนุกมากเลยรอดูต่อไปรอดูแล้ว

เฮ้ยนั่นต่อไปคืออะไรวะนั่นต่อไปคืออะไรอ่ะประโยคอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าแล้วด้วยความที่แอปพลิเคชันเนี้ยเป็นแอปพลิเคชันที่แบบคือลิปซิงค์ได้เอาเพลงมาเป็นตัวนำแล้วมันง่ายที่เวลาเราฟังเพลงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคิดต่างแล้วโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบคิดนอกกรอบแล้วก็คิดที่แบบอยากจะนำเสนออะไรที่ต่างจากคนอื่นสมมติว่าเพลงนี้คนจะ

0: อะไรอย่างเงี้ยค
1: ือออกจากกรอบที่คนเคยเห็น
0: ใช่ว่าเอ้ยทำทางนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เน้นการสร้างรอยยิ้ม
2: โอเคแล้วทุกวันนี้ต่อเนื่องแค่ไหนอาทิตย์นึงนึกออกแล้วเอาเฉย
0: ๆเออนึกออกแล้วจะบอกคุณง้ออันนึงว่าทำไมถึงทำต่อเพราะนุ้ยไปเห็นคอมเมนต์นะคะเวลานุ้ยลงใช่ไหมคะนุ้ยจะอ่านคอมเมนต์เองตลอดช่วงนั้นเป็นช่วงยุคแรกๆของโควิดค่ะทุกคนเครียดแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเฮ้ยสถานการณ์นี้มันจะยาวนานขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้วันนี้ของเขามีรอยยิ้มทั้งวันเขาไม่ยิ้มเลยหรือบางคนก็บอกว่าแบบขอบคุณนะแม่ที่เขาจะเรียกเรียกแม่เพราะมีลูกขอบคุณนะแม่เป็นแม่ค้าเขาว่าเป็นแม่ค้าขายของไม่ได้เลยไม่มีกำลังใจเลยในวันพรุ่งนี้เขาอะได้มาดูคลิปของเราแล้วเขารู้สึกได้ยิ้มได้หัวเราะได้คลายความเครียดได้คลายความทุกข์ใจของเขาลงบ้างมันทำให้เวลาที่คนเราอะค่ะนุ้ยว่าถ้าเราแบบถ้าเราจมอยู่กับความเครียดอะค่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้มองเห็นว่าจริงๆมันมีแสงสว่างอยู่นะเพราะว่าเรามัวจมอยู่แต่สิ่งนี้อะค่ะแต่เมื่อเราได้ดึงตัวเองกลับขึ้นมาบ้างอะค่ะจากความเครียดนั้นนะคะมันอาจจะทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยอ๋อทางออกมันอยู่ตรงนี้นี่เฮ้ยแสงสว่างมันอยู่ตรงนี้มันมีเนี่ยแหละค่ะมันเลยทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้แหละที่เราทำแล้วก็สร้างรอยยิ้มนุ้ยก็เลยจะมีแฮชแท็กถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะเพราะว่าในหลายๆครั้งนุ้ยจะได้รับข้อความแบบว่าหนูไม่อยากอยู่แล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบท้อมากเลยอะไรเงี้ยแบบทำไมต้องมีวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วนุ้ยอ่ะเคยเป็นซึมเศร้าหลังคลอดคุณหมอนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเป็นสำคัญนะจุดพลิกผันของคนน่ะใครไม่เป็นซึมเศร้าใครไม่ตกอยู่ในภาวะที่แบบว่าบางครั้งจิตสั่งกายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะดึงตัวเองออกมายังไงเลยประมาณเนี้ยค่ะนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เขารู้ว่าเขาอ่ะอย่างน้อยๆก็คือเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะเขาก็ยังมีนุ้ยเป็นเพื่อนถ้าว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเซ็งๆเบื่อๆหรือแบบเฮ้ยโลกนี้มันทำร้ายฉันเหลือเกินอะไรเงี้ยก็ลองมาดูซิเผื่อคอนเทนต์ไหนคอนเทนต์หนึ่งของหนุ่ยอ่ะมันอาจจะสร้างกำลังใจมันอาจจะทำให้เขาแบบเออโลกนี้ก็ไม่แย่วะอะไรเงี้ยขึ้นมาบ้างอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยทำให้ตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดที่ทำต่อเนื่องใช่

0: นี้สำคัญมากเลยนะผู้ชมหลายคนจะชอบบอกว่าโอ้ยติ๊กต็อกอะไร้สาระมาจากคำว่าติ๊งต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หารู้ไม่ว่านะจริงๆมันมีงานวิจัยรับรองด้วยนะนุ้ยว่า เคยมีผู้ป่วยซึมเศร้าที่เขาไปรับการทดลองคือให้แค่ผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยยืนมองกระจกแล้วก็ยิ้มแบบบังคับให้ยิ้มเลยนะใช้ข้างนอกเลยนะปรากฏว่าพอทันทีที่เขายิ้มต่อเนื่องวันละแค่5นาที10นาทีต่อเนื่องประมาณเดือนนึงกลายเป็นว่าเขาเริ่มยิ้มจริงเขาเริ่มเห็นรอยยิ้มของเขาแล้วเขาจำได้ว่าเฮ้ยฉันเคยมีความสุขนี่หว่าแล้วมันถอดตัวเองออกจากความซึมเศร้าแล้วผู้ป่วย180ลดการใช้ยา120คือหายเลยจากแค่บังคับให้ตัวเองยิ้มใช่ฉะนั้นสิ่งที่นุ้ยทำหรือหลายๆคนกำลังสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นเป็นคอนเทนต์สะอาดนะคะและนี่คือสิ่งที่หนุ่ยและอีกหลายๆคนนะคะที่เป็นติ๊กต็อกเกอร์หรือเป็นดาวติ๊กต็อกเนี่ยกำลังสร้างสรรค์คอนเทนต์เหล่านี้ออกมานะคะอันนี้ขอบคุณมากนะจริงๆนะคือเราทำเองเราสนุกจริงเราทำเองเราสนุกก็จริงแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันส่งผลกับคนอื่น
1: หนุ่ยก็มองสถานการณ์ช่วงนี้ว่าจิตใจคนเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะคิดคอนเทนต์ให้เข้ากันกับสถานการณ์บางครั้งบางคนคือแบบคือเครียดมากจนแบบว่าไม่ได้อยากดูคนที่ล่าเริงมากก็มีนะครูง้อ
0: จริงๆ
1: ใช่มั้ยนุ้ยก็ต้องแบบนุ้ยก็ต้องแบบเฮ้ยปรับละอะไรที่มันถูกดูล่าเริงมากเกินไปมันขำมากเกินไปบางทีมันต้องถูกปรับเปลี่ยนตามบริบททางสังคมอารมณ์ของคนส่วนใหญ่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยด้วย
0: เคยมีสภาวะตันมั้ยคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วทํายังไงอะไรเงี้ยเผื่อบางคนหลายๆคนที่เค้าทําแล้วเค้าตันน่ะเค้าอยากได้แนวทาง
1: มีตันอยู่แล้วค่ะคือบางทีด้วยอารมณ์เราก็มนุษย์คนหนึ่งเนาะคุณหมอก็จะมีแบบเวลาเราเสพข่าวอะไรที่ดิ่งๆเยอะๆอะไรเงี้ย

0: เราก็แบบเราก็ดิ่งนะเราก็แบบคิดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำยังไงก็คือไม่มีอะไรมากเลยค่ะดูเยอะๆดูจากแหล่งไม่ใช่แหล่งเดิมไปดูแหล่งใหม
1: ่ๆ
0: อย่างที่นุ้ยบอกว่าเดิมนุ้ยจะเป็นแนวแบบเต้นๆฮาๆใช่ไหมคะดูล่าเริงดูไม่คิดอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่านะตอนนี้มันไม่ได้แล้วเราต้องไปเปลี่ยนอีกเส้นนึงเราลองไปเส้นแบบเราลองไปเส้นกำลังใจไห
1: ม
0: เราลองไปเส้นแบบความรู้ไหมเราลองไปเส้นแบบอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยไปดูให้มันหลากหลายขึ้นนะคะเมื่อดูให้มันหลากหลายขึ้นแล้วเอาตรงนั้นนะคะมันมาปรับเข้ากับพื้นฐานความเป็นเราเดิ
1: ม
0: มันก็จะกลายเป็นกำลังใจแบบฮา
1: ๆ
0: ก็จะกลายเป็นให้ความรู้แบบติดตลกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ใช่มันต้องลองไปมุมอื่นดู
1: ค่ะ
0: เราหาอินสปิเรชันจากมุมอื่นๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้แบบมีถังนี้ก็เล่นได้ลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: นะ
0: ใช่
1: อย่างนี้ครูอยากให้นุ้ยช่วยฝากนะคนที่ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองอ่ะสังคมเขาวางมาให้หนูต้องเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะไม่กล้าเริ่มไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่อยากทำคอนเทนต์จ้ะเพราะว่าเห็นว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนุ้ยอยากจะแนะนำคนกลุ่มนี้ว่ายังไงคะ
0: นุ้ยจะบอกเลยค่ะคำนี้ที่ครูง้อถามมามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่านุ้ยเคยเป็นคนคนหนึ่งที่ทิ้งโอกาสแล้วก็ไม่กล้าออกจากกรอบตัวเองไม่กล้าที่จะไปทำในโอกาสที่หลายๆโอกาสที่หยิบยื่นมาให้เพราะว่าคิดว่าเราไม่ดีพอคิดว่าถ้าทำไปแล้วเราแป๊กละแล้วจะทำยังไงแล้วนุ้ยเป็นคนหนึ่งค่ะที่นั่งเสียดายกับโอกาสนั้นที่นุ้ยทิ้งไปเพราะฉะนั้นจากวันนั้นมันเลยทำให้นุ้ยอะค่ะไม่เคยทิ้งแม้สักโอกาสเดียวที่เข้ามาในชีวิตของนุ้ยนุ้ยพูดเสมอว่าในเรื่องของคำว่าโอกาสมันเป็นสิ่งที่สำคัญนุ้ยสอนลูกสอนคนที่เป็นรุ่นน้องเสมอว่าเมื่อคุณมีโอกาสแล้วคุณจงคว้ามันไว้และทำให้มันดีที่สุดเพื่อวันหนึ่งเราย้อนกลับไปแก้อดีตไม่ได้รู้อะไรไม่สู้รู้งี้อย่าให้เกิดขึ้นในใจของคุณถ้าคุณสู้เต็มที่แล้วถ้ามันไม่ใช่คุณก็แค่เรียนรู้อย่าไปคิดว่ามันคือข้อพลาดคุณได้เรียนรู้ได้เดินไปในเส้นนั้นแล้วคุณก็รู้ว่าอ๋อฉันจะไม่เดินกลับไปแบบนั้นอีกฉันจะไม่ผิดพลาดเหมือนอย่างนั้นอีกดีกว่าคุณไม่ได้ทำแล้วก็มานั่งติดอยู่ในใจว่าหุยรู้งี้นะซึ่งโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆค่ะถ้าเกิดคุณมีโอกาสนั้นแล้วคุณก็คว้าไว้หรือในยุคนี้ที่มันเปิดกว้างสำหรับคุณเหลือเกินนะคะถ้าคุณอยากที่จะมีโอกาสคุณสร้างมันเลยค่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าอะไรมันจะมาปิดกั้นตัวคุณณปัจจุบันเนี้ยการที่เราคือตัวตนของแต่ละคนนะคะสามารถมีพื้นที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้หมดทุกคนเลยค่ะไม่ต้องกลัวถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเป็นสื่อที่สร้างมลภาวะให้กับสังคมถ้าคุณคิดมาดีแล้วว่าสื่อที่คุณคิดที่คุณจะทำอ่ะมันให้ประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแม้ว่าการสร้างเสียงหัวเราะมันดูแบบมันไม่ได้ให้ความรู้นะเฮ้ยแต่มันก็เป็นประโยชน์กับโลกนี้นะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกไหมคือหรือคุณจะให้ความรู้ก็ยิ่งดีไปกันใหญ่ทางไหนทางหนึ่งที่มันเป็นแบบตัวตนของคุณนะคะนุ้ยเองเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทำอะไรที่มันเป็นตัวเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งณวันที่เป็นตัวเราหรือว่ามันไม่เหมาะกับตรงนี้มันไม่เหมาะกับตรงนั้นแล้วนุ้ยก็มานั่งตีตัวเองว่าคิดมากทำไมอะ ทำไปเถอะถ้ามันใช่อะมันก็ใช่เองแหละ ถ้ามันไม่ใช่แล้วก็อ๋อโอเคไม่ใช
1: ่
0: ถูกไหมแต่นุ้ยแค่รู้สึกว่าณโลกปัจจุบันเนี้ยค่ะทุกคนโชคดีจริงๆที่ไม่ว่าคุณทำอะไรอ่ะทำไปก่อนเลยเดี๋ยวก็รู้เองว่าทางไหนมันจะใช่
1: ถูก
0: อย่าไปนั่งแบบใช่อย่างนี้วะหรือไม่ใช่ใช่ไหมวะแก่ไปทุกวันนะแล้วโอกาสมันก็น้อยลงไปทุกวันนะเพราะฉะนั้นสนุกกับการใช้ชีวิตสนุกกับการที่เราแบบนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
1: ใช่
0: เราทำตรงเนี้ยเพื่ออะไร
1: ถูกต้อง
0: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
1: จริง
0: กลัวค่ะลุย
1: ชัดมาก

ิดสมมติสิ่งที่ครูจะสรุปมาให้ทุกคนฟังจากสิ่งที่ครูได้คุยกับน้องนุ้ยเนี่ยคีย์เลยนะสิ่งใดที่คุณทำแล้วอะไม่ได้ผิดศีลธรรม

0: ไม่ได้ผิดกฎหมายทำไปเถอะไม่ต้องคิดเยอะนะคะฐานสิ่งเดียวเลยถ้าในโลกนี้จะกลัวอะไรอ่ะกลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็กลัวกฎหมายเถอะกลัวแค่สองอย่างนี้พอถ้าทำแล้วไม่ไปเบียดเบียนตัวเองหรือคนอื่นในระยะยาวนะคะไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวเลยสุดท้ายทุกขั้นตอนของชีวิตมันคือการเรียนรู้นะแล้วเราก็จะหาทางของเราได้เพราะถ้าเราไม่ออกเดินอ่ะมันจะเจอทางได้ยังไงใช่ไหมคะระหว่างทางถ้าเป้าหมายเราชัดอย่างที่นุ้ยบอกว่าเรามาเพื่อที่จะสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนเรารู้ปลายทางแม้ไปทางนี้ไม่ได้ไปทางนั้นไม่ได้หลงทางไปทางไหนเราก็รู้ว่าเราจะหักหัวเรือไปทางไหนเพราะเรารู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนฉะนั้นกำหนดเป้าหมายให้ชัดและถ้าเป้าหมายนั้นเป็นประโยชน์ตัวเองเป็นประโยชน์กับคนอื่นไม่มีอะไรต้องกลัวค่ะลงมือทำวันนี้ค่ะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะคะวันนี้ขอบคุณนุ้ยมากๆนะกับพลังเหลือเฟือแล้วก็แรงบันดาลใจหลายๆอย่างนะคะแนวคิดแล้วก็สิ่งเสียงหัวเราะรอยยิ้มครูก็ดูนะคะหลายสิ่งมากที่เธอแบบว่าตลอดเวนะคะเราก็ดูนะคะเธอไปแจมกับคนนู้นคนนี้ครูก็ดูอยู่นะคะขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้กับพวกเรานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้The Speech Idol ของเราได้ความรู้จากพี่นุ้ยแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นใครใครที่จะมานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้หรืออาจจะออนไลน์มาจากทางบ้านแบบนี้นะคะคอยมาติดตามแรงบันดาลใจคนต่อไปใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: อุ้ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขา
1: อย่าพึ่งที่จะท้อแท้กับความฝันที่คุณมีอยู่แต่ให้เอาความฝันของคุณนะคะเป็นพลังในการผลักดันของตัวคุณโดยเริ่มจากการสื่อสารให้กำลังใจกับตัวเองในเชิงบวกก่อน
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะเปิดรายการด้วยเมนูเด็ดของร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแต่ละอย่างเนี่ยดูน่ารับประทานกันมากๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อพูดถึงคำศัพท์นะคะที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่น่ากินนะคะอาหารที่มีรสชาติอร่อยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีหลากหลายคำเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะคุ้นกับคำว่า delicious ที่จะใช้นะคะบอกว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วชาวต่างชาติเนี่ยก็มักจะใช้คำนี้อยู่บ่อยๆนะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายคำศัพท์ที่เราสามารถที่จะเลือกใช้กันได้นะคะที่จะมาแสดงว่าโอ้โหอาหารนี่อร่อยจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นคำว่า good นะคะ wow this is good โอ้นี่อร่อยดีหรือว่า this food is good หรือว่าอาจจะเป็น this food tastes good ก็คืออาหารนี่รสชาติดีเยี่ยมจังเลยนะคะอาหารนี้อร่อยดีค่ะแต่ถ้าอร่อยมากเลยนะเราอาจจะใช้คำว่า great wow this food is great this food tastes greatนะคะภาษาพูดง่ายๆน่ารักนะคะอาจจะใช้คำว่า yummy ก็ได้ wow this is so yummy หรือว่า wow this is yummy เฉยๆก็ได้ก็หมายถึงว่าโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า scrumptious นะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหอร่อยอร่อยจังเลยค่ะ this food is scrumptious this food is scrumptious อาหารนี้เนี่ยนะคะอร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะและคำสุดท้ายนะคะในวันนี้ที่อยากจะนำเสนอก็คือ appetizing ความหมายก็คือว่าน่าทานนะคะหรือว่ากระตุ้นให้เรารู้สึกเนี่ยเจริญอาหารค่ะ this food looks appetizing this food looks appetizing ก็คืออาหารนี้เนี่ยนะคะดูโหยน่าทานจังเลยค่ะแล้วรู้สึกหิวแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นจะต้องขออนุญาตนะคะ attack the food เริ่มรับประทานอาหารกันเลยละกันสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ We meet once again AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือยังมีให้ได้เรียนรู้กันอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรือบรรทุกสินค้าทุกลำนะคะที่จะเข้าเทียบท่าไม่ว่าจะเป็นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้นะคะหรือว่าท่าเรืออื่นๆก็จะต้องมีการแจ้งสัญชาติเนาะแล้วก็แจ้งด้วยนะจำนวนลูกเรือกี่คนหรือว่าถ้าเป็นเรือสำราญผู้โดยสารก็จะต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยการตรวจคนเข้าเมืองนี้นะคะลูกเรือหรือว่านักท่องเที่ยวก็จะต้องกรอกเอกสารขาเข้าแล้วก็จะกรอกเอกสารขาออกด้วยเมื่อออกนอกประเทศนะคะที่เราเรียกกันว่า departureArrival card แต่บางครั้งนะคะเราอาจจะเห็นคำนี้แทนค่ะ embarkation หรือว่า disembarkation card ที่ใช้กรอกเมื่อเดินทางเข้าออกประเทศค่ะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะเขาก็จะใช้กัน2คำนี้เรียกเอกสารนี้ว่า DE card แล้วก็จะมีหลายประเทศนะคะที่ไม่ใช้คำว่า depart กับคำว่า arrival อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ใช้กันนะคะ arrival กับ departure ค่ะที่เรียกกันแบบนี้นะคะก็เพราะว่าคำว่า embark เนี่ยจะหมายถึงลงเรือหรือว่าขึ้นเครื่องบินแล้ว disembark เนี่ยก็คือการขึ้นจากเรือหรือว่าลงจากเครื่องบินค่ะซึ่งก็จะใช้กับการเดินทางด้วยเรือกับการเดินทางด้วยเครื่องบินตัวอย่าง This cruise is embarking in Singapore

0: tomorrow morning. This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. เรือสำราญลำนี้เนี่ยนะคะจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์พรุ่งนี้เช้าค่ะแต่ถ้า embark on หรือว่า embark upon นะคะอันนี้เนี่ยจะหมายถึงการเริ่มดำเนินการในสิ่งใหม่หรือว่าสิ่งที่ยากค่ะตัวอย่างประโยค We're embarking on a new project this year. We're embarking on a new project this year. พวกเรากำลังเริ่มโครงการใหม่ในปีนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วแต่ว่าก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนรายการของเราอยู่พบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินส์เบเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้ามาเยี่ยมชมในห้องสมุดนะคะเป็นแหล่งความรู้หลายๆอย่างเลยนะคะภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วคำศัพท์นะคะที่พูดถึงกันไปแล้วเนี่ยเกี่ยวกับท่าเรือนี่เยอะแยะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีคำว่า dock วันนี้เราเน้นกันที่คำนี้ค่ะ D-O-C-K อ่านออกเสียงว่า dock ค่ะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคำนี้จะหมายถึงท่าเรือท่าเทียบเรือนะคะแต่ถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษหรือว่า British English เนี่ยนะคะก็จะหมายความว่าท่าเทียบเรือก็ได้แล้วก็จะหมายถึงอู่เรือก็ได้ค่ะไว้ซ่อมเรือเนาะนอกจากนี้คำว่า dock ยังสามารถเนี่ยนะคะนำมาใช้กับสิ่งอื่นๆได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรืออย่างเช่นอุปกรณ์เสริมที่เป็นช่องเสียบ USB นะคะหรือว่าช่องเสียบต่อจอพรินเตอร์ใช้คำว่า dock หรือว่าจะเป็น docking station รวมถึงพวกท่านชาร์จนะคะพวกนี้เขาก็ใช้คำเป็นว่า dock ได้เหมือนกันแม้แต่การเชื่อมต่อยานอวกาศค่ะซึ่งความหมายของ dock นะคะที่หมายถึงการเชื่อมต่อน่าจะมาจากการผูกเรือเข้ากับฝั่งไม่ให้เรือโครงที่เรียกกันว่า docking ค่ะพูดถึงอู่ซ่อมเรือกันแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกกันว่า dry dock หรือว่าอู่แห้งเขียนติดกันก็ได้หรือว่าเขียนแยกเป็น2คำก็ได้เช่นกันค่ะอู่แห้งเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็จะเป็นอู่แห้งแบบขุด graving ก็จะขุดตามขนาดของเรือเลยนะแล้วด้านข้างเนี่ยก็จะเสริมด้วยคอนกรีตค่ะโดยเหลือด้านหนึ่งเนี่ยไว้ที่จะเป็นประตูสำหรับเปิดเข้าไปนะอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบลอยหรือว่า floating อู่แบบนี้เนี่ยจะลอยอยู่ในน้ำที่ลึกพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าจะต้องจมอู่ลงไปในน้ำค่ะคือเขาจะใช้วิธีเอาเรือเนี่ยเข้าไปเทียบก่อนนะคะเมื่อเข้าที่แล้วเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะก็จะสูบน้ำออกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็ไปปรับปรุงใต้ท้องเรือได้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยเรื่องราวที่นำเสนอวันนี้ค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของรายการแล้วอย่าลืมนะคะติดตามกันได้เวลาเดิมที่เดิมแบบนี้เลยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีค่ะพัชรีรักษาวงคิมสแพแก้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเอเนี่ยนึกถึงสำนวนนี้ Don't put all your eggs in one basket Don't put all your eggs in one basket สำนวนนี้นะคะจะหมายถึงอย่าไปหวังพึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวนะคะหรือว่าง่ายๆเลยอย่าลงทุนอย่าลงเงินแรงกายแรงใจไปกับสิ่งเดียวเพราะว่าถ้าหากผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็จะสูญหายไปหมดเลยค่ะสำนวนนี้ค่ะก็จะเปรียบเปรยเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยใส่หรือว่าวางไข่ทั้งหมดที่เรามีอยู่นะคะไว้ในตะกร้าเดียวกันค่ะถ้าเผื่อว่าเราทำตะกร้านั้นเนี่ยตกไข่ก็จะแตกหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็เหมือนกับการที่เราลงทุนนะคะหรือว่าเราไปทุ่มอะไรสักอย่างกับสิ่งเดียวเนี่ยมีอะไรผิดพลาดเนี่ยค่ะ

เราก็จะสูญหายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาลองดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษกันบ้าง If you're going to invest the money, my advice would be don't put all your eggs in one basket. If you're going to invest the money, my advice would be don't put all your eggs in one basket. ถ้าคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนนะคะแนะนำเลยนะว่าอย่าลงทุนเพียงสิ่งเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณก็จะสูญเสียไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยน่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะเอภัชรีรักษาวงเคนส์แพแก้ค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Fight ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมกับเรื่องราวคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือแล้วก็สินค้าแต่ละประเภทที่ข้ามแดนเข้ามานั้นจะต้องทำการเสียภาษีนำเข้าเสียก่อนนะคะเราเรียกกันว่า duty duty duty ซึ่งก็จะหมายถึงภาษีศุลกากรที่เก็บจากสินค้านะคะหรือว่าสิ่งของเวลาผ่านด่านหรือว่าข้ามแดนมาเรียกว่าภาษีนำเข้า import dutyแล้วก็จะมี export duty ก็คือภาษีส่งออกค่ะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศตามสนามบินท่าเรือด้านชายแดนก็จะมี duty free shop หรือว่าจะเป็น duty free store ซึ่งเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีนะคะก็คือว่าduty free ไม่ต้องเสียค่าอากรหรือว่าปลอดอากรปลอดภาษีค่ะปลอดภาษีศุลกากรสินค้าที่ปลอดภาษีนะคะก็จะเป็นสินค้าราคาพิเศษลดพิเศษเพราะว่าไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าแพงๆนอกจากนี้นะคะ duty ยังมีอีกหนึ่งความหมายค่ะซึ่งก็จะหมายถึงหน้าที่ภารกิจการงานความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ค่ะและเราก็มีประโยคมาฝากกันด้วย he has many dutiesto do. He has many duties to do. เขามีหน้าที่และภารกิจเนี่ยหลากหลายเหลือเกินค่ะและ2คำสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ on duty กับ off duty. on duty ก็คืออยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจการงานอยู่ค่ะอยู่ในระหว่างหน้าที่ส่วน off duty สะกดด้วย f 2ตัวนะ off off duty ก็คือนอกเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่การงานไม่อยู่ในระหว่างปฏิบัติงานอยู่ค่ะคำนี้มักจะใช้กับเจ้าหน้าที่ที่มีเวลาทำงานชัดเจนอย่างเช่น the police officer was charged with robbing while he was off duty ประโยคนี้แปลว่าตำรวจเนี่ยนะคะจับกลุ่มโจรได้ระหว่างที่เขาอยู่นอกเวลาทำงานค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight กันแล้วขอบคุณมากๆการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในเวลาเดิมแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากข่าวที่น่าสนใจเพื่อเป็นการให้ความรู้รอบตัวกันละกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกซึ่งพอพูดถึงการแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือโรคร้ายแรงนะในภาษาอังกฤษเรามักจะเห็นอยู่หลายคำทีเดียวซึ่งอาจจะสร้างความสับสนกับหลายคนนั้นนะครับว่าใช้คำไหนกันแน่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับเรามักจะเจอคำว่า epidemic outbreak หรือ pandemic ในวันนี้เราจะคุยถึง3คำนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับ2คำแรกเนี่ย outbreak กับ epidemic หลายคนอาจจะใช้แทนกันเพราะมีความหมายใกล้เคียงกันนะครับแต่คำว่า outbreak เนี่ยเป็นการระบาดของโรคเนี่ยเฉพาะชุมชนหรือถิ่นเริ่มต้นของโรคเท่านั้นนะครับส่วนคำว่า epidemic นั้นนะครับ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยในเวลาเดียวกันและมีอัตราที่สูงกว่าปกติเพราะแทนที่จะแพร่ระบาดโรคเนี่ยในที่ที่เดียวกันเหมือนคำว่า outbreak นั้นนะครับการแพร่ระบาดโรคของ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือรอบๆกันนะครับในหลายสถานที่ส่วนคำว่า pandemic นั้นนะครับก็เป็นแพร่ระบาดโรคเนี่ยที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นการแพร่ระบาดโรคเนี่ยข้ามทวีปและในที่สุดนะครับก็ทั่วโลกก็ว่าได้ยกตัวอย่างโรคแล้วกันนะครับอย่างเช่น HIV หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009คือ H1N1 พอจำได้ใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูตัวอย่างจากการพาดหัวข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของโรคเอโบลากันบ้างดีกว่านะครับยกตัวอย่างครับ The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729 The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดโรคเอโบลาในแอฟริกาตะวันตกพุ่งสูงถึง729รายนะครับจากประโยคเมื่อกี้นี้นะครับมีคำที่น่าสนใจคือคำว่า death toll คำว่า death toll ในที่นี้อย่าไปสับสนกับคำว่า tollway ที่เรารู้จักกันนะครับ death toll ในที่นี้ก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตหรือยอดผู้ตายเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ risen คำว่า risen ก็มาจากคำว่า rise ก็แปลว่าสูงขึ้นหรือพุ่งสูงขึ้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วพบกันคราวหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะเวลาดีๆแบบนี้ได้เวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะรายการที่จะทำให้คุณเนี่ยพัฒนาขึ้นในเรื่องของความรู้คำศัพท์สำนวนต่างๆของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะและที่ค่ายที่นี่นะคะจะฝึกให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสพูดกันเยอะๆนะคะหรือว่าเป็นช่วงของ English Speaking เขาก็เลยมีกิจกรรม Speech Contest ขึ้นมาแล้วกฎกติกาของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องไปถามทางทีมงานหรือว่า staff ของเขา Hey so tell us about the speech contest
1: Okay thank you Kumpacheri my name is Stefan here we are at Suan Bua Resort in Chiang Mai with Yeo Tin Burana School here we have one of the representatives of the school her name is Kati hello Kati how are you today
2: hello I'm fine and so สวัสดีค่ะ my name is Chai Chan Kham Khom I'm from Yeo Tin Burana School and my nickname is KatiAnd if you ask me about what I gain from this activity, then I would say that it really helps me with my English skills, mostly in speaking and listening and also reading comprehension. And also, it also helps me with my confidence, improving my confidence in front of the people when I went to the public speaking and so on. And also, it really helps me with my personality and I really love this activity. So,I think that this activity should be set up more on the next camp also. Thank you.
1: Thank you, Gati. These are just some of the awesome and cool activities that we have at AYC English Camps. I would like to say thank you very much and back to you, Kumpacheri. Bye-bye, everyone.
0: Wow, that looks like a lot of fun. Thank you. เอาละค่ะเรียกได้นะคะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝึกให้น้องๆได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะการพูดแล้วก็การฟังนั่นเองก็คือSpeech เนี่ยก็คือทักษะหรือว่าการพูดนะคะก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ก็ว่าได้นะคะเนื่องในโอกาสใดโอกาสหนึ่งค่ะซึ่งจะแตกต่างกันกับคำว่า talk ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะ talk show นะคะ talk ในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงการพูดนะคะที่เป็นการให้ความรู้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการแนะนำอะไรสักอย่างจากอาจารย์หรือว่าผู้ที่มีความรู้ค่ะโอเควันนี้ no more time ไม่มีเวลาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็กลับมาเจอกันครั้งต่อไปแล้วกัน AYC Food Fit for Fight วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ AYC Food Fit for Five ค่ะเราก็ยังจะพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน community ซึ่งการที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆ

กับสหภาพยุโรปหรือว่า European Union European Union ก็คือ EU ค่ะโดยผู้นำอาเซียนเนี่ยก็มีความเห็นนะคะว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่นเลยทีเดียวค่ะจึงได้ประกาศปฏิญญานะคะว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่2ภาษาอังกฤษคือ Declaration of ASEAN Concord 2 Declaration of ASEAN Concord 2ซึ่งกำหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย3เสาหลักด้วยกันนะคะมาดูคำศัพท์กันบ้างดีกว่าค่ะคำว่า Declaration Declaration เนี่ยจะหมายถึงการประกาศสถานการณ์หรือว่าแผนการที่สำคัญคำประกาศหรือว่าการนะคะ He posted the declaration in a public place เขาเนี่ยส่งแถลงการนะคะหรือว่าคำประกาศไปยังสถานที่สาธารณะค่ะซึ่งคำว่า declaration เนี่ยมาจากคำกริยา to declare ที่จะหมายถึงการประกาศหรือว่าการเปิดเผยการแจ้งที่เรามักจะคุ้นเคยกันเวลาที่จะต้องนำสิ่งของบางอย่างเนี่ยนะคะเข้าประเทศแล้วเนี่ยก็จะต้องผ่านการตรวจจากศุลกากรใช่ไหมคะอย่างเช่นสุราหรือว่าบุหรี่ที่เกินจำนวนนะคะบางทีเนี่ยก็จะเป็นเอกสารให้เรากรอกันนะคะหรือว่าบางทีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะถามว่า anything to declare คุณมีของต้องสำแดงหรือเปล่าหรือว่าคุณมีของจะต้องแจ้งไหมคะแต่ถ้าเรานะคะไม่ได้นำของเข้ามาเกินจำนวนที่เขาระบุไว้หรือว่าไม่ได้นำของต้องห้ามเข้าประเทศก็ตอบไปเลยว่า nothing to declare I have nothing to declare ความหมายก็คือว่าไม่มีอะไรจะต้องสำแดงหรือว่าไม่มีอะไรที่จะต้องแจ้งให้ทราบนะคะเพราะว่าของที่นำมาเนี่ยไม่ได้เป็นของต้องห้ามค่ะแต่ถ้ามีนะคะก็จะไปอยู่ในประเภท goods to declare ที่จะต้องเสียภาษีหรือว่ากำจัดทิ้งไปค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสแตเกอร์สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเราได้ทำความรู้จักกันไปเรียบร้อยแล้วที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดค่ะอย่างเช่นการจัดอีเวนต์ต่างๆเราพูดถึงกันไปแล้วพิธีกรในงานต่างๆลำดับต่อไปเนี้ยหลายคนจะนึกถึงเวลาเราพูดถึงเรื่องของอีเวนต์เนี่ยนะคะก็คือสาวๆน้องๆพริตตี้ที่จะมาสร้างสีสันให้กับงานเราพูดกันติดปากว่าพริตตี้นะคะเพราะว่าคิดว่านะว่ามาจากคำว่า pretty ที่แปลว่าสวยงามหรือว่าน่ารักซึ่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะต้องพูดว่า pretty girl หรือว่า pretty lady หรือว่าถ้าจะใช้คำว่า pretty เนี่ยเราต้องใช้คำนี้ pretties จะดีกว่านะคะคือพูดโดยรวมถ้าพูดในบริบทไทยเนี่ยคนก็คือจะเข้าใจกันแต่ไปพูดต่างประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะงงนะว่า pretty คืออะไรแล้วเราก็อาจจะพูดกันอย่างนี้ก็ได้She works as a pretty ก็คือเธอเนี่ยนะคะทำงานเป็น pretty ค่ะแต่ถ้าจะใช้ให้ถูกต้องจริงๆให้คนอื่นเขาเข้าใจด้วยนะจะต้องใช้เป็น adjective อย่างเช่นประโยคนี้ they are pretties แล้วนี่ก็ตั้งใจเป็น p ตัวใหญ่นะคะก็เป็นนามเฉพาะไปเลยแล้วกันเนาะแต่ในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมไม่ค่อยได้ยินเขาเรียกกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าอาจจะสับสนแล้วก็มีคำอื่นๆที่ใช้อธิบายได้ชัดเจนกว่าอย่างเช่นคำว่า models at exhibitions หรือว่าจะเป็น beauties at exhibitions ก็ได้หรือว่าระบุชัดเจนไปเลยนะคะว่าเป็น motor show ladyพูดถึงคำว่า pretty นะคะทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะออกเสียงใกล้เคียงกันเลยนั่นก็คือคำว่า pity pity ค่ะที่แปลว่าน่าสงสารน่าเวทนานะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างดีกว่านะคะเอาสองคำรวมกันเลยแล้วกันเนาะ I pity the pretty ladyBecause she has no friends. ฉันรู้สึกสงสารสาวสวยคนนั้นเพราะว่าเธอไม่มีเพื่อนเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์เกี่ยวกับงานอีเวนต์กันไปเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะบริษัทอัมสัมอินทิเกรชั่นจำกัดค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะโหนกระแสการออกกำลังกายเป็นประเด็นพูดในวันนี้ดีกว่านะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะการออกกำลังกายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นวันละชั่วโมงหนึ่งวันละครึ่งชั่วโมงหรืออย่างน้อยวันละ20นาทีเนี่ยทำไปเถิดนะครับไม่ว่าจะทำที่บ้านทำหน้าบ้านทำหน้าปากซอยทำที่ไหนก็ได้นะครับหรือจะไปฟิตเนสก็ยังได้แต่ขออนุญาตชี้แจงสักนิดนึงนะครับที่คนไทยชอบพูดคำว่าเราไปฟิตเนสกันเนี่ยจริงๆแล้วนะครับนัยยะหรือความหมายเนี่ยแตกต่างไปกว่าที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันนะครับเพราะที่คนไทยบอกว่าไปฟิตเนสนั่นคือไปสถานที่ออกกำลังกายถูกไหมครับแต่คำว่าฟิตเนสสำหรับเจ้าของภาษาเนี่ยมักจะพูดถึงความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงเนี่ยของร่างกายเป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าไปสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยต้องพูดเป็นเต็มประโยคเลยนะครับก็คือ I'm going to the fitness center หรือถ้าเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยเขาจะนิยมใช้คำประโยคนี้มากกว่านะครับ I'm going to the gym ครับถ้าเรามีโอกาสได้ค้นคว้าข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือฟิตเนสนั้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราต้องเจอคำนี้แน่ๆเนี่ยคือคำว่า workout ไม่ว่าจะเขียนแยกกันแบบนี้หรือเขียนติดกันแบบนี้ความหมายเหมือนกันนะครับในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายก็แปลว่าการออกกำลังกายนั่นเองนะครับแต่ถ้าเขียนแยกกันแบบนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็น phrasal verb หรือกริยายังไงก็แปลว่าออกกำลังกายนั่นเองนะครับอย่างเช่น Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ทวนอีกครั้งนะครับ Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ประโยคนี้ก็หมายความว่า Tomออกกำลังกายที่ฟิตเนสและเริ่มต้นแผนออกกำลังกายของเขาด้วยครับส่วนคำว่า workout ในความหมายทั่วไปนะครับต้องระวังนิดหนึ่งเพราะต้องดูที่บริบทและดูที่ประโยค workout โดยทั่วไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะครับแต่แปลว่าประสบความสำเร็จในที่สุดหรือชัยชนะหรือเป็นนัยยะที่แปลว่าประสบความสำเร็จก็ว่าได้นะครับอย่างเช่น his workout will work out in the end ประโยคนี้ก็หมายความว่าการออกกำลังกายของเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยหลังจากที่จบรายการปุ๊บเนี่ยแฟนรายการทุกท่านนะครับควรจะออกกำลังกายกันดีกว่านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังน้องๆเรื่องของ comparison of adjectives ค่ะซึ่ง comparison of adjectives นะคะคือคำที่ใช้เปรียบเทียบคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์หรือ adjective ก็คือคำที่ใช้ขยายหรือบอกลักษณะของคำนามนั่นเองค่ะ
1: แล้ว comparison of adjectives นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3ขั้นค่ะขั้นแรกคือขั้นเท่า
2: ขั้นที่2
1: ขั้นกว่า
0: ขั้นที่3ขั้นสูงสุดการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์แบบแรกนะคะคือการเปรียบเทียบแบบขั้นที่เท่ากันค่ะเราจะใช้โครงสร้าง subject บวก verb to be บวก asบวก adjective แล้วก็บวก as อีกตัวหนึ่งค่ะตัวอย่างเช่นไมค์และนิกสูงเท่าๆกันเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is as tall as Mick เห็นไหมคะคำว่าไมค์ที่เป็นประธานบวกด้วย is ที่เป็น verb to be เราจะใช้ as มาก่อนแล้วก็ตามด้วย adjective คือคำว่า tall ที่แปลว่าสูงแล้วบวกด้วย as อีกตัวหนึ่งค่ะ
1: เอาละค่ะมาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่ากันนะคะน้องๆการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าเนี่ยเราจะเปรียบคนหรือสิ่งของ2สิ่งค่ะโครงสร้างแบบแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่า Mike สูงกว่า Mix ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Mike is taller than Mix น้องๆคะเห็นไหมคะ Mikeเป็นประธานนะคะ is เป็น verb to be tall เป็น adjective เติม er than นะคะเป็นขั้นกว่าค่ะเห็นไหมคะเปรียบเทียบของ2สิ่งใช้ขั้นกว่านะคะ
0: คราวนี้นะคะเรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก more แล้วตามด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more than นะคะเราก็จะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เนทจะบอกว่า Mike เนี่ยหล่อกว่า Mick เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is more handsome than Mick น้องๆเห็นไหมคะคำว่า Mike เป็น subject คำว่า is เป็น verb to be คำว่า more than เราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์คือ handsome ที่แปลว่าหล่อนั่นเองค่ะ
1: สำหรับการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดนะคะเราสามารถเปรียบเทียบคนหรือสิ่งของได้3สิ่งขึ้นไปนั่นเองมีรูปแบบทั้งหมด2รูปแบบนะคะโครงสร้างที่1ค่ะ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective แล้วก็บวก est นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่า Mike เป็นนักเรียนที่สูงที่สุดในห้องภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าMike is the tallest student in the class เห็นไหมคะ Mike เป็นประธาน is เป็น verb to be ค่ะมี the ตามด้วย adjective คือคำว่า tall และเติม est ลงไปเห็นไหมคะคำว่า tall เป็น adjective 1พยางค์เราเติม est ในขั้นสูงสุดนะคะ
0: คราวนี้เรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most แล้วก็ตามด้วย adjective ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ the most นะคะน้องๆเราจะใช้กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทต้องการจะบอกว่า Mike เนี่ยเป็นเด็กที่รอที่สุดในชั้นเรียนเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is the most handsome student in the classก็คือไม้เนี่ยนะคะรอที่สุดในชั้นเราจะใช้ the most แล้วตามด้วย adjective คือคำว่า handsome ที่มี2พยางค์นั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
2: Chris Jobs
0: แล้วน้องๆมานั่งดูกันนะคะว่าจะเจอ comparison of adjectives ในประโยคไหนกันบ้าง
1: ใบให้นะคะว่าเป็น adjective ขั้นกว่าค่ะไปดูกันเลย
0: ดูกันเลยค่ะ
3: Hello, good afternoon. Office, so I'm going to help you. Yeah.
4: เข้าใจ
3: Yeah, now. Hiya.
4: ไม่เข้าใจก็ hang up ก่อน
3: Hang up?
4: Her hang up ไม่ได้มาคุยก
3: ัน Sorry you called wrong number
4: คำแรกนะคำว่า hang up มันแปลว่าวางหู
0: อ้าวเหรอปกติหนูพูดพุทธดาวดีอะ
4: พุทธดาวดีอ๋อวางหูลงไป
0: ใช
4: ่แล้วแปลไทยเป็นอังกฤษที่สองเนี่ยก็คือไม่เข้าใจฝรั่งมันแย่เนี่ยเขาเรียกว่าเธอเนี่ยเข้าใจไม่ได้เข้าใจไหมและระดับสุดท้ายเนี่ยก็คือเธอรับโทรศัพท์เนี่ยเธอรับอะไรของเธอให้มันก็เป็นไป help you ทำอะไร
0: ก็หนูเห็นเวลาพนักงานออฟฟิศหรือว่าพนักงานโรงแรมเวลาเขาโทรศัพท์เขาก็พูดรัวๆแล้วมันดูฉลาดดูเก่งหนูก็เลยทำบ้างใช่แต่หนูฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
4: ก็จะเป็นเลขาฝรั่งหรือทำงานองค์กรนานาชาติเราก็ต้องรับมือกับสายโทรศัพท์ที่เป็นฝรั่งหรือชาวต่างชาติโทรบ้างเข้าใจไหม
5: คุณผู้ชมครับหรือพี่น้องชาวไทยที่ทำงานในโรงแรมหรือว่าร้านค้าหรือในบริษัทเนี่ยนะครับสิ่งแรกเวลาฝรั่งโทรมาเนี่ยขอเลยได้ไหมครับไม่ต้องพูดเร็วและรัวได้ไหมครับจะเร็วแต่ขอแรงๆอย่างเช่น Hello good afternoon how can I help you ฝรั่งต้องจับได้ Hello can I help you สิ่งที่จะทำนะครับคือ Hello good afternoon thank you for calling the จุดHotel, how can I help you? อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะเน้นให้มันแบบชัดๆไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งเขาฟังไม่ออกเข้าใจไหมจ๊ะ สิ่งตัวที่สองก็คือเวลาฝรั่งโทรมาก็ตั้งสติเข้าใจไหมแล้วก็บอกให้เขาพูดช้าๆ My English is not very good. Can you speak slowly, please?
4: กวนอะไรหรอ Answer the phone
0: ให้ตอบโทรศัพท์เหรอคะ
4: ไม่ใช่ตอบโทรศัพท์ Answer แปลว่าตอบนะครับแต่ Answer the phone แปลว่ารับโทรศัพท์
3: Sorry I didn't วางหู
4: Hang up
3: I didn't hang up สายหลุด
4: The line cut
3: The line cut สัญญาณไม่ดี
4: The receptionist
3: อ๋อพนักงานต้อนรับไม่ดีค่ะ
4: ไม่ใช่ The receptionist bad สัญญาณไม่ดี
3: อ๋อ The reception is bad Can you speak slowly please And can you speak loud ห้อยบรู้ฟังบ่ออ
4: ๋อมาเป็นจังสัน
3: อ้าว
4: Can you speak louder
3: Can you speak louder please Who would you like to talk to Mr. Stefan, hold the line, please. I will transfer your call.
6: Hello, Cook. What's up?
3: Hello, boss. You have a line in.
6: A line in?
4: You have a phone call.
3: Oh, sorry, boss. You have a phone call.
6: Okay, so who's calling?
3: Nathan is calling you.
6: Tell him I'm not here, okay? And tell him I went to a product launch.
3: โอเคค่ะบอส My boss went to product lunch
4: ไม่ใช่ lunch ที่แบบอาหารข้าวมันสิร้านเขาบอก product launch คือเขาไปเปิดตัวสินค้าเขาออกไปในงานอีเวนต์เป็นพวกแบบงานอีเวนต์เปิดตัวสินค้าเรียก product launch
3: My boss went to product launch Okay sir would you like to leave a message
4: massage มันนวด message คือข้อความ
3: okay sorry sir would you like to leave a message
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs เนี่ยน้องๆเห็น comparison of adjectives กันบ้างไหมคะ
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า can you speak louder please
0: กรุณาพูดเสียงดังกว่านี้หน่อยได้ไหม
1: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำได้ไหมคะว่า comparisons of adjectives นะคะในขั้นกว่าเนี่ยเรามีทั้งหมดด้วยกัน2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1มีโครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับการเปรียบเทียบ adjective 1พยางค
0: ์แล้วแบบที่2นะคะเราจะใช้โครงสร้างว่าSubject บวก verb to be บวก more และบวกด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more แล้วบวกด้วย adjective และบวกด้วย than เนี่ยเราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์แล้วก็3พยางค์ขึ้นไปนั่นเองค่ะ
1: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเรามาลองเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ากระเป๋าของฉันเนี่ยใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า my bag isthan yours ใช้อะไรดีคะระหว่าง bigger กับ more big ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า bigger นะคะ my bag is bigger than yours กระเป๋าของฉันใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราใช้ bigger เติม er เพราะว่า big มีแค่1พยางค์นั่นเองค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า my bag is than yours ใช้อะไรดีคะระหว่าง more expensive กับ expensive TikTok TikTok ใช้อะไรดีนะ more expensive หรือเปล่าหรือ expensive ใช่แล้วค่ะตอบเป็น more expensive นะคะ my bag is more expensive than yours กระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราใช้ more expensive than เพราะว่า expensive เป็น adjective หลายพยางค์เราเลยใช้ more บวก adjective บวก than นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วอย่าลืมไปดูกันนะคะว่ามี comparison of adjectives กันตรงไหนบ้าง
0: บอกใบให้นะเป็น adjective ขั้นสูงสุดค่ะไปดูกันเลยเย้
7: If the durian is known as the king of fruits, ถ้าเกิดว่าทุเรียนได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้นะครับ please allow me to introduce to you the greatest fruit queen ราชินีแห่งผลไม้ขออนุญาตแนะนำนะครับ the mangosteen แต่มังคุดที่นครศรีธรรมราชอาจจะแปลกๆนิดหน่อยไม่แปลกครับบอกได้เลยว่าอันนี้เขาเรียกว่ามังคุดคัดมันมีที่มาที่ไปยังไง and here I am with อาจารย์จตุพรคงทองสวัสดีครับอาจารย์ฟังครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: อาจารย์มังคุดคัดนี่มันคืออะไร What is มังคุดคัด in English I don't know
8: Normally we eat mangosteen when it's already mature
7: Mature หรือ ripe คือสุกแล้วถึงกินได้ครับผม
8: Yes But now it's unmature or unripe
7: มังคุดอ่อน
8: Yes มังคุดอ่อน
7: Okay มังคุดอ่อนครับผม
8: The word cut is the local word
7: Dialect ใช่ไหมจ๊ะเป็นภาษาถิ่นของไม่ใช่ภาคใต้เฉพาะนครหรือคำว่าคัดเนี่ยแปลว่า
8: Peel how to peel the way to get the mangosteen out
7: ทีแรกก็นึกว่าคัดหมายถึงว่าคัดที่คัดออกแล้วคัดเข้าของเราไม่ใช่โอเคและเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันมากๆเลยฮะอาจารย์ so what dish are we making today วันนี้เราทำเมนูอะไรครับ
8: Thai Southern Style Spicy and Sour Curry Soup with
7: Mangosteen เป็นแกงส้มในเวอร์ชันภาคใต้แต่รอบนี้ใส่มังคุดคัดด้วย
8: Yes
7: งั้นเริ่มก่อนเลยครับ What are the ingredients ส่วนผสมครับอาจารย์ครับ
8: The ingredient we separate soup ingredient and curry paste ingredient
7: โอเคฮะ
8: Shall we begin with the curry paste ingredient begin with shallot
7: มีหอมแดงครับ
8: Yes garlic andTurmeric
7: ก็คือมีขมิ้นด้วย
8: Yes in the secret why it develop the yellow color
7: and the aroma ทั้งกลิ่นและรสเหลืองๆเนี่ยมาจากนางขมิ้นที่อยู่ในนี้นี่เองนะครับแล้วมันที่มันเผ็ดนี่เพราะอะไรนะ
8: Because we put some of Thai small red chili
7: พริกหนู
8: Yeah พริกขี้หนู
7: นั่นแหละทีเด็ดอยู่ตรงนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วและตัวส่วนอื่นๆครับจ๊ะครับ
8: Shrimp paste
7: คือกะปิครับ
8: กะปิ Fish sauce
7: น้ำปลาครับ
8: Lime juice
7: แน่นอนน้ำมะนาวฮะ
8: And sugar
7: น้ำตาลนั่นคือส่วนแล้ววันนี้แน่นอนที่สุดก็จะมีพี่มังคุดคัดของเรา Sliced unripe mango seed มาเป็นชิ้นๆเลยนะอาจารย
8: ์ Silver perch
7: Silver perch แปลเป็นไทยคือ
8: ปลากระพงค่ะ
7: ปลากระพง
8: We can use chicken stock or fish stock
7: น้ำซุปปลาหรือซุปไก่ก็ได้นะครับโอเค ingredients check chef
8: yeah
7: check นะโอเค let's get cooking so how is it different from the spicy and sour curry soup แกงส้มอื่นๆกับแกงส้มมังคุดคัดเนี่ยมันต่างกันไงอาจารย
8: ์ For the taste is not different but if we use มังคุดคัด it can feel more crispy
7: เนื้อของมันในความกรอบกรึบๆเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นได้แล้วต้องนานแค่ไหนกว่ามังคุดจะสุกจ้ะ
8: it's ready to eat
7: เนี่ยผมเอาถ้วยให้อาจารย์เลยนะ
8: yeah
7: ว้าวนี่มาแล้ว
8: ขอบคุณค่ะ and it's the right time to put lime juice because everything already done
7: ครับผม
8: so just turn off the stove
7: ปิดเตาซะต้องใส่ปลายสุดเพราะไม่งั้นมันจะขมนะงั้นเดี๋ยวเคลียร์อัพเลยนะอาจารย์นะ
8: You see?
7: That's it.
8: Yes.
7: Oh ho! นี่นะครับ Thai Southern style spicy and sour curry soup with mangosteen. แกงส้มมังคุดครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Itchy Feet แล้วเจอ comparison of adjectives กันไหมคะ
0: ครูพี่เน็ตเจอนะคะจากรายการ Itchy Feet ครูพี่เน็ตเจอคำว่า The Greatest Food Queen แปลว่าราชินีผลไม้นั่นเองค่ะซึ่งคำว่า Greatest นะคะเป็น Adjective ขั้นสูงสุดค่ะน้อง
1: ๆเอาละค่ะมาทวนกันอีกครั้งนะคะ Adjective เปรียบเทียบขั้นสูงสุดเนี่ยนะคะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1โครงสร้างแรกนะคะคือ Subject บวก Verb to be บวก The บวก Adjectiveบวก EST นั่นเองค่ะ
0: ทีนี้นะคะการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดแบบที่2เราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวกด้วย adjective ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective 2ถึง3พยางค์ขึ้นไปนั่นเอง
1: ก็ลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้าน ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า My dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most old――

0: พ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้านคำว่าโอนะคะเป็น adjective 1พยางค์ในขั้นสูงสุดเราใช้ the บวก adjective บวก est นั่นเองค่ะ
1: ถ้าครูพี่นัทต้องการจะบอกว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี My dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most intelligent กับ the intelligentest ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเราต้องใช้ the most intelligent นะคะ My dad is the most intelligent person in the house แปลว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราใช้ the most เพราะว่าคำว่า intelligent ที่เป็น adjective เนี่ยมี3พยางค์ค่ะ
0: แล้วนอกจากนี้นะคะ comparison of adjectives เนี่ยยังมี adjective บางตัวนะคะที่เปลี่ยนรูปไปเลยนั่นเองค่ะไม่เติม er ไม่เติม more ไม่เติม most นะคะแล้วก็ไม่เติม est นะคะตัวอย่างของ adjective เหล่านี้นะคะเช่น good better best
1: ดีดีกว่าดีที่สุด
0: bad worse worst
1: แย่แย่กว่าแย่ที่สุด
0: little less least
1: น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดค่ะเช่นถ้าครูพี่นัทต้องการจะพูดว่ารถคันนี้ดีเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า this car is good ถ้าครูพี่นัทต้องการจะเปรียบเทียบรถ2คันเราจะพูดว่า this car is better than that car รถคันนี้ดีกว่ารถคันนั้นถ้าครูพี่นัทต้องการจะบอกว่ารถคันนี้ดีที่สุดในโลกเลยเป็นขั้นสูงสุดนะคะน้องๆเราจะพูดว่า this is the best car in the world
0: ถ้าเราใช้ adjective ขั้นสูงสุดกันเป็นแล้วนะคะต่อไปไปเติมพลังคำศัพท์กันกับรายการ
2: Vocab King
1: ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดคำกันได้กี่คำแล้วที่สำคัญน้องๆอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Good morning Vocab King
4: Let's play spelling
5: Ultra, your first word for the spelling final is
6: fine.
7: V-I-N-E.
6: Fine.
7: W-I-N-E.
6: Fine.
5: Oh, Ultra.
8: ช็อกกันทั้งสตูดิโอครับมาคำแรกก็ผิดเลยสงสัยน้องอุลตร้าจะฟังคำนี้ผิดไปครับ
6: Fine.
7: F-I-N-E.
5: There it is.
9: ทำไมเราไม่เมื่อกี้ไปสะกด V อะ
6: F and V they're very similar but the F.Is really soft, fine, but the V is a little stronger. Fine.
9: คำต่อไปตั้งใจฟังดีๆนะ
5: All right, Ultra. Your next word is
6: find.
7: F I N D.
5: Correct. You're in the game.
9: อันนี้เราหลอกคุณตาไม่ได้นะครับ
5: All right, Ultra. Your third word is
6: foul.
7: F O U L.
5: Correct.Ultra, how are you feeling now? You feeling a little more relaxed?
7: Yes.
5: All right. Yeah.
9: สบายใจขึ้นแล้วนะตอนนี้ถูกไปแล้ว2คำนะแต่ผิดไม่ได้แล้วนะเพราะผิดคำแรกไปแล้ว
5: Your next word is
6: foggy.
7: F A C K Y.
6: Foggy.
7: F I C K Y.
6: Foggy.
7: F U C K Y.
5: Oh! Close. Just one little letter. Foggy. Foggy. F O G G Y. Foggy.
0: ครูพี่แนทคะวันนี้มีเวอร์แคปอะไรที่จะมาเติมพลังกันให้น้องๆบ้างคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทอยากจะเติมพลังคำศัพท์น้องๆกับคำว่า fine ค่ะคำว่า fine แปลว่าดีเป็น adjective นะคะซึ่งเราก็จะมาใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วอะอย่างเช่น I am fine ฉันสบายดี
0: ใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากคำว่า fine นะคะ adjective ที่แปลว่าดีก็มีอีกคำหนึ่งคือคำว่า goodนะคะชอบสับสนกันนะคะระหว่างคำว่า good กับ well
1: แล้วอย่างนี้คำว่า good กับ well เนี่ยค่ะครูพี่นุ่นมีความแตกต่างกันยังไงหรอคะ
0: good นะคะเป็น adjective well เป็น adverb นั่นเองค่ะแปลว่าดีทั้งคู่เลยนะคะมาดูกันที่ตัวอย่างแรกนะคะการใช้ good ถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายที่ดีภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า he is a good boyเห็นไหมคะเราใช้คำว่า good เป็น adjective ขยาย boy ซึ่งเป็นคำนามค่ะข้อนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ adverb well มาขยายได้นะคะเพราะ adjective ขยายคำนาม

0: ้องใช้เกิดนั่นเองค่ะ
1: แล้วถ้าประโยคที่บอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า he speak English well เขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีน้องๆเห็นไหมคะเราจะใช้คำว่า well ขยาย speak นะคะคำว่า well เป็น adverb ขยาย speak ที่เป็น verb เพราะว่าadverb ต้องใช้ขยาย verb ค่ะเราจะไม่ใช้คำพูดที่บอกว่า he speak English good ใช้ good ไม่ได้นะคะเพราะว่า good เป็น adjective ต้องขยายคำนามเท่านั้นค่ะ
0: แค่นี้ก็แยกออกแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อไรจะใช้ good เมื่อไรจะใช้ well
1: ต่อไปนะคะครูเมย์จะชวนน้องๆไปเติมพลังกันต่อกับรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนค่ะ
0: วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
2: แนวคิดเรื่องการนำการ์ตูนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับในฐานะตัวผู้สอนเองเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่การเริ่มต้นการวางแผนการจัดการเรียนรู้เลยนะครับเราสามารถใช้การ์ตูนได้ตั้งแต่ขั้นนำนะครับเอาไปใช้ในการสอนหรือเอาไปใช้ในการสรุปก็ได้ในบทบาทของครูเนี่ยครูควรจะต้องมีการเพิ่มการ์ตูนนะครับเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอนในการออกแบบเอกสารการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งในหนังสือเรียนเองก็ตามเป็นการ์ตูนเพื่ออธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ยากๆเนี่ยให้เข้าใจได้ง่ายส่วนบทบาทของนักเรียนผมกำลังมองว่าพอเด็กเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วทางวิทยาศาสตร์ปกติเวลาเราจะทดสอบเด็กเราก็จะใช้วิธีการสอบถามใช่ไหมครับตั้งคำถามตอบมาหรือใช้วิธีการให้เขาทำข้อสอบเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นอีกวิธีนึงที่ใช้ในการวัดและประเมินผลได้ก็คือพอเขาเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสร็จไปปุ๊บลองสรุปเรื่องที่ได้เรียนทั้งหมดสิแต่ว่าอยากให้ลองสรุปไม่สอบแล้วเรื่องนี้เราลองให้นักเรียนนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนดูคราวนี้พอนักเรียนวาดการ์ตูนมาแน่นอนว่าจินตนาการของเขาอะไม่มีขอบเขตจำกัดละเขาจะได้ออกแบบอย่างอิสระเพราะเขาวาดการ์ตูนมาเนี่ยสิ่งที่ครูคาดหวังว่าจะได้เห็นก็คือคอนเซปต์ที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์นะครับตัวที่เขามีความสุขในการวาดการ์ตูนมาด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าสิ่งที่เขาเข้าใจถูกหรือผิดโดยดูจากการ์ตูนนี่แหละครับมันมีค่าเท่ากับการทดสอบหรือการถามเลยครับวันนี้จะได้ทดลองเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทำให้ความดันอากาศเปลี่ยนไปครูเคยสอนแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช่ไหมแล้วยิ่งคาบนี้เรียนเรื่องแรงดันอากาศเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเลยแต่เราจะอธิบายให้มันเห็นเป็นภาพได้ตอนนี้ยังไม่ได้ปิดอะไรคิดว่ามันรักษาสมดุลได้ไหม
3: ได
0: ้อากาศมันเข้าไปได้ใช่ไหมครับเออแล้วถ้าเกิดเราเอาลงนะพอเราเอาลงเสร็จอากาศยังร้อนอยู่ใช่ไหมครับแล้วเอาดินน้ำมันอุ่นเนี่ยคิดว่าอากาศมันจะเข้าไปได้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวคอยดูลองคิดดูสิว่าตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่าฟังเสียงเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นกระป๋องมันค่อยๆบีบมีใครไปบีบมันหรือเปล่าแล้วสรุปใครบีบมันเนี่ย
3: พลังงานบางอย่าง
0: พลังงานบางอย่างนั่นคือเดี๋ยวต้องลองสรุปนะและอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเนี่ยยังไม่หยุดเลยครับยังไม่หยุดเลยนะครับ
1: โอ้โหจากรายการเนี่ยนะคะทำให้เห็นว่าการใช้การ์ตูนเป็นสื่อการสอนในห้องเรียนเนี่ยทำให้น้องๆเข้าใจบทเรียนกันมากขึ้นเลยนะคะเนี่ย
0: ว่าแต่เอ๊ะน้องๆรู้กันไหมคะว่าคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่าอะไรกันคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understand เป็น verb ค่ะยกตัวอย่างเช่นครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษจะพูดว่า I understand English ฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษค่ะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะ
1: ส่วนคำว่าเข้าใจได้ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understandable เช่นThis is an understandable reason. นี่เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ค่ะ Understandable เป็น adjective นะคะแปลว่าเข้าใจได้นั่นเอง
0: แล้วถ้าเราจะพูดว่าเข้าใจผิดภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า misunderstand เป็น verb นะคะแปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าอย่าเข้าใจฉันผิดนะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Don't misunderstand me อย่าเข้าใจฉันผิดค่ะ Misunderstand เป็น verb แปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะเรื่องแรกที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะคือเรื่องของ comparison of adjectives นั่นเองค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นนะคะขั้นแรกคือขั้นเท่าขั้นที่2คือขั้นกว่าขั้นที่3คือขั้นสูงสุดค่ะ ขั้นแรกนะคะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก as บวก adjective บวก as ค่ะ
1: แล้วขั้นที่2คือขั้นกว่านะคะขั้นกว่าเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบค่ะโครงสร้างแรกก็จะเป็น subject บวก verb to be บวก adjective บวก er แล้วก็ตามด้วยแดนค่ะเราจะใช้กับคำ adjective ที่มีแค่1ถึง2พยางค์ค่ะส่วนรูปแบบที่2นะคะโครงสร้าง subject บวก verb to be บวก more และตามด้วย adjective และตามด้วยแดนเราจะใช้ more than กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะ
0: ข้อที่3นะคะเป็นเรื่องของ adjective ขั้นสูงสุดนั่นเองค่ะ adjective ขั้นสูงสุดนะคะก็มีด้วยกัน2รูปแบบเช่นเดียวกันค่ะโครงสร้างแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective บวก est ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี1พยางค์นะคะส่วนรูปแบบที่2เนี่ยเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวก adjective นั่นเองค่ะรูปแบบที่2นี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี 2-3 พยางค์ขึ้นไปค่ะ
1: แล้วคำ adjective หรือคำคุณศัพท์บางตัวนะคะก็ต้องเปลี่ยนรูปไปเลยเราจะเติม er est หรือใช้ more กับ most ไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่น good better best ดีดีกว่าดีที่สุด bad worse worst แย่แย่กว่าแย่ที่สุด little less least น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดนั่นเองค่ะ
0: คำว่าดีนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3คำนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า fine เป็น adjective ค่ะคำที่2 good เป็น adjective เช่นกันค่ะคำที่3 well เป็น adverb ค่ะน้องๆคะอย่าลืมนะคะว่า adjective ขยายคำนาม adverb ขยาย verb ค่ะ
1: ต่อมานะคะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะคำว่า understandable เป็น adjective แปลว่าเข้าใจได้และคำสุดท้ายคำว่า misunderstand แปลว่าเข้าใจผิดเป็น verb เหมือนกันค่ะ
0: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ reading makes a full man การอ่านหนังสือจะทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์ค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องมันอ่านทบทวนหนังสือกันด้วยนะคะ
1: สำหรับวันนี้นะคะรายการ English Level Up ก็ต้องลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังน้อง

0: เรื่องของ comparison of adjectives ค่ะซึ่ง comparison of adjectives นะคะคือคำที่ใช้เปรียบเทียบคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์หรือ adjective ก็คือคำที่ใช้ขยายหรือบอกลักษณะของคำนามนั่นเองค่ะ
1: แล้ว comparison of adjectives นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3ขั้นค่ะขั้นแรกคือขั้นเท่า
2: ขั้นที่2
1: ขั้นกว่า
0: ขั้นที่3ขั้นสูงสุดการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์แบบแรกนะคะคือการเปรียบเทียบแบบขั้นที่เท่ากันค่ะเราจะใช้โครงสร้าง subject บวก verb to be บวก as adjective แล้วก็บวก as อีกตัวหนึ่งค่ะตัวอย่างเช่นMike และ Nick สูงเท่าๆกันเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is as tall as Nick เห็นไหมคะคำว่า Mike ที่เป็นประธานบวกด้วย is ที่เป็น verb to be เราจะใช้ as มาก่อนแล้วก็ตามด้วย adjective คือคำว่า tall ที่แปลว่าสูงแล้วบวกด้วย as อีกตัวหนึ่งค่ะ
1: เอาละค่ะมาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่ากันนะคะน้องๆการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าเนี่ยเราจะเปรียบคนหรือสิ่งของ2สิ่งค่ะโครงสร้างแบบแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่า Mike สูงกว่า Mix ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Mike is taller than Mix น้องๆคะเห็นไหมคะ Mike เป็นประธานนะคะ is เป็น verb to beเป็น adjective เติม er than นะคะเป็นขั้นกว่าค่ะเห็นไหมคะเปรียบเทียบของ2สิ่งใช้ขั้นกว่านะคะ
0: คราวนี้นะคะเรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก more แล้วตามด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more than นะคะเราก็จะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เนตจะบอกว่าไม้เนี่ยหล่อกว่ามิกเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is more handsome than Mick น้องๆเห็นไหมคะคำว่า Mike เป็น subject คำว่า is เป็น verb to be คำว่า more than เราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์คือ handsome ที่แปลว่าหล่อนั่นเองค่ะ
1: สำหรับการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดนะคะเราสามารถเปรียบเทียบคนหรือสิ่งของได้3สิ่งขึ้นไปนั่นเองมีรูปแบบทั้งหมด2รูปแบบนะคะโครงสร้างที่1ค่ะ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective แล้วก็บวก est นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่า Mike เป็นนักเรียนที่สูงที่สุดในห้องภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าMike is the tallest student in the class เห็นไหมคะ Mike เป็นประธาน is เป็น verb to be ค่ะมี the ตามด้วย adjective คือคำว่า tall และเติม est ลงไปเห็นไหมคะคำว่า tall เป็น adjective 1พยางค์เราเติม est ในขั้นสูงสุดนะคะ
0: คราวนี้เรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most แล้วก็ตามด้วย adjective ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ the most นะคะน้องๆเราจะใช้กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เนตต้องการจะบอกว่าไม้เนี่ยเป็นเด็กที่รอที่สุดในชั้นเรียนเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is the most handsome student in the classก็คือไม้เนี่ยนะคะรอที่สุดในชั้นเราจะใช้ the most แล้วตามด้วย adjective คือคำว่า handsome ที่มี2พยางค์นั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่เนตจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
2: Chris Jobs
0: แล้วน้องๆมานั่งดูกันนะคะว่าจะเจอ comparison of adjectives ในประโยคไหนกันบ้าง
1: ใบให้นะคะว่าเป็น adjective ขั้นกว่าค่ะไปดูกันเลย
0: ดูกันเลยค่ะ
3: Hello, good afternoon. Office, so I'm going to help you. Yeah.
4: เข้าใจ
3: Yeah, now. Hi, yeah.
4: ไม่เข้าใจก็ hang up ก่อน
3: Hang up?
4: เฮ้ย hang up ไม่ได้แบบ hang up.
3: Sorry, you called wrong number.
4: คำแรกนะคำว่า hang up มันแปลว่าวางหู
3: หรอปกติหนูพูดพุทธดาวเดีย
4: พุทธดาวเดียอ๋อวางหูลงไป
3: ใช
4: ่แล้วแปลไทยเป็นอังกฤษที่สองเนี่ยก็คือไม่เข้าใจฝรั่งเป็นแย่เนี่ยเขาเรียกว่าเธอเนี่ยเข้าใจไม่ได้เข้าใจไหม

0: ระดับสุดท้ายเนี่ยก็คือเธอรับโทรศัพท์เนี่ยเธอรับอะไรของเธอ Hey, we're gonna help you ทำอะไร
1: ก็หนูเห็นเวลาพนักงานออฟฟิศหรือว่าพนักงานโรงแรมเวลาเขาโทรศัพท์เขาก็พูดรัวๆแล้วมันดูฉลาดดูเก่งก็เลยทำบ้างใช่แต่หนูฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
0: ก็จะเป็นเลขาฝรั่งหรือทำงานองค์กรนานาชาติเราก็ต้องรับมือกับสายโทรศัพท์ที่เป็นฝรั่งหรือชาวต่างชาติโทรบ้างเข้าใจไหม
2: คุณผู้ชมครับหรือพี่น้องชาวไทยที่ทำงานในโรงแรมหรือว่าร้านค้าหรือในบริษัทเนี่ยนะครับสิ่งแรกเวลาฝรั่งโทรมาเนี่ยขอเลยได้ไหมครับไม่ต้องพูดเร็วและรัวได้ไหมครับจะเร็วแต่ขอแรงแรงอย่างเช่น Hello good afternoon how can I help you ฝรั่งก็จับได้ Hello can I help you สิ่งที่จะทำนะครับคือ Hello good afternoon thank you for calling the จุดจุดจุด hotel how can I help you อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะเน้นให้มันแบบชัดๆไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งก็ฟังไม่ออกเข้าใจไหมจ๊ะสิ่งตัวที่สองก็คือเวลาฝรั่งโทรมาก็ตั้งสติเข้าใจไหมแล้วก็บอกให้เขาพูดช้าๆ my English is not very goodCan you speak slowly, please? กลัวทำไมหรอ Answer the phone
1: ให้ตอบโทรศัพท์เหรอคะ
0: ไม่ใช่ตอบโทรศัพท์ Answer แปลว่าตอบนะครับแต่ Answer the phone แปลว่ารับโทรศัพท์
1: Sorry, I didn't วางหู
0: Hang up
1: I didn't hang up สายหลุด
0: The line cut
1: The line cut สัญญาณไม่ดี
0: The reception is bad
1: อ๋อพนักงานต้อนรับไม่ดีค่ะ
0: ไม่ใช่ The reception is bad สัญญาณไม่ดี
1: The reception is bad. Can you speak slowly, please? And can you speak loud?
0: Hey.
1: ห้อยบรูฟังบ่ออ๋อ
0: มาเป็นจังสัน
1: อ้าว
0: Can you speak louder?
1: Can you speak louder, please? Who would you like to talk to? Oh, Mr. Stefan. Hold the line, please. I will transfer your call.
3: Hello, Cook. What's up?
1: Hello, boss. You have a line in.
3: A line in?
0: You have a phone call.
1: Oh, sorry, boss. You have a phone call.
3: Okay, so who's calling?
1: Nathan is calling you.
3: Tell him I'm not here, okay? And tell him I went to a product launch.
1: Okay, boss. My boss went to product launch.
0: ไม่ใช่ lunch ที่แบบอาหารเข้าวันสิร้านเขาบอก product launch launch คือเขาไปเปิดตัวสินค้าเขาออกไปเนี่ยงานอีเวนต์เป็นพวกแบบงานอีเวนต์เปิดตัวสินค้าเรียก product launch
1: my boss went to product launch okay sir would you like to leave a message
0: message massage มันนวด message คือข้อความ
1: okay sorry sir would you like to leave a message
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs เนี่ยน้องๆเห็น comparison of adjectives กันบ้างไหมคะ
5: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Can you speak louder please
4: กรุณาพูดเสียงดังกว่านี้หน่อยได้ไหม
5: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำได้ไหมคะว่า comparisons of adjectives นะคะในขั้นกว่าเนี่ยเรามีทั้งหมดด้วยกัน2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1มีโครงสร้างว่าSubject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับการเปรียบเทียบ adjective 1พยางค
4: ์แล้วแบบที่2นะคะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก more แล้วบวกด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more แล้วบวกด้วย adjective แล้วบวกด้วย than เนี่ยเราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์แล้วก็3พยางค์ขึ้นไปนั่นเองค่ะ
5: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเรามาลองเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ากระเป๋าของฉันเนี่ยใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า my bag is than yours ใช้อะไรดีคะระหว่าง bigger กับ more big ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า bigger นะคะMy bag is bigger than yours. กระเป๋าของฉันใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราใช้ bigger เติม er เพราะว่า big มีแค่1พยางค์นั่นเองค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า My bag is than yours. ใช้อะไรดีคะระหว่าง more expensive กับ expensiveติ๊กตอกติ๊กตอกใช้อะไรดีนะ more expensive หรือเปล่าหรือ expensiver ใช่แล้วค่ะตอบเป็น more expensive นะคะ my bag is more expensive than yours กระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณค่ะน้องๆเห็นไหมคะ

0: เราใช้ more expensive than เพราะว่า expensive เป็น adjective หลายพยางค์เราเลยใช้ more บวก adjective บวก than นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วอย่าลืมไปดูกันนะคะว่ามี comparison of adjectives กันตรงไหนบ้าง
1: บอกใบให้นะคะว่าเป็น adjective ขั้นสูงสุดค่ะไปดูกันเลยเย้
2: If the durian is known as the king of fruits, ถ้าเกิดว่าทุเรียนได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้นะครับ please allow me to introduce to you the greatest fruit queen ราชินีแห่งผลไม้ขออนุญาตแนะนำนะครับ the mangosteen นั่นแต่มังคุดที่นครศรีธรรมราชอาจจะแปลกๆนิดหน่อยไม่แปลกครับบอกได้เลยว่าอันนี้เขาเรียกว่ามังคุดคัดมันมีที่มาที่ไปยังไง and here I am with อาจารย์จตุพรคงทองสวัสดีครับอาจารย์ฟังคร
3: ับสวัสดีค่ะ
2: อาจารย์มังคุดคัดนี่มันคืออะไร What is มังคุดคัด in English I don't know
3: Normally we eat mangosteen when it's already mature
2: Mature หรือ ripe คือสุกแล้วถึงกินได้ครับผม
3: Yes but now it's unmature or unripe
2: มังคุดอ่อน
3: Yes มังคุดอ่อน
2: โอเคมังคุดอ่อนครับผม
3: The word cut is the local word
2: dialect ใช่ไหมจ๊ะเป็นภาษาถิ่นของไม่ใช่ภาคใต้เฉพาะนครหรือคำว่าคัดเนี่ยแปลว่า
3: peel how to peel the way to get the mangosteen out
2: ทีแรกก็นึกว่าคัดหมายถึงว่าคัดที
3: ่
2: เราคัดออกเราคัดเข้าของเราใช่โอเคและเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันมากๆเลยฮะอาจารย์ so what dish are we making today วันนี้เราทำเมนูอะไรครับ
3: Thai Southern Style Spicy and Sour Curry Soup with
2: Mangosteen เป็นแกงส้มในเวอร์ชันภาคใต้แต่รอบนี้ใส่มังคุดคัดด้วย
3: Yes
2: งั้นเริ่มก่อนเลยครับ What are the ingredients ส่วนผสมครับอาจารย์ครับ
3: So the ingredient we separate soup ingredient and curry paste ingredient
2: โอเคฮะ
3: Shall we begin with the curry paste ingredient begin with shallot
2: มีหอมแดงครับ
3: Yes garlic andTurmeric
2: ก็คือมีขมิ้นด้วย
3: Yes in the secret why it develop the yellow color
2: and the aroma ทั้งกลิ่นและรสเหลืองเนี่ยมาจากนางขมิ้นที่อยู่ในนี้นี่เองนะครับแล้วมันที่มันเผ็ดนี่เพราะอะไรนะ
3: Because we put some of Thai small red chili
2: พี่หนู
3: Yeah พริกขี้หนู
2: นั่นแหละที่เด็ดอยู่ตรงนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วแล้วตัวส่วนอื่นๆครับจ้ะครับ
3: Shrimp paste
2: คือกะปิครับ
3: กะปิ Fish sauce
2: น้ำปลาครับ
3: Lime juice
2: แน่นอนน้ำมะนาวฮะ
3: And sugar
2: น้ำตาลนั่นคือส่วนแล้ววันนี้แน่นอนที่สุดก็จะมีพี่มังคุดคัดของเรา
3: yes.
2: sliced unripe mango seed มาเป็นชิ้นๆเลยนะอาจารย
3: ์ silver perch
2: silver perch แปลเป็นไทยคือ
3: ปลากระพงค่ะ
2: ปลากระพง
3: we can use chicken stock or fish stock
2: น้ำซุปปลาหรือซุปไก่ก็ได้
3: yes.
2: นะครับโอเค ingredients check chef
3: yeah
2: check Shall นะโอเค let's get cooking so how is it different from the spicy and sour curry soup แกงส้มอื่นๆแกงส้มมังคุดคัดเนี่ยมันต่างกันไงอาจารย
3: ์ for the taste is not different but if we use มังคุดคัดIt can feel more crispy.
2: เนื้อของมันในความกรอบกรึบๆเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นได้แล้วต้องนานแค่ไหนกว่ามังคุดจะสุกจ้ะ
3: It's ready to eat.
2: นี่เดี๋ยวผมเอาถ้วยให้อาจารย์เลยนะ
3: Yeah.
2: วันนี้มาแล้ว
3: ขอบคุณค่ะ And it's the right time to put lime just because everything already done.
2: ครับผม
3: So just turn off the stove.
2: ปิดเตาซะต้องใส่ไฟสุดเพราะไม่งั้นมันจะขมนะงั้นเดี๋ยวไฟดับเลยนะอาจารย์นะ
3: You see?
2: That's it.
3: Yes.
2: Oh ho! นี่นะครับ Thai Southern style spicy and sour curry soup with mangosteen. แกงส้มมังคุดครับ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Itchy Feet แล้วเจอ comparison of adjectives กันไหมคะ
1: ครูพี่เน็ตเจอนะคะจากรายการ Itchy Feet ครูพี่เน็ตเจอคำว่า The Greatest Food Queen แปลว่าราชินีผลไม้นั่นเองค่ะซึ่งคำว่า Greatest นะคะเป็น Adjective ขั้นสูงสุดค่ะน้อง
0: ๆเอาละค่ะมาทวนกันอีกครั้งนะคะ Adjective เปรียบเทียบขั้นสูงสุดเนี่ยนะคะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1โครงสร้างแรกนะคะคือ Subject บวก Verb to be บวก The บวก Adjectiveบวก EST นั่นเองค่ะ
1: ทีนี้นะคะการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดแบบที่2เราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวกด้วย adjective ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปนั่นเอง
0: เราลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้านภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าMy dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most old กับ the oldest ติ๊กตอกใช้อะไรดีเอ่ยถูกต้องนะคะตอบ the oldest นั่นเองค่ะ

0: dad is the oldest person in the house พ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้านคำว่า old นะคะเป็น adjective หนึ่งพยางค์ในขั้นสูงสุดเราใช้ the บวก adjective บวก est นั่นเองค่ะ
1: ถ้าครูพี่นัทต้องการจะบอกว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี My dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most intelligent กับ the intelligentest ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเราต้องใช้ the most intelligent นะคะ My dad is the most intelligent personin the house แปลว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราใช้ the most เพราะว่าคำว่า intelligent ที่เป็น adjective เนี่ยมี3พยางค์ค่ะ
0: แล้วนอกจากนี้นะคะ comparison of adjectives เนี่ยยังมี adjective บางตัวนะคะที่เปลี่ยนรูปไปเลยนั่นเองค่ะไม่เติม er ไม่เติม more ไม่เติม most นะคะแล้วก็ไม่เติม est นะคะตัวอย่างของ adjective เหล่านี้นะคะเช่น good better best
1: ดีดีกว่าดีที่สุด
0: bad worse worst
1: แย่แย่กว่าแย่ที่สุด
0: little less least
1: น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดค่ะเช่นถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่ารถคันนี้ดีเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า this car is good ถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะเปรียบเทียบรถ2คันเราจะพูดว่า this car is better than that carรถคันนี้ดีกว่ารถคันนั้นถ้าครูเพชรต้องการจะบอกว่ารถคันนี้ดีที่สุดในโลกเลยเป็นขั้นสูงสุดนะคะน้องๆเราจะพูดว่า This is the best car in the world
0: ถ้าเราใช้ adjective ขั้นสูงสุดกันเป็นแล้วนะคะต่อไปไปเติมพลังคำศัพท์กันกับรายการ
2: Vocab King
1: ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดคำกันได้กี่คำแล้วที่สำคัญน้องๆอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Good morning, Vocab King.
4: Let's play spelling.
5: All right, Ultra, your first word for the spelling final is fine.
6: V-I-N-E.
5: Fine.
6: W-I-N-E.
5: Fine.
7: อ้าวช็อกกันทั้งสตูดิโอครับมาคำแรกก็ผิดเลยสงสัยน้องอุลตร้าจะฟังคำนี้ผิดไปครับ
5: Fine
6: F I N E
5: there it is there it is
8: อ้าวทำไมแล้วเมื่อกี้ไปสะกด V
5: F and V they're very similar but the F is really soft Fine but the V is a little stronger Fine
8: คำต่อไปตั้งใจฟังดีๆนะ
5: All right Ultra your next word isFind.
6: F-I-N-D.
5: Correct! You're in the game! All right, Ultra, your third word is... Foul.
6: F-O-U-L.
5: Correct! Yeah. Ultra, how are you feeling now? Are you feeling a little more relaxed?
6: Yes.
5: All right, yeah.
8: สบายใจขึ้นแล้วนะตอนนี้ถูกไปแล้ว2คำนะแต่ผิดไม่ได้แล้วนะเพราะผิดคำแรกไปแล้ว
5: Your next word is...Foggy.
6: F-A-C-K-Y.
5: Foggy.
6: F-R-I-C-K-Y.
5: Foggy.
6: F-U-C-K-Y.
5: Oh! Close! Just one little letter. Foggy. Foggy. F-O-G-G-Y. Foggy.
0: ครูพี่แนทคะวันนี้มีเวอร์แคปอะไรที่จะมาเติมพลังกันให้น้องๆบ้างคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่เน็ตอยากจะเติมพลังคำศัพท์น้องๆกับคำว่า fine ค่ะคำว่า fine แปลว่าดีเป็น adjective นะคะซึ่งเราก็จะมาใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วอย่างเช่น I am fine ฉันสบายดี
0: ใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากคำว่า fine นะคะ adjective ที่แปลว่าดีก็มีอีกคำหนึ่งคือคำว่า good นะคะชอบสับสนกันนะคะระหว่างคำว่า good กับ well
1: แล้วอย่างนี้คำว่า good กับ well เนี่ยค่ะครูพี่นุ่นมีความแตกต่างกันยังไงเหรอคะ
0: good นะคะเป็น adjective well เป็น adverb นั่นเองค่ะแปลว่าดีทั้งคู่เลยนะคะมาดูกันที่ตัวอย่างแรกนะคะการใช้ good ถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายที่ดีภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า he is a good boy เห็นไหมคะเราใช้คำว่า goodเป็น adjective ขยาย boy ซึ่งเป็นคำนามค่ะข้อนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ adverb well มาขยายได้นะคะ

0: ะเพราะ adjective ขยายคำนามต้องใช้ good นั่นเองค่ะ
1: แล้วถ้าประโยคที่บอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า he speak English well เขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีน้องๆเห็นไหมคะเราจะใช้คำว่า well ขยาย speak นะคะคำว่า well เป็น adverb ขยาย speak ที่เป็น verb เพราะว่าadverb ต้องใช้ขยาย verb ค่ะเราจะไม่ใช้คำพูดที่บอกว่า he speak English good ใช้ good ไม่ได้นะคะเพราะว่า good เป็น adjective ต้องขยายคำนามเท่านั้นค่ะ
0: แค่นี้ก็แยกออกแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อไรจะใช้ good เมื่อไรจะใช้ well
1: ต่อไปนะคะครูเมย์จะชวนน้องๆไปเติมพลังกันต่อกับรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนค่ะ
0: วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
1: กันเลย
2: แนวคิดเรื่องการนำการ์ตูนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับในฐานะตัวผู้สอนเองเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่การเริ่มต้นการวางแผนการจัดการเรียนรู้เลยนะครับเราสามารถใช้การ์ตูนได้ตั้งแต่ขั้นนำนะครับเอาไปใช้ในการสอนหรือเอาไปใช้ในการสรุปก็ได้ในบทบาทของครูเนี่ยครูควรจะต้องมีการเพิ่มการ์ตูนนะครับเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอนในการออกแบบเอกสารการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งในหนังสือเรียนเองก็ตามเป็นการ์ตูนเพื่ออธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ยากๆเนี่ยให้เข้าใจได้ง่ายส่วนบทบาทของนักเรียนผมกำลังมองว่าพอเด็กเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วทางวิทยาศาสตร์ปกติเวลาเราจะทดสอบเด็กเราก็จะใช้วิธีการสอบถามใช่ไหมครับตั้งคำถามตอบมาหรือใช้วิธีการให้เขาทำข้อสอบเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการวัดและประเมินผลได้ก็คือพอเขาเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสร็จไปปุ๊บลองสรุปเรื่องที่ได้เรียนทั้งหมดสิแต่ว่าอยากให้ลองสรุปไม่สอบแล้วเรื่องนี้เราลองให้นักเรียนนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนดูคราวนี้พอนักเรียนวาดการ์ตูนมาแน่นอนว่าจินตนาการของเขาอะไม่มีขอบเขตจำกัดละเขาจะได้ออกแบบอย่างอิสระพอเขาวาดการ์ตูนมาเนี่ยสิ่งที่ครูคาดหวังว่าจะได้เห็นก็คือคอนเซปต์ที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์นะครับตัวที่เขามีความสุขในการวาดการ์ตูนมาด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าสิ่งที่เขาเข้าใจถูกหรือผิดโดยดูจากการ์ตูนนี่แหละครับมันมีค่าเท่ากับการทดสอบหรือการถามเลยครับวันนี้จะได้ทดลองเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทำให้ความดันอากาศเปลี่ยนไปครูเคยสอนแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช่ไหมแล้วยิ่งคาบนี้เรียนเรื่องแรงดันอากาศเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเลยแต่เราจะอธิบายให้มันเห็นเป็นภาพได้ตอนนี้ยังไม่ได้ปิดอะไรคิดว่ามันรักษาสมดุลได้ไหมอากาศมันเข้าไปได้ใช่ไหมครับเออแล้วถ้าเกิดเราเอาลงนะพอเราเอาลงเสร็จอากาศมันยังร้อนอยู่ใช่ไหมครับแล้วเอาดินน้ำมันอุ่นเนี่ยคิดว่าอากาศมันจะเข้าไปได้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวคอยดูลองคิดดูสิว่าตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่าฟังเสียงเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นกระป๋องมันค่อยๆบุบมีใครไปบีบมันหรือเปล่าแล้วสรุปใครบีบมันเนี่ย
3: พลังงานบางอย่าง
2: พลังงานบางอย่างนั่นคือเดี๋ยวต้องลองสรุปนะและอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเนี่ยยังไม่หยุดเลยครับยังไม่หยุดเลยนะครับ
1: โอ้โหจากรายการเนี่ยนะคะทำให้เห็นว่าการใช้การ์ตูนเป็นสื่อการสอนในห้องเรียนเนี่ยทำให้น้องๆเข้าใจบทเรียนกันมากขึ้นเลยนะคะเนี่ย
0: ว่าแต่น้องๆรู้กันไหมคะว่าคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่าอะไรกันคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understand เป็น verb ค่ะยกตัวอย่างเช่นครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษจะพูดว่า I understand English ฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษค่ะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะ
1: ส่วนคำว่าเข้าใจได้ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understandable เช่นThis is an understandable reason. นี่เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ค่ะ Understandable เป็น adjective นะคะแปลว่าเข้าใจได้นั่นเอง
0: แล้วถ้าเราจะพูดว่าเข้าใจผิดภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า misunderstand เป็น verb นะคะแปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าอย่าเข้าใจฉันผิดนะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า John misunderstand me อย่าเข้าใจฉันผิดค่ะ misunderstand เป็น verb แปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะเรื่องแรกที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะคือเรื่องของ comparison of adjectives นั่นเองค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นนะคะขั้นแรกคือขั้นเท่าขั้นที่2คือขั้นกว่าขั้นที่3คือขั้นสูงสุดค่ะ ขั้นแรกนะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก as บวก adjective บวก as ค่ะ
1: แล้วขั้นที่2คือขั้นกว่านะคะขั้นกว่าเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบค่ะโครงสร้างแรกก็จะเป็น subject บวก verb to be บวก adjective บวก er แล้วก็ตามด้วยแดนค่ะเราจะใช้กับคำ adjective ที่มีแค่1ถึง2พยางค์ค่ะส่วนรูปแบบที่2นะคะโครงสร้าง subject บวก verb to be บวก more และตามด้วย adjective และตามด้วยแดนเราจะใช้ more than กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะ
0: ข้อที่3นะคะเป็นเรื่องของ adjective ขั้นสูงสุดนั่นเองค่ะ adjective ขั้นสูงสุดนะคะก็มีด้วยกัน2รูปแบบเช่นเดียวกันค่ะโครงสร้างแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective บวก est ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี1พยางค์นะคะส่วนรูปแบบที่2เนี่ยเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวก adjective นั่นเองค่ะรูปแบบที่2นี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี 2-3 พยางค์ขึ้นไปค่ะ
1: แล้วคำ adjective หรือคำคุณศัพท์บางตัวนะคะก็ต้องเปลี่ยนรูปไปเลยเราจะเติม er est หรือใช้ more กับ most ไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่น good better best ดีดีกว่าดีที่สุด bad worse worst แย่แย่กว่าแย่ที่สุด little less least น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดนั่นเองค่ะ
0: คำว่าดีนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3คำนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า find เป็น adjective ค่ะคำที่2 good เป็น adjective เช่นกันค่ะคำที่3 well เป็น adverb ค่ะน้องๆคะอย่าลืมนะคะว่า adjective ขยายคำนาม adverb ขยาย verb ค่ะ
1: ต่อมานะคะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะคำว่า understandable เป็น adjective แปลว่าเข้าใจได้และคำสุดท้ายคำว่า misunderstand แปลว่าเข้าใจผิดเป็น verb เหมือนกันค่ะ
0: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ reading makes a full man การอ่านหนังสือจะทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์ค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องมันอ่านทบทวนหนังสือกันด้วยนะคะ
1: สำหรับวันนี้นะคะรายการ English Level Up ก็ต้องลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เฮ้ยแกชาบูร้านนั้นอะเป็นไงบ้างก็ดีอะหรือเฮ้ยแกมันเลิศเวอร์ต้องลองเลยคือ10ไปเลยจ้าห้ามพลาดเลยนะจ๊ะลองจินตนาการที่เพื่อนเราพูดเป็นภาษาอังกฤษมาเราจะตอบกันว่าgood very good ถ้ายาวกว่านี้อีกเราก็เพิ่ม very ไป very good ทำไมอ่ะคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันก็ถูกต้องแต่ว่ามันก็อาจจะดูตื่นชื่นไปนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มสีสันได้ยังไงบ้างวันนี้เราจะมาขยายคลังคำศัพท์หรือคลังของ adjective โดยเฉพาะเลยค่ะเริ่มต้นด้วยคู่ที่แบบทุกคนต้องเคยได้ใช้สักครั้งนึงแหละ good and badGood ค่ะมีคำว่าอะไรใช้ได้อีกบ้าง Superb มันยอดเยี่ยมมันวิเศษดูราโอ้อางดงามเหลือเกินนะ Superb นะคะหรืออีกคำหนึ่ง Outstanding Outstanding ยืนใช่ไหม Out คือออกมาเลยคือมันเด่นออกมามันยอดเยี่ยมมันเลิศเลอมากเลย Outstanding อีกอย่างนึงค่ะ Exceptional พูดต้องมี attitude ด้วยนะว่ามันดีมาก Exceptional Except แปลว่ายกเว้นใช่ไหมคะ Exceptional นี่คือแบบคนนี้ต้องยอมเลยแบบนี้ต้องยอมเลยต่อไปค่ะBad. มีคำว่าอะไรบ้าง terrible it's terrible มันแย่มากๆเลยอ่ะเฮ้ยมันน่ากลัว I'm terrible at singing I'm terrible at singing ก็ได้เหมือนกันฉันเนี่ยแย่ในเรื่องของการร้องเพลงมากเลยหรือ unacceptable acceptable accept คือยอมรับ acceptable คือยอมรับได้ unacceptable คือยอมรับไม่ได้สีรับไม่ได้จริงๆค่ะหรือ evil evilเราจะไม่ออก evil เราจะออก evil evil มักจะใช้กับลักษณะของบุคคลคือใครที่แบบไม่น่าจะหวังดีและไม่น่าจะเป็นคนดีเท่าไหร่นะคะ evil ที่เราต้องสังเกตกันเลยก็คือเรื่องของการใช้มันไม่ได้เหมือนกัน 100% เราต้องดูบริบทที่เราใช้สักนิดนึงด้วยนะคะเช่น he is so bad at drawing แต่ว่าเราจะไม่ใช้ he is evil at drawing เธอมันร้ายเขาคนนั้นร้ายวาดรูปมันไม่ได้อ่ะเราใช้ terrible ได้นะคะ he's terrible at drawing เพราะฉะนั้นเราต้องดูบริบทให้ดีด้วยคำบางคำใช้ในบริบทนี้ได้แต่อันเนี้ยไม่ได้เราก็ต้องสังเกตบริบทให้ดีด้วยนะคะเวลาเรียนคำศัพท์ใหม่ๆเนาะคู่ต่อไปค่ะ happy and sad happy มีอะไรบ้างที่พูดได้อีก content content สังเกตได้ว่ามันมี content content คำว่าเนื้อหาใช่ไหมแต่อันเนี้ยเราจะเน้น content content I'm contenthe's content ยินดีในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วรู้สึกพอใจแล้วรู้สึกเพียงพอแล้วมีแค่มีเธอก็เพียงพอแล้วอ่ะจ้ะนะคะต่อไปค่ะอีกคำหนึ่งคือ satisfy satisfy คำนี้ก็คล้ายๆกันแปลว่าเราพึงพอใจผลที่มันออกมาตอนนี้เรารู้สึกว่าเราพึงพอใจเรารู้สึกว่าเราอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า joyful joyful joyful คือเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยสีสันรู้สึกสดใสขึ้นมานะคะมันมีแต่ความสุขอยู่รอบๆดูวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์มากเลยนะแต่ก็ประมาณนั้นเลย

ต่อไปค่ะ depressed มี ed ด้วยนะคะคือการรู้สึกโศกเศร้าอะไรเงี้ยซึมเศร้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกแบบเศร้ามากๆเลยอะ depressed จบกับเรื่องเศร้าแล้วเราไปต่อกันเลยนะคะคู่ต่อไปนะคะเวลาเราไปช้อปปิ้งเวลาเราไปซื้อของต้องได้ใช้แน่นอนนะคะ cheap มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ affordable คืออยู่ในราคาที่เอื้อมถึงอะเอางั้นดีกว่าเวลาสมมติว่าเราอยากจะขายอะไรออนไลน์ขึ้นมานะทุกคนถ้าใช้คำว่า affordable price มันจะดูแบบดูดีมีคุณภาพขึ้นมาแต่ราคาเอื้อมถึงไงนะคะดูในใช้ในเซนซี่ดูดีกว่านะคะอีกคำหนึ่งค่ะที่เราใช้ได้นะคะ economic เนี่ยคือเศรษฐกิจใช่ไหม economical แปลว่าประหยัดมัธยัสถ์ economical priceก็เลยแปลได้ว่าราคาที่มันช่วยคุณประหยัดอะเอางั้นดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อเนี้ยคุณจะประหยัดได้นะ economical สุดท้ายค่ะ low priced อันเนี้ยตรงตัวเลยแต่พอมันมาทำเป็น adjectives ปุ๊บ low มี dash แล้วก็มี ed ให้มันนิดนึงนะคะเพื่อให้มันบอกว่าไอ้สิ่งที่จะตามมาที่เป็น noun หลังจากนี้นะจ๊ะมันคือสิ่งที่ราคาต่ำราคาถูกนะคะ low priced ทีนี้คำว่า expensive เมื่อกี้เรามี low priced อันนี้ over เยอะเกินไปแล้ว over เกินไปแล้วนะคะ priced ก็เหมือนเมื่อกี้เลยคือราคามันสูงจนเกินไปอ่ะมันหัวแพงไปอีกคำหนึ่งค่ะ costly คือราคามันแบบหนักหน่วงอยู่นะคะราคาแพงราคาสูงนะคะแต่นอกจากที่เป็นเงินแล้วเนี่ยมันสามารถใช้กับที่มันเป็นเรื่องของการลงทุนนะลงแรงลงเวลาก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ it's really costly เฮ้ยเราต้องลงเวลาไปเยอะมากเลยนะเราต้องแบบอดหลับอดนอนทำมันนะ costly ก็ได้เหมือนกันนะคะ pricey นะคะ price คือราคานั่นแหละและเติม e ไปนิดนึงมันก็กลายเป็นราคาแพงไปได้เลยนะคะ priceyต่อไปค่ะเป็นคำที่คณะคิดว่าทุกคนน่าจะได้ใช้กันค่อนข้างบ่อยนะคะ smart I am smart smart มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ witty มันคือ witty นะคะ witty นั่นแหละแต่ว่ามันออกเสียงเป็น American pronunciation witty ฉลาดคมคายเฉียบแหลมอีกคำหนึ่งค่ะ gifted คือของขวัญใช่ไหมคะมีพรสวรรค์มีความสามารถพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะ gifted อีกคำหนึ่งนะคะ bright ส่วนใหญ่เราจะใช้แบบ oh it's so brightแสงมันสว่างมากเลยจ้ะพี่จ๋านะก็ใช้กับความอัจฉริยะใช้กับความฉลาดเฉียบแหลมก็ใช้ bright ได้เหมือนกันนะคะ beautiful you look so beautiful อย่าลืม beautiful ให้มัน beautiful นิดนึงนะคะ beautiful มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ gorgeous เนี่ยคือหรูหราเลิศเลอสง่างามเฮ้ยองลงนะคะเอาไปชมเพื่อนเวลาเพื่อนโพสต์รูปโปรไฟล์ใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์ gorgeous โอ้โหดูดีมีคำศัพท์เยอะอีกคำหนึ่งค่ะ stunning เนี่ยเวลาเราบอก he is stunned I'm stunned ตะลึงอ่ะเพราะฉะนั้น stunning ก็คือสวยแบบว้าวตะลึงไปเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำสุดท้ายค่ะ attract ดึงดูดเข้ามา attractive มีเสน่ห์น่าดึงดูดดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์รู้แล้ว I'm terrible at singing จริงๆโอเคขออภัยด้วยนะคะพี่ปังหูคำมันเยอะไปหมดเลยค่ะพี่คะปวดหัวไปหมดเลยนะคะทำยังไงให้เรามี adjectives อยู่ในหัวเยอะๆอะอยากเอาไปใช้แล้วแบบนึกขึ้นมาได้เลยอะทำยังไงได้บ้างนะคะให้เราเรียนคำศัพท์เป็นเหมือนแบบใยแมงมุมอันนี้แล้วก็มาอันนี้แต่มันยังมีความเชื่อมโยงกันอันนี้คล้ายๆกับอันนี้แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวอันนี้ตรงข้ามกับอันนี้แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะเราจะได้จำคำศัพท์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าเราเปิดในพจนานุกรมหลายๆพจนานุกรมนะคะหรือบางทีแค่พิมพ์นะไปใน Google สมมติเราพิมพ์คำว่า beautiful บางที dictionary ของ Google เองก็จะมี synonym มาให้ด้วยนะคะหรือจะใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า thesaurus.com นะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์สำหรับหา synonym และ antonym โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วใช้บ่อยสมมุตินะเราอยากเขียนบทความแล้วบทความของเราโอ้โหสรรเสริญมากเลยเราใช้ good 38ล้านครั้งก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะเราอาจจะใช้คำว่า superb outstanding exceptional เราก็ใช้คำพวกนี้ที่เป็น synonym เนี่ยมาใช้แทนกันได้นะคะจะทำให้เราพูดได้ดูดีมากขึ้นแล้วก็เขียนได้เก่งมากยิ่งขึ้นค่ะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: และช่วงนี้ค่ะน้องๆหลายๆคนก็อาจจะเปิดเทอมกันแล้วนะคะหลังจากที่ปิดเทอมแล้วก็ได้พักผ่อนกันไปนานเลยและน้องๆหลายๆคนค่ะก็ได้มีโอกาสมาร่วมเวิร์กช็อปกับทางรายการเราแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งแข่งในรายการของเราด้วยซึ่งที่เวิร์กช็อปนี้นะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียง phonetics ค่ะใช่ไหมคะ professor อย่างเช่นตัวอักษร h v and

0: ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังออกเสียงผิดอยู่ค่ะ
1: That's right. Those consonants are very hard to pronounce, so we like to practice them a lot. H, V, and Z.
0: สำหรับวันนี้น้องๆพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: Professor, are you ready?
1: I'm ready.
0: ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกับเกมแรกกันเลยค่ะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Audition ค่ะไปถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: เย้ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะใครจะเป็นคนแรกหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข14ค่ะน้องมินอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 10ขวบ
0: 10ขวบพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
1: Your word is needle
4: N E D N O
1: Incorrect I'm so sorry The correct way to spell needle is N E E DLE
0: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข6ค่ะชื่ออะไรคะ
5: เจนนี่ค่ะ
0: เจนนี่กี่ขวบแล้วคะ
5: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบวันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
1: Your word is exercise
5: EaseE X E R C I S E.
1: Okay, your answer is correct. Congratulations. Good job.
0: เคยได้ยินมาก่อนไหมคะ ได้ยินมาก่อนไหมคะ
5: เคยค่ะเคยเรียนในวิชา health
0: nutrition แต่ว่าแปลว่าอะไรเรียนในวิชา health
5: แปลว่าออกกำลังกายค่ะ
0: ออกกำลังกายเก่งมากค่ะน้องเจนนี่เข้ารอบไปเลยไปรอที่ไปสอบเย้แล้วล่ะ1ที่ไปแล้วนะคะเหลืออีก4ที่ค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะชื่ออะไรคะ
6: เพียวค่ะ
0: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
6: 9ขวบค่ะ
0: วันนี้พร้อมไหมคะ
6: 99.9% ค
0: ่ะนี่มันต้องอย่างงี้สิคะ 99.99% ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is award
6: A W A R E
1: Okay, your answer is Correct! Great job! Congratulations!
0: เก่งมากน้องเพียวเมื่อกี้เรามั่นใจ 99.99 ใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
0: แล้วในสุดท้ายน้องเพียวก็ได้เข้ารอบไปเลยไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเย้ตอนนี้มี2สาวอยู่ที่ Bike Stop นะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขอะไรหมายเลขอะไร18ค่ะชื่ออะไรคะ
7: ชื่อน้องพราวค่ะ
0: น้องพราวอายุเท่าไหร่ละคะ
7: 12ค่ะ
0: 12วันนี้น้องพราวกี่เปอร์เซ็นต์ลูกพร้อม
7: 50 50ดีกว่า
0: 50 50เผื่อไว้บ้างใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
1: Your word is mystery
5: M Y S T E R Y
1: Your answer is correct congratulations
0: หลับตาปี๋เลยลุ้นมากยินดีด้วยค่ะได้เข้ารอบไปเลยน้องพราวไปสต๊อปเย้โอ้ตอนนี้ที่ไบค์สต๊อปของเรานี่เป็นสาวสาวสาวนะคะคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนต่อไปก็คือหมายเลข

0: เราชื่ออะไรคะ
1: น้องเฟรดครับ
0: น้องเฟรดกี่ขวบแล้วคะ
1: 12ขวบครับ
0: มั่นใจแค่ไหนคะ
1: 60% ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is gallery
1: G A L L E R Y
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: หน้าเรากำลังรุนอยู่แล้วก็เหมือนแบบแอบเยสเบาๆบนใบหน้าใช่ไหมเก่งมากน้องเฟรดไปรอที่ไมค์ซอฟเลยหนุ่มคนแรกของเราวันนี้เย้ที่สุดท้ายนั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะ
3: ต้นข้าว
0: ต้นข้าวเมื่อกี้เห็นส่งเสียงให้พี่ตั้งแต่บนนู้นเลยว่าอยากลงมาใช่ไหมถ้าพร้อมแล้ว professor
2: your word is delivery
1: d e l i b r a r y ผิดแน่นอน
0: บอกเองเลยเหรอ
2: incorrect I'm sorry you were very close the correct way to spell deliveryis d e l i v e r y
0: 1ที่นั่งเท่านั้นนะคะ1ที่นั่งเท่านั้นแต่จะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะ
4: น้องไอค่ะ
0: น้องไออายุเท่าไหร่คะ
4: 9ขวบค่ะ
0: พร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: Your word is honor.
4: O R A N G E.
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell honor is H O N O R. You spelled orange. They sound similar.
0: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16
5: ชื่อพลอยค่ะ
2: So how are you feeling right now?
5: I'm feeling great.
2: Well, you only have one word to win.
5: Okay.
0: Let's play spelling.
2: Your word is formula.
5: F-O-R-M-U-L-A, right?
2: Your answer is... Correct! Congratulations!
0: Professor ก็บิวไว้นานมากน้องพลอยลองแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหมคะ
5: I hate formulas because I don't like to remember them because they're boring and annoying
0: Professor is that a correct sentence
2: That is a correct sentence
0: It's a very long sentence
2: It's a good sentence
0: เก่งมากค่ะน้องพลอยเย้น้องๆที่ไมค์สต็อปเชิญมาข้างหน้าเลยค่ะมาเลยและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะแล้วก็หนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะรับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ดัชซีดีรอมรับกันไปเลยค่ะคนละ1ชุดและสี่สาวกับหนึ่งหนุ่มนี้จะทำเงินสะสมในการเล่นเกมสะกดคำได้มากแค่ไหนและจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลอะไรติดตามได้ในช่วงหน้านะคะ Let's go to
2: Spelling Charity
6: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อ

0: อไป
1: เข้ามาช่วง spelling charity แล้วค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้ผ่านการติวเข้มจากเพื่อนๆเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เพื่อนๆติวแล้วพร้อมมากขึ้นไหมคะ
2: พร้อมมาก
1: ดีมากค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินรางวัลนี้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
2: องค์กรช่วยคนปัญญาอ่อนค่ะ
1: เพราะอะไรคะ
2: เพราะคนปัญญาอ่อนโชคร้ายกว่าเรานะคะที่เขาเกิดมาแล้วเขาคิดไม่ค่อยได้ว่าเขาเป็นคนปัญญาอ่อนดังนั้นเราจึงนำเงินทั้งหมดที่เราได้ไปช่วยองค์กรคนปัญญาอ่อนนะคะ
1: เห็นไหมคะน้องๆทั้งเก่งแล้วก็ใจบุญด้วยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเราไปเริ่มกับผู้ที่เข้ารอบคนแรกของเรามาเลยดีกว่าค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องจินนี่ค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจินนี่คะคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นค่ะ
1: ตื่นเต้นใช่ไหมคะสุดท้ายจะเข้าลึกๆรีแลกซ์ขึ้นไหมคะเอาล่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะหมายเลข1ถึง9น้องจินนี่อยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะ5
3: 5
1: น้องจินนี่เลือกอะไรคะ
2: เบอร์5ค่ะ
1: หมายเลข5นะคะเราไปรู้กันเลยค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House เย้ดีใจ House แปลว่า
2: บ้านค่ะ
1: บ้านปกติเรารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของในบ้านเยอะไหมคะ
2: ไม่เยอะมากแต่รู้ค่ะ
1: แต่รู้ก็เลยดีใจแย่ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะน้องจินนี่
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: We will start now. Door.
2: D O O R.
4: Window.
2: W I N D O W.
4: Floor.
2: F L O O R.
4: Roof.
2: R O O F.
4: Fence.
2: F E N C H.
4: Fence.
2: Pass.
4: Garage.
2: Again, please.
4: Garage.
2: Pass.
4: Backyard.
2: Pass.
4: Garden.
2: G-A-R-D-E-N.
4: Mailbox.
2: M-A-I-L-B-O-X.
4: Kitchen.
2: K-I-T-C-H-E-N.
4: Fence.
2: F-E-C-H.
1: หมดเวลาแล้วแต่เมื่อกี้เกือบแล้วไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า fence สะกดยังไง
4: The correct way to spell fence is F-E-N-C-E.
1: คำต่อไปเมื่อกี้ที่พลาดก็คือคำว่า garage รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
2: ไม่รู
1: ้แปลว่าโรงจอดรถค่ะ
4: The correct way to spell garage is G A R A G E
1: โอเคเก่งมากน้องจินนี่วันนี้น้องจินนี่ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะไปร้านไปซะต่อได้เลยน้องเที่ยวคะเชิญเลยค่ะเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะมีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องเพียวหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเพื่อนหมายเลข9นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องเพียวจะได้หมวดอะไร vegetables แต่ว่าอะไรคะ
2: ผลไม้ผักค่ะ
1: ผักปกติชอบกินผักหรือเปล่า
2: ชอบค่ะ
1: ชอบถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
2: ค่ะ
1: let's play spelling
4: We will start now. Pepper.
2: Pass.
4: Kale.
2: Pass.
4: Bean.
2: B-E-A-N.
4: Taro.
2: Pass.
4: Ginger.
2: Pass.
4: Cabbage.
2: Pass.
4: Pumpkin.
2: Pass.
4: Sprouts.
2: Pass.
4: Baby corn.
2: Pass.
4: Mushroom.
2: M-U-S-H-R-O-O-M.
4: Pepper.
2: Pass.
4: Kale.Taro. Ginger.
2: G-I-N-G-L-E.
4: Ginger.
2: Pass.
4: Cabbage.
2: Pass.
4: Pumpkin.
2: P-U-M-P-L-E.
4: Okay.
1: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาค่ะเราไปถาม professor ดีกว่านะคะว่า pumpkin คือตัวยังไง
4: The correct way to spell pumpkin is P-U-M-P-K-I-N.
1: Pumpkin.นะคะแล้วก็เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราพลาดไปคือ pepper ใช่ไหมรู้ไหมลูก pepper คืออะไร
2: ไม่รู้ค่ะ
1: พริกไทยค่ะ

0: correct way to spell pepper is P-E-P-P-E-R.
1: คำต่อไป ginger. เมื่อกี้เราเกือบแล้วนะพลาดไปนิดเดียวเดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์กันนะคะ
0: The correct way is G-I-N-G-E-R.
1: ไม่เป็นไรค่ะสำหรับวันนี้น้องเพียวเราไม่ได้2คำรวมกับของน้องเจนนี่ทั้งหมดเป็น9คำค่ะน้องพราวเพื่อนไปแล้ว2เหลือเรารู้สึกยังไงตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นค่ะ
1: ตื่นไม่เป็นไร shake it off shake it off shake it off ดีมากดีมากถ้าพร้อมแล้วน้องพราวอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนเพื่อนว่ายังไงคะเอาล่ะน้องพราวเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
2: เลข7ค่ะ
1: หมายเลข7โอ้กองเชียร์ประสานเสียงกันมาเหมือนนัดกันมากเลยเลขพร้อมเพรียงกันมากเลยค่ะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7คือหมวดอะไรFamily คือ
2: ครอบครัวค่ะ
1: ครอบครัวถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: Let's play spelling
0: We will start now Sun
2: S-U-N S-O-N
0: Aunt
2: A-U-N-T
0: Sister
2: S-I-S-T-E-R
0: Father
2: F-A-T-H-E-R
0: Mother
2: M-O-T-H-E-R
0: Uncle
2: N-U-N-C-L-E
0: Brother
2: B-R-O-T-H-E-R
0: Nephew
2: N-E-P-H-E-W
0: Cousin
2: C-O-U-S-I-N
0: Grandfather
2: G-R-A-N-D-F-A-T-H-E-R
1: Oh!
0: หมดแล้ว Congratulations!
1: หมดแล้ว เวลาเหลือเยอะด้วย 10 คำ โอ้ วันนี้น้องเราเก่งมากๆเลยนะคะทำไปทั้งหมด10คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น19คำค่ะเก่งมากเลยเย้เก่งมากค่ะที่ไปต่อเลยนะคะโอ้โห perfect 10เลยนะคะน้องเฟร็ดคะเชิญมาตรงนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะน้องเฟร็ดอยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยส่งเสียงหน่อยเร็วหมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร Adjectives รู้ไหมลูกแปลว่าอะไร
3: คำคุณศัพท์ครับ
1: คำคุณศัพท์หรือว่าคำขยายนั่นเองใช่ไหมคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะพี่ขอให้โชคดีนะคะ
3: ครับ
1: Let's play spelling
0: We will start now Cute
3: C-U-T-E
0: Smart.
3: S-M-A-T-E.
0: Smart.
3: S-M-A-T.
0: Smart.
3: S-M-A-R-T.
0: Long.
3: L-O-N-G.
0: Ugly.
3: U-G-L-Y.
0: Happy.
3: H-A-P-P-Y.
0: Nice.
3: N-I-C-E.
0: Genius.
3: Pass.
0: Beautiful.
3: B-E-U-E.B-E-U-A F T-Y F-U-L
0: Beautiful
3: B-E-U-A T-Y F-U-L
1: หมดเวลาค่ะและคำสุดท้ายเมื่อกี้ Beautiful เราไปถาม Professor กันดีกว่าค่ะว่า Beautiful สะกดว่ายังไง
0: Beautiful is spelled B-E-A-U-T-I-F-U-L
1: และอีกคำหนึ่งที่เมื่อกี้ข้ามไปก็คือคำว่า What was the other words that he missed?
0: The other word was genius. And that is a tough word. It is spelled G-E-N-I-U-S.
1: ไม่เป็นไรค่ะน้องเฟรดเพราะว่าวันนี้น้องเฟรดถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น25คำค่ะน้องพลอยมาเลยสาวคนสุดท้ายของเรานั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เรามีหมายเลข1 2 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆเตรียมกันแน่ๆเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องพลอย
4: 1ค่ะ
1: เชื่อเพื่อนนะหมายเลข1เราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร
5: Month Oh god no
1: Why? Oh God, no. ทำไมคะทำไม
5: ไม่ค่อยชอบเดือนค่ะ
1: ไม่ค่อยชอบเดือน
5: แล้วก็โอเคได้ค่ะ
1: แต่พี่มั่นใจว่าน้องพลอยทำได้พร้อมแล้วนะ

0: Let's play spelling.
1: We will start now. May.
2: May.
1: June.
2: June.
1: July.
2: July.
1: April.
2: April.
1: August.
2: August.
1: October.
2: October.
1: November.
2: November.
1: September.
2: S-E-P-T-E, what? I can't remember. Do it again, okay.
1: September.
2: S-E-P-T-E-M-B-E-R.
1: January.
2: J-A-N-U-A-R-Y.
1: February.
2: F-E-B-R-U-A-R-Y.
1: Perfect.
2: P-E-R-F-E-C-T, what?
1: No, I mean you did a perfect job.
2: Yay!
3: วันนี้น้องพลอยทำไปได้ทั้งหมด10คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากๆเลยน้องๆ
4: น
3: ้
4: องๆทั้ง4คนที่ไปตอบมาข้างหน้าเลยนะคะ
3: และในวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้เล่นเกมสะกดคำด้วย2สาวที่ทำ perfect 10นะคะรวมทั้งหมดเป็น35คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมลูกว่าทั้งหมดเนี้ยเราได้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร
5: ่11,500 บาท
3: ไอ้ยักษ์คิดเลขเร็วมากเลยซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้ไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะรู้ว่าจะสามารถทำเป็น perfect 10ได้บ้างหรือเปล่าส่งใบสมัครได้เลยค่ะทางที่อยู่ข้างล่างนี้และตอนนี้ค่ะก็ขอเชิญน้องๆที่เหลือทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยมาเลยและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยค่ะความสุขคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
1: Blessed are those who can give without remembering
3: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because it is

0: In 2008, the powerful cyclone Nargis, with maximum wind speeds of 215 kilometers per hour, struck the North Indian Ocean and continued from the end of April to the beginning of May. The cyclone caused massive destruction across the region, especially in the Irrawaddy Delta of Myanmar. It was responsible for the loss of over 146,000 lives, and over 54,000 more went missing. It destroyed almost the entire private and public infrastructure of the stricken area. Once His Majesty learned about the devastation, he immediately sent relief kits, which included, for example, food, medicine, clothes, blankets, and other supplies to assist the cyclone victims in Myanmar. Moreover, he graciously sent a royal medical team of 30 professionals, complete with medical supplies, on a two-week deployment to provide medical assistance to stricken Myanmar citizens.
1: คือพื้นที่ที่เสียหายเนี่ยมันเป็นลุ่มแม่น้ำอิราวดีนะฮะชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องมาอยู่ในศูนย์อพยพต้องเอาเต็นท์มาตั้งเป็นพันๆแห่งนะฮะหน่วยแพทย์ของพระองค์ท่านเนี่ยได้รับโอกาสเป็นทีมแรกของต่างชาตินะที่เดินทางเข้าพื้นที่หลังจากเกิดเหตุการณ์พายุนากิสนะฮะทีมแพทย์ที่เราเข้าไปเราลงไปอยู่ที่เมืองเมียวเมียซึ่งอยู่ห่างจากเมืองที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเมืองนึงคือเมืองลาพุต้าเนี่ยประมาณ160กิโลเมตรเราก็ใช้กลวิธีที่ว่าส่งเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่เพราะว่าเราต้องพักอยู่ในที่ที่ปลอดภัยในส่วนของทีมแพทย์เนี่ยประชาชนชาวพม่าเองเนี่ยก็รับทราบว่าหน่วยแพทย์ที่ไปเนี่ยเป็นหน่วยแพทย์ที่พระราชทานจากพระองค์ท่านนะเขาก็จะบอกว่าเขามีความสุขที่ว่าได้รับการดูแลช่วยเหลือจากหมอไทยโดยมากยิ่งเขารู้สึกปลาปลื้มว่าขณะที่เขาทุกข์ร้อนอย่างเงี้ยนะคนไทยโดยมากยิ่งพระองค์ท่านเนี่ยยังมีความห่วงใยแล้วก็ติดตามแล้วก็ส่งทีมแพทย์มาช่วย
0: During a two-week periodHis Majesty the King's Royal Medical Unit, comprised of surgeons, psychiatrists, veterinarians, and epidemiologists, collaborated with medical teams from Myanmar to provide medical care for the victims. His Majesty the King's Royal Medical Unit was able to administer treatment for 800 to 1,000 patients per day.Recently, on July 25th, 2018, His Majesty the King provided relief kits and supplies to the victims of a flash flood resulting from the dam collapse in Sanam Sai District, Atapu Province, Lao People's Democratic Republic. The Thai Air Force's C-130 plane transported royal supplies to the Lao authorities for the disaster relief effort.His Majesty the King's benevolence in providing our close neighbors, Myanmar and Laos, with relief assistance during difficult times will be remembered deeply in the memories of not only the disaster victims, but will also leave an imprint on the hearts of all Thai people. His Majesty's benevolence has strengthened the good relations with Thailand's two close friends and ensures that the ties will continue to grow stronger for many years.

อาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกจนทำให้เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกเราเป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเรามีอาหารมากมายหลายชนิดและมีครบทุกรสชาติที่คนทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อลิ้มลองอาหารไทยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆและมีวัฒนธรรมการกินในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่โซนเหนือของประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเมนูอาหารที่ทั้งประเทศรู้จักกันในชื่ออาหารเมืองหรืออาหารเหนือและจะเป็นอย่างไรหากเมนูอาหารเหนือถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นอาหารฟิวชั่น

0: ื้นที่แห่งวัฒนธรรมล้านนาอาหารเหนือเป็นอาหารที่มีการสืบทอดมากันอย่างยาวนานและในวันนี้อาหารเหนือได้ถูกดัดแปลงผสมผสานวัฒนธรรมใหม่ๆเข้าไปเพื่อยกระดับอาหารเหนือให้โดดเด่นมากขึ้นผ่านการใช้เทคนิคพิเศษในการทำอาหารจนได้เมนูที่เรียกว่าแกสโทรโนมี
1: เมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นแกสโทรโนมีเนี่ยก็เป็นเมนูที่เอาวิธีการปรุงอาหารที่น่าสนใจมาผสมกับวิทยาศาสตร์ในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องมีความอร่อยเข้าไปด้วยครับเพราะว่าผู้บริโภคเองก็คงต้องการสิ่งที่สวยทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็รสชาติครับ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่บ่งบอกถึงความเป็นเมนูแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจนและเมนูแรกในวันนี้บูลาเบสเดอเชียงใหม่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟอ้นนั่นเอง

อันดับแรกเลยชื่อโครงการชื่อลันนาแกสโตรโนมีครับผมก็ลันนาบ่งบอกถึงความเป็นเชียงใหม่ความเป็นภาคเหนือครับผมส่วนแกสโตรโนมีในความหมายของผมคือการปรุงอาหารกรรมวิธีในการปรุงอาหารที่มีเทคนิคมีขั้นตอนมีคัลเจอร์เข้ามาลันนาแกสโตรโนมีสำหรับตัวผมหมายถึงว่าความเป็นเชียงใหม่ความเป็นเหนือเข้ามาใช้ในการปรุงอาหารครับผมคัลเจอร์ของความเป็นเชียงใหม่ผู้คนครับผู้คนมีความน่ารักผู้คนมีความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีมิตรไมตรีที่ดีครับผมรวมไปถึงตัวอาหารส่งไปถึงตัวอาหารตัววัตถุดิบที่ดีด้วยครับผมใครมาเมืองเหนือหรือว่าใครมาเชียงใหม่เลยเนี่ยนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วนอกเหนือจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วอุณหภูมิที่ดีแล้วครับผมอากาศที่เย็นแล้วก็มีอาหารครับผมอาหารเหนือก็เป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ครับผมอย่างยกตัวอย่างเช่นข้าวซอยเอ่ยน้ำพริกเอ่ยไส้อั่วเอ่ยอย่างวันนี้ครับผมเราจะทำเป็นตัวเมนูบูยาเบสครับผมหรือสตูปลาครับผมขั้นตอนของเขาเนี่ยก็คือการเอาปลาที่อยู่ในที่ต่างๆหรือว่าในที่นั้นๆเอามาทำเป็นสตูโดยการชูวัตถุดิบโดยการให้ยังคงให้ตัวปลาเป็นพระเอกอยู่ก็อินสไปเรชันแรกเลยก็คือเรามีตัววัตถุดิบที่ดีเนาะแล้วก็ผมเล็งเห็นตัววัตถุดิบที่เกษตรกรเขาเอาใจใส่แล้วก็วัตถุดิบที่ออกมาสื่อออกมาเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและบวกกับตัวเองที่ทำอาหารยุโรปอยู่แล้วโดยเฉพาะอาหารฝรั่งเศสครับผมเลยนึกถึงอันดับแรกเลยเชียงใหม่เนี่ยมีความเป็นแม่น้ำปิงครับผมตัวสัตว์น้ำที่อยู่ในแม่น้ำปิงหรือว่าเป็นสัตว์น้ำจืดเนี่ยมีโปรตีนค่อนข้างครบครับผมเลยเลือกตัวปลาเข้ามาแล้วก็เอามาสอดคล้องกันกับตัวเมนูอาหารฝรั่งเศสเลยเกิดเมนูนี้ขึ้นมาครับบูยาเบสเดอเชียงใหม่ครับผมวัตถุดิบหลักเลยในเมนูนี้ก็คือปลาเลยครับเป็นปลาน้ำจืดในภาคเหนือและเชียงใหม่ทั้งหมดครับผมที่ผมใช้เลยก็จะมีตัวปลากุดคังปลานิลครับผมแล้วก็ปลากระพงน้ำจืดครับผม3ตัวหลักๆเลยเราจะเอามาทำเป็นตัวพระเอกของตัวสตูแล้วก็รวมไปถึงตัวกุ้งก้ามกรามครับผมแล้วก็ข้าวที่ได้จากเกษตรกรของภาคเหนือครับผมรวมถึงพืชผักต่างๆที่อยู่ในภาคเหนือเอามารวมกันครับผมเลยกลายเป็นเมนูนี้ขึ้นมาครับผมขั้นตอนแรกครับผมหลังจากเราคัดสรรตัวปลามาแล้วผมจะทำความสะอาดตัวปลาก่อนจากเริ่มจากการปอดเก็บแล้วก็ค่อยๆแล่เขาออกเป็นชิ้นหรือว่าเป็นการทริมมิ่งครับผมให้ได้ฟิลเลหรือว่าตัวเนื้อที่ไม่ติดกระดูกออกมาครับผมจากนั้นเราจะแล่เป็นเส้นประมาณ1เซนครึ่งคูณ1เซนครึ่งครับผมเป็นเส้นๆในแต่ละตัวครับผมจากนั้นผมจะเอามาปรุงมาเคล้าด้วยตัวเครื่องปรุงของเราโดยการปรุงแค่เกลือพริกไทยแล้วก็สมุนไพรบางตัวยังคงชูวัตถุดิบอยู่ครับผมจากนั้นเราจะเอามาม้วนเข้าด้วยกันครับผมจากนั้นตัวปลาครับผมที่ได้ผมจะไปใส่ถุงดูดสูญญากาศครับผมจากนั้นผมค่อยเอาไปใส่ในเครื่องซูวีอุณหภูมิประมาณ57องศา1ชั่วโมงครึ่งครับผมการซูวีนะครับผมคือการคุกด้วยอุณหภูมิต่ำในน้ำครับผมโดย

ภูมิเนี่ยจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับตัวเนื้อสัตว์ครับผมแล้วก็คุกเป็นเวลานานจะทำให้เท็กเจอร์ของตัวเนื้อสัตว์หรือว่าตัวโปรตีนที่เราทำการซูวีนะครับยังเก็บความชุ่มฉ่ำไว้อยู่ครับผมแล้วก็ได้รสที่ครบครับผมส่วนผิวสัมผัสที่ได้เนี่ยจะมีความนุ่มที่ชัดเจนครับผมบ่งบอกถึงวัตถุดิบนั้นๆที่ชัดเจนด้วยรสผิวสัมผัสครับผมแล้วก็องค์รวมทั้งหมดครับผมลำดับที่2จะเป็นตัวกุ้งก้ามกรามครับผมจะทำความสะอาดเขาทั้งหมดแล้วก็ปรุงรสครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาไปใส่ถุงดูดสูญญากาศแล้วเอาไปใส่ในเครื่องซูวี57องศา15นาทีครับผมมาถึงขั้นตอนการทำตัวสตู

ผมจะเอาตัวก้างตัวหางของเขาทั้งหมดนะครับเอาไปผัดกับผักแล้วเอาไปเฟรมด้วยเหล้าให้มีความหอมมากขึ้นครับผมจากนั้นเราจะใช้สต๊อกใส่ลงไปเติมมะเขือเทศลงไปครับผมผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ครับจะได้เป็นตัวสตูปลาที่เข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นตลบอบอวลด้วยเฟลเวอร์ของปลาครับผมจากนั้นเราก็จะได้ตัวองค์ประกอบทั้งหมดครับผมเราก็จะได้ตัวปลาที่เป็นพระเอกครับผมหน้าตาเขาจะเป็นเหมือนโมเสสอยู่ครับผมตัวกุ้งที่เราไปซูบีแล้วก็จะมีตัวข้าวกล่ำของมอชอครับผมแล้วก็ผักต่างๆเราจะมาทำเป็นเพลเลครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวสตูที่เราต้องราดลงไปในตัวซุปของเราหรือว่าสตูปลาของเรานั่นเองครับผมก็จะได้เกิดเป็นเมนูนี้ขึ้นมาเลยครับผมบูยาเบสเชียงใหม่หรือว่าสตูปลาที่เชียงใหม่ครับผม

0: รสชาติโดยรวมของตัวบูยาเบสโดยเชียงใหม่นี่นะครับสัมผัสแรกเลยเนี่ยเราจะได้กลิ่นอายของความเป็นเชียงใหม่ผ่านตัววัตถุดิบก่อนเลยครับผมโดยเราใช้ปลาน้ำจืดและก็พืชผักต่างๆจากเกษตรกรของคนในเชียงใหม่และคนในภาคเหนือครับผมคำแรกที่ได้เนี่ยจะได้ความนุ่มของปลาความละมุนของซุปแล้วก็ความเป็นกรีนของผักต่างๆในเนเจอร์หรือว่าคัลเจอร์ของคนเหนือที่เขาทานผักกันแล้วก็รวมไปถึงการปรุงแบบใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมครับผมอยากให้คนในเชียงใหม่เองและเกษตรกรเองได้มีความภูมิใจในการเลี้ยงดูของเกษตรกรแล้วก็คนเชียงใหม่เองก็มีความภูมิใจในการที่เราปรุงวัตถุดิบที่คนในเชียงใหม่คนในภาคเหนือดูแลเอง
1: บูยาเบสเดอเชียงใหม่เป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเศสที่ผสมความเป็นล้านนาเชียงใหม่ด้วยวัตถุดิบที่หลากหลายในจังหวัดเชียงใหม่และใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ปรุงอาหารได้อย่างลงตัวอาหารฝรั่งเศสเป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวโดยเอกลักษณ์ของอาหารฝรั่งเศสที่เห็นได้ชัดเลยคือจะมีวัตถุดิบจำพวกเนยหรือครีมและซอสต่างๆที่สามารถพบได้ในหลายเมนูดังนั้นบูยาเบสเดอเชียงใหม่จึงเป็นเมนูสไตล์ฝรั่งเศสที่บ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นแกสโทรโนมีได้ชัดเจนเลยทีเดียว
2: จริงๆเมนูต่างๆที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับก็ต้องขอบคุณร้านอาหารแล้วก็เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะครับเพราะว่าเราเอานำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นจากพื้นเมืองนะครับจากทางการเกษตรเนี่ยนะครับของไม่ว่าจะเกษตรกรชุมชนนะครับมาใช้แล้วก็มาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆโดยที่เมนูเนี่ยอาจจะเป็นเมนูที่เอาวัตถุดิบเช่นไก่ปลาดูหางดำไข่ไก่อารมณ์ดีผักพื้นเมืองอย่างเช่นผักเชียงดาหรือผักหวานนะครับมาปรุงอาหารในรูปแบบใหม่ๆแล้วก็สามารถทำให้มูลค่าของอาหารนั้นเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วก็ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปอย่างเช่นทำอย่างไรให้เนื้อสัมผัสมีรูปร่างลักษณะที่เปลี่ยนไปหรือมีเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้นนุ่มขึ้นหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไก่ปลาดูหางดำเนี่ยมันเป็นไก่บ้านไก่เลี้ยงเนื้อมันจะแข็งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นด้วยการที่ความกลัวของเนื้อแข็งเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในการทำซูวีก็คือไปคุกด้วยความร้อนต่ำนะครับแล้วก็ใช้เวลานานเนื้อก็จะมีความนุ่มชุ่มชื้นครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่ใช้

0: ได้สารเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์เมนูอาหารในโครงการแกสโตรนอมีครับแกสโตรนอมีในวงการอาหารก็เป็นการปรุงอาหารนะครับโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็เป็นศาสตร์ของการปรุงที่ค่อนข้างแพร่หลายแล้วก็มีการใช้อยู่ทั่วโลกนะครับประเทศแรกๆที่พูดได้ว่าเป็นแกสโตรเนชั่นก็คือประเทศเดนมาร์กนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจุดกำเนิดของร้านอาหารหรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารที่มีรูปแบบที่สร้างสรรค์แล้วก็ทำให้มันมีหน้าตาที่สวยงามตรงนี้ก็เกิดมาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าเชื่อไหมครับว่ารูปแบบการทำอาหารหรือศาสตร์ของการทำอาหารในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ่อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแกสโตรนอมีไม่ได้ไกลตัวเราเลยแต่ว่าอยู่ใกล้กับครัวกับชุมชนกับครอบครัวของเราครับโครงการนี้ครับก็เป็นโครงการที่เราพยายามยกระดับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำก็ในมิติอันที่เอาวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับก็เกิดจากต้นน้ำจากเกษตรกรจากผู้ปลูกผู้เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตามนะครับมาใช้ในการที่จะอาหารแต่ว่าการยกระดับตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงหรือปลูกตามธรรมชาติแต่เราต้องสอนหรือเทรนนิ่งเขาว่าทำอย่างไรให้การปลูกนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดมีสารอาหารที่เหมาะสมมีคุณภาพความปลอดภัยที่ดีนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับในส่วนของต้นน้ำในส่วนของกลางน้ำนะครับในร้านอาหารต่างๆที่ได้ดำเนินธุรกิจแล้วเนี่ยแล้วเจอสภาวะโควิดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ต้องปรับตัวเองนะครับแล้วก็ในวิกฤตก็มีโอกาสเสมอเพราะฉะนั้นช่วงที่เขาเจอวิกฤตนักท่องเที่ยวก็น้อยรายได้ก็น้อยลงก็มีโอกาสในการที่จะมาเพิ่มพูนความรู้มาเทรนนิ่งมาเรียนรู้ว่าเอ๊ะวิทยาศาสตร์ในการปรุงอาหารรูปแบบใหม่ๆเนี่ยที่เขาสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในร้านอาหารกับเมนูของตัวเองเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะครับตัวโครงการเองก็ไปเทรนนิ่งเวิร์กช็อปในเรื่องของการเอาแกสโตรมีโมเลกุลาร์แกสโตรมีเนี่ยเข้ามาใช้นะครับเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์แล้วก็ทำเมนูใหม่ๆขึ้นมาผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเวลาไปที่ใหม่ๆนะครับก็อยากจะลิ้มลองสิ่งที่เป็นของดั้งเดิมสิ่งที่เป็นของดีๆของท้องถิ่นต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คิดว่าเวลาเราเดินทางเวลาเราไปไหนเนี่ยอาหารมันจะเป็นตัวที่เป็นสื่อกลางในการที่เข้าถึงทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ผู้คนได้ด้วยครับผมคิดว่าเอกลักษณ์ของอาหารเชียงใหม่เนี่ยจะมีความคล้ายๆคนเชียงใหม่ฮะแปลว่ามันจะมีความนุ่มนวลมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมมีความอ่อนหวานอยู่ในตัวมันเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาหารของเชียงใหม่เองอาจจะไม่ได้รสชาติเผ็ดร้อนรุนแรงเหมือนอย่างอาหารบางภาคนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดแข็งของความเป็นอาหารของพื้นเมืองของภาคเหนือครับแล้วก็ผสมผสานกับวัตถุดิบหรือผักในท้องถิ่นนะครับก็จะได้กลิ่นรสหรือรสชาติพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับ
1: เรียกได้ว่าแกสโตรโนมีคืออาหารฟิวชั่นที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนั่นเองอย่างบูลาเบสเดอเชียงใหม่ที่ผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดีแต่เท่านี้ยังไม่พอเรายังมีอาหารอีกหนึ่งเมนูที่ได้ผสมผสานความเป็นล้านนาและความเป็นอาหารนานาชาติได้อย่างลงตัวเช่นเดียวกันและเมนูที่2ในวันนี้คิชเดอลาดนาซึ่งถูกคิดค้นโดยเชฟเกตนั่นเองครับ

ท่านเองสำหรับอาหารเหนือก็คือเนื่องจากว่าทางภาคเหนือเนี่ยมีวัฒนธรรมที่เป็นค่อนข้างจะเป็นพหุสังคมเนื่องจากเราอ่ะมีพี่น้องชาติพันธุ์เยอะอะค่ะก็ทำให้เราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเยอะมากในเรื่องอาหารด้วยก็เราก็ได้เรียนรู้ตลอดเวลาคือพี่ไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดพี่มาอยู่เชียงใหม่ได้13ปีอะค่ะแต่มันก็มีสิ่งใหม่ๆให้พี่เรียนรู้ตลอดเวลาเลยซึ่งเราคิดว่าเนี้ยเป็นเสน่ห์ของเชียงใหม่ค่ะจุดเริ่มต้นคือส่วนตัวเป็นคนชอบทำอาหารนานาชาตินะคะที่บ้านเป็นคนชอบทานชอบทดลองแล้วก็แบบเหมือนเราไปเที่ยวที่ไหนมาเราก็จะชอบจำแล้วก็มาทำหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบดูแล้วก็มาทำแล้วก็ใช้คนที่บ้านเป็นหนูทดลองแล้วก็เอาใจคนที่บ้านส่วนอาหารที่พี่ทำวันนี้ที่เราจะทำก็คือเขาเรียกคิชเดลานาเนี่ยมันก็เป็นการผสม

สานระหว่างอาหารฝรั่งเศสและข้าวซอยคิดว่ามันน่าจะเข้ากันได้อะค่ะคิดว่ามันมีความละมุนคล้ายๆกันแล้วก็น่าจะให้ประสบการณ์ใหม่ผู้บริโภคอร่อยไม่อร่อยก็คือให้ลูกค้าตัดสินเนาะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดลูกค้าจะต้องได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการทานข้าวซอยแบบรูปแบบใหม่แน่นอนอาหารฝรั่งเศสความมีเสน่ห์เหรอสำหรับพี่เป็น

ิบมาให้เราเลือกซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากพี่เลือกที่จะทำคีชเดอลานาซึ่งเป็นคีชแบบฝรั่งเศสผสมกับข้าวซอยวัตถุดิบหลักของพี่ก็คือไก่ประดูหางดำซึ่งเป็นพันธุ์เชียงใหม่เนี่ยนะคะไก่ประดูหางดำเนี่ยมีรสชาติที่ดีนะคะทนต่อสภาวะอากาศทนต่อโรคระบาดด้วยตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมนำมาใช้ในอาหารพื้นเมืองมากขึ้นนะคะแล้วก็ไข่ไก่อารมณ์นี้ก็คือไข่อินทรีย์ค่ะส่วนที่เป็นครีมเนี่ยเป็นพริกแกงข้าวซอยนะคะซึ่งก็เป็นของท้องถิ่นปกติเราทานข้าวซอยเนี่ยเราก็จะมีเส้นหมี่เหลืองกรอบเส้นข้าวซอยกรอบอะรัดวางข้างบนใช่ไหมคะพี่ก็นำเส้นข้าวซอยมาทอดให้เป็นรูปถ้วยอะค่ะแล้วก็ใส่สลัดซึ่งในสลัดนี้เราก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่ปกติเราก็ทานกับข้าวซอยก็คือมีผักกาดดองมีหอมแดงมีมะนาวทำเป็นเดรสซิ่งพร้อมกับน้ำมันพริกอะค่ะสำหรับทานกับคีชเดอลานาวันนี้นะคะ

ตอนในการทำแป้งนะคะก็คือนำเนยเราก็มาทำให้เนยออกมาจากตู้เย็นก่อนให้มันนุ่มนิดนึงก่อนนะคะก็มาผสมในโถผสมอาหารกับเกลือแล้วก็ไข่แดงแล้วก็ใส่แป้งเข้าไปแล้วก็นวดให้มันเข้ากันแต่ไม่ต้องนวดเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำขนมปังเราไม่ต้องการให้แบบอีลาสติกจากแป้งมันออกแบบทำงานเยอะอะค่ะแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงก็นวดสักพักแล้วก็เอาฟิล์มอะค่ะฟิล์มคลิงฟิล์มเนี่ยแรปแล้วก็เอาไปชิลในตู้เย็นสักจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็คือเอาค้างข้ามคืนแต่ถ้าไม่มีเวลาก็1ชั่วโมงก็ยังโอเคอยู่แล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาแป้งอะค่ะมานวดให้มันเป็นแผ่นเพื่อที่เราจะไปใส่พิมพ์สำหรับทำคีชนะคะ

ังจากนั้นระหว่างที่เราเอาแป้งที่ใส่พิมพ์แล้วอ่ะไปชิลในตู้เย็นเราก็มาทำส่วนผสมของไส้ซึ่งก็คือครีมซึ่งพี่จะเอาครีมอะค่ะไปต้มเบาๆใช้ไฟเบาๆอ่อนๆ นะคะกับพริกแกงข้าวซอยแล้วก็ในขณะเดียวกันหลังจากนั้นระหว่างที่เรากำลังต้มเบาๆเนี่ยนะคะเราก็ไปจี่ไก่หรือจะต้มไก่แล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราใส่ครีมกับซอสพริกข้าวซอยเสร็จแล้วสักพักเราก็มาตีไข่ใส่แล้วก็ผสมไข่ให้มันเข้ากับครีมนะคะหลังจากนั้นเราก็นำแป้งที่อยู่ในพิมพ์ของเราแล้วอะค่ะที่เราไปชิลไว้ในตู้เย็นออกมาแล้วก็เอาไก่เนื้อไก่อะค่ะที่เราทำให้สุกแล้วอะค่ะวางไปที่ก้นแป้งอะค่ะแล้วก็ค่อยๆเทส่วนที่เป็นครีมอะค่ะลงไปหลังจากนั้นก็เอาไปอบที่ไฟประมาณ180 25 นาทีถึง30 นาทีอะค่ะเป็นอันเสร็จขั้นตอน

ช่วงที่เราเข้าอบรมกับโครงการนะคะโครงการก็จะมีเวิร์กช็อปหลายๆแบบมากเลยหนึ่งในเวิร์กช็อปก็คือการทำอาหารแนวโมเลกุลาร์ก็คือคำว่าโมเลกุลเนี่ยค่ะก็คือการนำวิทยาศาสตร์มาทำให้อาหารมันเปลี่ยนรูปแบบเช่นฟองกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการทำ spherification ที่เอามาทำเป็นหยดน้ำลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายแบบมากหรือว่าทำน้ำมันให้มันเป็น powder ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้ที่พี่เลือกใช้พี่ใช้เทคนิค infused oil ก็คือการนำวัตถุดิบใดๆที่เราเลือกในที่นี้ก็คือพริกไปผสมในน้ำมันนะคะเป็นน้ำมันพริกก็เป็นการ infused ซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นคีชฝรั่งเศสมันก็จะไม่เผ็ดหรอเนาะก็คือจะมีความละมุนของครีมกับไข่ที่รวมกันทีนี้

0: าเกิดถามว่ารสชาติมันต่างกันยังไงระหว่างคีชฝรั่งเศสกับคีชข้าวซอยก็คือคีชข้าวซอยมันก็จะมีความเผ็ดจากพริกแกงข้าวซอยขึ้นมานิดนึงแต่เราไม่ทำให้มันจัดจ้านมากหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่ทำอันเนี้ยที่บ้านแล้วก็สามีพี่เป็นฝรั่งก็คือทำให้เขาทานง่ายขึ้นแล้วก็มีเด็กด้วยก็ให้เด็กทานได้ง่ายขึ้นให้มันละมุนนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเวลาที่ทานกับแป้งไปเป็นคำเดียวกันน่ะมันจะไม่มีอะไรโดดออกมามากเนี้ยค่ะส่วนในตัวไส้ก็จะแบบให้มันนุ่มๆ นิดนึงความเป็นครีมนิดนึงค่ะเราเริ่มจากความสนุกของเราก่อนพอเราสนุกกับมันแล้วอ่ะความคิดสร้างสรรค์มันก็จะตามมาแล้วเราก็จะได้เลือกใช้หยิบวัตถุดิบรอบตัวเราอะค่ะมาทำให้มันแตกต่างออกไปแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้รสสัมผัสใหม่ๆคือสำหรับพี่มันคิดว่าเป็นความสนุกแล้วก็ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค
1: ์อีกหนึ่งเมนูอย่างคิสเดลานาที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารรูปแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนูการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารฟิวชั่นเป็นรูปแบบที่สร้างความแปลกใหม่ในวงจรอาหารสร้างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเอง

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1

0: ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะที่ผ่านมาในรายการนะคะได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคจิตนะคะว่ามีสาเหตุเกิดขึ้นมากมายหลากหลายสาเหตุเลยบางสาเหตุก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่บางสาเหตุก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้หรือว่าเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมถึงอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการเป็นโรคจิตได้แต่เป็นสาเหตุที่คุณสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือสารเสพติดนั่นเองค่ะการใช้สารเสพติดถือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะที่จะนำพาคุณนั้นไปสู่การเป็นโรคจิตได้เพราะฉะนั้นปัญหาการใช้สารเสพติดถือว่าสำคัญมากๆและก็เป็นวาระแห่งชาติที่ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังนั่นเองค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงจันทการอยู่เย็นจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามาร่วมพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: พูดถึงโรคจิตนะคะและปัจจุบันในประเทศของเราจิตเวทที่เกิดจากสารเสพติดต่างๆนั้นถือว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดคะ
1: ค่ะด้วยปัจจุบันนะคะสารเสพติดอะค่ะได้รับการแพร่ระบาดมากขึ้นทำให้ผู้ที่เสพสารเสพติดหรือว่าใช้สารเสพติดอะค่ะพบโรคร่วมทางจิตเวชได้มากขึ้นถึง 50% เลยค่ะ
0: แล้วนี้การใช้สารเสพติดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับอาการทางจิตยังไงล่ะคะ
1: ค่ะก็คือสารเสพติดเนี่ยตัวสารเสพติดเลยเนี่ยจะทำลายสมองส่วนคิดซึ่งสมองส่วนคิดเนี่ยจะเป็นสมองที่ช่วยให้ความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลพอสมองส่วนคิดถูกทำลายจะทำให้สมองส่วนอยากมามีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิดเมื่อสมองส่วนอยากมีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิดจะทำให้คนที่ใช้หรือใช้เสพสารเสพติดเนี่ยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วก็ขาดความยับยั้งชั่งใจแล้วก็ทำให้สามารถทำอะไรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเหตุผลอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักขโมยหรือเหตุการณ์ที่ก่ออาชญากรรมเกิดขึ้นได้อะค่ะ
0: ก็เป็นภาพที่เราน่าจะได้เห็นจากตามพวกหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวที่เกิดขึ้นจากสารเสพติดบ่อยมากขึ้นนะคะแล้วสารเสพติดอะไรบ้างคะที่ส่งผลต่อระบบของประสาทของเราได้บ้าง
1: ค่ะโดยทั่วไปนะคะสารเสพติดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทซึ่งสารเสพติดแต่ละประเภทเนี่ยก็จะออกฤทธิ์ต่อโรคทางจิตเวชได้ตั้งแต่ระดับรุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมากอะค่ะ
0: มีประเภทไหนบ้างคะสำหรับตัวของสารเสพติด
1: สารเสพติดเนี่ยก็ถ้าแบ่งตามประเภทของมันนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ5ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือประเภทของสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทนะคะที่ตัวอย่างเช่นก็จะเป็นพวกแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าซึ่งเป็นสารเสพติดที่รุนแรงเพราะว่ามันขายได้ถูกต้องตามกฎหมายอะค่ะแล้วอาจจะทำให้สามารถใช้และเข้าถึงได้ง่ายถ้าใช้ในปริมาณที่มากหรือว่ามีผลมันจะมีผลต่อเรื่องการกดระบบหายใจได้สารอีกตัวหนึ่งของสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทก็คือฟินนี่สมัยก่อนก็ได้รับการระบาดมากเลยนะคะส่วนประเภทที่สองก็คือสารเสพติดสุกุมกระตุ้นประสาทสารเสพติดกลุ่มกระตุ้นประสาทเนี่ยก็คือสารกลุ่มแอมเฟตามีนสารกลุ่มแอมเฟตามีนก็ตัวอย่างเช่นก็คือยาไอซ์หรือว่ายาบ้าสารกลุ่มกระตุ้นประสาทกลุ่มนี้ค่ะตอนนี้ได้รับการแพร่ระบาดแล้วก็ในหมู่วัยรุ่นแล้วก็คนทำงานมากอะค่ะสารกลุ่มกระตุ้นประสาทอย่างอื่นก็จะมีทั้งโคเคนแล้วก็บุหรี่นี่ก็เป็นสารที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทอ่อนๆด้วยอะค่ะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3ก็คือสารที่ออกฤทธิ์หลอนประสาทก็จะมี LSD คนที่ใช้ LSD เนี่ยก็จะมีภาวะประสาทหลอนเกิดขึ้นได้ค่ะ
0: เช่นอะไรคะ LSD อ่ะเผื่อบางคนอาจจะไม่เข้าใจนึกไม่ออกว่ามันเป็นสารตัวไหน
1: สาร LSD เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้รับการแพร่ระบาดหรือแพร่หลายมากค่ะจะเป็นต่างประเทศที่จะเยอะกว่าของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นสารเสพติดกลุ่มกระตุ้นประสาทแล้วก็กดประสาทอย่างเช่นแอลกอฮอล์ที่จะแพร่ระบาดมากกว่าค่ะ
0: ค่ะตัวต่อไปค่ะประเภทออกฤทธิ์
1: ค่ะอีกอย่างนึงก็คือประเภทที่4นะคะก็คือประเภทที่ออกฤทธิ์รวมๆกันอย่างเช่นกัญชากัญชาเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ทั้ง3ฤทธิ์เลยที่กล่าวมาก็คือทั้งกดประสาทกระตุ้นประสาทแล้วก็หลอนประสาทอ
0: ย่างนี้ถือว่ารุนแรงสุดเลยไหมคะ
1: ก็ขึ้นถามว่ารุนแรงสุดไหมก็ขึ้นอยู่กับ ภาวะของแต่ละบุคคลที่ได้รับการตอบสนองต่อสารเสพติดนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือสารระเหยสารระเหยเนี่ยถือว่ามีความรุนแรงมากเพราะว่าตัวสารระเหยเนี่ยมันติดอยู่ในสมองได้เพราะสารระเหยเนี่ยจะละลายอยู่ในเนื้อไขมันของชั้นสมองถึงแม้ว่าผู้ที่เสพสารระเหยเนี่ยจะหยุดใช้ไปแล้วแต่ตัวสารระเหยยังฝังอยู่ในสมองได้อยู่อะค่ะ
0: ค่ะแล้วนี้เราต้องใช้ยาระดับไหนล่ะคะถึงจะเรียกได้ว่าเรากำลังเสพติดแล้ว
1: คำว่าเสพสารเสพติดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณว่าระบุแน่ชัดว่าเท่าไหร่แต่คำว่าติดสารเสพติดแล้วหรือเรียกว่าโรคสมองติดยาเนี่ยก็คือมันคือการที่สมองเนี่ยได้รับการทนต่อสารเสพติดนั้นคือตอนแรกเราอาจจะใช้ปริมาณน้อยๆแล้วเรามีความสุขต่อมาเมื่อเราใช้ปริมาณน้อยๆอย่างนั้นร่างกายจะร่างกายหรือสมองจะทนต่อสารเสพติดนั้นคือไม่เกิดความสุขแล้วจำเป็นที่จะต้องใช้ปริมาณที่เยอะขึ้นเยอะขึ้น
0: เหมือนการดื้อยาต
1: ้
0: องเพิ่มปริมาณ
1: ค่ะอันนั้นก็เลยเรียกว่าติดหรือว่าสมองติดยาก็คือสารเคมีในสมองเนี่ยมันคล้ายๆว่าผิดปกติของสมดุลสมองอะค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ได้รับสารเสพติดในปริมาณที่เคยได้หรือได้น้อยกว่าเดิมเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ถอดลงแดงได้ค่ะ
0: อย่างนี้ก็คือถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็คือขึ้นอยู่กับว่าการลงแดงหรือฤทธิ์ถอนนั้นเป็นฤทธิ์ถอนของสารเสพติดชนิดไหนอะคะ
0: น่ากลัวมากๆเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะโรคสมองติดยาเนี่ยเขาถือว่าเป็นโรคจิตเวชชนิดหนึ่งเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาพิสูจน์ได้แล้วค่ะว่าโรคสมองติดยาเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองที่เกิดการผิดสมดุลกันนะคะเกิดขึ้นก็เลยเรียกว่าโรคสมองติดยาเนี่ยค่ะเป็นโรคที่ผิดปกติทางจิตเวชและนำไปสู่ภาวะอื่นๆอย่างเช่นโรคจิตจากสารเสพติดได้อย่างเช่นหูแว่วประสาทหลอนมีพฤติกรรมหวาดระแวงได้อะค่ะ
0: ค่ะอย่างนี้สารเสพติดทุกๆอย่างสามารถที่จะพาเราไปเป็นโรคจิตเวชได้ไหมคะ
1: ค่ะโดยส่วนมากอะค่ะแล้วก็สารเสพติดเนี่ยสามารถนำไปสู่ภาวะทางจิตได้ซึ่งอย่างที่บอกกล่าวไปอะค่ะก็คือสารเสพติดที่เกิดภาวะทางจิตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเสพติดแล้วก็ประเภทของโรคทางจิตเวชอาจจะเป็นตั้งแต่โรคทางจิตเวชที่มีความรุนแรงน้อยอย่างเช่นวิตกกังวลจนถึงโรคจิตเวชที่มีความรุนแรงมากอย่างเช่นหูแว่วหรือประสาทหลอนได้ค่ะ
0: ค่ะอาการของโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดเนี่ยจะมีอาการไรที่บ่งบอกเราออกมาได้บ้างล่ะคะ
1: ค่ะโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดนะคะก็อาการที่บ่งบอกเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นโรคจิตจากสารเสพติดพวกกระตุ้นประสาทอะค่ะก็จะมีอาการเริ่มตั้งแต่เริ่มนอนไม่หลับมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นรวมถึงความคิดหวาดระแวงพฤติกรรมมีเรื่องหูแว่วหวาดกลัวเก็บตัวเกิดขึ้นได้อะค่ะ
0: อันนี้คือขึ้นอยู่กับอะไรคะสำหรับอาการต่างๆที่จะออกมา
1: อาการต่างๆที่ออกมาเนี่ยปัจจุบันเขาพิสูจน์ได้แล้วว่ามันขึ้นอยู่กับหนึ่งก็คือพันธุกรรมก็คือจีนคือแต่ละคนเนี่ยการไวต่อสารเสพติดก็จะแตกต่างกันบางคนเอ๊ะทำไมใช้แล้วถึงไม่มีอาการทางจิตทำไมบางคนใช้แล้วถึงมีอาการทางจิตคืออย่างหนึ่งก็คือเรื่องพันธุกรรมสองก็คือภาวะการใช้สารเสพติดว่าเป็นสารเสพติดตัวไหนเพราะว่าสารเสพติดแต่ละตัวก็มีความรุนแรงที่แตกต่างกันปริมาณที่ใช้ระยะเวลาที่ใช้ยิ่งใช้นานใช้ปริมาณมากความรุนแรงของตัวโรคเนี่ยก็จะมากถึงขนาดที่ว่าอาจจะทำให้สมองอะค่ะผิดปกติหรือเสื่อมอย่างถาวรถึงแม้ว่าหยุดสารเสพติดก็อาจจะไม่หายจากโรคทางจิตเวชได้อะค่ะ
0: นอกจากที่ตัวของโรคสภาวะของโรคจิตเวชเนี่ยค่ะนะคะก็คืออย่างที่คุณหมอบอกไปว่ามันก็ถือว่าเป็นโรคจิตเวชอย่างหนึ่งที่เกิดจากสารเสพติดทีนี้นอกจากที่มันจะกระทบในเรื่องของสภาพจิตใจนะคะในเรื่องของสมองต่างๆสมองการสั่งงานต่างๆแล้วมันยังมีการกระทบต่อสุขภาพร่างกายด้วยไหมคะ
1: ค่ะก็การกระทบต่อสุขภาพร่างกายอะค่ะอย่างที่เรียนไว้นอกจากที่กระทบต่อทางจิตแล้วการกระทบต่อทางกายเนี่ยก็มีตั้งแต่หลายระดับตั้งแต่ระดับที่เป็นรุนแรงน้อยๆจนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งการรุนแรงความรุนแรงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของสารเสพติดที่ใช้อย่างถ้าเป็นกลุ่มแอมเฟตามีนนะคะถ้ารุนแรงต่ำๆก็อาจจะมีโรคผิวหนังหรือว่าสุขภาวะช่องฟันหรือว่าช่องฟันที่ผิดปกติจนถึงรุนแรงมากถึงขนาดท่านหัวใจที่เต้นเร็วชีพจรที่เต้นเร็วหรือว่าหัวใจวายได้อะค่ะ
0: ค่ะคุณหมอจะมีวิธีวินิจฉัยได้ยังไงล่ะคะว่านี่คือโรคจิตเวชที่เกิดจากสารเสพติดชนิดไหน
1: อย่างแรกเลยอะค่ะก็คือเราต้องซักประวัติของคนไข้เนี่ยต้องดูว่าคนไข้เนี่ยมีโรคหรืออาการทางจิตเนี่ยเป็นมาก่อนการใช้สารเสพติดหรือเปล่าหรือว่าเป็นหลังจากที่ใช้สารเสพติดถ้าแล้วก็อย่างที่สองก็คือระยะเวลาที่หยุดสารเสพติดอะค่ะคือโดยปกติถ้าหยุดสารเสพติดอะค่ะประมาณ1เดือนนะคะอาการทางจิตควรจะถ้าเป็นอาการทางจิตจากสารเสพติดแต่หากอาการทางจิตจากสารเสพติดนั้นไม่หายเป็นหลังจากที่หยุดสารเสพติดไป1เดือนก็อาจจะพิจารณาว่าอาการทางจิตนั้นอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่สารเสพติดนะคะ
0: ค่ะแล้วการบำบัดรักษาเนี่ยมีโอกาสหายขาดไหมคะเผื่อบางคนตอนนี้อาจจะมีคนในครอบครัวที่เข้าข่ายว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทสารเสพติดอยู
1: ่ค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะก็คือโรคจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะมันต้องอาศัยปัจจัยหลายๆด้านในการดูแลรักษาปัจจัยทั้งเรื่องการจัดการกับอารมณ์ปัจจัยเรื่องสภาวะแวดล้อมสังคมสิ่งกระตุ้นแล้วก็ครอบครัวก็จะช่วยเหลือทำให้การบำบัดหายขาดได้อย่างถาวรนะคะ
0: ส่วนมากจะใช้เวลารักษานานไหมคะ
1: ค่ะการรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าสารที่ใช้เป็นสารอะไรความรุนแรงของโรคทางจิตเวชนะคะรุนแรงขนาดไหนก็จะเป็นตัวปัจจัยในการกำหนดระยะเวลาในการรักษาได้ค่ะ
0: ค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของการบำบัดรักษาดีกว่าสำหรับผู้ป่วยจิตเวชประเภทติดสารเสพติดมีวิธีการบำบัด

0: การต่างๆยังไงบ้างคะรักษาก
1: รรมบัตรรักษาค่ะในช่วงแรกเลยอะค่ะในช่วงที่มีภาวะโรคทางจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะอาจจะต้องได้รับการบำบัดในระยะเฉียบพลันก็คือดูแลเรื่องอาการทางจิตอย่างเช่นหูแว่วประสาทหลอนอาจจะจำเป็นต้องใช้ยาทางจิตเวชในการที่จะรักษาภาวะฉุกเฉินเหล่านี้ก่อนนะคะ
0: ค่ะแล้วการฟื้นฟูหลังจากที่ได้รับการรักษาไปแล้วถ้าสมมติว่ารักษาในเบื้องต้นอย่างที่คุณหมอแจ้งมาแล้วอาการไม่ดีขึ้นเราจะมีวิธีการรักษาขั้นตอนต่อไปยังไงบ้างคะ
1: การรักษาอีกขั้นตอนนึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยอะค่ะการรักษาที่ในระยะต่อเนื่องหรือระยะฟื้นฟูอะค่ะเป็นการรักษาที่จะทำให้คนที่ใช้สารเสพติดเนี่ยค่ะไม่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำนะคะ
0: ค่ะในปัจจุบันนี้สำหรับผู้ป่วยที่เข้าข่ายโรคจิตเวชประเภทสารเสพติดเนี่ยค่ะมีจำนวนเยอะขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
1: ก็ด้วยปัจจุบันนะคะการแพร่ระบาดของสารเสพติดที่มากขึ้นทำให้ผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะก็เป็นมากขึ้นด้วยอะค่ะ
0: ส่วนมากผู้ป่วยจะเข้ามาพบแพทย์เองหรือว่าจะเป็นทางบ้านหรือว่าคนรู้จักส่งมามากกว่าคะ
1: ปัจจุบันเนี่ยค่ะการรักษาทางจิตเวชเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาโดยที่เห็นก็จะเป็น3อย่างอะค่ะก็คืออย่างแรกก็คือผู้ป่วยเนี่ยรับรู้ถึงอาการทางจิตเวชที่เกิดขึ้นใส่ใจว่าต้องการที่จะเลิกแต่ไม่สามารถเลิกเองได
0: ้
1: อย่างที่2ก็อย่างที่ได้เรียนไปก็คือเรื่องที่ว่าญาติเนี่ยเป็นห่วงสังเกตถึงความผิดปกติที่เปลี่ยนไปก็พากันมาอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่3ก็คืออาจจะได้รับบทลงโทษทางกฎหมายอะค่ะกฎหมายก็พาผู้ป่วยมาบำบัดรักษาค่ะ
0: คุณหมอคิดว่าปัญหานี้เนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะเริ่มต้นแก้ไขจากตรงจุดไหนคะ
1: ก็อย่างแรกเลยอะค่ะการที่เรื่องของยาเสพติดอะค่ะเป็นวาระระดับชาติอะค่ะก็ต้องเริ่มการแก้ที่ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิอะค่ะระดับปฐมภูมิก็คือต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดโทษของสารเสพติดให้แก่โรงเรียนครอบครัวช่วยกันตระหนักช่วยกันป้องกันนะคะและรับรู้วิธีการรักษาแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมอะค่ะอย่างระดับที่2ก็คือระดับทุติยภูม
0: ิ
1: ระดับทุติยภูมิอะค่ะก็คือโรงพยาบาลนะคะจะช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องสารเสพติดอย่างเหมาะสมอะค่ะหรือส่งต่อในสถานที่ที่เหมาะสมอะค่ะและอย่างที่3ก็คือสำคัญมากเลยก็คือระดับตติยภูมิอะค่ะก็คือมีการรักษาที่เหมาะสมมีการดูแลติดตามเคสอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ผู้ที่เคยใช้สารเสพติดกลับไปหวนใช้ซ้ำอะค่ะ
0: ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าการรักษาเนี่ยผู้ป่วยไม่ยอมร่วมมือด้วยการบำบัดมันจะได้ผลบ้างไหมคะ
1: จริงๆแล้วอะค่ะการรักษาที่ดีที่สุดอะค่ะสำหรับผู้ที่ใช้สารเสพติดอะค่ะผู้ที่ใช้สารเสพติดเนี่ยควรจะให้ความร่วมมือในการรักษาแต่หากว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาค่ะในช่วงแรกอะค่ะช่วงที่เป็นระยะเฉียบพลันหรือระยะรุนแรงนะคะเราจะมีพระราชบัญญัติสุขภาพจิตนะคะพุทธศักราช2551นะคะช่วยดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะอันตรายต่อตนเองหรืออันตรายต่อสังคมอะค่ะในการที่จะช่วยบังคับบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมอะค่ะ
0: แล้วอย่างนี้คุณหมอมีอะไรจะบอกคนทางบ้านไหมคะสำหรับคนที่อาจจะมองว่าโอ้โหคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยไม่ควรให้โอกาสในการกลับตัวกลับใจเลยเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้มองว่ามันเป็นโรคหนึ่ง
1: ค่ะจริงๆแล้วอะค่ะสารเสพติดเนี่ยเป็นสารที่อันตรายผู้ที่ใช้ยาเสพติดหรือสารเสพติดนั้นนะคะถ้าเขารู้ถึงผลหรือโทษของมันจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้อยากใช้มันแต่ตราบใดที่เขาไปเคยได้ลองใช้เนี่ยเขาจะรู้ถึงความสุขแต่ความสุขนั้นเนี่ยมันเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขที่อันตรายและเป็นความสุขที่นำไปถึงชีวิตได้อะค่ะถ้าเขารู้อย่างนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่อยากใช้การให้โอกาสแต่การมองคนที่ใช้สารเสพติดอะค่ะเป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่จำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลรักษาทางด้านกายจิตและสังคมอะค่ะก็จะเป็นการให้โอกาสเขากลับมาได้อะค่ะ
0: ค่ะซึ่งในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็อย่างที่คุณหมอได้บอกไปค่ะว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็สำคัญมากเป็นวาระระดับชาติเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้คุณหมอจะแนะนำคนทางบ้านยังไงเอ่ยว่าในเมื่อเราอยู่ในสังคมแบบนี้สังคมที่มันมียาเสพติดสามารถ ซื้อขายกันได้ง่ายดายขนาดนี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงให้ห่างไกลจากยาเสพติดบ้าง
1: ค่ะอย่างแรกเลยอะค่ะก็คือการช่วยสอดส่องดูแล

0: ในครอบครัวในสังคมช่วยกันเป็นหูเป็นตาว่าเออมีสารเสพติดยังไงหรือว่าพาไปรักษายังไงแล้วก็การช่วยรับรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ที่ใช้สารเสพติดว่ามีแนวทางการรักษายังไงพาไปรักษาอย่างเหมาะสมยังไงอะค่ะก็จะช่วยป้องกันบุตรหลานหรือว่าคนในครอบครัวให้ไม่ไปเกิดอันตรายกับการใช้สารเสพติดได้อะค่ะ
1: แล้วก็ถ้าเป็นจริงๆก็คือสามารถที่จะมารักษาให้หายขาดได้ถ้าได้รับความร่วมมือทั้งจากตัวของผู้ป่วยเองแล้วก็คนในครอบครัวที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เคสที่คุณหมอเคยเจอที่รุนแรงที่สุดถึงขั้นไหนเลยคะสำหรับเคสที่เป็นโรคจิตประเภทสารเสพติด
0: ความจริงแล้วเนี่ยค่ะคำว่ารุนแรงเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหลายประเภทนะคะรุนแรงตั้งแต่รุนแรงที่ติดกันหลายคนติดทั้งครอบครัว
1: หรือว่าติดกันแบบทั้งครอบครัวเลย
0: เพราะว่าบางทีเนี่ยพฤติกรรมเรียนแบบมันเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคนที่เป็นพ่อเกิดความเครียดแล้วใช้สารเสพติดแล้วสบายใจขึ้นลูกอาจจะได้รับการเรียนรู้ว่าสามารถหายเครียดโดยใช้สารเสพติดลูกก็อาจจะติดสารเสพติดจากพฤติกรรมเรียนแบบคุณพ่อได้อันนี้ก็เป็นการติดเรียกว่าถามว่ารุนแรงไหมเป็นการเรียกว่ายุ่งยากดีกว่าค่ะ
1: แล้วนี้มีวิธีการบำบัดยังไงล่ะคะมากันทั้งบ้านแบบนี้เลย
0: การบำบัดเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มบำบัดเป็นในแต่ละบุคคลมากกว่าค่ะเพราะว่าทักษะในการรับมือกับความเครียดหรือปัญหาของคุณพ่อเนี่ยอาจจะต้องจัดการให้เหมาะสมกับตัวคุณพ่อแล้วก็การรับรู้เกี่ยวกับการระบายความเครียดโดยการใช้เสพติดของลูกเนี่ยอาจจะต้องใส่สิ่งใหม่ๆเข้าไปอะค่ะทดแทนสิ่งเดิมที่เคยใช้อะค่ะ
1: ค่ะนอกจากโรคสมองติดยาที่ถือว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทหนึ่งแล้วซึ่งมันเกิดจากสารเสพติดจริงๆแล้วยังมีสาเหตุอื่นไหมคะที่นำพามาจนถึงโรคจิตเวชที่ทำให้ติดสารเสพติดได
0: ้ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยอะค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะสารเสพติดเนี่ยติดมากติดน้อยเนี่ยบางคนเนี่ยขึ้นอยู่กับโรคทางจิตเดิมก่อนหน้านี้โดยที่บางคนเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นโรคทางจิตเวชเดิมมาก่อนหน้านี้อย่างเช่นบางคนเป็นโรควิตกกังวลโรคเครียดหรือโรคซึมเศร้าก็รับรู้ได้เพียงแต่ว่านอนไม่หลับนะนอนไม่หลับแล้วอาจจะใช้พวกสารเสพติดเข้ามาช่วยเพื่อเป็นการรักษาด้วยตนเองสุดท้ายก็คือแทนที่จะมาหาหมอด้วยอาการของโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลก็กลับมาหาหมอด้วยเรื่องโรคของโรคทางจิตจากสารเสพติดการรักษาอาจจะต้องรักษาคู่ควบกันทั้งโรคทางจิตจากสารเสพติดโรคสมองติดยาเสพติดแล้วก็โรคซึมเศร้าวิตกกังวลที่อาจจะเป็นสาเหตุหลักเพราะว่าถึงแม้ว่าจะหยุดสารเสพติดได้แต่ว่าโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าก็อาจจะกำเริบมาก็อาจจะทำให้เป็นสาเหตุที่หวนกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำ อย่างที่เห็นบ่อยๆเลยค่ะอย่างเช่นคนที่มีภาวะเครียดภาวะเศร้านอนไม่หลับก็อาศัยตัวแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าเบียร์เนี่ยเข้าไปช่วยเพื่อให้ทำให้หลับได้คลายเครียดแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องติดสารพวกติดสุราตามมาได้ค่ะ
1: และอย่างนี้แล้วต้องระวังนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ใครที่อยู่ในภาวะเสี่ยงแบบที่คุณหมอบอกไปนะคะนอนไม่หลับปุ๊บต้องมีการก้องกันกรึบเข้ามาเนี่ยถ้าคุณทำงานทุกวันเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: อันตรายมากๆแล้วอย่างนี้อาการของเขาที่แสดงออกมาเนี่ยมันจะแตกต่างจากโรคจิตประเภทอื่นบ้างไหมคะ
0: ภาวะโรคจิตเวชที่เกิดจากสารเสพติดที่มีภาวะโรคอื่นก่อนหน้านั้นนะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็โดยหลักๆเนี่ยก็อาจจะมีภาวะโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคเครียดก่อนที่จะใช้สารเสพติดแล้วประวัติก็อาจจะมีเรื่องนอนไม่หลับภาวะซึมเศร้าทานไม่ได้ไม่มีสมาธิเบื่อหรือว่าขาดความสนใจก่อนที่จะใช้สารเสพติดแล้วหลังจากใช้สารเสพติดในระยะแรกอาการเหล่านั้นอาจจะดีขึ้นแต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็อาจจะเกิดเรื่องโรคของสมองติดยาก็คือผ่านไประยะนึงที่เคยมีความสุขหรือว่าอาการดีขึ้นจากการดื่มสุราก็เกิดการดื้อขึ้นมาก็คือต้องใช้ในปริมาณที่มากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อเรื่องการงานครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนได้อะค
1: ่ะอย่างนี้เราจะเวลารักษานี่ค่ะเราควรจะรักษาจากจุดไหนประเภทไหนก่อนดีอะคะ
0: อย่างแรกเลยอะค่ะเราต้องทำการวินิจฉัยได้ว่ามีโรคทางจิตเวชร่วมอะไรบ้างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของภาวะทางจิตจากสารเสพติดแล้วก็โรคทางจิตเวชเดิมอย่างเช่นซึมเศร้าวิตกกังวลด้วยหรือเปล่าในระยะแรกอาจจะต้อง

0: ทำการถอนเรื่องสารเสพติดรักษาฟื้นฟูในเรื่องสารเสพติดต่อก่อนเมื่อตรงนี้ดีขึ้นก็ทำร่วมกับการประเมินโรคทางจิตเวชอื่นโดยการที่ดูว่าเขาเป็นโรคอะไรโรคซึมเศร้าวิตกกังวลหรือว่าโรคอารมณ์สองขั้วหรือเปล่าการจัดการเนี่ยอาจจะใช้ดูว่าจำเป็นต้องรับประทานยาเพื่อแก้โรคนั้นๆไหมทักษะการรับมือกับความเครียดทักษะการรับมือกับการแก้ปัญหาการควบคุมอารมณ์รวมถึงทักษะปฏิเสธเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องฟื้นฟูและดูแลด้วยค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้คนในครอบครัวเนี่ยจะมีส่วนในการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ที่ป่วยยังไงบ้างคะ
0: ค่ะคนในครอบครัวเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเลยอะค่ะปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการดูแลช่วยเหลือสอดส่องและให้กำลังใจเข้าใจผู้ที่ใช้สารเสพติดว่าตรงไหนที่เขาต้องทนตรงไหนที่เขาพยายามอยู่การให้กำลังใจเมื่อเขาพลาดไปแล้วก็พามาฟอลโล่อัพพามาเจอแพทย์อีกครั้งอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เขาสามารถหยุดกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำได้อย่างนานที่สุดนะคะ
1: ก็คือโอกาสหายขาดเนี่ยมีโอกาสอย่างแน่นอนอยู่ที่การมาพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอแล้วก็รวมถึงสภาพจิตใจของผู้ป่วยแล้วก็การช่วยเหลือจากคนในครอบครัวด้วยนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าโรคสมองติดยานะคะคุณผู้ชมจะถือว่าเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มโรคที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้โดยการที่ไม่ไปยุ่งไม่ไปข้องเกี่ยวกับสารเสพติดต่างๆนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะแพทย์หญิงจันทการอยู่เย็นนะคะจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะและก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำค่ะจากทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพตามเวลาเดิมนี้สวัสดีค่ะ

0: การออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน3เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ
1: 3 thanks think
0: about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ
1: thin
0: เฮ้ยรู้ปะเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
1: thing
0: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
1: Thursday
0: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voiced เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆอยู่ในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
1: the
0: โอเคอ่ะต่อไป that ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
1: those
0: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป
1: these
0: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่า tongue twisters พูดให้ลิ้นมันพันแร่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย You're watching See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในรอบคัดเลือกตัวแทนจากภาคกลางนะครับแต่บอกเลยว่ารอบภาคกลางนี้อีกไม่นานเราจะได้รู้ตัวแทนภาคแน่นอนเราได้แล้วครับตัวแทน4โรงเรียนที่เข้าสู่รอบต่อไปนั่นก็คือโรงเรียนชนกัญญานุกูลวิสุทธรังสีโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีและสดๆร้อนๆสัปดาห์ที่แล้ว3หนุ่มจากระยองวิทยาคมตอนนี้เราเหลือที่นั่งอีก1ที่เท่านั้นขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมและแชมป์เก่าอย่างอัสสัมชัญสมุทรปราการน้องเอิร์นน้องวิชและน้องมิ้งน้องๆสระบุรีวิทยาคมมีอะไรอยากจะบอกกับโรงเรียนที่เป็นแชมป์เก่าของปีที่แล้วแม่แชมป์ภาคกลางเชิญเลยครับ
1: fighting นะดิ
0: fighting นะหรือ fight โตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าถ้าจะให้เป็นแบบภาษาอังกฤษแบบทูๆนิดนึงก็ fight on ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วน้องๆโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากสระบุรีมั้ยครับ
1: we will
2: rock you
0: โอเคนะฮะเราจะขังคุณไว้ในห้องนะฮะ rock you อ๋อ rock you yeah we got to rock you ประมาณนี้นะฮะอ้าวไปดูกฎกติกาการแข่งขันของเราสักนิดนึงครับ Here are the rules of the game
3: กติกาในรอบนี้ทั้ง2ทีมจะต้องเล่นเกมเก็บคะแนนทั้งหมด3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนแน่นอนเกมแรกก็คือการตอบคำถามจาก BTR

0: underwater world contains so many plants and creatures for us to explore. I'm here at Tualatasetan Marine Museum, a place filled with stories from the underwater world.
1: The Aquatic Resources Research Institute of Chulalongkorn University built this marine museum with a mission to provide basic information about the natural resources around Sijang Island.
2: In the Tualatasetan building, you can find presentations of the Institute's marine biology researches, exhibitions on the ecosystem and marine resources of Sijang Island, such as the ecosystems of the shingle beach and the sand beach, aquatic animal species, plankton, and coral. Apart from the exhibitions on marine life, you can also learn about King Chulalongkorn's contribution to marine biology in Thailand. There's a zone dedicated to animals bred for commercial use in eco-friendly ways. The marine life in this museum are so friendly and cute, and I've never seen many of these species before too. You can even get closer to some of the aquatic animals at the touch tank. This is a fascinating and beautiful museum. If you ever get a chance to visit Sijang Island, we highly recommend you to check out this place. It's really a must-see.
3: From the video you just saw, it is unlikely to find information on which subject at the Tualatasetan Marine Museum. Is it A, the breeding of the abalone? B, the formation of the sand beach? C, ghost crabs, clams, and hermit crabs? D, mangrove forest conservation? Hands behind your backs. Guys, from the cup, C, you! Assumption Subrakan, นะครับ ข้อแรกนี้มีสิทธิ์ตอบก่อน เชิญครับ
4: D, mangrove forest conservation.
3: ข้อ D, เป็นคำตอบที่Correct! โอเคแล้วถ้าเกิดว่าข้อมูลของเรื่องอะไรที่ไม่น่าจะเจอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหอยเป๋าฮื้อเนี่ยคือ abalone นะในขณะที่ formation of the sand beach การเกิดของทะเลก็มีเป็นไปได้เหมือนกัน ghost crab นี่คืออะไรใครรู้บ้าง
4: ปูลม
3: ปูลม ghost crab clams นะครับก็เป็นหอยแล้วก็ hermit crab นี่คืออะไร
5: ปูเส
3: ฉวนนั่นเองส่วนเรื่องของป่าชายเลนไม่น่าใช่นะครับโอเค100คะแนนแรก the first 100 points goes to Assumption สมุทรปราการนั่นเองนะครับ so let's see who will win the next 200 points just simply answer who what or where the following are the characteristics of which food clue number oneIt is a popular food in Southeast Asia. About 3,000 years ago, it was prevalent in the Mon Khmer culture. Today, it is eaten in Thailand, Laos, Vietnam, and Myanmar. Clue number two. In Thailand, 40,000 tons of it is produced each year. It generates 9 million baht in sales per day.The average consumption rate of this food is around 15 to 40 grams per person per day. กดแล้วอัสสัมชัญสมุทรปราการอยากจะตอบว่า
4: Noodles.
3: Your answer, noodles, is incorrect. The third clue.Consuming this food raw poses a risk of cancer in the bile duct because it may contain parasitic flukes that can enter the gallbladder. Enter the gallbladder นะลูกนะสารบุรีวิทยาคมครับตอบว่า
6: ปลาร้า
3: ปลาร้า is correct จากข้อไหนที่ทำให้เรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้างที่ทำให้บอกแน่นอนปลาร้าแน่
4: ๆ parasite
3: อะไรนะฮะ
4: parasite
3: อ่ะถ้าใบต่อคำว่าที่สี่เนี่ย the food is high in protein and is made up of P. halophilus bacteria and the last clue is this food consists of only three ingredients fish salt and rice bran it is often used in the papaya salad or som tam โอ้โหนำไปเรียบร้อย200คะแนนเรามาพักสักครู่หนึ่งให้น้องๆทั้ง2ทีมได้หายใจหายคอแล้วเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2สักครู่เดียวครับ
6: โอสถศาลาเปิดให้บริการแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพบริการคัดกรองโรคเรื้อรังคลินิกบริการเลิกบุหรี่และบริการตรวจคัดกรองสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์ยาต้องสงสัยนอกจากนี้ยังมีบริการใหม่เพิ่มขึ้นเช่นการติดตั้งเครื่องตรวจสุขภาพด้วยตนเอง
3: Welcome back to See You on the Road ตอนนี้น้องๆสระบุรีวิทยาคมนะครับได้200ต่อ100คะแนนนะครับนำอยู่นะครับอ่ะเราจะเริ่มจากการแรนดอมก่อนสิครับว่าไหมล่ะอ่ะมาดูกันครับว่าน้องๆทั้ง2รุ่นนี้จะแข่งขันกันในเกมอะไรThe Logic Game. A plane leaves for City A every 50 minutes. An airline staff tells Sumit that the plane left 25 minutes ago. The next flight is at 7 p.m. What time did the airline staff give this information to Sumit?เชิญครับโจทย์ข้อนี้ให้น้องๆคำนวณหาเวลาจะทำกันได้เนาะตอบเรียบร้อยแล้วนะครับอัสสัมชัญสมุทรปราการนะครับ Your answer is
4: 5 p.m. 45 minutes
3: 5:45 is incorrect ผิดนะครับโอเคดูตอบว่า
7: 6:10 minutes ค่ะ
3: 6:10 isIncorrect ไม่มีผลแล้วนะครับไม่มีการแจกคะแนนสำหรับลอจิกข้อนี้แต่ด้วยความอยากรู้ถามน้องๆ อัสสัมชัญสมุทรปราการสักนิดหนึ่งตอนนี้หนูตอบใหม่ล่าสุดว่า
7: 6:35
3: ซึ่งถูกครับ
7: It's just like that before that I can answer that I have changed I remember the wrong number
3: ไม่เป็นไรเราโชว์เหนือตรงนี้เลยคำนวณยังไงลูก
4: มันตอน1ทุ่มใช่ไหมครับก็ลบ50
3: ก็ไปลงเอ่ยด้วย
4: 18.10 ครับ
3: แล้วไงต่อ
4: ก็มันออกไปแล้ว25ทีที่แล้วก็บวก25ครับ
3: ก็คือเป็น
4: 1835
3: 1835พลาดไปนิดเดียวมีอะไรที่อยากจะบอกน้องๆโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมไหมครับ
7: Good luck can wish you to win in the next round
3: อ้าวปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆ อัสสัมสุปราการด้วยครับสระบุรีวิทยาคมคือโรงเรียนสุดท้ายที่เข้าสู่รอบต่อไปเอาละครับทีนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆ5ทีมสุดท้ายรวมถึงสระบุรีวิทยาคมนะครับที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเชิญขึ้นมาเข้าสู่รอบ Think Fast กันเลยครับ Basically they will have 1 minuteTo give us as many correct answers as possible according to the task. Name the instruments in present-day symphony orchestras. Begin.
8: Cello, saxophone.
9: Triangle, violin.
10: Viola, ukulele.
11: Trombone.
12: Oh, what idea?
13: Pass. Pass. Xylophone.
14: Pass.
15: Pass.
16: Pass.
17: Double trumpet.
18: Pass.
19: Pass.
20: Pass.
21: Soprano trumpet. Tenor trumpet. Alto trumpet.
22: Recorder.
3: ก่อนที่จะประกาศรายชื่อของน้องๆที่เข้ารอบเนี่ยพี่เต้ก็แอบสงสัย Symphony Orchestra Present Day ด้วยนะที่สำคัญคือโจทย์คือ Present Day คือในยุคทุกวันนี้เนี่ยฮะได้ชื่อว่า Double เนี่ยนะจะมี Double Bass Double Bass นี่จะเป็นเครื่องดนตรีถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเสียงต่ำที่สุดDouble Trumpet ไม่เคยได้ยินและโรงเรียนที่เข้ารอบเป็นโรงเรียนแรกคือชนกัญญานุกูลจังหวัดชลบุรีโรงเรียนต่อไปที่เข้ารอบคือเบนจมาราชุติจันทบุรี And the team that is proceeding to the next round is

0: รีวิทยาคม
1: And the last school that is entering the final four
0: is ระยองวิทยาคม
1: โอ้มีอะไรอยากจะฝากไปถึงอีก4ทีมที่ลุ้นเป็นที่1ตัวแทนภาคกลางเพื่อไปชิงชัยระดับประเทศครับ
2: So I hope for all of you do your best and never regret what you have what you have done in the future
1: ขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้น้องๆวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ And now we enter the final We are now down to only 4 teams one of whichWe'll enter the final round as the representative of the Central Region. ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนชนกัญญานุกูลและโรงเรียนเบญจมราชุทิศจันทบุรีเดจาวูเหมือนภาพมันกลับมาอีกครั้งน้องปอน้องลูกปัดน้องพลอยน้องพลอยลูกปัดอาจจะไม่แน่ใจแต่น้องปอปีที่แล้วแข่งกับเราคุ้นๆไหมสถานการณ์ตอนนี้
3: ก็คุ้นๆเหมือนกันค่ะว่ามันเคยเกิดขึ้น
1: จำได้ว่าในรอบนี้ชนกัญญานุกูลเจอกับโรงเรียนเบญจมราชุทิศครับปอจำได้ไหมปีที่แล้วใครชนะ
3: ชนกัญญานุกูลค่ะ
1: ชนกัญญานุกูลมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆจากเบญจมราชุทิศไหมครับ
3: วันนี้มันก็อีกแล้วนะ
4: ส่วนปีนี้เหรอก็แพ้เหมือนเดิมนั่นแหละ
1: บ่มกันเห็นๆเลยนะครับตูต้าออมสินลูกต่างคิดว่ามันจะซ้ำรอยแผลเก่าเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วไหมครับ
5: ไม่ครับ
1: เพราะอะไรครับออมสิน
6: เพราะว่าทีมของเบญจมราชุทิศนะคะก็ยังเชื่อมั่นในพลังแห่งความรักค่ะชนกัญญานุกูลค่ะ I love you
1: โอเคโอเค starting with the VTR round
7: No matter how bad the floods get here, Thai farmers can now worry a little bit less. Because today in Suphanburi, there's a new way to grow rice when the rice fields are damaged by floods. This new way is called floating rice field.
8: Na Loi Nam, or the floating rice field, is another example of how to turn a crisis into an opportunity. When rice farming is impossible due to floods,Farmers can prepare the following 15-day-old rice seedlings, a plastic flower pot, and clay soil. Put the clay soil in the flower pot and dig a hole in the middle. Plant 2 to 3 rice seedlings in each pot. Then, float the pot in the water in a prepared raft. Harvest according to the rice variety. If there's a pest issue, just push the raft underwater for 20 minutes. The insects will become food for the fish.This method of rice farming is chemical-free, fertilizer-free, and requires little space. Plus, it yields a lot of rice. Furthermore, farmers can build a raft from easily found materials, like bamboo poles. Arrange the bamboo poles into a raft and line the raft with water hyacinth, which is a local aquatic weed, and top that with a layer of clay soil. The raft can then be floated in the Ta Chin River,Making a raft this way is both economical and environmentally friendly.
7: Ajahn Ka, does this method of farming yield as much rice as conventional methods?
9: I think it's even more yield rice. There are more nutrients in Ta Chin River than in rice fields.
7: Oh, really? Well, one thing's for sure. Farmers don't have to worry about flooded rice paddies anymore.
1: Which of these is not one of the benefits of the floating rice field? A, it is chemical free, space saving, fertilizer free, and environmentally friendly. B, it uses organic waste. C, it is time saving for farmers because they can plant rice directly in the field. D, it is the knowledge that can save farmers from a flood crisis. มือไว้ข้างหลังนะจ๊ะ สองมือเลยนะจ๊ะC you Benjama Rashuthi จังหวัดจันทบุรีตอบข้อ
10: C It is time saving for farmers because they can plant rice directly in the field
1: คำตอบที่น้องให้มาเป็นคำตอบที่

0: Correct
1: เพราะอะไรลูกนะใครจะเฉลยให้พี่เต้ได้บ้างตูต้า
2: They don't plant the rice on the field. They plant on the like a river.

0: Moving on to the last 300 points for this competition. ก่อนอื่นเลยขออนุญาตที่จะสุ่มเกมที่น้องๆทั้งสองเรียนนี้จะใช้ในการแข่งขันครับSequencing. Arrange these social networking websites in chronological order according to the years they became available to the public. We have Tumblr, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, and Google Plus. Begin!
1: โอกาสเดียวเท่านั้นสำหรับชนกัญญานุกูลที่จะกลับมาเสมอในการเรียงลำดับของโซเชียลมีเดียว่าอันไหนเกิดก่อนกันไปติดตามกันเลยจ้ะ
0: 8 7 6 5 4 3 2 1อ้าวเอาละสิเอาละสิเอาละสิต่างแค่ตรงนี้และโรงเรียนที่จะได้300คะแนนก็คือทั้ง2โรงเรียนครับเสมอกันทำให้เป็นชนะราชูทิศเข้าสู่รอบต่อไปทีนี้เรามาดูกันดีกว่าแสดงว่าได้คะแนนเท่ากันเฉลยครับ1คะแนนก็คือนะฮะ LinkedIn มาก่อนตามด้วย Facebook ปี2004 LinkedIn เนี่ย2003 Facebook มา2004 YouTube มาเมื่อปี2005ด้วยเหตุอะไรจำได้ไหม
2: ซึนามิ
0: แล้วไอ้คนที่คิด YouTube เนี่ยอยากดูภาพสึนามิแต่หาไม่ได้ไม่ได้แล้วฉันต้องหาแหล่งภาพของฉันเองก็เลยสร้างที่ที่ให้ใครก็ได้เป็น Publisher เป็นคนที่โพสต์นั่นคือที่มาว่าทำไม YouTube ถึงมาปี2005ตามด้วย Twitter ปี2006 Tumblr คือ2007ในขณะที่ Instagram นะครับคือ2010และสุดท้ายคือ Google Plus โอ้โหเดี๋ยวขอคุยกับน้องชนกัญญานุกูลนิดนึงก่อนดีกว่าน้องพลอยแลดูนิ่งไปลูกมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆเบนจมะราชูทิศไหมครับ
3: ยินดีด้วยค่ะขอให้เป็นตัวแทนภาคให้ได้นะคะ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะครับชนกัญญานุกูลด้วยนะครับเบนจมะราชูทิศมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆชนกัญญานุกูลซึ่งปีที่แล้วเขาชนะโรงเรียนเรา
2: ปีนี้ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยนะครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนเบนจมะราชูทิศจันทบุรีและเราก็ได้ไปแล้วนะครับทีมแรกที่จะเข้าสู่

0: ต้องช่วยกันเป็นไกด์และทำหน้าที่เชฟจำเป็นทีมไกด์เด็กที่เหลือทั้ง3คนของเราก็ขอสู้ๆครับถึงแม้จะมีการแถสับบ้างผสมสับขึ้นเองบ้างก็ตามแต่ก็ถือว่าผ่านพ้นภารกิจไปได้แบบ not bad เลยล่ะครับคุณผู้ชมและทริปทัวร์ปิดภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปครั้งนี้ไกด์เด็กทั้ง3คนจะพาลูกทัวร์ไปที่ไหนและจะเจอกับโจทย์ที่ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าล่ะเนี่ยพี่บ๊อบครับคู่เก๋ครับ
1: และโจทย์ของเราในวันนี้ครับที่จะให้น้องๆได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ชาวยุโรปเช่นเคยนะฮะยังอยู่ที่อยุธยาอยู่ครับเราอยู่ที
2: ่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรค่ะ
3: อยากรู้จังเลย
1: พี่เก๋ครับ
3: ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเรียกว่าอะไรคะ
4: บางไทร Art and Craft Village
3: ไฮโซเก่งมากเลยนะคะ
1: Art and Craft
3: Village นั่นเอง
1: อ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะให้กันบ้านน้องๆครับที่นี่เราจะมีบ้าน4ภาคแต่ละภาคก็จะมีลักษณะของบ้านที่
3: แตกต่างกัน
1: อยากจะให้น้องๆได้ทำการนำเสนอให้กับลูกทัวร์ชาวยุโรปของเราเนี่ยเข้าใจว่าเป็นยังไงบ้าง
5: ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปพรีเซนต์ภาคบ้านของภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะทำออกมาดีหรือไม่ดียังไงก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยแล้วกันนะคะโอเค this is the Northern Thai house model so andThe most prominent symbol of the Northern Thai house is galae. Galae is a wooden crossing symbol of on the roof. Okay, so let's get inside the house.
3: หนูตุนลูกคุณมีประโยคที่เด็ดและถูกต้องมากกว่านี้นะคะ Welcome to Thai Northern Style house and follow me please. นะคะ
5: Okay, so welcome to the Northern Thai house.
0: Mm-hmm.
5: And then follow me, please.
0: Welcome to Thai Northern Style House and follow me, please. ที่ครูเก๋บอกนั้นก็หมายถึงการเชิญชวนให้ลูกทัวร์ตามขึ้นมาดูบ้านทรงไทยภาคเหนือนั่นเองครับ
5: Okay, and this is the balcony. The Northern Thai House usually has a balcony, and the balcony plays as a reception or a multi-purpose.
6: So what's the monthly purpose or what is
5: it? Use for less or use for anything that you want. Okay. And this is the jar. Yeah, the jar of the water. When the guests come,They will drink from here, or anyone who walk through your house, they can drink here.
6: So your house also has this kind of
5: water, just a water.
0: มันแปลว่าอะไรกันล่ะครับพี่น้องตุ้นถ้าจะบอกว่าน้ำบริสุทธิ์ก็ควรใช้คำว่า pure water ครับ
5: ยากตรงที่คือมันเป็นอะไรที่เราต้องพยายามแบบให้มันเป็นข้อมูลที่ถูกค่ะถ้าเราพูดผิดไปมันก็จะทำให้แบบเขาเข้าใจผิดไปตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องพยายามแบบพูดให้มันดีอะไรเงี้ย The Northern Thai House we will make the kitchen and the part of the bedroom
6: separate
5: yeah
7: sure this is the kitchen
5: yeah this is the kitchen room and this is the old thing that used to cooking the real thing and this is the tool that used to work yeah for example this is used for catch the fish
6: okay
5: yeah ทักษะที่พัฒนาขึ้นมาภาษาท่าพัฒนาคือมันพัฒนาไหมมันก็ได้ใช้ให้มันชินขึ้นนะคะแต่ว่าก็น่าจะดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าน่าจะสื่อสารโอเคขึ้นอย่างนี้ค่ะ okay if we are finished soWe will go to see another region's Thai house. Okay, so let's go.
8: ต่อไปก็เป็นคิวของผมที่ต้องพรีเซนต์เรื่องของบ้านภาคอีสานนะครับ
9: Welcome to Thai Northeast house. Are you ready to go upstairs?
10: No.
11: Yes.
10: Oh yes.
9: Okay, don't forget to take your shoes off.
10: Yes, sir.
9: Okay. This is a bedroom.
6: There are drums.
12: Yeah, drums.
9: One kind of music. We use the drums.
10: Can you show us? Yes, I can.
0: หลังจากที่ลูกทัวร์ถามน้องเปรมว่า Can you show us? น้องเปรมรีบตอบกลับว่า Yes, I can. แสดงถึงความมั่นใจว่าน้องเปรมทำได้แน่นอนนั่นเองแต่ถ้าตีแล้วเป็นเพลงฟังไม่รู้เรื่องแบบนี้ไม่ตีจะดีกว่าไหมครับน้องเปรม
6: What's this used for?
9: For filling with sticky rice.
6: Only sticky rice or every type of rice?
9: Almost sticky rice.
6: Sticky.
7: And then
9: we heat it.
7: Okay.
6: Why do we put sticky rice in the inside of it?
9: Because they can keep warm.
7: Oh, really? What is this?
9: A pot, a kind of pot.
7: No, I mean this one. This is for cooking, for sticky rice.
9: For touching.
7: Really?
9: For touching and
6: touching.
9: Pull it up.
6: You only touch and pull it up?
9: Take from the hot side. If you touch this, it will be hot.
6: Oh. Mm-hmm.
7: Good explain.
6: Yeah, good.
9: Thank you.
7: Yeah. Yeah. What is this pool used for?
9: Used for Songkran Day.
6: Oh. Okay.
9: The traditional.
6: Can you explain us about it?
9: We are using for watering the old people.
6: All right.
9: Okay. From head.
6: Why do you do that?
9: I don't know. It's rather traditional.
0: It's a traditional. มันเป็นประเพณีดั้งเดิมแต่ที่จริงแล้ว traditional เป็น adjective นะครับที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า tradition ครับ
8: ตอนที่อธิบายศัพท์ภาคอีสานบ้านภาคอีสานก็บางศัพท์มันยากอย่างเช่นประเพณีสงกรานต์นะตอนรดน้ำดำหัวผู้ใหญ
9: ่ Everyone this rice storage
6: their house they been start
9: storing a rice
6: inside only rice
9: only rice
6: all right
9: there is no stair okay do you know why because they afraid of thief so they have to bring the stair by from their home
6: really every time they want rice
9: yes
6: so I've noticed the Thai house is there on the pillar why
9: Oh, because this space can use for many purpose.
6: But why not build a room downstairs?
9: The wind is really slow. It can flow. The atmosphere is really good. So we don't have to make a room and air condition.
6: All right.
11: ตอนนี้ก็มาถึงเช้าเช่นแล้วภาคใต้นะฮะ
12: ใช่
11: ครับผมกับน้อง
13: ฮาร์ดครับ
11: ฮอต
12: ฮาร์ด
11: พร้อม
13: ลูกพร้อมแล้วครับ Hey let's go follow me the first I will tell you about the weather in Phuk in southern part of Thailand the southern part of Thailand is have two seasons this one is the summer and the second is rainy season it have high ceiling the roof is more slope that's because of the rainy season is when the rainy fall It's a heavy rain. If it has more slope, the rain will fall down easily. This is a living room. Want to play or do something, you use this room. And this is the mat.
9: What is
13: this? Mat. Yes.
9: Okay.
13: This is mat. It's in here. And to sit, to talk about your life or something.
9: Conversation.
13: Yes. You can sleep if you want. Okay, let's go to the outside.
0: และแล้วก็มาถึงบ้านท้ายภาคกลางที่ไกด์เด็กทั้ง3คนต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่แป้งให้ข้อมูลกับลูกทัวร์ของเราไปตามลุ้นเอาใจช่วยน้องๆกันต่อเลยครับ
5: โอเค do you feel good yeah because the Thai region house has a lot of
9: circulation
5: to make the wind flow easy yeah so you willfeel good feel comfortable so let's see the bedroom of the Thai house center region's house มันจะมีตรงที่ต้องพูดภาคกลางให้พี่แป้งนะคะอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเราก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างงี้พึ่งพากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็โอเคค่ะเพราะได้ทำด้วยกัน So this is a bedroom.
13: This is bedroom.
5: And this is a cradle. Mm-hmm. Yeah, this is a cradle. It's for infants or baby. Yeah, and this is a pratapian, the symbol of Thai region.
11: เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มานั่งเป็นกลุ่มรวมกันลานอเนกประสงค์ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะมาร่วมทำกิจกรรมสุดท้ายคือ
9: สาร
3: หมวก
10: สารผิดภาษาอังกฤษ
3: สารคิดเรียกว่าอะไร
9: weaving
3: a hat
10: อะไรหรอ
3: hat weaving
5: hat weaving
11: weaving a hat ก็ได้นะ hat weaving ก็ได้นะครับและนี่คือคนที่จะช่วยคนที่จะช่วยสอนในการสาร
5: เอาเลยค่ะสเต็ปแรกค่ะยาย
9: สเต็ปแรกครับ
11: ขั้นตอนแรก
9: ขั้นตอนแรกเลย
5: เออค่ะ
11: โอ้บอกสเต็ปแรกยายเดี๋ยวลุกขึ้นมาเต้นเลยนะโชว์สเต
10: ็ปฮาเลมเชคนะคุณยาย
11: ยังไงครับยังไงฮะ
12: ขั้นตอนแรกนะต้องเอาไม้มาทำให้เป็นโครงอย่างเงี้ย
11: ครับ
12: แล้วก็ใบลานมาเย็บติดลูก
5: โอเค first step she use a bamboo to make this and then she will
11: ใบลาน
5: She will use this called ใบลาน ใบลาน
9: kind of
5: palm leaf
11: สารยังไงครับอธิบายการสารนิดนึงครับ
12: นี่ไงสารเย็บคือชิ้นละชิ้นเน
5: ี่
12: ย
5: เย็บ
12: ใบลานมาตัดเป็นชิ้นๆเล็กๆเนี่ย
5: Next step we will use the ใบลาน
9: a kind of palm leaf
5: a kind of palm leaf ใบลาน I will call ใบลาน andput it overlap a little bit overlap and then ใช่ไหมคะแบบนี้
13: like it
5: and then
13: เย
5: ็
13: บ
0: เย็บมันเป็นคำกริยาภาษาไทยภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า stitch หรือ sew ครับน้องตุ้ง
5: and stitch it together
13: คุณยายครับคือข้างหลังเนี้ยนี่คืออะไรครับ
12: เรียกลังงอก
5: ลังงอก
12: ทำจากผิวไม้ไผ่
13: เวลาเราทานสลิดใช่ไหมครับเราต้องฟังก่อนว่าเราเนี่ยได้รับอะไรมาเราต้องรู้ก่อนว่าเรารับรู้อะไรแล้วเราค่อยแปลอีกทีนึงค่อยทานสลิดอีกทีนึงมันค่อนข้างที่จะไม่ถึงกับง่ายนะแต่มันก็ไม่ยากมากนะครับถ้าเราแบบเรากล้าที่จะพูดออกไปครับ this is we call ลังงอก

0: Langor is made from bamboo skin. Yes, and we make it before, because of it will fit your head. And if it's not, it will not fit. Just like this, it will fit your head.
1: You die, no, no.
0: You can push it.
2: Yeah. You want to say
0: ความรู้สึกก็ได้ไหมคือ do you
3: understand ยังครับ
2: you
3: understand คุณเข้าใจแล้วถ้ายายกล้า
4: much better than you guys
3: คุณเก๋ยายยังพูดได้เลย
2: เยี่ยมมาก
3: โอเคนะครับ
2: จำไว้บ้าง
3: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณยายนะคุณยายสะอิ้งนะครับที่มาช่วยทำให้เราได้รู้ว่าวิธีการทำหมวกเป็นยังไงแล้วก็ได้อธิบายให้ฝรั่งได้รับรู้ด้วยนะครับเอาน้ำขอบคุณหน่อยสอนฝรั่งหน่อยได้ไหม
0: ขอบคุณครับ
5: ขอบคุณคร
0: ับ this the man yes for the woman is ขอบคุณค่ะ
3: I will 1 2 3ขอบคุณครับหลังจากที่เราส่งยายสะอิ้งเรียบร้อยนะครับก็จะมาสรุปปิดท้ายกิจกรรมในวันนี้กันนะครับคงต้องถามน้องๆก่อนนะ
2: สำหรับทริปนี้เด็กๆเป็นไงบ้างคะลูก
6: สนุกมากสนุกไหม
0: สนุกมาก
2: ได้อะไรบ้างแบบว่าเยอะแยะไหมลูก
6: ค่ะก็ได้ทั้งแบบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกทัวร์กับเพื่อนไกด์ด้วยกันแล้วก็ได้ใช้ภาษามากขึ้นอะไรอย่างนี
3: ้
6: ค่ะ
3: มาไปมาครับ
7: สำหรับทริปนี้ก็ได้สนิทกับลูกทัวร์ครับได้ใช้ภาษาที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วเก็บมานานแล้ว
3: เก็บออมไว้ตั้งแต่ประถมหนึ่งนะแล้วก็เพิ่งมาใช้เอาช่วงนี้แหละ
7: ครับก็ได้พัฒนาจากเมื่อก่อนพูดห่วยมาก
3: ตอนนี้นะครับ
2: ดีขึ้นไป
7: ก็ดีขึ้นนี
2: ่ไงก็ดีขึ้น
3: ก็
0: อยากบอกว่าสนุกมากๆเลยลูกทัวร์แบบเฟรนลี่มากๆก็รู้สึกประทับใจครับก็เพื่อนๆกันเองก็สนุกด้วยกันครับบางทีเราก็คุยเล่นกันยามว่างอะไรอย่างนี้ก็สนิทกันเร็ว
3: ส่วนลูกทัวร์จะรู้สึกยังไงกับน้องๆบ้างนะครับ
8: ครูลิดดี้เก๋ๆครับลองถามพวกเขาดูครับ
9: How do you feel about the trip?
10: I'm very happy about the tour and also very happy to get to know you and because I'm also about your English level I thought actually not that good but you're really really great you did a great job and I really learned a lot about Thai culture I was very fulfilled in the only 2 days it felt like 1 week together like just very
3: Thank you, Pat.
2: ว่าก็คือว่าคือพี่ก็พูดภาษาไทยได้อะ
11: ฮะเซอร์ไพรส์มากตอนแรกรู้แล้วแบบเงิบอะแบบเออถ้าจะแบบเก่งขนาดนี้อะไรเงี้ยคือแบบพูดภาษาไทยแบบเก่งตอนแรกแบบพอพูดมาแบบพี่แพทพูดปุ๊บแบบเป็นพี่เป็นน้องอะแบบพูดแบบแทนสรรพนามตัวเองเลิศมากคือเก่งมากพูดภาษาไทยเก่งมากก็ไม่รู้มาก่อนเลย
12: อยู่ประเทศไทยมานานหลายปีอะค่ะแล้วก็มาเรียนหนังสือที่นี่ด้วยอะค่ะ
11: ช็อกอะ
3: อ้าปากค้างเลยยังไงเนี่ย
11: ช็อกเลย
3: ยังไงเนี่ย
12: ก็พี่เป็นลูกครึ่งไทยด้วยค่ะคือ
11: ว่าอะไรอะ
7: สตันไป3 วิอะคือแบบพี่พูดอะไรเกี่ยวกับเขารู้เรื่องหมดเลยอะไรอย่างนี้ก็แบบเออเนาะ
3: พี่เราแบบงุ้งงิ้งแซวกันไปแซวกันมาจะพูดอะไรรู้หมดเลยอย่างเงี้ย
11: ฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมคร
12: ับ ก็ดีค่ะได้ค่ะ
3: เช็คเล่ม
12: โอ้ยน้องเอ
3: าสู้ๆ
12: นะคะ
3: ส
13: ู้ๆ Yeah I'm in Thailand actually since almost 5 years actually I'm an actor and for all the trouble actually I have to excuse but it wasEverything made up, so to make it a little tough for you guys. But I have to say, you handled it good. So when you're dealing sometimes with other cultures, you have to understand it's not like an easy way that you say, you want to change the room? Oh, okay, you're no problem. Sometimes you get big trouble and then you have to see how you manage this. So and this is actually, yeah, you're doing well.
6: So you can speak.Thai?
13: Yeah, I speak a little bit, so I
3: can... Show them.
13: Try okay, to my, when I go shopping, I always ask, Lot Noi Dai Mai?
14: I think they handled all situation very, very, very well. I agree with them. I know for them it's hard to handle a group of tourists. Sometimes they're a little bit shy, but D-Mac.
3: D-Mac! Thank you.
15: เบาเราได้นะ

0: acceptable.
1: Okay, I stay since 3.5 years in Thailand. And computer die. Bao Lao die. Man, you. You did a great job. No, we really like you. You did a great job, and I hope you're not angry at us about this. No? Okay.
2: Don't be angry.
1: Don't be angry. Okay. And I hope you see us again. Thank you very much.
3: Thank you.
1: Thank you. Thank you.
3: และคุณธัญญาล่ะครับพูดภาษาไทยได้ไหมครับ
4: คุณธัญญาพูดภาษาไทยได้
3: และคุณธัญญาพูดภาษาไทยชัดมาก
4: ก็ดิฉันอยู่ที่เมืองไทย18ปีแล้วใช่ใช่ค่ะ
5: ยังไม่เกิด
4: ใช่ไหมคะก็ดิฉันเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจส่วนตัวก็เป็นนักแสดงด้วยอาจจะเห็นในทีวีด้วยก็ดิฉันอยากจะบอกก็ทุกคนน่ารักมากเหมือนกับเพื่อนกันใช่ขอโทษค่ะที่ดิฉันไม่ได้บอกที่พูดภาษาไทยก็ขอบคุณมากค่ะทุกคน
3: ขอบคุณค่ะ
5: ต้องถามว่าหลังอยู่ไทยกี่ปีแล้วกี่
3: ถามเลย
5: How long do you stay in Thailand?
6: 6 weeks
5: So not anywhere near 30 So
6: Okay, bear with me, I try ดิฉันพูดภาษาไทยนิดหน่อยได้ค่ะ Your English is very good, fantastic, very high level Actually, I'm an English teacher Yeah, I think you're very good and you don't need to be shy, you don't need to feel nervous or self-conscious because actually your level is very good and we understood everything and we learnt a lot. I learnt a lot about Thai history because I've only been here for 6 weeks so it's very interesting for me and you did a very good job, very, very good job.
3: Thank you, Ruth. Thank you very much. Thank you,
7: y'all. และนี่ก็คือความรู้สึกนะครับของทั้งลูกทัวร์ที่เป็นชาวต่างชาติชาวยุโรปแต่ก็พูดภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็น้องๆ นะครับที่พยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายให้กับลูกทัวร์ซึ่งไม่รู้เลยว่าเข้าใจภาษาไทยหมดเลยนะฮะนี่คือทริปแรกนะฮะยังเหลืออีกหลายทริปเพื่อพิสูจน์ความสามารถของพวกเราส่วนทริปต่อไปจะชาเลนจ์หรือว่าจะท้าทายน้องๆมากแค่ไหนต้องติดตามครับต้องติดตามเอาละครับวันนี้คงจะจบด้วยบรรยากาศวันนี้ค่ำมืดพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็จะจบด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ
8: มาปิดภารกิจทัวร์ไม่กลัวฝรั่งทริปแรกไกด์เด็กของเราก็เจอความประทับใจที่ซ่อนอยู่ในความเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่จากลูกทัวร์ชาวยุโรปกันไปแบบเรียกว่าอาปากหวอนั่งหงกันไปเลยครับแม่ก็บางรายลูกทัวร์ของเรานั้นอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่ไกด์เด็กของเรายังไม่เกิดด้วยซ้ำบางรายถึงกับว่าวภาษาอีสานได้ด้วยแน่เรียกว่าลูกทัวร์กลุ่มนี้ฟังทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาไทยของไกด์เด็กของเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับแล้วทริปหน้าลูกทัวร์ที่ไกด์เด็กจะต้องเจอจะเป็นยังไงมาติดตามชมให้กำลังใจไกด์เด็กได้ในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับช่วงแรปอัพ
9: หนูเพิ่งคิดว่าหนูมีปัญหาเรื่องอะไรมากที่สุดคะลูก
10: บางครั้งมันคิดคำไม่ออกเลยต้องแบบใช้เวลาเยอะอะไรเงี้ย
9: ใช้เวลาเยอะจนหนูใช้ผิดบางทีเช่นหนูบอก it is used to cooking
10: the old thing that used to cooking
9: ที่จริงเนี่ย to ถูกไหมลูกไม่ถูกต้องเป็น is used for ใช้สำหรับอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยหลังหนูจำไม่ได้หลังเพโพผู้ตามผู้ขาดหลังเพโพ
10: หลังเพโพ
9: เติม ing
10: เติม ing
9: ดีมากค่ะหลังเพโพต้องเติม ing แต่หนูเติม verb infinitive ได้ไหมคะ
10: ไม่ได้
9: ไหมคะเป็นสิ่งที่หนูควรต้องปรับปรุงก็คือนิดหนึ่งเช่นหนูจำได้ปะหนูบอกว่า I will tell you บางทีหนูพูดเร็วๆไงแล้วอุ๊ยสมองเราคิดไปนู่นแล้ว I will tell you ซึ่งหนูคิดว่าประโยคนี้ผิดหรือถูกลูก
11: ผิดครับ the firstI will tell you about the weather in Phuk in southern part of Thailand.
9: ต้องเป็นยังไงต้องเป็นยังไงลูก
11: I will tell you.
9: ถูกต้องค่ะนะเด็กๆทางบ้านก็ต้องตอบไปนู่นนะว่า I will นะต้องบอก verb infinitive นั่นเองค่ะฝรั่งชมมากฝรั่งชมบอกคือตกใจอุ๊ยหนูเป็นเด็กเล็กมากนะหนูรู้จักคำว่า atmosphere ซึ่งหนูใช้ตรงกับ context ลูก context คืออะไรคะลูกหนูทราบไหม context
12: เหตุการณ์
9: ใช่คือคำบริบทค่ะ
13: thewind is really flow it can flow the atmosphere is really good so

0: So we don't have to make a room and air condition.
1: หนูใช้คำว่า atmosphere เป็นการที่ถูกต้องบางคนใช้อุ๊ย environment ก็ได้แต่ว่าคำว่า atmosphere เนี่ยมันถูกต้องกับสิ่งที่หนูบรรยายค่ะ
2: จะเก่งภาษาอังกฤษให้ดีเราต้องใช้มันบ่อยๆสัมผัสกับมันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
3: คืออีกไม่นานเราก็จะเปิดเป็นประชาคมอาเซียนทีนี้ก็คือภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่เราต้องใช้สื่อสารกันทั้งหมดเพราะงั้นการที่เราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็จะต่อสื่อสารกับคนต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศเราได้
2: แพรคิดว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับแพรมากค่ะเพราะว่าสมัยนี้อะไรก็ต้องพึ่งพาภาษาค่ะภาษาเป็นภาษาสากลเพราะว่าเดี๋ยวเข้าอาเซียนแล้วก็จะมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเราทอม
4: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญเป็นภาษาหลักของโลกอะครับก็ต้องใช้ติดต่อสื่อสารถ้าสมมุติเราเรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าครับก็จะถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็จะมีทางเลือกอาชีพมากกว่า
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: Study started more than 10 years ago that I start to have a clinical problem. My latest research that I have a passion on this area is produce the materials for root canal retreatment. So first of all, I would like to explain about root canal treatment.If the patient have infection inside the tooth and patient may have pain and swelling and the dentist can help the patient to keep the tooth by performing the root canal treatment. So we open a small tunnel into the root canal and then clean inside the tooth until the tooth have no infection and thenWe will fill the root canal with the root canal filling materials and then we restore the tooth. And in somehow, if the materials or the restoration is leaking, then patient may have a reinfection again. And to perform the treatment to help the patient to keep the tooth, then we may need to perform the root canal retreatment procedure. So the material that we need to remove the old root canal material. Some of this material that have been used to remove this root canal filling are highly toxic and smell is very bad. Some of them is carcinogenic materials. So it's a toxic for the dentist and sometimes to the patient. My research is focusing on this problem.I decided to find out about natural product to remove the root canal filling, which is gutta percha. And we tested many materials. And then we find out that if we combine some of the natural product, we can get a good effect to remove the root canal filling materials. And it's less toxicity. We have tested the cytotoxicity test for the human cell and we test the effect how good of this material to perform during removing the root canal filling materials and the quality of the material is very good. And we call this natural gutta percha removal product which we call now the trade name is Gutta Clear and is now

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์แกนนะครับพี่ปูนค่ะครับผมสำหรับวันนี้เจอกับเราสองคนอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการตอกสเก็ตเตอร์นะครับรายการที่จะพาเราไปฟิตร่างกายในส่วนของตอนเช้านะครับ
1: รวมถึงการดูแลร่างกายให้สุขภาพดีกับทุกวัน
0: ถูกต้องครับและวันนี้เช่นกันเราจะเจอในส่วนของคลาสโยคะนะครับซึ่งวันนี้จะเน้นความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเพื่อให้ร่างกายเรามีการเผาผลาญพลังงานนะครับเพื่อให้ร่างกายมีความแข็งแรงมากขึ้นในส่วนของกล้ามเนื้อนะครับอาจจะรู้สึกเป็นท่าที่หนักนะครับเดี๋ยวเราพร้อมเราไปเตรียมตัวกันเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเตรียมตัวนะครับเราได้เสื่อเราเซตท่าโดยการที่นั่งบนส้นเท้านะครับเดี๋ยวเราวอร์มกล้ามเนื้อนะครับยืดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับเพื่อให้ระบบไหลเวียนเลือดเราทำงานได้ดีขึ้นนะครับเช่นครับทุกคนยกแขน2ข้างมือประสานกันเหมือนเดิมเช่นครับผลักออกไปด้านหน้าเลยเช่นกันครับกดคางและก้มหน้าลงดีมากครับให้ทุกคนรู้สึกว่าหน้าท้องเราบีบเข้าหากระดูกสันหลังเหมือนเดิมครับสะบักและไหลเราจะได้คลายหายใจเข้าลึกเช่นครับยกแขน2ข้างขึ้นเหนือที่ศีรษะเลยมองตรงด้านหน้ายืดลำตัวด้านหลังจากนั้นทุกคนนะครับหมุนตัวไปด้านขวามือเช่นครับมือซ้ายจับที่เข่าขวาดีครับมือขวาวางที่พื้นทุกคนมองผ่านหัวไหล่มองไปด้านหลังเลยนะครับบิดเอวและลำตัวเยอะถูกครับกลับเข้ามาคืนยกแขนขึ้นเหนือนิ้วเท้าข้าวยกแขนขึ้นเหมือนเดิมหมุนไปด้านซ้ายหายใจออกดีมากครับมองผ่านหัวไหล่บิดใบหน้าและคอกลับมาขึ้นหายใจเข้ายกแขนขึ้นเหนือได้สายยืดตัวและหลังพับแขนขวาเหมือนเดิมครับแขนซ้ายจับข้อศอกและยืดไหล่และแขนยืดให้คลายดึงไปด้านซ้ายนะครับปล่อยสบายๆหัวไหล่เช่นกันอีกครั้งนึงสลับข้างจับข้อศอกซ้ายออกแรงดึงมาด้านขวามือนะครับแขนและไหล่เราจะได้คลายอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะวันนี้กลับขึ้นมาคืนหายใจเข้ายกแขนขึ้นครับโน้มตัวด้านหน้าชายสะโพกคุกเข่าเลยเมื่อเราก้มตัวนะครับทุกคนให้แขนทั้งสองข้างนะครับห่างกันประมาณช่วงหัวไหล่เรานิ้วมือทั้ง10เรากางออกหมดเลยนะครับเหยียดแขนให้ตรงให้รู้สึกว่าสะโพกเราติดเส้นเท้านะครับกระดูกสันหลังเราผ่อนคลายต่อเนื่องนะครับคุณปูนฝ่ามือกดพื้นไว้ยกลำตัวขึ้นครับเงยหน้าขึ้นและแอนหลังถูกต้องครับทุกคนเงยหน้าและแอนหลังให้แขนและไหล่เราเป็นเส้นตรงแขนเราเปล่งไว้ขมแมวท้องและโก่งหลังกดคางก้มหน้าลงนึกถึงแมวโก่งหลังนะครับหลังของแมวคุณเคิร์ฟกระดูกสันหลังเราจะได้คลายอีกครั้งนึงเงยหน้าขึ้นและแอนหลังคลาวโพสครับเหมือนหลังของวัวแอนหลังนะครับกระดูกสันหลังผ่อนคลายหายใจออกก้มหน้าลงโก่งหลังขึ้นดีมากครับหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นและแอนหลังยืดลำตัวต่อเนื่องทุกคนตั้งปลายเท้าทั้งสองข้างนะครับยกสะโพกขึ้นสู่เพดานอัพในท่า downward facing dog นะครับให้เราดันสะโพกขึ้นให้สูงที่สุดจากนั้นกดสะบักและไหล่ลงดีนะครับคุณปูนฟิกไปมากขึ้นทุกคนโฟกัสไปที่ส้นเท้าเราครับพยายามกดลงไปให้ติดพื้นนะครับโดยที่ขาทั้งสองข้างเราเข่าเหยียดให้ตรงที่สุดดีมากครับคุณปูนสไลด์สู่ด้านหน้าในท่า plankหายใจเข้าลำตัวขนานพื้นเก่งต้นแขนวางเข่าสองข้างลงสู่เบาะเลยครับชัตุรังคาดันดาสนะลดลำตัวลงขางไว้ดีมากครับแขนบีบข้างลำตัววางตัวสู่พื้นวางหลังเท้าเงยหน้าขึ้นและแอนหลังหายใจเข้าเยี่ยมมากครับยืดลำตัวแอนหลังตั้งปลายเท้ายกสะโพกกลับขึ้นไปคืนดาวน์ด็อกเหมือนเดิมรอบที่สองทุกคนให้รู้สึกว่ามือเรานะครับดันเบาะไปข้างหน้าส่วนส้นเท้าดันเบาะไปด้านหลังนะครับน้ำหนักลงมาที่สะบักและไหล่จากตรงนี้ครับปูนก้าวขาขวาไปด้านหน้าครับก้าวให้ถึงปลายนิ้วมือถูกต้องครับเมื่อก้าวมาแล้วทุกคนจะตั้งปลายนิ้วมือลักษณะนี้เลยนะครับเป็นวงกลมเป็นถ้วยไว้เช่นกันครับเข่าด้านหลังเหยียดให้ตรงตรงนี้ดีมากครับมองตรงด้านหน้าอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะค่อยๆเหยียดเข่าด้านหน้าครับผ่อนคลายสายตามองข้อเท้าทุกคนยกส้นเท้าด้านหลังไว้นะครับถูกต้องครับคุณปูนก้มลงไปสู่ต้นขาขาตัวนี้ครับสองลมหายใจเข้าออกให้ทุกคนพยายามบิดสะโพกนะครับสะโพกดึงไปด้านหลังแน่นอนสิ่งที่เราได้คือต้นขาเราจะได้ยืดทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่น่องมาถึงสะโพกเลยก้มไม่ได้ก็เท่าที่ไหวแค่ตึงพอหายใจเข้าลึกมองตรงด้านหน้ายืดกระดูกสันหลัง เช่นครับคุณปูนยกแขนขวาขึ้นสู่เพดาน
1: ครับ
0: ถูกต้องครับเราวางมือซ้ายกับพื้นนะครับจีกนาสนะในท่าตรงนี้นะครับแขนเหยียดขึ้นสูงเลยดีมากครับมือนี้วางกับพื้นให้อยู่แนวเดียวกับปลายเท้านะครับยังโฟกัสที่สะโพกและต้นขาอยู่2ลมหายใจเข้าออกเช่นกันนับ1นับ2แขนน้ำมันผ่อนคลายไปหลังมาเลยนะครับเปิดไหล่เงยหน้าขึ้นสู่เพดานสวยมากครับทุกคนขางตรงนี้ให้ตึงมากที่สุดนับ3โอเคผ่อนคลายวางฝ่ามือลงกับพื้นเหมือนเดิมรีแลกซ์ย่อเข่าด้านหน้าลงนะครับแล้ววางเข่านี้กับพื้นนะครับเช่นกันมือขวายื่นมาจับปลายเท้าด้านหลังถูกครับทุกคนมือขวายื่นมาเลยครับโอเคทุกปลายเท้าเข้าหาสะโพกเลยนะครับแล้วเงยหน้าขึ้นสู่เพดานดีมากครับตรงนี้แน่นอนทุกคนพลิกไปที่หน้าขาตรงนี้ครับให้ตึงมากที่สุดค่อยๆเพิ่มความหนักให้เราผลักสะโพกไปด้านหน้าเยอะนะครับค่อยย่อสะโพกลงดีมากครับ2ลมหายใจเข้าออกเช่นกันนับ1ค่อยๆดึงปลายเท้ามากขึ้นนับ2ดีมากครับทุกคนทำตรงนี้นับ3โอเคผ่อนคลายวางฝ่ามือยกเข่าด้านหลังแล้วก้าวเท้าขึ้นมาคู่กัน
1: อั
0: พดีมากครับเมื่อเราก้าวขึ้นมาให้ฝ่าเท้าเราห่างกันประมาณ1ฝ่ามือนะครับทุกคนดีมากคุณปูนก้มตัวลงไปหาต้นขาเท่าที่เราทำได้นะครับถ้าเราจับพื้นไม่ได้เราก็จับที่หน้าแข้งไว้แขนจับหน้าแข้งก็ได้โอเคอยู่ท่านี้ก็ได้นะครับค่อยๆสไลด์แขนลงไปเพื่อเพิ่มความหนักค่อยๆขยับลงไปดีมากครับก้มต่ำลงขา2ข้างให้ตึงที่สุดเช่นกันค่อยๆยกลำตัวขึ้นสุดเพดานยกแขน2ข้างขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้ามองขึ้นสู่ข้างบนแล้วเอ็นตัวด้านหลังสู่ครับทุกคนเอ็นลำตัวผ่อนคลายขณะที่เราเอ็นนะขาทั้งสองข้างเราเกร็งอยู่ดีเข้าหากันกลับมาขึ้นลดฝ่ามือลงที่หน้าอกผ่อนคลายและค่อยๆก้มลงสู่พื้นเช่นครับวางฝ่ามือข้างฝ่าเท้าเหมือนเดิมแล้วย่อเข่าสองข้างลงถอยขาขวาด้านหลังกว้างๆอัพดีมากครับถอยกว้างๆเลยนะดาวเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกอัพถอยขาซ้ายต่ำเมื่อถอยไปแล้วให้รู้สึกว่าขานะครับเรากว้างห่างกันประมาณสะโพกส่วนแขนอยู่ลักษณะเดิมกว้างห่างช่วงไหล่สไลด์ตัวด้านหน้าหายใจเข้าวางเข่าสองข้างลดลำตัวลงหายใจออกศอกบีบชิดวางลำตัวสู่พื้นวางหลังเท้าเงยหน้าขึ้นดันตัวขึ้นดีมากครับแอนหลังตั้งปลายเท้ากลับขึ้นมาคืนอัพยกสะโพกเหมือนเดิมสู้ๆเมื่อยหน่อยนะขาซ้ายก้าวถึงปลายนิ้วมืออัพโอเคตั้งมือสองข้างเช่นกันตั้งปลายนิ้วมือกับพื้นครับวางมือกับพื้นก่อนโอเคและค่อยๆเหยียดเข่าด้านหน้าทุกคนอัพก้มตัวลงถูกครับสายตามองข้อเท้าแล้วค่อยก้มตัวลงเหมือนเดิมนะทุกคนโฟกัสไปที่ต้นขาและสะโพกให้ตึงมากที่สุดบริเวณนี้นะครับเช่นกันวางฝ่ามือข้างขวายกแขนซ้ายขึ้นสู่เพดานดีมากครับในท่าสามเหลี่ยมนะครับเหยียดแขนขึ้นสูงตรีโกณาสนะถูกต้องนับ1ขางเป็นท่าที่แข็งแรงนะครับกล้ามเนื้อขาเราจะมีความมั่นคงมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นแขนไฟหลังเซ็นครับเปิดไหล่และเงยหน้าขึ้นสู่เพดานนับ1 2ลมหายใจเข้าออกเช่นกันขางในท่านี้นับ2โอเคผ่อนคลายแล้ววางเข่าด้านหลังลงกับพื้นนะครับย่อเข่าด้านหน้าใช้แขนซ้ายจับปลายเท้าเหมือนเดิมถูกครับจับปลายเท้ามองไปด้านซ้ายมือทุกคนดึงปลายเท้าด้านหลังเข้าหาสะโพกเยอะดีมากครับคุณปูนขางไว้เช่นกันนะให้เราโฟกัสที่หน้าขาให้ตึงมากที่สุดนะครับนับ1กดสะโพกลงไปจะรู้สึกตึงมากขึ้นนี่นับ2นับ3โอเคผ่อนคลายวางฝ่ามือถอยเท้ากลับขึ้นสู่ดาวเวิร์ดด็อกอัพกดไหล่ก้มศีรษะหายใจเข้าสไลด์ตัวด้านหน้าแพลงเพิ่มความหนักนะถ้าเรายังไหวให้เรายกเข่าสองข้างไว้ชัตุรังกางอศอกครับลดลำตัวลงดีมากคุณปูนวางลำตัวสู่พื้นเงยหน้าขึ้นและแอบหลังดีมากครับตั้งปลายเท้ายกสะโพกกลับขึ้นมาขึ้นต่อด้วยท่าที่2จะรู้สึกหนักมากขึ้นนะครับทุกคนเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายมากขึ้นขาข้างขวาครับคุณปูนก้าวไปด้านหน้าถึงปลายนิ้วมือเมื่อก้าวไปแล้วนะครับส้นเท้าด้านหลังทุกคนวางลงกับพื้นแล้วยกลำตัวขึ้นสู่เพดานเหยียดเข่าด้านหน้าตรงเลยนะครับเหยียดเข่าด้านหน้าตรงโอเคขาตรงนี้ให้ทุกคนรู้สึกว่า ต้นเท้าทั้งสองข้างของเรานะครับอยู่ในลายเดียวกันถูกครับกระปูนหายใจเข้าลึกย่อเข่าด้านหน้าลงเพิ่มความหนักดีมากครับเป็นนักลบเป็นท่าที่แข็งแรงเข่าด้านหลังเราเหยียดให้ตรงตลอดเวลานิ้วก้อยด้านหลังเรากดลงสู่พื้นเยี่ยมมากครับหายใจเข้ายกตัวขึ้นอีกครั้งนึงเหยียดเข่าหายใจออกย่อเข่ารอบที่2ดีมากครับเมื่อเราย่อลงไปให้รู้สึกว่ามีความหนักนั่นคือเข่าและสะโพกเราตั้งฉากกันพอดีเข่าและข้อเท้าตั้งฉากกันพอดีจากนั้นแล้วเอนตัวด้านหลังเงยหน้าขึ้นสู่เพดานขา2ข้างมั่นคงไว้นับ1นับ2และโน้มตัวด้านหน้า extend เข่าขาก้มตัวดีมากครับตรงนี้นับ1ขาเราอยู่เหมือนเดิมขา2ข้างไม่ขยับนับ3ดีมากครับกดสะโพกลงเหมือนมีคนจับมือเราดึงไปข้างหน้าดึงปลายนิ้วมือไปนับ4โอเควางฝ่ามือดีมากครับแล้วเหยียดเข่าด้านหน้าตรงถูกต้องครับก้มตัวลงไปสู่ต้นขาอีกครั้งนึงแน่นอนทุกคนจะรู้สึกเมื่อยหน้าขานั่นคือการสร้างความแข็งแรงต่อด้วยนะครับย่อเข่าด้านหน้ารอบที่2ครับยกลำตัวขึ้นขาอยู่เหมือนเดิมครับขาอยู่เหมือนเดิมยกลำตัวขึ้นมาครับถูกต้องคุณปูนเหยียดแขนขวาด้านหน้าเหยียบมาครับเหยียดแขนซ้ายด้านหลังถูกครับหายใจเข้าลึกทุกคนค่อยๆ ย่อเข่าด้านหน้าลงตั้งฉากกดสะโพกลงสวยมากครับหายใจเข้าเหยียดเข่าด้านหน้าอีกครั้งนึงยืดตัวหายใจออกย่อเข่าและกดสะโพกลงจากนั้นนะครับมองไปด้านหน้าเลยทุกคนหงายฝ่ามือยกแขนขึ้นสู่ไปด้านแล้วเอ็นตัวด้านหลังเหยียบมาครับย่อสะโพกต่ำไว้เกรงต้นขาเป็นนักลบเป็นท่าที่แข็งแรงนับ1นับ2ต่อเนื่องเลยต่อขวาวางที่เข่าแขนซ้ายเหยียดข้ามศีรษะยืดลำตัวเมื่อเราแขนเหยียดนะครับให้รู้สึกว่าลำตัวและขาของเรานะครับเป็นเส้นตรงส่วนแขนบนเช่นกันเหยียดออกไปให้สุดเลยเอ็กเซนย่ำนี่คือตรงนี้ถ้าเรารู้สึกเมื่อยให้ขางนะครับเพิ่มความหนักคนอุ้นยื่นแขนลงไปหาพื้นครับเฮ้นับ1กดสะโพกไว้นับ2นับ3โอเคผ่อนคลายวางฝ่ามือ2ข้างกับพื้นเลยถอยเท้ากลับอัพขึ้นสู่ดาวน์ด็อกกดไหล่ก้มศีรษะหายใจเข้าสไลด์ตัวด้านหน้าแผงโพสอัพลำตัวขนานพื้นลดลำตัวลงหายใจออกศอกชิดลำตัวนะศอก2ข้างวางลำตัวลงสู่เบาะวางหลังเท้าดันตัวขึ้นอัพเวิร์ดด็อกเงยหน้าขึ้นกระดูกสันหลังผ่อนคลายตั้งปลายเท้ากลับขึ้นมาขึ้นอัพอาจจะเหนื่อยหน่อยนะทุกคนสู้ๆขาซ้ายต่อไปสลับข้างเชิญครับก้าวถึงปลายเดี่ยวมือดีมากครับก้าวถึงปลายเดี่ยวมือเข่าให้ตั้งฉากดีมากครับส้นเท้าด้านหลังวางลงกับพื้นยกลำตัวขึ้นสู่เพดานยกแขน2ข้างขึ้นถูกครับหายใจเข้าแล้วเหยียดเข่าด้านหน้าผ่อนคลายดีมากครับชาเลนจ์ตัวเองย่อให้ต่ำมากที่สุดอัพเช่นการเข่าตั้งฉากนะข้อเท้าสะโพกดีมากครับเข่าด้านหลังเราให้ตรงกลับขึ้นมาคืนหายใจเข้าเหยียดเข่าขออีกครั้งนึงเหนื่อยหน่อยอัพย่อสะโพกลงดีมากครับขา2ข้างขางไว้แล้วเอนตัวด้านหลังเงยหน้าขึ้นสู่เพดานเหยียบมากครับนับ1ให้รู้สึกว่าขาทั้ง2ข้างเราเกร็งนะครับทุกคนเกร็งต้นขานับ2ต่อเนื่องเลย extend slide ตัวไปด้านหน้าโน้มตัวเหยียดแขนออกไปเหมือนเดิมยื่นแขนไปให้ไกลให้สุดผ่อนคลายวางฝ่ามือเหยียดเข่าด้านหน้าตรงดีมากครับคุณปูนก้มตัวลงครับขาทั้ง2ข้างยังอยู่เหมือนเดิมนะครับขาทั้ง2ข้างอยู่เหมือนเดิมปล่อยสบายสบายพักเหนื่อยต่อเนื่องเลยนะเช่นกันเชิญครับย่อเข่าด้านหน้ารอบที่2ยกลำตัวขึ้นแล้วแขนซ้ายชี้ไปข้างหน้าเชิญครับแขนขวาชี้ด้านหลังถูกต้องเหมือนเดิมทุกคนเช็คนะครับส้นเท้าเราทั้ง2ข้างให้อยู่ในลายเดียวกันเท้าด้านหลังเราปลายเท้าพยายามบิดขึ้นมาหากันนะครับโอเคเหยียดเข่าด้านหน้าขึ้นหายใจเข้าเยี่ยมมากครับย่อเข่ากดสะโพกหายใจออกทุกคนมองปลายนิ้วมือด้านหน้าเลยนะครับหายใจเข้ายกตัวขึ้นอีกครั้งนึงเหยียดเข่ากดสะโพกลงหายใจออกครับเชิญครับทุกคนยกแขนด้านหน้าขึ้นสู่เพดานแล้วเอนตัวด้านหลังดีมากครับกดสะโพกให้ต่ำแน่นอนทุกคนจะรู้สึกเมื่อยหน้าขานั่นคือความแข็งแรงย่อให้มากสุดนับ1 กดสะโพกต่ำมากขึ้นนับ2ไปเท่าที่เราทำได้ถ้าเมื่อยก็ขานกันพอถ้าไหวย่อให้ต่ำนับ3วางข้อศอกที่หน้าขาแขนข้างบนเหยียดข้ามศีรษะเหมือนเดิมถูกครับแขนข้ามศีรษะไปเลยแขนชิดใบหูดีมากครับยืดลำตัวด้านข้างให้มากสุดเพิ่มความหนักคุณปูนวางปลายนิ้วมือสู่พื้นดีมากครับแขนบนเหยียดแต่ถ้าใครเมื่อยก็วางบนเข่าเหมือนเดิมนะ2ลมหายใจเข้าออกนับ1นับ2โอเคผ่อนคลายวางฟาร์มเมอร์ยกส้นเท้าด้านหลังดาวด็อกอัพถอยเท้ากลับขึ้นกดไหล่ก้มศีรษะดีมากครับสไลด์ตัวด้านหน้าแผลงโพสหายใจเข้าลดลำตัวลงหายใจออกวางลำตัวสู่พื้นปล่อยสบายๆเงยหน้าขึ้นและแผ่นหลังดีมากครับตั้งปลายเท้ายกสะโพกกลับขึ้นมากขึ้นดาวด็อกอาจจะรู้สึกเหนื่อยผ่านต่อไปท่าที่3มีความหนักมากขึ้นขาขวาก้าวด้านหน้าถึงปลายนิ้วมือดีมากครับตามด้วยขาซ้ายก้าวขึ้นไปชิดกันเท้าห่างกัน1ฝ่ามือเข่า2ข้างเหยียดให้ตรงนะครับสายตามองข้อเท้าแล้วก้มเข้าไปหาข้อเท้าเยอะเลยครับปล่อยสบายๆหายใจเข้าลึกย่อเข่าเล็กน้อยคุณปูนยกลำตัวลุกขึ้นยืนเชิญครับยกแขน2ข้างขึ้นเหนือศีรษะเลยมองขึ้นสู่ปลายนิ้วมือและเอนตัวด้านหลังผ่อนคลายหายใจออกเหมือนเดิมนะขาทั้งสองข้างเราเกร็งตลอดเวลากลับมาขึ้นลดฝ่ามือลงมาที่หน้าอกพนมมือไว้มองด้านหน้าไหล่สบายๆหายใจลึกทุกคนจินตนาการว่าตอนนี้นะครับเราจะนั่งเก้าอี้นั่นคือแชร์โพสเชิญครับย่อเข่าลงผลักสะโพกด้านหลังเหมือนเรานั่งเก้าอี้อยู่ดีมากครับขาทั้งสองข้างของเรานะครับเกร็งตลอดเวลาบีบเข้าหากันให้เรารู้สึกว่าน้ำหนักสะโพกเราไปอยู่ที่เก้าอี้อยู่นะครับดีมากครับทุกคนจะรู้สึกขาทำงานหนักมากขึ้นเผาผลาญพลังงานมากขึ้นนะครับกลับขึ้นไปยืนอีกครั้งนึงยกตัวขึ้นหายใจเข้าดีมากครับคุณบูนรอบที่2ครับย่อเข่าและผลักสะโพกด้านหลังอัพแชร์โพสนั่งเก้าอี้ลงถูกต้องครับจากนั้นแล้วทุกคนขางตรงนี้ถ้าเรารู้สึกเหนื่อยนะครับเพิ่มความหนักของเราบิดตัวไปด้านขวาศอกสายข้ามเข่าไปเลยดีมากครับขณะที่เราบิดขาสองข้างเรายังเกร็งบีบเข้าหากันสะโพกเรายังผลักไปด้านหลังเงยหน้าขึ้นสู่เพดานดีมากครับขาตัวนี้นับ1เป็นท่าที่แข็งแรงนับ2กลับมาขึ้นยกลำตัวลุกขึ้นยืนยกแขนขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าลึกเอนตัวด้านหลังหายใจออกสบายกลับมาคืนหายใจเข้าลดฝ่ามือลงที่หน้าอก2ทุกคนเชิญครับนั่งเก้าอี้ลงเหมือนเดิมขายังเกร็งบีบเข้านะต้นขาทั้ง

0: ผ่อนคลายกลับมาขึ้นยกตัวขึ้นยกแขนขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าเอ็นด้านหลังผ่อนคลายหายใจออกกลับมาขึ้นผ่อนคลายลดฝ่ามือลงที่หน้าอกเป็นไงบ้างสู้สู
1: ้ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ต่อเนื่องนะทุกคนเช่นกันมือประกบที่หน้าอกเหมือนเดิมเช่นครับขาข้างขวาไปเข่าซ้ายถูกต้องครับทุกคนให้ข้อเท้าอยู่เหนือเข่าเลยนะครับจากเมื่อกี้เรารู้สึกเหนื่อยนี่จะเหนื่อยมากขึ้นฝึกเอ็นดูรันซ์ฝึกความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับทุกคนค่อยๆนั่งสะโพกด้านหลังย่อเข่าลงเยี่ยมมากครับนอกจากเรารู้สึกเมื่อยแล้วฝึกในส่วนของสมาธินะครับฝึกในส่วนของการทรงตัวนะครับสมดุลของร่างกายให้เรามองไปที่จุดใดจุดหนึ่งสมาธิให้ดีให้เรากดเข่าข้างบนลงเช่นกันกลับขึ้นมายืนเหมือนเดิมหายใจเข้าเยี่ยมมากครับคุณปูนย่อเข่ารอบที่2กดสะโพกลงหายใจออกถ้าเรารู้สึกเมื่อยหรือเหนื่อยให้เราค้างตรงนี้นะครับเพิ่มความหนักโดยการที่เรายื่นมือ2ข้างครับคุณปูนยื่นลงไปหาพื้นเลยมือไปแตะพื้นดีมากครับค้างตรงนี้พอทุกคนอย่าลืมนะเข่าเรากดลงตลอดเวลาเราจะรู้สึกว่าสะโพกเราทำงานนอกจากขาด้านซ้ายเราเมื่อยอยู่ปล่อยสบายสบาย2ลมหายใจเข้าออกนับ1นับ2ต่อเนื่องนะแขนซ้ายเราครับยกไฟหลังแขนซ้ายอ้อมหลังเลยนั่นแหละครับค้างตรงนี้นับ3ถ้าใครจับไฟไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอยู่ที่พื้นเหมือนเดิมนะครับให้เราโฟกัสที่ขาเดียวนับ4โอเคผ่อนคลายวางปลายนิ้วมือเท้าชิดกันลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งยกแขนขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าขึ้นมาพักนะครับเอนตัวด้านหลังหายใจออกยาวปล่อยสบายสบายเช่นการกลับมาขึ้นลดฝ่ามือลงที่หน้าอกสลับข้างขาซ้ายครับขึ้นไฟเข่ามองข้างหน้าทุกคนสมาธิดีจ้องไปที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับแล้วเกร็งต้นขาเช่นครับค่อยๆนั่งสะโพกลงย่อเข่าไปด้านหลังดีมากครับเช่นกันทุกคนอย่าลืมขานี้ขาข้างบนนะครับพยายามกดลงหายใจเข้าลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งยืดตัวถ้าใครเมื่อยสามารถวางขาพักก่อนได้นะครับแล้วกลับมาใหม่รอบที่2ย่อเข่าและกดสะโพกลงดีมากครับมองตรงด้านหน้าขางตรงนี้นะครับเพิ่มความหนักเช่นครับบนวางมือลงไปหาพื้นแตะพื้นได้กดสะโพกให้ต่ำให้ทุกคนรู้สึกว่าสะโพกเราดันมาด้านหลังตลอดเวลานะครับสะโพกมาด้านหลังตลอดเวลาอีกครั้งหนึ่งยกแขนข้างขวาไปหลังพยุงตัวให้นิ่งขาสองข้างมั่นคงนับ1ปล่อยสบายๆนับ2ดันสะโพกเยอะๆดันสะโพกมากขึ้นนับ3วางปลายนิ้วมือวางเท้าชิดกันเหยียดเข่าตรงเลยครับก้มลงไปหาต้นขากดคางเข้าหาลำตัวถูกครับเข่าสองข้างผ่อนคลายย่อเข่าเล็กน้อยยกลำตัวขึ้นสู่เพดานยกแขนขึ้นเหนือที่สะเอ็นตัวหายใจออกเอ็นมากขึ้นดีมากครับกลับมาคืนผ่อนคลายลดฝ่ามือลงที่หน้าอกไหลไม่เกร็งสบายๆหายใจเข้าลึกสุดท้ายแล้วทุกคนสู้ๆอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่อยยกเข่าข้างขวาขึ้นเช่นครับมือประกบกันที่หน้าอกยกเข่าขึ้นนะครับให้รู้สึกว่าเข่าเราตั้งฉากกับสะโพกเลยนะครับทุกคนขาข้างซ้ายย่อเข่านิดนึงถูกต้องครับคุณปูโน้มกดด้านหน้าแล้วเหยียดเท้ามาด้านหลังถูกครับทุกคนถ้าเราเมื่อยนะเราสามารถวางปลายเท้าที่แตะพื้นก่อนได้วางแตะพื้นนะครับโอเคอยู่ลักษณะนี้ได้นะครับผมจะให้ทุกคนโฟกัสไปที่สะโพกตรงนี้นะครับกับต้นขาแข็งแรงดีมากคุณปูนชาเลนจ์ตัวเองก็ยกเท้าขึ้นจากพื้นนะครับฝึกความทนทานฝึกความแข็งแรงมากขึ้นกลับขึ้นมายืนอีกครั้งนึงหายใจเข้ายกเข่าขึ้นสูงครั้งเดิมนะสู้ๆรอบที่2โน้มตัวด้านหน้าเหยียดขาด้านหลังดีมากครับปลายเท้าให้รู้สึกว่าเท้าเราเหยียบกำแพงอยู่นะครับให้สะโพกเราทั้งสองข้างขนานกันกลับขึ้นมายืนหายใจเข้าผ่อนคลายเท้าชิดกันเลยเยี่ยมมากครับคุณปูนสลับข้างนะทุกคนอีกครั้งหนึ่งเช่นครับยกเข่าซ้ายขึ้นมาตั้งฉากข้อเท้าด้านล่างเกร็งขาด้านล่างให้เราซอฟเข่าเล็กน้อยนะครับไม่กระตุกเข่าเช่นครับโน้มตัวด้านหน้าเพิ่มความหนักผลักส้นเท้าด้านหลังเช่นกัน

ปลายเท้าแล้วกดลงดีมากคุณปูนให้ลำตัวเรานะทุกคนขนานกับพื้นเลยเหมือนตัวอักษรตัวทีเลยนะครับลำตัวขนานพื้นยกลำตัวขึ้นหายใจเข้ายกเข่าขึ้นเช่นกันแน่นอนสมาธิเราให้ดีมองที่จุดใดจุดหนึ่งรอบที่สองโน้มตัวด้านหน้าเหยียดขาด้านหลังทุกคนอย่าลืมนะถ้าเราเมื่อยให้เราวางปลายเท้ากับพื้นได้นะครับแต่ถ้าฝึกความแข็งแรงของเรามากขึ้นเราก็ยกขึ้นมาลักษณะนี้สองลมหายใจเข้าออกนับหนึ่งนับสองโอเคผ่อนคลายปลายเท้าชิดกันเหยียดแขนขึ้นเหนือที่สั่งมองขึ้นสู่ปลายนิ้วมือและเอนตัวด้านหลังหายใจออกยาวกลับมาขึ้นลดฝ่ามือลงที่หน้าอกผ่อนคลายแล้วค่อยโน้มตัวลงสู่พื้นก้มจับข้อเท้าเข่าสองข้างเหยียดตรงดีมากครับย่อเข่าลงวางฝ่ามือถอยขาขวาด้านหลังกว้างตามด้วยขาซ้ายขึ้นสู่ดาวน์ด็อกกดไหล่ก้มที่ฐานลงอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะวันนี้เป็นท่าที่แข็งแรงฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงฝึกความทนทานของร่างกายช่วยให้การเผาผลาญร่างกายเราดีขึ้นสไลด์ตัวด้านหน้าแผงโพสหายใจเข้าลดลำตัวลงหายใจออกวางลำตัวสู่พื้นเหนื่อยหน้าขึ้นและแอนหลังหายใจเข้ากลับไปสู่ชายโพสคุกเข่าแขนเหยียดสุดเลยสะโพกติดส้นเท้าปล่อยสบายสบายหายใจเข้าออกยาวเชิญครับคุณปูนยกตัวลุกขึ้นนั่งเลยนั่งบนส้นเท้าเลยครับนั่งบนส้นเท้าเลยโอเคถูกต้องยื่นแขนไปด้านหน้าเหมือนเดิมกดขาและก้มหน้าลงจากนั้นเอาแขนสองข้างครับไปประกบกันด้านหลังยกมือประสานกันเลยถูกครับคุณปูนแล้วค่อยเอียงที่ศีรษะไปด้านขวาได้ไหมโอเคเอียงที่ศีรษะด้านขวามือถูกครับกดไหล่ด้านซ้ายไว้

และนี่คือในส่วนของคลาสโยคะในวันนี้นะครับฝึกในส่วนของความแข็งแรงฝึกในส่วนของ endurance ความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับช่วยในส่วนของการเผาพลังงานนะครับเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายของเราให้การสูบฉีดของเลือดเราทำงานได้ดีมากขึ้นขอจบคลาสในวันนี้ขอบคุณครับ

0: ทำให้กล้ามเนื้อต้นขาเราทั้งหมดนะครับเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อต้นขาเราแข็งแรงขึ้นนะครับรวมถึงสะโพกนะครับจะแข็งแรงขึ้นแน่นอนได้การเผาผลาญในร่างกายเราเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายเราจะรู้สึกเหนื่อยครับผม
1: จริงและสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสามารถพบกับพวกเราได้ทางช่องสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬา
0: สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใ

ช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เดี๋ยวฟังเพลงนี้เพลงนี้ไม่ค่อยยากเกินไปวันนี้ครูจะให้พวกเราได้ร้องเพลงนี้เสร็จทำนองเนื้อหาข้างล่างเนี่ยมันจะมีอยู่เนาะก็คือตอนแรกๆพยายามฟังแล้วก็ร้องคล้องไปกับเขาก่อนนะคะนะทำนองมันก็ง่ายๆหน่อยนึงเพลงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรใครตอบได้บ้าง
1: เกี่ยวกับเรื่องการจราจร
0: แล้วมันมีเรื่องอะไรมันมีป้าย2ป้ายเนี่ยสีเขียวกับสีแดงหมายถึงอะไร
2: ไม่ได้ค่ะป้ายเดียว
1: ม
2: ือ
1: เ
2: ทีย
1: บเป็นส
2: ี
1: แดงแสดงว่าเขาให้หยุดเดินก่อนแล้วก็ให้รถ
0: ทีนี้สีแดงมันจะมีคำมีคำศัพท์คำว่า stop นะคะปกติคำว่า stop แปลว่า
3: หย
0: ุ
3: ด
0: แล้วป้ายสีเขียวเป็นเขียนคำว่าอะไร
3: go
0: นะคะคำว่า go ดังนั้นคือสีเขียวกับไฟแดงเราใช่ไหมเขียวกับแดงสามารถไปได้เนาะนะคะลองพยายามร้องเพลงเนาะการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราพยายามออกเสียงชัดๆเนี่ยมันทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเนาะนะคะลองร้องเพลงด้วยหนูข้างล่างเนาะเนื้อหามันจะขึ้นนะ

0: นะคะคำศัพท์ที่ครูเขียนข้างบนเนี่ยเป็นคำศัพท์บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันยากเนาะนะคะคำแรกเลยคำว่า cross the street แปลว่าอะไร cross the street อันนี้มีถนนเรากำลัง cross the street ถูกต้องนะคะแปลว่าข้ามถนนนะคะ cross the street คำว่า street ก็คือถนนใช่ไหมคำว่าถนนอันที่สองคำว่า crosswalk สังเกตนะมีคำว่า cross เมื่อกี้มีคำว่า cross เข้ามาเกี่ยวข้องคำว่า cross แปลว่าทีนี้คำว่า cross กับคำว่า walk มารวมกันเรารู้จักคำว่า walk ไหมแปลว่าอะไรวอล์กคือทำอะไรคะข้ามกับเดินมารวมกันกลายเป็นอะไรคำตอบคือทางข้ามเส้นทางที่เราข้ามเนี่ยทางข้ามเนาะเขาก็คืออ่านว่า crosswalk นะคะคำว่า crosswalk เพลงเมื่อกี้มีใครร้องได้ไหม
1: crosswalk
0: มีใครร้องได้ไหมทำไมมันยากใช่ไหมมันร้องเร็วใช่ไหมทีนี้วันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นหัวข้อใหม่ขึ้นมาคำแรกเลยคำว่า size นะคะคำนี้จริงๆความหมายมันเยอะมากนะแต่ความหมายที่ครูต้องการสอนวันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของป้ายต่างๆในโลกนี้ในถนนในโรงพยาบาลในโรงแรมในโรงเรียนทุกอย่างมีป้ายหมดที่เราเห็นรอบตัวเราเนี่ยเราเห็นป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายห
0: ้
1: ามส
0: ู
1: บบุหร
0: ี่ห้ามสูบบุหรี่มีป้ายอะไรอีก
1: ป้ายทาง
0: หนีไฟยูเทิร์นมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะห้ามทิ้งขยะมีอะไรอีกเพราะฉะนั้นป้ายมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเราติดครั้งเดียวเราสามารถบอกจากคนก็คือคนเห็นจากสายตาเดียวกันก็คือเข้าใจเหมือนกันโดยเราไม่ต้องใช้คำพูดในการอธิบายแต่ในบางครั้งป้ายเนี่ยมันจะมีการเขียนข้อความด้วยใช่ไหมคะบางทีมีแค่รูปเฉยๆเราเข้าใจแต่บางทีมีข้อความด้วยเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นจริงไหมนะคะทีนี้ให้นักเรียนลองจินตนาการลองคิดภาพว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยป้ายที่เราเห็นเนี่ยสถานที่แรกที่ครูต้องการให้นักศึกษาเรียนบอกว่ามันคือมีป้ายอะไรบ้างก็คือโรงเรียนที่โรงเรียนมีป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายโรงเรียนห้ามสูบบุหรี
0: ่มีห้ามสูบบุหรี่นะคะก็คือนี่ป้ายต่างๆนี่เปลี่ยนใหม่โรงพยาบาลมีป้ายอะไรบ้าง
2: โรงพยาบาล
0: ห้ามสูบบุหรี่ห้ามส่งเสียงดัง
1: ทางหน
0: ี
1: ไฟ
0: อันนี้คือป้ายต่างๆรอบตัวที่มันเกิดขึ้นแต่อันนี้เราง่ายเพราะว่าเราเห็นป้ายนี้เป็นภาษาไทยแต่วันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสไปต่างประเทศสมมติป้ายนั้นมันไม่ได้เป็นภาษาไทยตลอดมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาบางป้ายเราเข้าใจจากภาพที่มันมีแต่บางป้ายเราไม่เข้าใจจากภาพที่มันมีมันก็เลยเข้าใจยากถูกปะเราจะไม่รู้เข้าสู่การสื่อสารอะไรนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นบางมุมที่เป็นเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนะคะอันดับแรกอันนี้ประโยคที่ครูอยากจะให้เรารู้จักก่อนนะคะประโยคแรกเลยครูเขียนว่าอะไรคะอ๋ออันนี้อาจจะเป็นความปรารถนาของเด็กตอนนี้ที่อยากจะมีความรู้สึกนี้อยู่ใช่ปะ I want to sleep แปลว่าอะไรเอ่ยอยากจะนอนมากเลยแอร์เย็นๆอย่างนี้อยากจะนอนมากเลยนะคะจริงเมื่อคืนนอนดึกด้วยใช่ไหมเมื่อคืนนอนกี่โมงคะ
1: 3:30
0: เที่ยงคืนจริงๆกลับตั้งแต่4ทุ่มครึ่งแล้วไม่หรอทำไมนอนดึกจังตอนเที่ยงคืน5 ทุ่มนะครับเมื่อเช้าตื่น5:00ด้วยใช่ไหมครูปลุกไม่อยากตื่นยังไงก็ต้องปลุกใช่ไหมก็คือต้องตื่นยังไงใช่ไหมนะคะอ๋อนี่ครูใจดีนะแค่หมอนเคาะหัวใช่ไหมยังใจดีอยู่นะคะอันดับแรก I want to sleep นะคะคือฉันอยากจะนอนอันที่สองค่ะ I am thirsty แปลว่าอะไรคะไม่ใช่ I am thirsty นะอันนี้30 ปี I am thirsty
1: 13 ปี
0: ไม่ใช่ I am thirstyเวลาเรารู้สึกเราอยากกินน้ำเราหิวน้ำใช่ไหมแล้วคอแห้งใช่ไหม I am thirsty ถ้าเราอยากกินข้าวเราใช้คำว่า I am อะไร
1: I am อยาก
0: I am hungry I am hungry ใช่ไหมอันนี้ I am thirsty อยากกินน้ำอยากดื่มน้ำอันที่สองอันที่ไป I want to go to Bangkok เพราะอะไรเอ่ย
1: I want
0: ฉันอยากไปกรุงเทพ I want to wash my handsอยากทำอะไรคะ wash my hands ช่วงนี้โควิดมาเราต้อง wash my hands บ่อยๆทำไมครูต้องเติม s ที่ hands ด้วยล่ะ
1: เพราะมีมือสอง
0: มีใครล้างมือแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยมีไหมดังนั้นก็ต้องเติม s เพราะว่า hand มีสองข้างก็ต้องล้างอย่างนี้ถูกปะนะคะนะต่อไป I am sick แปลว่าอะไร I am sick เวลาเรารู้สึกว่าเราต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยถูกต้องก็คือไม่สบายภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาออกเสียงในคำว่าเนี่ยลงท้ายตัว K เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงก็คือมันต้องออกเสียงตัว K สุดท้ายด้วย I am sick แต่ถ้าเราอายุ6ขวบ I am sick อันนี้6ขวบอันนี้ I am sick ก็คือป่วยหรือไม่สบายนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเจอประโยคพวกนี้เนี่ยแล้วเราต้องเลือกคำตอบข้อสอบเนี่ยเราพยายามหาจุดสำคัญจากความสำคัญเช่นเนี่ยไอ้ตัวนี้สำคัญไอ้ตัวเหล่านี้ที่คุณสีแดงๆเนี่ยมันสำคัญทั้งสิ้นและเป็นคำที่วันนี้เราดูหน้า76แล้วเราต้องเลือกว่าในแต่ละประโยคอ่ะมันต้องไปจับคู่กับภาพไหนต้องจับคู่กับภาพไหนหน้า76ลองดูนะหน้า76เลยดูหน้า76เลยนะคะคำแรกอันแรกเลย I want to sleep ภาพไหนคะโอ้ย I want to sleep อันไหนเอ่ยถูกต้อง hotel นะคะ hotel นะคะ I want to sleep ต่อไป I am thirsty I am thirsty อันไหนอ่ะอันนี้ใช่ไหมถูกต้องต่อไป I want to go to Bangkokอันบนสุดใช่ไหมเครื่องบินนะคะเครื่องบินนะคะในนี้ไม่มีรถไฟไงมันมีแค่เครื่องบินในห้องนี้มีใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะขึ้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: เส
0: ีย
3: ว
0: ถูกต้องอารมณ์นั้นเลยอ่ะเสียวนะคะถ้าใครไม่อยากเสียวก็นั่งรถไฟเอาแต่รถไฟไทยเนี่ยชอบแถมเวลาให้เขาคืนกำไรให้ลูกค้าใช่ไหมปกติแล้วนั่งไปกรุงเทพประมาณ18ชั่วโมงแต่รถไฟไทยชอบแถมเวลาให้กลายเป็นนั่งประมาณ20กว่าชั่วโมงถึงใช่ไหมเขาคืนกำไรให้เราไงเราจ่ายเงินเนี่ยได้กำไรนะเนี่ย
3: ค
0: ุ้มใช่ถ้าไปเครื่องบินได้แค่ชั่วโมงเดียวเองใช่ไหมชั่วโมงกว่าเองนะคะตั๋วก็แพงใช่ไหมเครื่องบินน่ะใช่ไหมคะในเครื่องบินที่นักเรียนเดินทางไปเนี่ยนั่งไปแล้วเนี่ยเราบอกว่ารู้สึกเสียวทำไมมันถึงเสียวอะพื้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเวลาสมมติว่าฝนตกแรงๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันสายใช่ไหมเครื่องบินมันจะสายใช่ไหมคะแล้วมันก็รู้สึกเสียวจริงๆแหละคุณว่ามันเสียวจริงๆถ้าใครอยากเสียวโดยที่นั่งรถไฟก็ต้องไปสวนสนุกไปสวนสนุกมันอารมณ์เดียวกันถ้าใครอยากรู้สึกว่าฉันไม่อยากไปสวนสนุกแต่ฉันอยากเสียวขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นไหมมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานก็ได้ค่ะลงจากที่สูงๆอะค่ะมากๆแล้วลงมาเราจะเสียวท้องมากเลยอาการประมาณเดียวกันอันนั้นอาการนั้นถ้าอยากบอกว่าเป็นเสียวแบบเล็กๆก่อนแบบนี้เนาะนะคะอยากเดินทางแบบเสียวแรงๆก็ไปรถไปเครื่องบินแต่คุณบอกว่าเครื่องบินเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วบอกเลยนะปลอดภัยสุดในโลกแล้วเพราะอะไรก่อนที่เครื่องบินจะออกอ่ะเขาก็ต้องไปดูว่าเครื่องมันสภาพเป็นยังไงบ้างเป็นการเช็คเครื่องก่อนออกทุกครั้งเพราะคนขับเครื่องบินคือใครคนขับเครื่องบินคือใคร
1: ก
0: ัปตันกัปตันรักชีวิตตัวเองไหม
1: ร
0: ักแน่นอนค่ะกัปตันรักชีวิตตัวเองดังนั้นเขาก็ต้องตรวจสอบเครื่องเหมือนกันค่ะจริงๆจริงๆเครื่องบินพอมันขึ้นไปบินแล้วเนี่ยมันถึงระดับที่มันสมดุลแล้วอ่ะเวลาขับเครื่องบินเขาไม่ต้องจับไอ้นี่ตลอดนะเขาไม่ได้ต้องจับไอ้นี่ตลอดพวงมาลัยตลอด
1: ถ้าเขาหลับแล้วเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
0: ไม่หรอกเขาต้องมีคนหนึ่งช่วยดูแลให้ไม่มีใครเขาหลับแบบทันทีมันมีคนขับสองคนใช่ไหมสองคนนั่งคู่กัน
1: คนแล้วก็จะมีผู้หญิงมาสามคน
0: เขาเรียกว่าอะไรครับผู้หญิงในห้องนี้มีใครอยากเป็นแอร์โฮสเตสมั้ง
1: ไม่อยากเป็นต้องระวังเป็นผ
0: ู้ชายออกเสียงดีๆนะแอร์โฮสเตสเพราะถ้ากลายเป็นฮอสไปมันกลายเป็นม้าไปใช่ไหมแอร์โฮสเตสใช่ไหมคะน่ะห้องนี้น่าจะมีเป็นคนเป็นได้หลายคนนะแอร์โฮสเตสเนี่ยหรอคะโอ้สุดหล่อเลือกได้ผมไม่เป็นโอเคอ่ะต่อไป I want to wash my hands อันนี้ต้องไปที่ไหนคะไปไหนคะที่มันใกล้เคียงที่สุดเลยที่มันใกล้เคียงฮะอยู่ต้องไปโรงพยาบาลล้างมือเลยเหรอไปอะไรห้องน้ำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1: toilet
0: นะคะทีนี้คำว่า toilet นี้ระวังนิดนึงบางทีคือคำว่า toilet เนี่ยแปลห้องน้ำก็จริงแต่มันคิดถึงการที่เข้าไปแล้วก็ไปฉี่ไปอึเอาง่ายๆแล้วกันเนาะอย่างนั้นง่ายๆแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ประเทศอเมริกาสมมติไปอเมริกานะคำว่า toilet เราจะไม่ปรากฏอยู่ในป้ายของประเทศอเมริกาเลยเราจะมีคำว่า restroom ใช่นะ restroom คำว่า rest แปลว่าพักผ่อนพักผ่อน room แปลว่าห้องรวมกันเป็นห้องพักผ่อนคิดอาการที่เราแบบว่าเราอยากจะเข้าห้องน้ำอะแล้วเราสึกเราได้พักผ่อนไหมมีใครใช่ไหมมีใครก็ไปพักผ่อนในห้องน้ำป่ะ rest room เพราะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยคำว่าห้องน้ำจะมีคำว่า rest room แต่ขนาดในอังกฤษเนี่ยจะคำว่า toilet toilet ในอังกฤษนะคะเหมือนคำว่าฟุตบอลที่เตะกันเป็นลูกหนังเนี่ยฟุตบอลเนี่ยนะคะถ้าไปในประเทศอังกฤษเราใช้คำว่าฟุตบอลแต่ถ้าอเมริกาเราใช้คำว่า soccer นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันในอเมริกาเราบอกว่าฟุตบอลเนี่ยมันเหมือนกับว่าอเมริกันฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็จะคนละแบบกันดังนั้นเราเนี่ยเป็นคนไทยเราเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมันจะมีทั้งสองค่ายเนาะเหมือนค่ายมือถือเลยค่ะมีทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกันนะคะทั้งสองค่ายเราควรจะรู้จักทั้งสองลักษณะนะเพราะว่าหนึ่งใครจะรู้เรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศขึ้นมานะคะยังไงภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เราสามารถที่จะใช้ได้ค่อนข้างจะทั่วถึงแต่ถามว่าทั้งหมดทั้งโลกไหมมันก็ไม่ใช่แต่ว่าหลายประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักหลายประเทศนะคะเรียกว่าหลายประเทศนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครยังไม่ชอบภาษาอังกฤษก็พยายามทำใจให้รักมันทำให้เราชีวิตง่ายขึ้นนะคะอ่ะต่อไป I am sick ต้องไปที่ไหน I am sick
1: โรงพยาบาล
0: ถูกต้องแล้วโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องมีสัญลักษณ์คืออะไรล่ะเป็นลูกเลขบวกเลขบวกนะคะแล้วเลขบวกนี้เราค่อยไปเห็นตรงไหนบ้างเราเคยเห็นเลขบวกที่ไหนบ้าง
1: ที่สมุด
0: มีสมุดแล้วมีไหนอีกอ่ะมีใครเคยเรียนยุวกาชาติไหมคะมีแล้วมีหมวดยุวกาชาติอ่ะเคยเห็นไหมแล้วมีเครื่องหมายอะไรเห็นไหมมีเครื่องหมายบวกใช่ไหมหมวกยุวกาชาติเคยเรียนว่ายุวกาชาติเคยเรียนไหมลูกเสือไม่มียุวกาชาติจะมีชุดสีน้ำเงินนะคะใช่ไหมมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะอัศวินีคุณชาร์จแบตให้คุณหน่อยทีนี้ต่อไปอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แบบว่าเราเห็นภาพปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเขาห้ามตกปลาอันนี้เป็นภาพตกปลาแล้วอะไรมันตัวห้ามล่ะตัวไหนเป็นตัวห้ามนั่นแหละไอ้สีแดงๆนะถ้าเราเห็นเมื่อไหร่ก็ตามนั่นคือไม่ให้ทำจำไว้นะก็คือไม่ให้ทำถึงแม้ไม่มีข้อความอะไรก็แล้วแต่ก็คือไม่ให้ทำอันนี้คือตกปลาอุ้ยลูกปลาก็แปลกนะลูกปลาแปลกมากเลย
1: ลูกปลาสีดำๆไม่มีตา
0: ใครๆไปตกปลามั่งแล้วตกได้ปลาไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ได้อะไรมาครับ
1: ได้กระเดือนครับ
0: ได้อะไรนะ
1: ไส
0: ้
1: เด
0: ือ
1: น
0: ไส้เดือนคุ้มมากเลยต่อไปเมื่อกี้มันเป็นแค่ป้ายอย่างเดียวตอนนี้มันมีข้อความขึ้นมาพร้อมกับป้ายด้วยอ่านว่าอะไรโนอะไรเอ่ย
1: ห้ามทิ้งขยะ
0: อ่านว่าโนอะไรคะ
4: โน
0: littering no littering เอาไหม1 2 3 no littering
4: no littering
0: นะคะเจอคำว่าโนเมื่อไหร่หมายความว่าอะไร
1: ห้าม
0: ไม่ให้ทำอันนี้ก็ห้ามแล้วอันนี้ยิ่งห้ามเห็นว่าเห็นชัดๆนะจะบอกว่าไม่ให้ทำห้ามทิ้งขยะ no littering นะคะ เพราะฉะนั้นนอกจากป้ายที่มันแปลว่าเป็นการคาดอย่างนี้แล้วก็คือมันมีคำว่า no เข้ามาเกี่ยวข้องเห็น no ว่าอะไรคือไม่ให้ทำสิ่งนั้นนะคะต่อไป
5: ห
0: ้
5: าม
0: no food or drink เขาห้ามอะไรคะ
5: ห้ามนำเครื่องดื่มหรืออาหาร
1: มากินในห้อง
0: เราจะเจอป้ายนี้ที่ไหนได้บ้างอะ
5: ห้องสมุด
0: ห้องสมุดมีอะไรอีกโรงหนังเขาห้ามเข้าไปใช่ไหม
1: ครับอย่างเว้นบางคนที่เขาทำเอง
0: ใช่ใช่เขาซื้อหน้าโรงใช่ไหมแต่เขาห้ามเราไปจกส้มตำข้างในไม่ได้ใช่ไหมแบบซื้อส้มตำไปกินก็ไม่ได้ใช่ป่ะนะคะอันนี้คือมีที่ที่เราไม่ให้เข้าคือว่าที่ห้องสมุดมีที่ไหนอีกป้ายนี
5: ้ห
0: ้องเรียนแล้วที่ห้องเรียนแอบกินบ้างไหม
1: มีครับ
0: เวลาคุณครูเขียนกระดานเราก็แอบกินทันทีใช่ไหม
5: ใช
0: ่แล้วส่วนใหญ่กินอะไรคะที่แอบกินนะคะมาม่าผลไม้อะไรอีกคะลูกอมมีใครกินอย่างอื่นอีกที่แปลกๆบ้างไหมคะ
1: กินฉันยา
0: ฮะแล้วเวลาเรากินครูกำลังเขียนกระดานอย่างนี้มันความรู้สึกยังไงบ้าง
1: สบายครับ
0: ครูไม่เห็นแล้วถ้าครูเคยเจอแล้วกินแล้วครูเห็นไหมเคยเจอกินแล้วครูเห็นไหมโอ้โหแสดงว่ามีความเป็นแชมป์นะในการแอบกินคุยยังไม่เคยจับได้เลย
1: โดนถามงานแน่ๆ
0: นะคะอ่ะนะคะ ราะฉะนั้นคือเราจะมีคำว่าเป็นเครื่องหมายคือ no food or drink นะคะคำว่า or คำนี้ก็คือว่าแปลว่าหรือนั่นหมายความว่าถึงเป็นกินอาหารหรือกินเครื่องดื่มก็กินไม่ได้นะคะในที่นี้คือกินไม่ได้นะคะมันมีคำว่า no แล้วมันมีคำว่าอันนี้สักอย่างหนึ่งมันแปลว่าอะไรไม่รู้แล้วมีคำว่า allow คำว่า allow แปลว่าอนุญาตนะคะแปลว่าอนุญาตดังนั้นก็คือว่าไม่ให้เอาเข้าไป
4: ไม่ให้นำสัตว์
0: อันนี้เราเห็นรูปสุนัขจริง
4: แต่ว่ามัน
0: แต่คำว่า pet แปลว่า pets แปลว่าอะไรคะ
6: ส
0: ัตว์เลี้ยงในโลกนี้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมีอะไรบ้างสัตว์เลี้ยงของเราม ีอะไรอีกสัตว์เลี้ยงใช่ไหมลูก
7: ตาย
0: นะคะคำว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยในเวลาพูดของมนุษย์ก็คือหมาแมวนี่คือสัตว์เลี้ยงใช่ไหมก็คือห้ามเอาเข้านะคะงูครูว่างูนี่ยังไม่ใช่นะคะนะแต่ยังไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายยังไม่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยสมมติเมื่อก่อนเราเรียนหนังสือบอกว่าคุณครูบอกว่าเวลาเราเรียนเราพูดถึงหมาหรือพูดถึงแมวที่เป็นสัตว์เราจะใช้สรรพนามแทนมันว่า itใช่ไหมคุณครูชอบสอนเราอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เมืองนอกเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นสัตว์เลี้ยงและมีความใกล้ชิดกับมนุษย์คำว่าใกล้ชิดมนุษย์คืออะไรบางทีเอามานอนด้วยกันบางทีก็คือรักมันเหมือนกับลูกเลยอย่างเงี้ยเหมือนสมาชิกครอบครัวตัวหนึ่งเลยก็จะมีหมาเป็นหลักดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเรียกอะค่ะในบางครั้งในต่างประเทศเขาจะใช้คำว่า she ไม่ใช่ไม่แน่นางไปพูดถึงผู้หญิงคำว่า she ส่วนใหญ่ใช่ไหมพูดถึงผู้หญิงนะคะอีกอย่างนึงก็คือคำว่า he นั่นหมายความว่าถ้าเป็นตัวเมียเราใช้คำว่า she ถ้าเป็นตัวผู้ใช้คำว่า he เหมือนกับมันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่เราไม่ได้ใช้กับสัตว์ทุกชนิดเราไม่สามารถใช้คำว่ากับงู she กับ he ได้มีใครจับงูไหมคะขอดูในเพศอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าหมากับแมวเนี่ยมันเป็นลักษณะคือใกล้ชิดกับมนุษย์ดังนั้นคือใช้คำว่า she คำว่า he ได้นะคะนั่นคือเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงอันต่อไปอันนี้
8: no
0: alcohol เขาห้ามทำอะไรคะ
8: ห้ามนำแอลกอฮอล
0: ์ห้ามนำแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มคำว่าแอลกอฮอล์คืออะไรมันใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลไหมคะ
8: ไม่ใช่
0: มันคือเหล้านะคะมันไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลนะเพราะคำว่าแอลกอฮอล์ทาแผลเรารู้จักใช่ไหมหรือบางทีเราอยากจะล้างมือเป็นเจลแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ก็คือเป็นเหล้าค่ะแอลกอฮอล์ที่เราพูดถึงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าอันนี้คือห้ามมีคำว่า no และมีคำว่าเพิ่มเติมคือ allow คำว่า allow นะคะต่อไปนี่คำใหม่เกิดขึ้นมา มีคำว่า do not touch เมื่อกี้มีคำว่า no แปลว่าไม่อันนี้มีคำว่าอะไรเอ่ย
9: do not talk
0: มีคำว่า not.
9: not
0: not กับ no แปลว่าไม่เหมือนกัน ดังนั้นถ้าเห็นคำว่า not หรือคำว่า no อยู่ในประโยคหมายความว่าต้องไม่ให้ทำอะไรสักอย่างแบบนั้นแน่นอนนะคะสักอย่างนึงที่มันพูดถึงอันนี้เขาไม่ให้ touch ค่ะคำว่า touch คืออะไรเอ่ย touch คืออะไรคะแปลว่าอะไรอ่ะ touch เราเอามือเราเนี่ยไปจับอะไรของเพื่อนเขาเรียกว่าอะไร touch
10: จ
0: ับ เขาเรียกว่าภาษาไทยดีๆเขาเรียกว่าสัมผัสสัมผัสก็คือคำว่า touch นะคะทีนี้ตอนนี้ครูต้องการให้เรา touch อะไรของตัวเองบางอย่างนะคะฟังครูดีๆเวลาครูบอกให้ทำอะไรเช่น touch your hair hair แปลว่าอะไรวะ hair ผมใช่ไหม touch your ears hello touch your ears touch your nose touch your mouth touch your eyes touch your fingers touch your knee อันไหนคะ knee touch your head ถูกต้องนะคะ touch your arms touch your leg touch your shoulder มีใครมี shoulder ไหมคะทุกคนมีไหมคะ shoulder
6: shoulder ไม่มีคร
0: ับ แปลว่าอะไรคะ
6: shoulder
0: ไม่มีเหรอคะโอ้ไม่มีน่าสงสารจังเลยเนาะเกิดมาไม่มี shoulder ต่อไป touch your neck neck touch your neck อะไรนาะไอ้ว่าส่วนหนึ่งเวลาเราเห็นคนบางเผ่าทางเหนือที่เขาชอบใส่ห่วงที่ตรงไอ้ว่าส่วนนั้น
6: ข้อ
0: ถูกต้องถูกต้องเคยเห็นใช่ไหมที่แบบว่าเป็นชาวเขาแล้วใส่ห่วงที่คอ
6: ชาวกะเหรี่ยง
0: เวลาเขานอนเขาก็ต้องนอนทั้งอันนั้นเลยนะคะถามว่าถ้าเอาไอ้ห่วงที่ออกเขาตายไหม
6: ไม่ตาย
0: คิดว่ายังไงเขาตายปะ
6: คอเขาเหี่ยว
0: เอาออกได้สิตัดก็ได้ออกไงแต่แล้วคิดว่าเขาจะตายไหมหรือว่าเขาจะคอพับไหมคิดว่ายังไง
6: คอเขาพับ
0: เราเคยคิดอยากจะใส่เหมือนเขาไหม
6: ไม่
0: คร
6: ับ
0: ทำไมอ่ะ
6: ไม่
0: สบาย
6: ไม่อยาก
0: ไม่อยากให้คอมันยาวไม่อยากให้คอมันยาวเราชอบคอสั้นๆใช่ไหมนะคะไม่อยากให้แบบมันยาวเพราะฉะนั้นในประโยคนี้ do not touch แปลว่าอะไรเอ่ย
7: ห้ามส
0: ัมผัสหรือห้ามจับนะคะห้ามจับนะคะต่อไป
6: ห้ามพาโทรศัพท์มาในโรงเรียน
0: ทีนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยในประโยคภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า no แล้วไม่มีคำว่า not แล้วแต่เราเห็นอะไรไหมคะมันมีค่าสีแดงอยู่แสดงว่าคือไม่ให้ทำอยู่ดีเขาบอกว่า mobile phones must be switched off mobile phone แปลว่าอะไรเอ่ย
7: โทรศ
0: ัพท์มือถือนะคะทีนี้ถามว่าโมบายแปลว่าอะไรแปลว่าเคลื่อนที่โทรศัพท์ที่มันเคลื่อนที่ได้ก็หมายความว่าเรามือถือแหละใช่ไหมเราเอาไปไหนมาไหนก็ได้นะคะใครเคยจำสมัยก่อนไหมที่บ้านใครเคยยังมีป่ะโทรศัพท์มือถือแรกๆเนี่ยมันใหญ่มากเลยมันต้องคิ้วแบบนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยมันเล็กลงเรื่อยๆแล้วมันก็ราคาถูกลงเรื่อยๆใช่ไหมเมื่อก่อนโทรศัพท์มือถือราคาประมาณ 30,000 บาทปัจจุบันกี่บาทซื้อได้500ก็ซื้อได้แล้วค่ะใช่ไหมปัจจุบันอาม่าอะไรนะฮีโร่อะไรก็ซื้อได้แล้วใช่ไหมนะคะทีนี้คำว่า switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch off
6: มี switch แล้วก็ไม่
0: off คำว่า switch เวลาเราพูดว่า switch ก็คือ switch ไฟที่มันติดอยู่แต่ถ้าเราเจอว่า switch off ก็คือปิดเราปิดเราไม่ใช้แล้วตรงข้ามกับคำว่า switch on ก็คือเปิด switch on ก็คือเปิด switch off ก็คือปิดก็คือให้ปิดโทรศัพท์ใช่ให้ปิดโทรศัพท์นะคะต่อไปค่ะทำอะไรเอ่ย face mask required แปลว่าอะไรคะคำว่า required แปลว่าต้องการหรือว่าจำเป็นจะต้องทำอย่างงานก็คือให้เราใส่ mask face mask required นะคะเราต้องทำนะคะที่ mask นะคะเวลาใส่ mask ใส่อย่างไร
7: ใส่ถ้าใส่แบบนี้ก็ใส่ข
0: ้
7: าง
0: มาใส่อย่างไรกดนี้ใช่ไหมทำไมต้องใส่ mask
7: ป้องกันโควิด
0: ช่วงนี้โควิดอารวาสน่ากลัวมากเลยใช่ไหมไม่รู้จะมายะลาหรือเปล่าใช่ไหมนะคะหายไปตั้งนานโควิดกลับมาหาเราอีกแล้วนะตอนนี้มาเยี่ยมเราคิดถึงเรามากแต่ไม่ต้องมาถึงยะลาเนาะไม่ต้องมาถึงที่นี่ใช่ไหมต่อไปห้ามทำอะไรคะ
7: ห้าม
0: ส
7: ูบบุหรี
0: ่อันนี้ก็เหมือนกันในป้ายนี้ไม่มีทั้ง no ไม่มีทั้ง not แต่มีคำนี้ค่ะถ้าเราเจอคำนี้เมื่อไหร่คำนี้แปลว่าห้ามห้ามแปลว่าไม่ให้ทำเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าไม่ให้ทำนะคะอ่านออกเสียงว่า prohibited ออกเสียงตาม prohibited prohibited prohibited โอเคทีนี้อันนี้แปลว่าห้าม smoking แปลว่าอะไร
7: smoking แปลว่า
0: สูบบุหรี่ก็คือห้ามสูบบุหรี่นั่นเองนะคะเจอคำข้างล่างเมื่อไหร่ก็คือให้รู้ว่าเขาไม่ให้ทำนะเขาไม่ให้ทำ
7: slow
0: มีคำว่า slow แล้วมีคำว่าStudent crossing เมื่อกี้เจอคำว่า crossing cross แล้วจำได้เปล่า cross แปลว่าอะไรคะเมื่อกี
7: ้ cross แปลว่าค่ะ
0: แปลว่าข้ามถูกไหมแปลว่าข้ามนะคะทีนี้ student crossing ก็แปลว่า student คือใคร student คือใคร
7: student นักเรียน
0: นักเรียนก็คือเป็นทางข้ามสำหรับนักเรียนแล้วเขาให้ทำใครเขาบอกว่า slow ให้ช้าช้าทำไมต้องเช้าล่ะเด็กข้ามถนนใช่นะคะคือเป็นการเตือนไว้ว่าอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงนะเพราะตอนนี้เนี่ยเด็กกำลังจะข้ามก็คืออย่าขับรถเร็วๆ slow นะคะต่อไปค่ะถ้าเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าระวังแปลว่าระวัง caution นะคะ caution แปลว่าระวังอันนี้ระวังเรื่องอะไร
10: ลองลื่น
0: คำว่า wet แปลอะไรเอ่ย wet wet เวลามีฝนตกลงมาแล้วเราก็ wet เรา wet ฝนตกลงมาแล้วก็เสื้อเราก็คือ wet แปลว่าเปียกนะคะคำว่า wet แปลว่าเปียกทีนี้อะไรเปียกเปียกล่ะ floor
10: พ
0: ื้นเปียกพื้นเปียกพอพื้นเปียกส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นบอกว่าให้ระวังลื่นเพราะว่ามันมีพื้นเปียกอยู่นะคะต่อไป

0: พรนามสกุลนวกิจวงศ์ชื่อเล่นชื่อน้องไออายุ12ปีค่ะสิ่งที่หนูชอบเล่นคือฟ้าพรุ่งนี้เลยค่ะสเก็ตบอร์ดและความฝันของหนูคือการได้เป็นนักสเก็ตบอร์ดระดับโลกค่ะที่หนูส่งคลิปนี้มาเพราะว่าหนูกำลังจะไปแข่งต่างประเทศค่ะหนูก็เลยอยากชวนทิชเชอร์มาสอนภาษาอังกฤษให้หนูหน่อยค่ะถ้าทิชเชอร์ว่างมาสนามหนูได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
1: And this young girl is Nong Ai, the youngster who sent me a clip to introduce herself and invite me to teach English at the skate park. Nong Ai said that her partner is a skateboarder and she has lots to show and tell. Let's get to know Nong Ai, the cool girl, skateboarding buddies together. Let's go. Yay, I finally arrived. มาถึง location หรือว่าสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เจอกับน้องไอซ์นักกีฬาสเกตบอร์ดสาวน้อยที่เก่งแข็งแรงและต้องเท่แน่ๆเลยครับทริปนี้ที่ทุกคนจะย้อนเวลากลับมาเป็นวัยรุ่นอเมริกาอีกครั้งหนึ่งในชีวิตแต่รู้หรือเปล่าที่บ้านผมมีหลายคนที่ชอบเล่นสเกตบอร์ดที่เจอเกรกเล่นไม่เป็นเลยเราไปหาน้องไอดีกว่าครับ Let's go

0: it's me, Teacher Greg. I'm here.
1: Hello, Teacher. สวัสดีค่ะ Teacher.
0: สวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณมากเลยนะคะที่ Teacher มาหาหนูเนี่ยค่ะเดี๋ยวหนูอ่ะจะสอนสเก็ตบอร์ดให้ Teacher แล้วก็ Teacher ก็สอนภาษาอังกฤษให้หนูดีมั้ยคะ
0: โอ้ that's a good deal เป็นข้อตกลงที่ดีมาก Teacher จะพลาดได้ไงครับ Let's go learn together.
1: ค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดเราไปรู้จักกับอุปกรณ์ของสเก็ตบอร์ดก่อนดีมั้ยคะ
0: ดีครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
0: Let's go.เอาละนี่ของจริงนะของสเก็ตบอร์ดน้องไอซ์ช่วยแนะนำส่วนประกอบของสเก็ตบอร์ดด้วยครับ
1: อันนี้นะคะแล้วก็จะเรียกว่าแผ่นกระดานค่ะหรือว่าอีกอย่างนึงคือเด็กค่ะ
0: แบบนี้จะเรียกว่าแจ็คหรือว่าบอร์ดก็แล้วแต่ครับ
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าทรัคค่ะเอาไว้บังคับบอร์ด
0: ทรัคก็เหมือนคำว่าทรัคที่แปลว่า10ล้อจะได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าลูกปืนนะคะทำให้ล้อหมุนได้ด้วย
0: ลูกปืนในภาษาอังกฤษใช้คำว่า bullet
1: bullet
0: ระวังการแปลตรงนะครับตรงตัวไม่นี่ใช้คำว่า bullet ลูกปืนมันคนละแบบครับ
1: อันนี้นะคะเป็นน็อตค่ะเอาไว้ยึดแผ่นกับชัก
0: คำนี้ง่ายมาก not
1: not
0: ใช่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับ
1: ล้อค่ะ
0: ล้อ wheelsถูกต้องเติมตัว S เพราะมี4ล้ออ
1: ันนี้เป็นกระดาษทรายค่ะเรียกอีกอย่างนึงว่ากริปเทปค่ะ
0: ถูกต้องเรียกว่า grip tape
1: อันนี้นะคะเราจะเอาไว้ติดกับแผ่นนะคะประโยชน์ของมันคือเวลาเตะท่านะคะมันก็จะติดเท้าเรามากขึ้นค่ะ
0: แต่ก่อนจะเล่นต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เราต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ของเราน
0: ะคะ
1: หมวกกันน็อกค่ะแล้วก็สนับศอกสนับเข่าก็ต้องเตรียมด้วยนะคะ
0: หมวกกันน็อกครับใช้คำว่า helmet
1: helmet
0: เก่งมากสนับศอกใช้คำว่า elbow guard
1: elbow guard
0: เก่งมากแต่ถ้าเป็นสนับเข่าก็ knee guard
1: knee guard ก็จะมีสนับมือค่ะ
0: hand guard
1: แผ่นกระด
0: าษแล้วแผ่นสเก็ตบอร์ดมีกี่ประเภทครับ
1: มี4ประเภทค่ะคือสเก็ตบอร์ดเพนนีลองบอร์ดแล้วก็เซิร์ฟสเก็ตค่ะ
0: แล้วน้องไอชอบเล่นแบบไหนมากกว่าครับ
1: หนูก็ต้องชอบเล่นสเก็ตบอร์ดมากที่สุดเลยค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปเล่นครับ I have a few questions Why do you like skateboard หรือว่าทำไมถึงชอบเล่นสเก็ตบอร์ดครับ
1: เพราะว่ามันรู้สึกท้าทายแล้วก็สนุกด้วยค่ะที่เวลาเล่นท่าใหม่ๆ
0: โอเคงั้นสอนนิดนึงลองออกเสียงครับI feel
1: a challenge
0: and fun ที่แปลว่าเวลาเล่นรู้สึกตื่นเต้นมันยากนิดนึงและสนุกด้วย When did you start to play เราเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ 6-7 ขวบค่ะ
0: Whoa.
1: ก่อนหน้านี้ก็เล่นยิมนาสติกค่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร
0: ่interesting so what was your turning point หรือว่าจุดเปลี่ยนจากนักยิมนาสติกก็กลายเป็นนักสเก็ตบอร์ดเปลี่ยนเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าสเก็ตบอร์ดนะคะหนูคิดว่ามันท้าทายดีแล้วก็ถ้าเรายิ่งฝึกท่าใหม่ก็จะยิ่งเก่งขึ้นค่ะ
0: เห็นด้วยแล้วมันจะดูเท่จริงๆด้วยใช่ไหมครับ
1: แล้วก็รู้จักอุปกรณ์แล้วก็เซฟตี้แล้วถ้านั้นเราไปเข้าไปในสนามเลยไหมคะทีเชอร
0: ์ลงพื้นที่ดีกว่าครับ
1: ค่ะไปกันเลย
0: Let's go เอาเลยครับลงมาแล้วที่สนามสเก็ตบอร์ดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าSkateboard Park.
1: Skateboard Park.
0: ถูกต้องครับแล้วที่นี่มีอุปกรณ์ให้เล่นอะไรบ้างครับ
1: อันนี้ก็จะเรียกว่าบ็อกซ์นะคะ
0: บ็อกซ์ก็เหมือนกล่องแล้วเล่นยังไงครับ
1: อย่าโชว
0: ์ไม่ต้องอธิบายโชว์ดีกว่า Let's see playing on the box มาแรงนะมาเร็วด้วยนี่สุดยอดอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับ
1: อันนี้นะคะก็จะเรียกว่าราวเหล็กหรือว่าเรียวค
0: ่
1: ะ
0: ใช่คำว่า rail
1: rail
0: อันนั้นใช้ได้ครับ rail เล่นยังไงครับ
1: เดี๋ยวโชว์ให้ดู
0: โชว์ให้ดูครับ ready steady go มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่โปรมืออีกรอบหนึ่งครับสุดยอดแล้วนอกจากนี้มีอุปกรณ์ให้เล่นยังอื่นไหมครับ
1: ก็ต้องเป็นแรมเลยค่ะทาง
0: แรม
1: เลยค่ะ
0: โอเคเข้าไปดูดีกว่านี่จะเรียกว่าแรมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ระวังการออกเสียงนิดนึงถ้าออกเสียงว่าแรมมันลอเลงแรมฝรั่งจะเข้าใจผิดแรมแปลว่าข่มไฟจริงๆแล้วคำนี้สะกดด้วยตัว R พยายามออกเสียงเป็นแรมได้ไหม
1: แรม
0: โอเคแรมแปลว่าทางลาดในภาษาไทยนะครับยากไหมยาก
1: ไม่ยาก ากค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากงั้นขอดูหน่อยครับโอ้โอเคขึ้นก็ลงโอ้เก่งมากแล้วมีอะไรอีกครับ
1: โบค่ะอยู่ข้างหลังนี้เลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเห็นแล้ว and this is the bowl น้องไงครับรู้หรือเปล่าโบแปลว่า
1: ถ้วยหรือชาม
0: ถ้วยหรือชามถูกต้องครับรอบนี้จะเล่นยังไงครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เฮ้ยว้าวเฮ้ยโอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายคืออะไรครับ
1: คือมินิแรมค่ะ
0: โอ้มินิแรมขอดูหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าไปดูดีกว่าเล่นอย่างไรครับ
1: รอบนี้หนูจะไม่โชว์เองค่ะหนูมีตัวแทนโชว์ไปแล้ว
0: เฮ้ย1 2 3ลงมาเลยดีละดีละนักกีฬาคนที่2พร้อมไปโอ้มีลีลาก็ตีลังกาไปด้วย

0: น้องอายครับเวลาเล่นมินิแรมป์ทำท่าอะไรใดบ้าง
1: หมุน360ไม่ก็ขึ้นไปกาย
0: ครับเฮ้ยปรบมือให้พื้นด้วยนะครับล่าสุดการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ดีค่ะหนูได้ที่2เลยนะที
0: ่อันดับที่2
1: ใช่
0: ต้องภูมิใจในตัวเอง I'm proud of you too
1: ค่ะ
0: ครับผมแข่งขันนานมาแล้วหรือเปล่าครับ
1: 3-4 ปีได้แล้วค่ะ
0: โอเคก็ถือว่ามีประสบการณ์แล้วในอนาคตใต้เข่งต่างประเทศหรือเปล่าครับ
1: ก็มีแผนว่าจะไปแข่งต่างประเทศนี่แหละค่ะ
0: เตรียมตัวยังไงครับ
1: ฝึกเยอะๆแล้วก็ไปสนามแบบหลายๆที่ค่ะจะได้รู้ว่าการและที่อุปกรณ์เป็นยังไง
0: พูดถึงการแข่งขันในภาษาอังกฤษแล้วจะใช้คำว่า match
1: match
0: มีคำอื่นด้วยครับ competition
1: competition
0: เก่งมากกติกาเป็นยังไงครับ
1: ใครเล่นท่ายากกว่าหรือว่าใช้เวลาที่ดีแต่ว่าเล่นท่าเยอะผู้นั้นก็เป็นคนชนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่าที่ไม่ได้โหดมากแต่เราเล่นแบบทุกท่าที่วางลายมาค่ะครบทุกท่าอันนั้นเรียกว่า perfect run ก็จะได้คะแนนเยอะกว่า
0: โอ้งั้นรอบหน้าขอให้ได้ perfect run ละกันครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อีก1คำที่น่ารู้นะก็คือกรรมการหรือว่าผู้ตัดสิน referee แต่ถ้ารู้สึกว่าโอ้มันยาวไปนู่นเลยก็เปลี่ยนเป็น
1: judge
0: นั้นใช้ได้เลยนะโอ้โห teacher Greg อยากลองมาแล้วนะครับแต่ว่า teacher Greg ไม่ได้เล่นนานๆสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: สเกตบอร์ดมาว้าวอุปกรณ์ก็พร้อมดูชุดด้วยนะครับพร้อมที่สุดในโลกเริ่มยังไงดีครับ
1: ถ้านั้นก็เริ่มจากวางเท้าก่อนเลยค่ะก็วางไว้ตรงน็อตนะคะแล้วก็ไถ1 2 3แล้วก็จัดเท้าค่ะแล้วก็ย่อนิดนึง
0: โอเคขอดูด้วยได้ไหม
1: ฮะได้ค่ะ
0: 1 2 3เดี๋ยวที่ฉันจะลองด้วยครับ1 2 3โอ้โหต้องมีบาลานซ์ความสมดุลยังดีครับ
1: โอ้ที่เชื่อเก่งมากเลยล่ะ
0: ที่เชื่อก็เพิ่งเริ่มนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วต่อไปนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำยังไง
1: ครับแล้วก็ทิ้งน้ำหนักไปด้านซ้ายข้างหน้าหรือว่าข้างหลังค
0: ่
1: ะโดยใช้ปลายเท้าแล้วก็ส่วนเท้าค่ะ
0: ครับโอเคเดี๋ยวที่จะลองด้วยครับเฮ้ยขวาซ้ายเฮ้ยแล้วถ้าจะเบรกหรือว่าหยุดต้องทำยังไงคร
1: ับแล้วก็พลิกขากลับมาแบบตรงแบบนี้แล้วก็เอาเท้านี้หยุดค่ะ
0: หลบโอเคนั้นทีจะลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและหยุดด้วยไม่ได้ตั้งใจครับแล้วที่แล้วก็เล่นแบบเล่นๆเลยแต่ถ้าเราจะแข่งขันจริงๆผู้ตัดสินจะนับคะแนนอะไรยังไงครับ
1: เขาก็จะให้เวลามาคนละ45วินาทีค่ะ
0: โอ้แบบเดียวเอง
1: ใช่ค่ะแต่เราต้องเล่นในสนามทั้งหมดนะคะตามที่ท่าที่เราจัดเอาไว้ถ้าเกิดหมดเวลาแล้วก็คือหยุดห้ามเล่นต่อถ้าเล่นต่อก็จะไม่มีคะแนนในท่านั้นค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทั้งหมดมีกี่ท่า
1: ก็จะแล้วแต่คนค่ะแต่สำหรับหนูคือน้อยสุดที่5ท่าและเยอะสุดที่8ท่าค่ะ
0: แล้วมีท่าอะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีท่าออลลี่นะคะแล้วก็คิกฟลิปค่ะแล้วก็แวร์เรียลฟลิปแล้วก็ป๊อปเชอร์อีทแล้วก็มี50-50บอร์ดสไลด์แล้วก็ฟันบอร์ดค่ะ
0: สอนให้นับอีก3คำที่น่ารู้เช่นคำว่าผู้แข่งใช้คำว่า opponent
1: opponent
0: ผู้ชนะ champion
1: champion
0: มีคำพิเศษด้วยครับ victor
1: victor
0: และคำสุดท้ายผู้แพ้ก็ loser
1: loser
0: runner up
1: runner up
0: ก็อันดับที่2ถูกต้องครับแล้วอีก1คำนะครับคือคำว่า defeat
1: Defeat
0: ที่แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับรอบหน้าขอให้ชนะหรือว่าแชมเปี้ยนแต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรครับคำว่า Defeat หรือว่าแพ้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
1: มีเศร้าบ้างค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องแบบพยายามสู้ต่อไป
0: ใช่ครับใจสู้เพราะเป็นบทเรียนที่ดี
1: ค่ะ

0: รอบหน้าก็พยายามทําดีต่อครับหรือว่าพัฒนาตัวเองทีทรีคิดว่าทําได้เชื่อในตัวเองครับแล้วทีทรีก็อยากเห็นโชว์สกิลได้มั้ยสมมุติว่าเราจะแข่งขันจริงๆจับเวลามีแค่45วินาทีครับ
1: ค่ะ
0: พร้อมมั้ยครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ลุยเลยครับไปThe reason why I came to see Nong Ai, the coolest girl skateboarder here today, is because of her talent, courage, and determination to challenge herself. I hope that this young woman will be an example for many people who still do not dare to try something new, to get up and go with their passion. You can do it. เอาเลยครับทางบ้านตั้งเวลาแค่45วินาที Ready, steady, go. เริ่มครับโอเคมาดูกันว่าท่าแรกมันจะเป็นยังไงครับนี่50-50ท่าต่อไปครับฟรอนต์สไลด์ว่าแล้วฟรอนต์สไลด์ต้องมาครับนี่คลิกลิฟชัดเจนครับคลิกลิฟเหลือเวลา20วินาทีครับสไลด์โอ้โหนิดเดียวเล่นต่อครับอีก10วินาทีท่าสุดท้าย3 2 kick flip เกือบแล้วนะหมดเวลา time's up โอ้โหปรบมือด้วยเสียงมาสุดยอดมากเลยครับ kick flip ก็มีนะ50-50 front slide มีการสะดุดนิดนึงแต่ไม่ได้หยุดก็เล่นต่อเก่งมากเลยครับ
1: แล้วทีเชอร์คะถ้าเกิดสมมุติหนูจะไปแข่งที่ต่างประเทศเนี่ยล่ะค่ะทีเชอร์ช่วยสอนประโยคที่จะพูดกับเพื่อนๆต่างประเทศให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับเช่น Where is the skate park
1: Where is
0: the skate park
1: The skate park
0: ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหน ประโยคที่สองก็คือ How are you feeling
1: How are you feeling?
0: ที่แปลว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้าเจอคำถามแบบนี้ก็ตอบอะไรก็ว่าไปเช่น I'm good, I'm okay, I'm tired ก็ตามชีวิตจริงครับประโยคที่3ที่แปลว่าฉันได้แต้มเท่าไหร่ครับพูดว่า How many points?
1: How many points?
0: Did I get?
1: Did I get?
0: ใช่แล้วนะและประโยคสุดท้ายฉันได้อันดับหรือว่าฉันติดอันดับเท่าไหร่พูดว่า What is my rank
1: What is my rank?
0: เก่งมาก What is my rank? ที่จะแปลว่าที่หนึ่งเสมอแน่นอนครับเพราะเก่งมากเลยครับแต่ยังไม่หมดที่จะก็มี challenge มีท้าทายมากกว่านี้กล้าหรือเปล่าครับ
1: กล้าสิคะ
0: ที่จะมีสเกตบอร์ด3แผ่นเอามาติดกันความสูงประมาณนี้นะครับต้องทำท่าออลลี่ข้ามไปครับยังไม่หมดครับและมาทำท่าอีกคอมโบมาผสมกัน2ท่านะครับท่าแรกก็คือ50-50และลงท้ายด้วย kick flip out ได้หรือเปล่าครับ
1: ได้ค่ะ
0: Let's see can she do it คุณผู้ชมว่ายังไงทำได้หรือไม่โอ้โอเคน้องไอครับความสูงประมาณนี้ได้หรือเปล่าครับ
1: ได้ค่ะ
0: ได้อยู่โอเค ready steady

0: เยี่ยมและชาเลนจ์สุดท้ายคามโบมาผสมกันครับ50-50ต่อด้วยคิกฟลิปเอาท์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: Let's do it ไปทำได้หรือเปล่าดีแล้วครับเก่งมากวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทีเจอร์ด้วยเพราะได้ทำความรู้จักกับกีฬาสเกตบอร์ดมากขึ้นนะครับแล้วน้องไอเป็นเด็กที่น่ารักเก่งอยู่แล้วนะครับเราหวังว่าในอนาคตโตขึ้นมาเป็นแชมป์ระดับโลกแต่ว่าต้องตั้งใจทำและฝึกฝนบ่อยและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับคำที่น่ารู้นะครับ I am
1: a champion
0: ที่แปลว่าฉันเป็นผู้ชนะอีก2ประโยค Where is the skate park ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหนและสุดท้ายจะพูดถึงความรู้สึกเวลาเล่นครับ How are you feeling แล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สนุกมากเลย
0: สนุกมากงั้นใช้คำว่า It was a blast ถูกต้องแล้วสุดท้ายสเกตบอร์ดให้อะไรกับน้อง

0: ทำให้รู้จักความอดทนค่ะในการที่จะฝึกท่าใหม่ๆแล้วก็รู้จักล้มแล้วก็ลุกค่ะทำให้มันสำเร็จจนถึงเป้าหมายที่เราฝันเอาไว้ค่ะ
1: ใช่ครับเป็นคำพูดที่ดีมากเลยครับแต่ความสนุกยังไม่หมดขอเล่นต่อได้ไหม
0: ได้ค่ะที่นั้นแล้วก็ไปเล่นด้วยกันเลยค่ะ
1: Let's do it go ahead come with meThe important thing to keep in mind is that we are faced with things that we will win or lose.

0: คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A Jiffy เพราะ Jiffy แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับ
1: มาแรงนะมาเร็วด้วยนี่ปรบมือนะครับสุดยอดน้องไงกลับมาด้วย อย่าลืมผมนะ Don't forget me ว้าวขอไฮไฟฟ์กันยอด
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: The hacker can hack your IoT devices. So when the police trace back, they don't know where is the traffic or the attack came from. Close to our daily life, and they can gain the privacy information. So it's a kind of the international concerns now.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนมาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Idol จากอาทิตย์ที่แล้วค่ะเราเจอสาวงามนะจากพังงาวันนี้เรามาเจอสาวงามระดับประเทศผู้หญิงคนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเราเจอเขาในหลายรูปแบบมากๆอ่ะแต่เวลาที่เราเจอเขาจะมาพร้อมกับการสร้างรอยยิ้มเริ่มเลยเนี่ยเขามาในมาดของนางสาวไทยค่ะเขามาปุ๊บเราจะเห็นยิ้มสยามของเขาที่แผ่กระจายออกมาแต่วันนี้มันมากกว่าแค่ยิ้มสยามแล้วนะคะมันไปถึงหัวเราะสยามแล้วนะคะเพราะว่าเขาผันตัวจากเป็นนางงามคราบนางงามที่ยังมีอยู่ในตัวเขามาเป็นนักแสดงมาเป็นพิธีกรมาเป็นผู้สื่อข่าวสายบันเทิงแล้วพาตัวเองไปได้รับรางวัลพิธีกรแห่งปีนะคะจากเวทีของนายเอ็นเตอร์เทนนะคะโอ้รางวัลการันตีขนาดนี้แต่วันนี้เหนือไปกว่านั้นอีกค่ะเขาพาตัวเองมาสร้างเสียงหัวเราะสร้างคอนเทนต์สั้นนะคะใน TikTok เรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน8แสนคนคุณพระและดิฉันมั่นใจว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ต้องเคยติดตามแล้วก็เห็นผลงานบันเทิงอันนี้ของผู้หญิงคนนี้นะคะสวยด้วยตลกด้วยไม่มีพื้นที่ให้คนอยู่แล้วนะคะเธอครองทุกพื้นที่นะคะเขาอยู่กับเราแล้วค่ะคุณนุ้ยสุจิราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหดาว TikTok ของเรา

0: คำเยินยอนั้นคือนุ้ยไม่สามารถนั่งได้แล้วนะสามารถต้องลอยแล้ว
1: ถ่วงไว้ก่อนลูกถ่วงไว้ก่อนอ้าวไม่ได้เยินยอเราพูดความจริงหมดจริงไหมสวยก็สวยเป็นนางงามด้วยยังตลกอีก
0: เออทุกก็สวยมักนกตลกมักได้ค่ะคุณงอค่ะ
1: เนี่ยอันนี้คือมันคนนะวันนี้นะคะหลายๆคนที่เขาอยากทำคอนเทนต์รายการของเราเนี่ยเราจะให้ทิศทางคนที่อยากทำคอนเทนต์อยากใช้ความสามารถด้านการสื่อสารของตัวเองออกมาเปิดเผยตัวเองออกมาบางคนไม่กล้าเป็นตัวเองค่ะนุ้ยคือมีสังคมเขาให้หัวขนนี้กับฉันไว้แล้วมันจะเอาออกยากมากเลยนุ้ยเองอ่ะก็นับว่าก็ได้มาเหมือนกันได้มงกุฎมาเลยอ่ะแล้วก็ถูกวางไว้บนตำแหน่งของคำว่านางงามนางสาวไทยอะไรเงี้ยอะไรที่ทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยความกล้าหาญอันไหนที่ทำให้เราค่อยๆเอาอันนี้ออกแล้วกลับมาเป็นตัวเราอย่างแท้ทรู
0: ไม่มีความกล้าหาญอะไรเลยไม่ได้ใช้ความกล้าหาญอะไรเลยใช้ความคิดน้อยเลย อย่าไปคิดเยอะในความรู้สึกของนุ้ยนะนุ้ยรู้สึกว่าการที่เราเนี่ยถ้าเรามองดูตัวเราว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดศีลธรรมเนาะการสิ่งที่เรานำเสนอออกมามันไม่ได้หยาบคายเนาะแล้วก็การที่เป็นตัวเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือว่าเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้สังคมลำบากนึกว่าอย่าไปคิดเยอะนึกว่าทำไปเถอะในยุคนี้ค่ะมีความสำคัญมากแล้วก็โชคดีนะคะสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆคือในยุคของนุ้ยที่นุ้ยเป็นนางสาวไทยเนี่ยคุณง้อคือจะบอกว่าเปิดโลกไม่ค่อยกว้างขนาดนี้ค่ะแฟนก็มีไม่ได้แล้วก็เป็นตัวเองมากก็ไม่ได
1: ้
0: ยิ้มอย่างเดียวคือคำว่านางสาวไทยตอนนั้นเนี่ยต้องแบบว่าเรียบร้อยยิ้มค่ะได้ค่ะดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันเป็นเหมือนเป็นภาพจำมากกว่านุ้ยว่ามันเป็นภาพจำแต่ว่าตัวนุ้ยเองอ่ะนุ้ยก็โชคดีที่ว่าเผอิญว่าเป็นปีมิเลเนียมถือได้ว่าเป็นการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์นางสาวไทยเหมือนกันคุณง้อเพราะว่าหนึ่งอายุน้อยอายุตอนนั้นก็คือตอนประกวดเนี่ย18ตอนได้อายุ19ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่จะได้นางสาวไทยเนี่ยจะต้องอายุ24 25อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จะดูโตๆจะต้องแบบว่าจบปริญญาโทแล้วหรือว่าแบบไปเรียนเมืองนอกอะไรเงี้ยเด็กธรรมศาสตร์ปี1
1: โอ้โห
0: เราก็ต้องใช่ค่ะเราก็ต้องแบบฝ่าฟันทุกคำคอรหาเยอะมากเลยค่ะงอแล้วนุ้ยแค่รู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองเนาะเอาตัวเราเนี่ยแหละค่ะบอกให้โลกรู้ว่าฉันเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ยังจะมีบางส่วนที่ด้วยความที่เราเด็กกันเนาะคะก็จะมีพี่ๆที่จะคอยแบบดูแลอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นน่ะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านมากกว่าคือสังคมก็มีการยอมรับความเป็นตัวตนของคนรุ่นใหม
1: ่มากข
0: ึ้นพอสมควรใช่มากขึ้นแต่ว่าก็ยังจะมีกรอบบางอย่างอะค่ะที่เราจะต้องแบบว่าทำตาม
1: ปีอะไรนะคะตอนนั้น
0: ในเวลานั้น
1: ปีอะไรนะคะ
0: 2544ค่ะ
1: แล้วมันเปลี่ยนถ่ายยังไงอ่ะนุ้ยคือช่วงไหนที่ความเป็นตัวตนของนุ้ยค่อยๆแบบปรากฏออกมามากที่สุด
0: คือโอเคน่าจะเป็นช่วงจริงๆแล้วเนี่ยนุ้ยก็พยายามบอกกับผู้ใหญ่ทุกคนนะคะว่านี่คือตัวตนของนุ้ยแล้วนุ้ยเป็นแบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นนุ้ยต้องพิสูจน์ตัวเองค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าเด็กด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นมามืดที่มืดมากอะไรเงี้ยค่ะเราได้ตำแหน่งมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนุ้ยจะต้องได้รับการทดสอบค่อนข้างเยอะทั้งการตอบคำถามเวลากับพี่ๆสื่อมวลชนเวลาไปออกงานเราจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราใช้ความสามารถมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามอย่างเดียวเท่านั้นที่ฉันไม่ยืนตรงนี
1: ้
0: ฉันต้องทำงานได้ด้วยฉันต้องแบบฉันต้องมีอะไรมากกว่านั้นอะไรประมาณนี้แล้วนุ้ยรู้สึกว่ามีความเป็นเฟมินิสต์นิดๆก็คือว่านุ้ยอยากเปลี่ยนภาพลักษณ์วงการนางงามไม่ใช่แค่ว่าสวยแต่โง่อย่างเงี้ยค่ะ
1: มัน
0: ถูกสะท้อนมาอยู่ในใจนุ้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงให้มาตรฐานของการที่เราจะเป็นนางงามหรือเราถูกเรียกว่านางงามหรือถูกเรียกว่านางสาวไทยอ่ะไม่แค่จะสวยอะค่ะก็คือเธอต้องมีอะไรอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ย
1: นุ้
0: ยก็เลยอะไรชาย
1: Thank you.
0: การพิสูจน์ตัวเองของมุ้ยเพื่อที่ว่าไม่รู้อาจจะอยากจะแสดงบรรทัดฐานหรือจะสร้างอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะให้กับสังคมนี้โดยการที่ว่านุ้ยจะขอทุกงานที่เขาจะให้นุ้ยไปแทนที่จะให้นุ้ยไปยืนสวยๆนุ้ยก็ขอไปเป็นพิธีกรทุกงานเลยค่ะ
1: อืมโอเคโอ้โหแล้วก็ใช้ทักษะการพูดของเราก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นครูถามนิดนึงไอ้การที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองอะแน่นอนได้เป็นนางงามบางคนก็บอกว่าม้ามืดอะไรเมื่อกี้ที่บอกมาเด็กอะอายุ18 19รับคำวิจารณ์ตอนนั้นอะเฮิร์ตแค่ไหนแล้วก้าวข้ามมันยังไง
0: อ่ะนุ้ยต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณงอนุ้ยเนี่ยนะตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู
1: ้
0: นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นน่ะมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
1: ให้ได้
0: แล้วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่ใช่จนยากเท่าไหร่อะค่ะนุ้ยยิ่งสนุกกับการที่นุ้ยจะเตรียมตัวแล้วก็
1: จับมันเลย
0: จะต้องใช่และจะต้องแบบทุกคนต้องแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือการทำการบ้านที่หนักขึ้นมันคือการที่เราไม่ท้อมันคือการที่เราแบบว่าเราจะต้องให้ทีมทุกคนนะคะมาช่วยเราหล่อหลอมเราแล้วเราก็ต้องแบบทำฝึกจนได้อย่างเงี้ย
1: เอาล่ะทีนี้เป็นนางงามสำเร็จแล้วประสบความสำเร็จมาเป็นนางเอกมาเป็นนักแสดงอีกมาเป็นพิธีกรอีกก็ยังต้องเป็นภาพลักษณ์ของแบบสวยงามมาตลอดแล้วพออยู่ดีมาผันมาติ๊กต็อกเนี่ยครูขอถามเข้าตรงนี้เลยมีคนแบบงงไหมมีคนแรกๆมีแบบต่อต้านไหมมีไหม
0: ไม่มีนุ้ยโชคดีมากเลยคุณงอหรือต่อต้านแล้วนุ้ยก็ไม่รู้นะ
1: หรืออาจจะไม่ได้สนใจ
0: ก็อย่างที่คุณงอบอกอะว่าฉันเป็นตัวฉันน่ะ
1: เออ
0: ใช่ไหมคือฉันเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้แบบสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม
1: ค่ะ
0: ฉันทำสื่อที่เป็นเชิงบวกฉันให้ความเคารพกับคนดูอะไรเง
1: ี้
0: ยแล้วตั้งเป้าก็คือว่าความบันเทิงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่า

เฮ้ยด้วยเจตนาตั้งมั่นอันแรกก็คือการที่เราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะออกไปสร้างรอยยิ้ม

0: ดยที่นุ้ยเวลาที่นุ้ยจะลงทุกอย่างมันอาจจะมาพร้อมกับประสบการณ์ของเราอะค่ะที่เราแบบเอ้ยคิดถี่ถ้วนแล้วนะว่าทุกอย่างออกมาแล้วก็คือเป็นแนวเชิงบวกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ทุกคนตกใจกับภาพลักษณ์ที่เห็นแต่ไม่มีใครที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยทุกคนบอกอ้าวพี่เป็นแบบนี้เหรอใช่จ้าพี่เป็นแบบนี้จ้าแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีแอปพลิเคชัน TikTok จ้ะคือว่าถ้าเกิดมีแอปพลิเคชัน TikTok เมื่อ10ปีที่แล้วก็จะเห็นนุ้ยเป็นแบบน
1: ี้เป็นแบบนี้มานานแล้ว
0: ใช่ใช่เป็นแบบนี้มานานแล้วคือทุกคนที่แบบที่เขาไม่รู้จักนุ้ยเนี่ยค่ะเขาจะไปถามคนที่เขาทำงานกับนุ้ยคนที่ทำงานกับนุ้ยก็จะบอกว่าอ๋อนุ้ยเขาไม่ได้เปลี่ยนไปนะเขาเป็นของเขาแบบนี้คือเขาเป็นของเขาแบบนี
1: ้แต่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็น
0: เวลาใช่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็นมุมนี้ของเขาเท่านั้นเองจริงๆคือเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เท่านั้นเองใช่
1: ครั้งแรกที่ทำเลยตอนนั้นนึกอะไรแบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็นึกอยากทำเลยหรือว่ามีการเตรียมงานวางแผนหรืออะไรยังไง
0: มันครั้งแรกก็คืออันที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดก็เราก็แจ้งเกิดว่าเป็นดาว TikTok ก็คือน่าจะมองคีล่าสัตว์เรื่องของเรื่องคือว่าอยู่ในกองละครค่ะคุณง้อแล้วแบบว่านั่งรอเขาเซตฟางข้าวอะค่ะแล้วแบบมันร้อนมากเลยอะแล้วแบบทำไงดีวะอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งไถแล้วก็เจอเพลงนี้แล้วก็แบบว่าเออเฮ้ยอยู่กับพี่ตีพี่ตีดอกกระเดาแล้วก็พี่ตาแล้วก็แบบพี่เรามาทำคอนเทนต์นี้กันไหมแบบเมาคีล่าสัตว์แบบเราด้วยความที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเป็นยูนิฟอร์มกำนันกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แบบว่าเฮ้ยพี่เราเวเนี่ยเราทำคอนเทนต์นี้กันเถอะแบบเหมือนเป็นเต้นแล้วแบบเล่าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบเราถูกเหมือนเราไปล่าสัตว์เหมือนเราออกไปล่าสัตว์แต่จริงๆจบสุดท้ายก็คือเราถูกล่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือคิดพล็อตขึ้นมาคิดพล็อตขึ้นมาจากความว่างแล้วอยู่ตรงนั้นก็พร็อพก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ย
1: เออฉากเฉิดก็มีให้
0: ล่าสัตว์ฉากเฉิดก็สวยใช่ก็เลยแบบเฮ้ยเนี่ยอยากคือนุ้ยนั่งเห็นกองฟางแล้วนึกแบบกองฟางนี่น่าเล่นมากเลยจะเล่นอะไรกับกองฟางนี่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเออเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการล่าดีกว่าแล้วเราก็ล่าไปเรื่อยๆเหมือนแบบบ้านผีปอบอะค่ะที่แบบก็คือคอมเมดี้ไทยแท้เลย traditional
1: ปามพามปงจึง
0: โผล่เออใช่ฮะอยู่ดีๆก็โผล่จากกองฟางแล้วอยู่ดีก็แบบโผล่ขึ้นมาจากโอ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่านั้นเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงๆค่ะคุณง้อแค่ว่าอยากทำสนุกว่าง
1: จริงๆคืออันนี้นะคุณผู้ชมครูถามมาหลายคนมากทุกคนเริ่มแบบนี้หมดเลยอย่าไปคิดเยอะทุกคนเริ่มจากความที่แบบนึกสนุกนึกอยากแชร์อย่างบางคนก็เฮ้ยนึกความรู้นี้ขึ้นมาได้เฮ้ยอยากแชร์ความรู้นี้อ่ะถ้าเป็นสายทางความรู้เขาเป็นคนนึกสนุกอ่ะสายทาง TikTok อ่ะคุณต้องมีอินเนอร์ของความแบบนึกสนุกอยู่ด้วยธรรมชาติของคุณฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่แบบมีความสนุกอยู่กับตัวเองอ่ะเห็นอะไรมันก็จะพอมันทำได้หมดแหละคำถามคือเก่งไม่กลัวกลัวไม่ทำดีกว่าถูกไหมฮะวันนี้เขาเริ่มไงแล้วเขาก็ทำของเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องโอ้โหคนต้องดูเท่าไหร่เขาทำจากความสนุกของเขาก่อนถูกไหมนุ้ย
0: ใช่คือเริ่มจากสิ่งที่เราอยากนำเสนอ
1: จ้ะแล้วอะไรที่ทำให้เกิดสภาวะต่อเนื่องเออทำไมเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยตอนไหนที่คิดรู้สึกว่าเฮ้ยอยากสร้างคอนเทนต์ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ย
0: กูง้อคือหลังเสือแล้วอะมีแต่คนถามรอดูกันต่อไปนะรอดูกันต่อไปสนุกมากเลยรอดูต่อไปรอดูเฮ้ยนั่นต่อไปคืออะไรวะ
1: เออ
0: นั่นต่อไปคืออะไรอ่ะคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเราด้วยความที่แอปพลิเคชันเนี้ยเป็นแอปพลิเคชันที่แบบคือลิปซิงค์ได้เอาเพลงมาเป็นตัวนำแล้วมันง่ายที่เวลาเราฟังเพลงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคิดต่างแล้วด้วยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบคิดนอกกรอบแล้วก็คิดที่แบบอยากจะนำเสนออะไรที่ต่างจากคนอื่นสมมติว่าเพลงนี้คนจะนำเสนอแบบ

0: บเนี้ยเราก็แบบเราจะนึกสนุกว่าเฮ้ยลองทำมุมนี้ดูดิอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: เช่น
0: แล้วก็อย่างบางอันที่เขาแบบว่าเป็นแนวแบบว่าคนอาจจะนั่งตบมือผ่าป่าผ่าผ่าใช่ไหมฮะแต่ของนุ้ยอ่ะนุ้ยจะเอาบางตอสับหมูผ่าผ่าผ่าผ่าผ่าอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: คือออกจากกรอบที่คนเคยเห็น
0: ใช่ว่าเอ้ยทำทางนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เน้นการสร้างรอยยิ้ม
1: โอเคแล้วทุกวันนี้ต่อเนื่องแค่ไหนอาทิตย์นึงนึกออกแล้วเอาเฉย
0: ๆนึกออกแล้วจะบอกคุณง้ออันนึงว่าทำไมถึงทำต่อเพราะนุ้ยไปเห็นคอมเมนต์นะคะเวลานุ้ยลงใช่ไหมคะนุ้ยจะอ่านคอมเมนต์เองตลอดช่วงนั้นเป็นช่วงยุคแรกๆของโควิดค่ะทุกคนเครียดแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเฮ้ยสถานการณ์นี้มันจะยาวนานขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้วันนี้ของเขามีรอยยิ้มทั้งวันเขาไม่ยิ้มเลยหรือบางคนก็บอกว่าแบบขอบคุณนะแม่ที่เขาจะเรียกนุ้ยว่าแม่เพราะมีลูกขอบคุณนะแม่เป็นแม่ค้าเขาว่าเป็นแม่ค้าขายของไม่ได้เลยไม่มีกำลังใจเลยในวันพรุ่งนี้เขาอะได้มาดูคลิปของเราแล้วเขารู้สึกได้ยิ้มได้หัวเราะได้คลายความเครียดได้คลายความทุกข์ใจของเขาลงบ้างมันทำให้เวลาที่คนเราอะค่ะนุ้ยว่าถ้าเราแบบถ้าเราจมอยู่กับความเครียดอะค่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้มองเห็นว่าจริงๆมันมีแสงสว่างอยู่นะเพราะว่าเรามัวจมอยู่แต่สิ่งนี้อะค่ะแต่เราได้ดึงตัวเองกลับขึ้นมาบ้างอะค่ะจากความเครียดนั้นนะคะมันอาจจะทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยอ๋อทางออกมันอยู่ตรงนี้นี
1: ่
0: เฮ้ยแสงสว่างมันอยู่ตรงนี้มันมีเนี่ยแหละค่ะมันเลยทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้แหละที่เราทำแล้วก็สร้างรอยยิ้มนุ้ยก็เลยจะมีแฮชแท็กถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะคือเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะเพราะว่าในหลายๆครั้งนุ้ยจะได้รับข้อความแบบว่าหนูไม่อยากอยู่แล้วค่ะอะไรเงี้ยแบบท้อมากเลยอะไรเงี้ยแบบทำไมต้องมีวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วนุ้ยเคยเป็นซึมเศร้าหลังคลอดคุณหมอนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเป็นสำคัญนะจุดพลิกผันของคนน่ะใครไม่เป็นซึมเศร้าใครไม่ตกอยู่ในภาวะที่แบบว่าบางครั้งจิตสั่งกายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะดึงตัวเองออกมายังไงเลยประมาณเนี้ยค่ะนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เขารู้ว่าเขาอ่ะอย่างน้อยๆก็คือเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะเขาก็ยังมีนุ้ยเป็นเพื่อนถ้าว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเซ็งๆเบื่อๆหรือแบบเฮ้ยโลกนี้มันทำร้ายฉันเหลือเกินอะไรเงี้ยก็ลองมาดูซิเผื่อคอนเทนต์ไหนคอนเทนต์หนึ่งของนุ้ยอ่ะมันอาจจะสร้างกำไรมันอาจจะทำให้เขาแบบเออโลกนี้ก็ไม่แย่วะอะไรเงี้ยขึ้นมาบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทำให้ตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดที่ทำต่อเนื่องใช่

0: อันนี้สำคัญมากเลยนะผู้ชมหลายคนจะชอบบอกว่าโอ้ยติ๊กต็อกอะไร้สาระมาจากคำว่าติ๊งต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หารู้ไม่ว่านะจริงๆมันมีงานวิจัยรับรองด้วยนะนุ้ยว่าเคยมีผู้ป่วยซึมเศร้าค่ะที่เขาไปรับการทดลองคือให้แค่ผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยยืนมองกระจกแล้วก็ยิ้มแบบบังคับให้ยิ้มเลยนะใช้ข้างนอกเลยนะปรากฏว่าพอทันทีที่เขายิ้มต่อเนื่องวันละแค่5นาที10นาทีต่อเนื่องประมาณเดือนนึงกลายเป็นว่าเขาเริ่มยิ้มจริงเขาเริ่มเห็นรอยยิ้มของเขาแล้วเขาจําได้ว่าเฮ้ยฉันเคยมีความสุขนี่หว่าแล้วมันถอดตัวเองออกจากความซึมเศร้าแล้วผู้ป่วย80%ลดการใช้ยา20%คือหายเลยจากแค่บังคับให้ตัวเองยิ้มใช่ฉะนั้นสิ่งที่นุ้ยทำหรือหลายๆคนกำลังสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นเป็นคอนเทนต์สะอาดนะคะและนี่คือสิ่งที่นุ้ยและอีกหลายๆคนนะคะที่เป็น TikToker หรือเป็นดาว TikTok เนี่ยกำลังสร้างสรรค์คอนเทนต์เหล่านี้ออกมานะคะอันนี้ขอบคุณมากนะจริงๆนะคือเราทำเองเราสนุกจริงเราทำเองเราสนุกก็จริงแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันส่งผลกับคนอื่น
1: นุ้ยก็มองสถานการณ์ช่วงนี้ว่าจิตใจคนเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะคิดคอนเทนต์ให้เข้ากันกับสถานการณ์บางครั้งบางคนคือแบบคือเครียดมากจนแบบว่าไม่ได้อยากดูคนที่ร่าเริงมากก็มีนะครูงอ
0: จริงๆ
1: ใช่มั้ยนุ้ยก็ต้องแบบเฮ้ยปรับละอะไรที่มันถูกดูร่าเริงมากเกินไปมันขำมากเกินไปบางทีมันต้องถูกปรับเปลี่ยนตามบริบททางสังคมอารมณ์ของคนส่วนใหญ่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยด้วย
0: เคยมีสภาวะตันมั้ยคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วทํายังไงอะไรเงี้ยเผื่อบางคนหลายๆคนที่เค้าทําแล้วเค้าตันน่ะเค้าอยากได้แนวทาง
1: มีตันอยู่แล้วค่ะคือบางทีด้วยอารมณ์เราก็มนุษย์คนนึงเนาะคุณง
0: อ
1: ก็จะมีแบบเวลาเราเสพข่าวอะไรที่ดิ่งๆเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ดิ่งนะเราก็แบบคิดไม่ออกอะไรเงี้ยแต่ว่าทํายังไงก็คือไม่มีอะไรมากเลยค่ะดูเยอะๆดูจากแหล่งไม่ใช่แหล่งเดิมไปดูแหล่งใหม่ๆอย่างที่นุ้ยบอกว่าเดิมนุ้ยจะเป็นแนวแบบเต้นๆฮาๆใช่มั้ยคะดูล่าเริงดูไม่คิดอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่านะตอนนี้มันไม่ได้แล้วเราต้องไปเปลี่ยนอีกเส้นนึงเราลองไปเส้นแบบเราลองไปเส้นกำลังใจมั้ยเราลองไปเส้นแบบความรู้มั้ยเราลองไปเส้นแบบอะไรมั้ยอะไรอย่างเงี้ยไปดูให้มันหลากหลายขึ้นนะคะเมื่อดูให้มันหลากหลายขึ้นแล้วเอาตรงนั้นนะคะมันมาปรับเข้ากับพื้นฐานความเป็นเราเดิ
0: ม
1: มันก็จะกลายเป็นกำลังใจแบบฮา
0: ๆ
1: ก็จะกลายเป็นให้ความรู้แบบติดตลกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ใช่มันต้องลองไปมุมอื่นดู
0: ค่ะ
1: เราหาอินสปิเรชันจากมุมอื่นๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้แบบมีถังนี้ก็เล่นได้ลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: นะ
1: ใช่
0: อย่างนี้ครูอยากให้นุ้ยช่วยฝากนะคนที่ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองอ่ะสังคมเขาวางมาให้หนูต้องเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะไม่กล้าเริ่มไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่อยากทำคอนเทนต์จ้ะเพราะว่าเห็นว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนุ้ยอยากจะแนะนำคนกลุ่มนี้ว่ายังไงคะ
1: นุ้ยจะบอกเลยค่ะคำนี้ที่ครูง้อถามมามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่านุ้ยเคยเป็นคนคนนึงที่ทิ้งโอกาสแล้วก็ไม่กล้าออกจากกรอบตัวเองไม่กล้าที่จะไปทำในโอกาสที่หลายๆโอกาสที่หยิบยื่นมาให้เพราะคิดว่าเราไม่ดีพอคิดว่าถ้าทำไปแล้วเราแป๊กละแล้วจะทำยังไงแล้วนุ้ยเป็นคนนึงค่ะที่นั่งเสียดายกับโอกาสนั้นที่นุ้ยทิ้งไปเพราะฉะนั้นจากวันนั้นมันเลยทำให้นุ้ยอะค่ะไม่เคยทิ้งแม้สักโอกาสเดียวที่เข้ามาในชีวิตของนุ้ยนุ้ยพูดเสมอว่าในเรื่องของคำว่าโอกาสมันเป็นสิ่งที่สำคัญนุ้ยสอนลูกสอนคนที่เป็นรุ่นน้องเสมอว่าเมื่อคุณมีโอกาสแล้วคุณจงคว้ามันไว้และทำให้มันดีที่สุดเพื่อวันหนึ่งเราย้อนกลับไปแก้อดีตไม่ได้รู้อะไรไม่สู้รู้งี้อย่าให้เกิดขึ้นในใจของคุณถ้าคุณสู้เต็มที่แล้วถ้ามันไม่ใช่คุณก็แค่เรียนรู้อย่าไปคิดว่ามันคือข้อผิดพลาดคุณได้เรียนรู้ได้เดินไปในเส้นนั้นแล้วคุณก็รู้ว่าอ๋อฉันจะไม่เดินกลับไปแบบนั้นอีกฉันจะไม่ผิดพลาดเหมือนอย่างนั้นอีกดีกว่าคุณไม่ได้ทำแล้วก็มานั่งติดอยู่ในใจว่าหุยรู้งี้นะซึ่งโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆค่ะถ้าเกิดคุณมีโอกาสนั้นแล้วคุณก็คว้าไว้หรือในยุคนี้ที่มันเปิดกว้างสำหรับคุณเหลือเกินนะคะถ้าคุณอยากที่จะมีโอกาสคุณสร้างมันเลยค่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าอะไรมันจะมาปิดกั้นตัวคุณณปัจจุบันนี้การที่เรา คือตัวตนของแต่ละคนนะคะสามารถมีพื้นที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้หมดทุกคนเลยค่ะไม่ต้องกลัวถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเป็นสื่อที่สร้างมลภาวะให้กับสังคมถ้าคุณคิดมาดีแล้วว่าสื่อที่คุณคิดที่คุณจะทำอ่ะมันให้ประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแม้ว่าการสร้างเสียงหัวเราะมันดูแบบมันไม่ได้ให้ความรู้นะเฮ้ยแต่มันก็เป็นประโยชน์กับโลกนี้นะ
0: ถูกต้อง
1: ถูกไหมคือหรือคุณจะให้ความรู้ก็ยิ่งดีไปกันใหญ่ทางไหนทางหนึ่งที่มันเป็นแบบตัวตนของคุณนะคะนุ้ยเองเคยแบบเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทำอะไรที่มันเป็นตัวเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งณวันที่เป็นตัวเราเอ๊หรือว่ามันไม่เหมาะกับตรงนี้มันไม่เหมาะกับตรงนั้นแล้วนุ้ยก็มานั่งตีตัวเองว่าคิดมากทำไมอ่ะทำไปเถอะถ้ามันใช่อ่ะมันก็ใช่เองแหละ
0: อ่
1: ะถ้ามันไม่ใช่แล้วก็อ๋อโอเคไม่ใช
0: ่
1: ถูกไหมแต่นุ้ยแค่รู้สึกว่าณโลกปัจจุบันเนี้ยค่ะทุกคนโชคดีจริงๆที่ไม่ว่าคุณทำอะไรอ่ะทำไปก่อนเลยเดี๋ยวก็รู้เองว่าทางไหนมันจะใช่
0: ถูก
1: อย่าไปนั่งแบบใช่อย่างนี้วะหรือไม่ใช่ใช่ไหมวะแก่ไปทุกวันนะแล้วโอกาสมันก็น้อยลงไปทุกวันนะเพราะฉะนั้นสนุกกับการใช้ชีวิตสนุกกับการที่เราแบบนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
0: ใช่
1: เราทำตรงเนี้ยเพื่ออะไร
0: ถูกต้อง
1: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
0: จริง
1: กลัวค่ะลุย
0: ชัดมาก

0: คือถ้าเกิดสมมติสิ่งที่ครูจะสรุปมาให้ทุกคนฟังจากสิ่งที่ครูได้คุยกับน้องนุ้ยเนี่ยคีย์เลยนะสิ่งใดที่คุณทำแล้วอะไม่ได้ผิดศีลธรรมไม่ได้ผิดกฎหมายทำไปเถอะไม่ต้องคิดเยอะนะคะฐานสิ่งเดียวเลยถ้าในโลกนี้จะกลัวอะไรอะกลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็กลัวกฎหมายเถอะกลัวแค่สองอย่างนี้พอถ้าทำแล้วไม่ไปเบียดเบียนตัวเองหรือคนอื่นในระยะยาวนะคะไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวเลยสุดท้ายทุกขั้นตอนของชีวิตมันคือการเรียนรู้นะแล้วเราก็จะหาทางของเราได้เพราะถ้าเราไม่ออกเดินอ่ะมันจะเจอทางได้ยังไงใช่ไหมคะระหว่างทางถ้าเป้าหมายเราชัดอย่างที่นุ้ยบอกว่าเรามาเพื่อที่จะสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนเรารู้ปลายทางแม้ไปทางนี้ไม่ได้ไปทางนั้นไม่ได้หลงทางไปทางไหนเราก็รู้ว่าเราจะหักหัวเรือไปทางไหนเพราะเรารู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนฉะนั้นกำหนดเป้าหมายให้ชัดและถ้าเป้าหมายนั้นเป็นประโยชน์ตัวเองเป็นประโยชน์กับคนอื่นไม่มีอะไรต้องกลัวค่ะลงวันนี้ค่ะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะคะวันนี้ขอบคุณนุ้ยมากๆนะกับพลังเหลือเฟือแล้วก็แรงบันดาลใจหลายๆอย่างนะคะแนวคิดแล้วก็สิ่งเสียงหัวเราะรอยยิ้มครูก็ดูนะคะหลายสิ่งมากที่เธอแบบว่าตลอดเวนะคะเราก็ดูนะคะเธอไปแจมกับคนนู้นคนนี้ครูก็ดูอยู่นะคะขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้กับพวกเรานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้The Speech Idol ของเราได้ความรู้จากพี่หนุ่ยแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นใครใครที่จะมานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้หรืออาจจะออนไลน์มาจากทางบ้านแบบนี้นะคะคอยมาติดตามแรงบันดาลใจคนต่อไปใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: อุ้ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขา
1: อย่าพึ่งที่จะท้อแท้กับความฝันที่คุณมีอยู่แต่ให้เอาความฝันของคุณนะคะเป็นพลังในการผลักดันของตัวคุณโดยเริ่มจากการสื่อสารให้กำลังใจกับตัวเองในเชิงบวกก่อน
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะเปิดรายการด้วยเมนูเด็ดของร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแต่ละอย่างเนี่ยดูน่ารับประทานกันมากๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อพูดถึงคำศัพท์นะคะที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่น่ากินนะคะอาหารที่มีรสชาติอร่อยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีหลากหลายคำเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะคุ้นกับคำว่า delicious ที่จะใช้นะคะบอกว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วชาวต่างชาติเนี่ยก็มักจะใช้คำนี้อยู่บ่อยๆนะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายคำศัพท์ที่เราสามารถที่จะเลือกใช้กันได้นะคะที่จะมาแสดงว่าโอ้โหอาหารนี่อร่อยจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นคำว่า good นะคะ wow this is good โอ้นี่อร่อยดีหรือว่า this food is good หรือว่าอาจจะเป็น this food tastes good ก็คืออาหารนี่รสชาติดีเยี่ยมจังเลยนะคะอาหารนี้อร่อยดีค่ะแต่ถ้าอร่อยมากเลยนะเราอาจจะใช้คำว่า great wow this food is great this food tastes greatนะคะภาษาพูดง่ายๆน่ารักนะคะอาจจะใช้คำว่า yummy ก็ได้ wow this is so yummy หรือว่า wow this is yummy เฉยๆก็ได้ก็หมายถึงว่าโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า scrumptious นะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหอร่อยอร่อยจังเลยค่ะ this food is scrumptious this food is scrumptious อาหารนี้เนี่ยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะและคำสุดท้ายนะคะในวันนี้ที่อยากจะนำเสนอก็คือ appetizing ความหมายก็คือว่าน่าทานนะคะหรือว่ากระตุ้นให้เรารู้สึกเนี่ยเจริญอาหารค่ะ this food looks appetizing this food looks appetizing ก็คืออาหารนี้เนี่ยนะคะดูโอ้โหน่าทานจังเลยค่ะแล้วรู้สึกหิวแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นจะต้องขออนุญาตนะคะ attack the food เริ่มรับประทานอาหารกันเลยละกันสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ We meet once again AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือยังมีให้ได้เรียนรู้กันอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรือบรรทุกสินค้าทุกลำนะคะที่จะเข้าเทียบท่าไม่ว่าจะเป็นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้นะคะหรือว่าท่าเรืออื่นๆก็จะต้องมีการแจ้งสัญชาติเนาะแล้วก็แจ้งด้วยนะจำนวนลูกเรือกี่คนหรือว่าถ้าเป็นเรือสำราญผู้โดยสารก็จะต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยการตรวจคนเข้าเมืองนี้นะคะลูกเรือหรือว่านักท่องเที่ยวก็จะต้องกรอกเอกสารเข้าแล้วก็จะกรอกเอกสารขาออกด้วยเมื่อออกนอกประเทศนะคะที่เราเรียกกันว่า departureArrival card แต่บางครั้งนะคะเราอาจจะเห็นคำนี้แทนค่ะ embarkation หรือว่า disembarkation card ที่ใช้กรอกเมื่อเดินทางเข้าออกประเทศค่ะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะเขาก็จะใช้กัน2คำนี้เรียกเอกสารนี้ว่า DE card แล้วก็จะมีหลายประเทศนะคะที่ไม่ใช้คำว่า departure กับคำว่า arrival อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ใช้กันนะคะ arrival กับ departure ค่ะที่เรียกกันแบบนี้นะคะก็เพราะว่าคำว่า embark เนี่ยจะหมายถึงลงเรือหรือว่าขึ้นเครื่องบินแล้ว disembark เนี่ยก็คือการขึ้นจากเรือหรือว่าลงจากเครื่องบินค่ะซึ่งก็จะใช้กับการเดินทางด้วยเรือกับการเดินทางด้วยเครื่องบินตัวอย่าง This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. เรือสำราญลำนี้เนี่ยนะคะจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์พรุ่งนี้เช้าค่ะแต่ถ้า embark on หรือว่า embark upon นะคะอันนี้เนี่ยจะหมายถึงการเริ่มดำเนินการในสิ่งใหม่หรือว่าสิ่งที่ยากค่ะตัวอย่างประโยค We're embarking on a new project this year. We're embarking on a new project this year. พวกเรากำลังเริ่มโครงการใหม่ในปีนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วแต่ว่าก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนรายการของเราอยู่พบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์แบเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้ามาเยี่ยมชมในห้องสมุดนะคะเป็นแหล่งความรู้หลายๆอย่างเลยนะคะภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วคำศัพท์นะคะที่พูดถึงกันไปแล้วเนี่ยเกี่ยวกับท่าเรือเนี่ยเยอะแยะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีคำว่า dock วันนี้เราเน้นกันที่คำนี้ค่ะ D-O-C-K อ่านออกเสียงว่า dock ค่ะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคำนี้จะหมายถึงท่าเรือท่าเทียบเรือนะคะแต่ถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษหรือว่า British English เนี่ยนะคะก็จะหมายความว่าท่าเทียบเรือก็ได้แล้วก็จะหมายถึงอู่เรือก็ได้ค่ะไว้ซ่อมเรือเนาะนอกจากนี้คำว่า dock ยังสามารถเนี่ยนะคะนำมาใช้กับสิ่งอื่นๆได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรืออย่างเช่นอุปกรณ์เสริมที่เป็นช่องเสียบ USB นะคะหรือว่าช่องเสียบต่อจอพรินเตอร์ใช้คำว่า dock หรือว่าจะเป็น docking station รวมถึงพวกท่านชาร์จนะคะพวกนี้เขาก็ใช้คำเป็นว่า dock ได้เหมือนกันแม้แต่การเชื่อมต่อยานอวกาศค่ะซึ่งความหมายของ dock นะคะที่หมายถึงการเชื่อมต่อน่าจะมาจากการผูกเรือเข้ากับฝั่งไม่ให้เรือโครงที่เรียกกันว่า docking ค่ะพูดถึงอู่ซ่อมเรือกันแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกกันว่า dry dock หรือว่าอู่แห้งเขียนติดกันก็ได้หรือว่าเขียนแยกเป็น2คำก็ได้เช่นกันค่ะอู่แห้งเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็จะเป็นอู่แห้งแบบขุด graving ก็จะขุดตามขนาดของเรือเลยนะแล้วด้านข้างเนี่ยก็จะเสริมด้วยคอนกรีตค่ะโดยเหลือด้านหนึ่งเนี่ยไว้ที่จะเป็นประตูสำหรับเปิดเข้าไปนะอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบลอยหรือว่า floating อู่แบบนี้เนี่ยจะลอยน้ำที่ลึกพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าจะต้องจมอู่ลงไปในน้ำค่ะคือเขาจะใช้วิธีเอาเรือเนี่ยเข้าไปเทียบก่อนนะคะเมื่อเข้าที่แล้วเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะก็จะสูบน้ำออกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็ไปปรับปรุงใต้ท้องเรือได้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยเรื่องราวที่นำเสนอวันนี้ค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของรายการแล้วอย่าลืมนะคะติดตามกันได้เวลาเดิมที่เดิมแบบนี้เลยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้ต้องขอขอบพระคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีค่ะพัชรีรักษาวงเคนสแปแก้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเอเนี่ยนึกถึงสำนวนนี้ Don't put all your eggs in one basket Don't put all your eggs in one basket สำนวนนี้นะคะจะหมายถึงอย่าไปหวังพึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวนะคะหรือว่าง่ายเลยอย่าลงทุนอย่าลงเงินแรงกายแรงใจไปกับสิ่งเดียวเพราะว่าถ้าหากผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็จะสูญหายไปหมดเลยค่ะสำนวนนี้ค่ะก็จะเปรียบเปรยเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยใส่หรือว่าวางไข่ทั้งหมดที่เรามีอยู่นะคะไว้ในตะกร้าเดียวกันค่ะถ้าเผื่อว่าเราทำตะกร้านั้นเนี่ยตกไข่ก็จะแตกหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็เหมือนกับการที่เราลงทุนนะคะหรือว่าเราไปทุ่มอะไรสักอย่างกับสิ่งเดียวเนี่ยมีอะไรผิดพลาดนะคะเราก็จะสูญหายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาลองดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษกันบ้าง If you're going to invest the money my advice would be don't put all your eggs in one basket If you're going to invest the money my advice would be don't put all your eggs in one basket ถ้าคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนนะคะแนะนำเลยนะว่าอย่าลงทุนเพียงสิ่งเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณก็จะสูญเสียไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยน่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะเอภัชรีรักษาวงเคนส์แพแก้ค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Fight ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมกับเรื่องราวคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือแล้วก็สินค้าแต่ละประเภทที่ข้ามแดนเข้ามานั้นจะต้องทำการเสียภาษีนำเข้าเสียก่อนนะคะเราเรียกกันว่า duty duty duty ซึ่งก็จะหมายถึงภาษีศุลกากรที่เก็บจากสินค้านะคะหรือว่าสิ่งของเวลาผ่านด่านหรือว่าข้ามแดนมาเรียกว่าภาษีนำเข้า import dutyแล้วก็จะมี export duty ก็คือภาษีส่งออกค่ะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศตามสนามบินท่าเรือด้านชายแดนก็จะมี duty free shop หรือว่าจะเป็น duty free store ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีนะคะก็คือว่าduty free ไม่ต้องเสียค่าอากรหรือว่าปลอดอากรปลอดภาษีค่ะปลอดภาษีศุลกากรสินค้าที่ปลอดภาษีนะคะก็จะเป็นสินค้าราคาพิเศษลดพิเศษเพราะว่าไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าแพงๆนอกจากนี้นะคะ duty ยังมีอีกหนึ่งความหมายค่ะซึ่งก็จะหมายถึงหน้าที่ภารกิจการงานความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ค่ะและเราก็มีประโยคมาฝากกันด้วย he has many dutyDuties to do. He has many duties to do. เขามีหน้าที่และภารกิจเนี่ยหลากหลายเหลือเกินค่ะและสองคำสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ on duty กับ off duty. On duty ก็คืออยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจการงานอยู่ค่ะอยู่ในระหว่างหน้าที่ส่วน off duty สะกดด้วย f 2ตัวนะ off off duty ก็คือนอกเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่การงานไม่อยู่ในระหว่างปฏิบัติงานอยู่ค่ะคำนี้มักจะใช้กับเจ้าหน้าที่ที่มีเวลาทำงานชัดเจนอย่างเช่น the police officer was charged with robbing while he was off duty ประโยคนี้แปลว่าตำรวจเนี่ยนะคะจับกลุ่มโจรได้ระหว่างที่เขาอยู่นอกเวลาทำงานค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight กันแล้วขอบคุณมากๆการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในเวลาเดิมแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากข่าวที่น่าสนใจเพื่อเป็นการให้ความรู้รอบตัวกันละกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกซึ่งพอพูดถึงการแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือโรคร้ายแรงนะในภาษาอังกฤษเรามักจะเห็นอยู่หลายคำทีเดียวซึ่งอาจจะสร้างความสับสนกับหลายคนนะครับว่าใช้คำไหนกันแน่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับเรามักจะเจอคำว่า epidemic outbreak หรือ pandemic ในวันนี้เราจะคุยถึง3คำนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับ2คำแรกเนี่ย outbreak กับ epidemic หลายคนอาจจะใช้แทนกันเพราะมีความหมายใกล้เคียงกันนะครับแต่คำว่า outbreak เนี่ยเป็นการระบาดของโรคเนี่ยเฉพาะชุมช

คนหรือถิ่นเริ่มต้นของโรคเท่านั้นนะครับส่วนคำว่า epidemic นั้นนะครับ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยในเวลาเดียวกันและมีอัตราที่สูงกว่าปกติเพราะแทนที่จะแพร่ระบาดโรคเนี่ยในที่ที่เดียวกันเหมือนคำว่า outbreak นั้นนะครับการแพร่ระบาดโรคของ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือรอบๆกันนะครับในหลายสถานที่ส่วนคำว่า pandemic นั้นนะครับก็เป็นแพร่ระบาดโรคเนี่ยที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นการแพร่ระบาดโรคเนี่ยข้ามทวีปและในที่สุดนะครับก็ทั่วโลกก็ว่าได้ยกตัวอย่างโรคแล้วก็ละกันนะครับอย่างเช่นHIV หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009คือ H1N1 พอจำได้ใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูตัวอย่างจากการพาดหัวข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของโรคเอโบลากันบ้างดีกว่านะครับยกตัวอย่างครับ The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729 The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดโรคเอโบลาในแอฟริกาตะวันตกพุ่งสูงถึง729รายนะครับจากประโยคเมื่อกี้นี้นะครับมีคำที่น่าสนใจคือคำ death toll คำว่า death toll ในที่นี้อย่าไปสับสนกับคำว่า tollway ที่เรารู้จักกันนะครับ death toll ในที่นี้ก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตหรือยอดผู้ตายเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ risen คำว่า risen ก็มาจากคำว่า rise ก็แปลว่าสูงขึ้นหรือพุ่งสูงขึ้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วพบกันคราวหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะเวลาดีๆแบบนี้ได้เวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะรายการที่จะทำให้คุณเนี่ยพัฒนาขึ้นในเรื่องของความรู้คำศัพท์สำนวนต่างๆของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะและที่ค่ายที่นี่นะคะจะฝึกให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสพูดกันเยอะๆนะคะหรือว่าเป็นช่วงของ English Speaking เขาก็เลยมีกิจกรรม Speech Contest ขึ้นมาแล้วกฎกติกาของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องไปถามทางทีมงานหรือว่า staff ของเขา Hey so tell us about the speech contest
1: Okay thank you Kumpachari my name is Stefan here we are at Swambua Resort in Chiang Mai with Yotimburana School here we have one of the representatives of the school her name is Kati hello Kati how are you today
2: hello I'm fine and so สวัสดีค่ะ my name is Chaichan Kamkom I'm from Yotimburana School and my nickname is KatiAnd if you ask me about what I gained from this activity, then I would say that it really helps me with my English skills, mostly in speaking and listening and also reading comprehension. And also, it also helps me with my confidence, improving my confidence in front of the people when I went to the public speaking and so on. And also, it really helps me with my personality and I really love this activity. So,I think that this FT should be set up more on the next camp also. Thank you.
1: Thank you, Gati. These are just some of the awesome and cool activities that we have at AYC English Camps. I would like to say thank you very much and back to you, Kumpachari. Bye-bye, everyone.
0: Wow, that looks like a lot of fun. Thank you. เอาละค่ะเรียกได้นะคะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝึกให้น้องๆได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะการพูดแล้วก็การฟังนั่นเองก็คือ speech เนี่ยก็คือทักษะหรือว่าการพูดนะคะก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ก็ว่าได้นะคะเนื่องในโอกาสใดโอกาสหนึ่งค่ะซึ่งจะแตกต่างกันกับคำว่า talk ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะ talk show นะคะ talk ในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงการพูดนะคะที่เป็นการให้ความรู้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการแนะนำอะไรสักอย่างจากอาจารย์หรือว่าผู้ที่มีความรู้ค่ะโอเควันนี้ no more time ไม่มีเวลาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็กลับมาเจอกันครั้งต่อไปแล้วกัน AYC Food Fit for Fight วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ AYC Food Fit for Five

ค่ะเราก็ยังจะพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียนคอมมูนิตี้ซึ่งการที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับสหภาพยุโรปหรือว่า European Union European Union ก็คือ EU ค่ะโดยผู้นำอาเซียนเนี่ยก็มีความเห็นนะคะว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่นเลยทีเดียวค่ะจึงได้ประกาศปฏิ

Declaration Declaration เนี่ยจะหมายถึงการประกาศสถานการณ์หรือว่าแผนการที่สำคัญคำประกาศหรือว่าแถลงการนะคะ He posted the declaration in a public place เขาเนี่ยส่งแถลงการนะคะหรือว่าคำประกาศไปยังสถานที่สาธารณะค่ะซึ่งคำว่า declaration เนี่ยมาจากคำกริยา to declare ที่จะหมายถึงการประกาศหรือว่าการเปิดเผยการแจ้งที่เรามักจะคุ้นเคยกันเวลาที่จะต้องนำสิ่งของบางอย่างเนี่ยนะคะเข้าประเทศแล้วเนี่ยก็จะต้องผ่านการตรวจจากศุลกากรใช่ไหมคะอย่างเช่นสุราหรือว่าบุหรี่ที่เกินจำนวนนะคะบางทีเนี่ยก็จะเป็นเอกสารให้เรากรอกันนะคะหรือว่าบางทีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะถามว่า anything to declare คุณมีของต้องสำแดงหรือเปล่าหรือว่าคุณมีของจะต้องแจ้งไหมคะแต่ถ้าเรานะคะไม่ได้นำของเข้ามาเกินจำนวนที่เขาระบุไว้หรือว่าไม่ได้นำของต้องห้ามเข้าประเทศก็ตอบไปเลยว่า nothing to declare I have nothing to declare ความหมายก็คือว่าไม่มีอะไรจะต้องสำแดงหรือว่าไม่มีอะไรที่จะต้องแจ้งให้ทราบนะคะเพราะว่าของที่นำมาเนี่ยไม่ได้เป็นของต้องห้ามค่ะแต่ถ้ามีนะคะก็จะไปอยู่ในประเภท goods to declare ที่จะต้องเสียภาษีหรือว่ากำจัดทิ้งไปค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสแตเกอร์สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fine นะคะเราได้ทำความรู้จักกันไปเรียบร้อยแล้วที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดค่ะอย่างเช่นการจัดอีเวนต์ต่างๆเราพูดถึงกันไปแล้วพิธีกรในงานต่างๆลำดับต่อไปเนี้ยหลายคนจะนึกถึงเวลาเราพูดถึงเรื่องของอีเวนต์เนี่ยนะคะก็คือสาวๆน้องๆพริตตี้ที่จะมาสร้างสีสันให้กับงานเราพูดกันติดปากว่าพริตตี้นะคะเพราะว่าคิดว่านะว่ามาจากคำว่า pretty ที่แปลว่าสวยงามหรือว่าน่ารักซึ่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะต้องพูดว่าPretty girl หรือว่า pretty lady หรือว่าถ้าจะใช้คำว่า pretty เนี่ยเราต้องใช้คำนี้ pretties จะดีกว่านะคะคือพูดโดยรวมถ้าพูดในบริบทไทยเนี่ยคนก็คือจะเข้าใจกันแต่ไปพูดต่างประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะงงนะว่า pretty คืออะไรแล้วเราก็อาจจะพูดกันอย่างนี้ก็ได้ she works as a pretty ก็คือเธอเนี่ยนะคะทำงานเป็น pretty ค่ะแต่ถ้าจะใช้ให้ถูกต้องจริงๆให้คนอื่นเขาเข้าใจด้วยนะจะต้องใช้เป็น adjective อย่างเช่นประโยคนี้ they are pretties แล้วนี่ก็ตั้งใจเป็น p ตัวใหญ่นะคะก็เป็นนามเฉพาะไปเลยแล้วกันเนาะแต่ในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมไม่ค่อยได้ยินเขาเรียกกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าอาจจะสับสนคำอื่นๆที่ใช้อธิบายได้ชัดเจนกว่าอย่างเช่นคำว่า models at exhibitions หรือว่าจะเป็น beauties at exhibitions ก็ได้หรือว่าระบุชัดเจนไปเลยนะคะว่าเป็น motor show ladyพูดถึงคำว่า pretty นะคะทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะออกเสียงใกล้เคียงกันเลยนั่นก็คือคำว่า pity pity ค่ะที่แปลว่าน่าสงสารน่าเวทนานะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างดีกว่านะคะเอาสองคำนี้มารวมกันเลยแล้วกันเนาะ I pity the pretty ladyBecause she has no friends. ฉันรู้สึกสงสารสาวสวยคนนั้นเพราะว่าเธอไม่มีเพื่อนเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์เกี่ยวกับงานอีเวนต์กันไปเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะบริษัทอัมสัมอินทิเกรชั่นจำกัดค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนส์แพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

กันอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะโหนกระแสการออกกำลังกายเป็นประเด็นพูดในวันนี้ดีกว่านะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นวันละชั่วโมงหนึ่งวันละครึ่งชั่วโมงหรืออย่างน้อยวันละ20นาทีเนี่ยทำไปเถิดนะครับไม่ว่าจะทำที่บ้านทำหน้าบ้านทำหน้าปากซอยทำที่ไหนก็ได้นะครับหรือจะไปฟิตเนสก็ยังได้แต่ขออนุญาตชี้แจงสักนิดนึงนะครับที่คนไทยชอบพูดคำว่าเราไปฟิตเนสกันเนี่ยจริงๆแล้วนะครับนัยยะหรือความหมายเนี่ยแตกต่างไปกว่าที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันนะครับเพราะที่คนไทยบอกว่าไปฟิตเนสนั่นคือไปสถานที่ออกกำลังกายถูกไหมครับแต่คำว่าฟิตเนสสำหรับเจ้าของภาษาเนี่ยมักจะพูดถึงความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงเนี่ยของร่างกายเป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าไปสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยต้องพูดเป็นเต็มประโยคนะครับก็คือ I'm going to the fitness center หรือถ้าเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยเขาจะนิยมใช้คำประโยคนี้มากกว่านะครับ I'm going to the gym ครับถ้าเรามีโอกาสได้ค้นคว้าข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือฟิตเนสนั้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราต้องเจอคำนี้แน่ๆเนี่ยคือคำว่า workout ไม่ว่าจะเขียนแยกกันแบบนี้หรือเขียนติดกันแบบนี้ความหมายเหมือนกันนะครับในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายก็แปลว่าการออกกำลังกายนั่นเองนะครับแต่ถ้าเขียนแยกกันแบบนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็น phrasal verb หรือกริยายังไงก็แปลว่าออกกำลังกายนั่นเองนะครับอย่างเช่น Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ทวนอีกครั้งนะครับ Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ประโยคนี้ก็หมายความว่า Tom ออกกำลังกายที่ fitness และเริ่มต้นแผนออกกำลังกายของเขาด้วยครับส่วนคำว่า workout ในความหมายทั่วไปนะครับต้องระวังนิดหนึ่งเพราะต้องดูที่บริบทและดูที่ประโยค workout โดยทั่วไปในไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะครับแต่แปลว่าประสบความสำเร็จในที่สุดหรือชัยชนะหรือเป็นนัยยะที่แปลว่าประสบความสำเร็จก็ว่าได้นะครับอย่างเช่น his workout will work out in the end ประโยคนี้ก็หมายความว่าการออกกำลังกายของเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยหลังจากที่จบรายการปุ๊บเนี่ยแฟนรายการทุกท่านนะครับควรจะออกกำลังกายกันดีกว่านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังน้องๆเรื่องของ comparison of adjectives ค่ะซึ่ง comparison of adjectives นะคะคือคำที่ใช้เปรียบเทียบคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์หรือ adjective ก็คือคำที่ใช้ขยายหรือบอกลักษณะของคำนามนั่นเองค่ะ
1: แล้ว comparison of adjectives นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3ขั้นค่ะขั้นแรกคือขั้นเท่า
2: ขั้นที่2
1: ขั้นกว่า
0: ขั้นที่3ขั้นสูงสุดการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์แบบแรกนะคะคือการเปรียบเทียบแบบขั้นที่เท่ากันค่ะเราจะใช้โครงสร้าง subject บวก verb to be บวก asบวก adjective แล้วก็บวก as อีกตัวนึงค่ะตัวอย่างเช่นไมค์และนิกสูงเท่าๆกันเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is as tall as Mick เห็นไหมคะคำว่าไมค์ที่เป็นประธานบวกด้วย is ที่เป็น verb to be เราจะใช้ as มาก่อนแล้วก็ตามด้วย adjective คือคำว่า tall ที่แปลว่าสูงแล้วบวกด้วย as อีกตัวนึงค่ะ
1: เอาละค่ะมาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่ากันนะคะน้องๆการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าเนี่ยเราจะเปรียบคนหรือสิ่งของ2สิ่งค่ะโครงสร้างแบบแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าไมค์สูงกว่ามิกซ์ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Mike is taller than mix น้องๆคะเห็นไหมคะไมค์เป็นประธานนะคะเป็น verb to be tall เป็น adjective เติม er than นะคะเป็นขั้นกว่าค่ะเห็นไหมคะเปรียบเทียบของ2สิ่งใช้ขั้นกว่านะคะ
0: คราวนี้นะคะเรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก more แล้วตามด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more than นะคะเราก็จะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เนทจะบอกว่าไมค์เนี่ยหล่อกว่ามิกเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is more handsome than Mick น้องๆเห็นไหมคะคำว่า Mike เป็น subject คำว่า is เป็น verb to be คำว่า more than เราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์คือ handsome ที่แปลว่าหล่อนั่นเองค่ะ
1: สำหรับการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดนะคะเราสามารถเปรียบเทียบคนหรือสิ่งของได้3สิ่งขึ้นไปนั่นเองมีรูปแบบทั้งหมด2รูปแบบนะคะโครงสร้างที่1ค่ะ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective แล้วก็บวก est นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่าไมค์เป็นนักเรียนที่สูงที่สุดในห้องภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าMike is the tallest student in the class เห็นไหมคะ Mike เป็นประธาน is เป็น verb to be ค่ะมี the ตามด้วย adjective คือคำว่า tall และเติม est ลงไปเห็นไหมคะคำว่า tall เป็น adjective 1พยางค์เราเติม est ในขั้นสูงสุดนะคะ
0: คราวนี้เรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most แล้วก็ตามด้วย adjective ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ the most นะคะน้องๆเราจะใช้กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าไมค์เนี่ยเป็นเด็กที่รอที่สุดในชั้นเรียนเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is the most handsome student in the classก็คือไมค์เนี่ยนะคะหล่อที่สุดในชั้นเราจะใช้ the most แล้วตามด้วย adjective คือคำว่า handsome ที่มี2พยางค์นั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
2: Chris Jobs
0: แล้วน้องๆมานั่งดูกันนะคะว่าจะเจอ comparison of adjectives ในประโยคไหนกันบ้าง
1: ใบให้นะคะว่าเป็น adjective ขั้นกว่าค่ะไปดูกันเลย
0: ดูกันเลยค่ะ
3: Hello, good afternoon. Office, I'm going to help you. Yeah.
4: เข้าใจ
3: Yeah, now. Yeah.
4: ไม่เข้าใจก็ hang up ก่อน
3: Hang up.
4: Hey, hang up with me.
3: Sorry, you called wrong number.
4: คำแรกนะคำว่า hang up มันแปลว่าวางหู
5: อ้าวเหรอปกติหนูพูด put down the ear
4: put down the ear อ๋อวางหูลงไป
5: ใช
4: ่แล้วแปลไทยเป็นอังกฤษนี่สองเนี่ยก็คือไม่เข้าใจฝรั่งเป็นแย่แย่แย่เนี่ยเขาเรียกว่าเธอเนี่ยเข้าใจไม่ได้เข้าใจไหมและระดับสุดท้ายเนี่ยก็คือเธอรับโทรศัพท์เนี่ยเธอรับอะไรของเธอให้มันเป็นการ help you ทำอะไร
5: ก็หนูเห็นเวลาพนักงานออฟฟิศหรือว่าพนักงานโรงแรมเวลาเขาโทรศัพท์เขาก็พูดรัวๆแล้วมันดูฉลาดดูเก่งก็เลยทำบ้างใช่ใช่ใช่แต่หนูฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
4: ก็จะเป็นเลขาฝรั่งหรือทำงานองค์กรนานาชาติเราก็จะต้องรับมือกับสายโทรศัพท์ที่เป็นฝรั่งหรือชาวต่างชาติโทรบ้างเข้าใจไหม
6: คุณผู้ชมครับหรือพี่น้องชาวไทยที่ทำงานในโรงแรมหรือว่าร้านค้าหรือในบริษัทเนี่ยนะครับสิ่งแรกเวลาฝรั่งโทรมาเนี่ยขอเลยได้ไหมครับไม่ต้องพูดเร็วและรัวได้ไหมครับจะเร็วแต่ขอแรงๆอย่างเช่น hello good afternoon how can I help you ฝรั่งก็จับได้ hello กับ help สิ่งที่จะทำนะครับคือ hello good afternoon thank you for calling the จุดhotelHow can I help you อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะเน้นให้มันแบบชัดๆไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งเขาฟังไม่ออกเข้าใจไหมจ๊ะ สิ่งตัวที่สองก็คือเวลาฝรั่งโทรมาก็ตั้งสติเข้าใจไหมแล้วก็บอกให้เขาพูดช้าๆ My English is not very good Can you speak slowly please ควรทำไมหรอ Answer the phone
5: ให้ตอบโทรศัพท์เหรอคะ
4: ไม่ใช่ตอบโทรศัพท์ Answer แปลว่าตอบนะครับแต่ Answer the phone แปลว่ารับโทรศัพท์
3: Sorry I didn't วางหู
4: Hang up
3: I didn't hang up สายหลุด
4: The line cut
3: สัญญาณไม่ดี
4: The reception is bad
3: อ๋อพนักงานต้อนรับไม่ดีค่ะ
4: ไม่ใช่ The reception is bad สัญญาณไม่ดี
3: อ๋อ The reception is bad Can you speak slowly please and can you speak loud
4: Hey
3: ห่วยห่อยบรู้ฟังบ่ออ
4: ๋อมันเป็นจังสัน
3: อ้าว
4: Can you speak louder
3: Can you speak louder please Who would you like to talk to Mr. Stefan, hold the line, please. I will transfer your call.
7: Hello, Cook. What's up?
3: Hello, boss. You have a line in.
7: A line in?
4: You have a phone call.
3: Oh, sorry, boss. You have a phone call.
7: Okay, so who's calling?
3: Nathan is calling you.
7: Tell him I'm not here, okay? And tell him I went to a product launch.
3: Okay, ค่ะ boss. My boss went to product lunch.
4: ไม่ใช่ lunch ที่แบบอาหารกลางวันสิ
3: อ้าว
4: นายก็บอก product launch. Launch คือเขาไปเปิดตัวสินค้าเขาออกไปเนี่ยงานอีเวนต์เป็นพวกแบบงานอีเวนต์เปิดตัวสินค้าเรียก product launch.
3: My boss went to product launch. Okay, sir. Would you like to leave a message?
4: Message. Massage มันนวด Message คือข้อความ
3: Okay, okay, okay. Sorry, sir. Would you like to leave a message?
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs เนี่ยน้องๆเห็น comparison of adjectives กันบ้างไหมคะ
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคหนึ่งนะคะที่ว่า Can you speak louder, please?
0: กรุณาพูดเสียงดังกว่านี้หน่อยได้ไหม
1: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำได้ไหมคะว่า comparisons of adjective นะคะในขั้นกว่าเนี่ยเรามีทั้งหมดด้วยกัน2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1มีโครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับการเปรียบเทียบ adjective 1พยางค
0: ์แล้วแบบที่2นะคะเราจะใช้โครงสร้างว่าSubject บวก verb to be บวก more แล้วบวกด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more แล้วบวกด้วย adjective แล้วบวกด้วย than เนี่ยเราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์แล้วก็3พยางค์ขึ้นไปนั่นเองค่ะ
1: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเรามาลองเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ากระเป๋าของฉันเนี่ยใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า My bag isthan yours ใช้อะไรดีคะระหว่าง bigger กับ more big ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า bigger นะคะ my bag is bigger than yours กระเป๋าของฉันใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราใช้ bigger เติม er เพราะว่า big มีแค่หนึ่งพยางค์นั่นเองค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า My bag is than yours ใช้อะไรดีคะระหว่าง more expensive กับ expensiver TikTok ใช้อะไรดีนะ more expensive หรือเปล่า expensiver ใช่แล้วค่ะตอบเป็น more expensive นะคะ my bag is more expensive than yours กระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราใช้ more expensive than เพราะว่า expensive เป็น adjective หลายพยางค์เราเลยใช้ more บวก adjective บวก than นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วอย่าลืมไปดูกันนะคะว่ามี comparison of adjectives กันตรงไหนบ้าง
0: บอกใบให้นะคะว่าเป็น adjective ขั้นสูงสุดค่ะไปดูกันเลยเย้
8: If the durian is known as the king of fruits, ถ้าเกิดว่าทุเรียนได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้นะครับ please allow me to introduce to you the greatest fruit queen ราชินีแห่งผลไม้ขออนุญาตแนะนำนะครับ the mangosteen อันนั้นแต่มังคุดที่นครศรีธรรมราชอาจจะแปลกๆนิดหน่อยไม่แปลกครับบอกได้เลยว่าอันนี้เขาเรียกว่ามังคุดคัดมันมีที่มาที่ไปยังไง and here I am with อาจารย์จตุพรคงทองสวัสดีครับอาจารย์ฟังครับ
9: สวัสดีค่ะ
8: อาจารย์มังคุดคัดนี่มันคืออะไร What is มังคุดคัด in English I don't know
9: Normally we eat mangosteen when it's already mature
8: Mature หรือ ripe คือสุกแล้วถึงกินได้ครับผม
9: Yes but now it's unmature or unripe
8: มังคุดอ่อน
9: Yes มังคุดอ่อน
8: Okay มังคุดอ่อนครับผม
9: The word cut is the local word
8: dialect ใช่ไหมจ๊ะเป็นภาษาถิ่นของไม่ใช่ภาคใต้เฉพาะนครหรือคำว่าคัดเนี่ยแปลว่า
9: peel how to peel the way to get the mangosteen out
8: ทีแรกก็นึกว่าคัดหมายถึงว่าคัด
9: select
8: ที่เราคัดออกเราคัดเข้าของเราไม่ใช่โอเคและเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันมากๆเลยฮะอาจารย์ so what dish are we making today วันนี้เราทำเมนูอะไรครับ
9: Thai Southern Style Spicy and Sour Curry Soup with
8: Mangosteen เป็นแกงส้มในเวอร์ชันภาคใต้แต่รอบนี้ใส่มังคุดคัดด้วย
9: Yes
8: งั้นเริ่มก่อนเลยครับ What are the ingredients ส่วนผสมครับอาจารย์ครับ
9: So the ingredient we separate soup ingredient and curry paste ingredient
8: โอเคฮะ
9: Shall we begin with the curry paste ingredient begin with shallot
8: มีหอมแดงครับ
9: Yes garlic andTurmeric
8: ก็คือมีขมิ้นด้วย
9: Yes in the secret why it develop the yellow color
8: and the aroma ทั้งกลิ่นและรสเหลืองๆเนี่ยมาจากนางขมิ้นที่อยู่ในนี้นี่เองนะครับแล้วมันที่เป็นเผ็ดนี่เพราะอะไรนะ
9: Because we put some of Thai small red chili
8: พริกหนู
9: Yeah พริกขี้หนู
8: นั่นแหละที่เด็ดอยู่ตรงนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วแล้วตัวส่วนอื่นๆครับจ้ะครับ
9: Shrimp paste
8: คือกะปิครับ
9: กะปิ Fish sauce
8: น้ำปลาครับ
9: Lime juice
8: แน่นอนน้ำมะนาวฮะ
9: And sugar
8: น้ำตาลนั่นคือส่วนแล้วแล้ววันนี้แน่นอนที่สุดก็จะมีพี่มังคุดคัทของเรา sliced unripe mango seed มาเป็นชิ้นๆเลยนะอาจารย
9: ์ silver perch
8: แปลเป็นไทยคือ
9: ปลากระพงค่ะ
8: ปลากระพง
9: we can use chicken stock or fish stock
8: น้ำซุปปลาหรือซุปไก่ก็ได้นะครับโอเค ingredients check chef
9: yeah
8: check นะโอเค let's get cooking so how is it different from the spicy and sour curry soup แกงส้มอื่นๆกับแกงส้มมังคุดคัทเนี่ยมันต่างกันไงอาจารย
9: ์ for the taste is not different but if we use มังคุดคัทit can feel more crispy
8: เนื้อของมันเนี่ยความกรอบกรึบๆเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นได้แล้วต้องนานแค่ไหนกว่ามังคุดจะสุกจ้ะ
9: it's ready to eat
8: เดี๋ยวผมเอาถ้วยให้อาจารย์นะ
9: yeah
8: ว้าวนี่มาแล้ว
9: ขอบคุณค่ะ and it's the right time to put lime just because everything already done
8: ครับผม
9: so just turn off the stove
8: ปิดเตาซะต้องใส่ท้ายสุดเพราะไม่งั้นมันจะขมนะงั้นเดี๋ยวไล่ดับเลยนะอาจารย์นะ
9: you see
8: that's it
9: Yes.
8: Oh, นี่นะครับ Thai Southern Style Spicy and Sour Curry Soup with Mangosteen แกงส้มมังคุดครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Itchy Feet แล้วเจอ Comparison of Adjectives กันไหมคะ
0: ครูพี่แนทเจอนะคะจากรายการ Itchy Feet ครูพี่แนทเจอคำว่า The Greatest Food Queen แปลว่าราผลไม้นั่นเองค่ะซึ่งคำว่า greatest นะคะเป็น adjective ขั้นสูงสุดค่ะน้อง
1: ๆเอาละค่ะมาทวนกันอีกครั้งนะคะ adjective เปรียบเทียบขั้นสูงสุดเนี่ยนะคะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1โครงสร้างแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective บวก est นั่นเองค่ะ
0: ทีนี้นะคะการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดแบบที่2เราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวกด้วย adjective ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปนั่นเอง
1: เราลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้าน ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า My dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most old กับ the oldest ติ๊กตอกติ๊กตอกใช้อะไรดีเอ่ยถูกต้องนะคะตอบ the oldest นั่นเองค่ะ My dad is the oldest person in the house พ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้านคำว่า old นะคะเป็น adjective 1พยางค์ในขั้นสูงสุดเราใช้ the บวก adjective บวก est นั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูพี่นัทต้องการจะบอกว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี My dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most intelligent กับ the intelligentest ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเราต้องใช้ the most intelligent นะคะ My dad is the most intelligent person in the house แปลว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราใช้ the most เพราะว่าคำว่า intelligent ที่เป็น adjective เนี่ยมี3พยางค์ค่ะ
1: แล้วนอกจากนี้นะคะ comparison of adjectives เนี่ยยังมี adjective บางตัวนะคะที่เปลี่ยนรูปไปเลยนั่นเองค่ะไม่เติม er ไม่เติม more ไม่เติม most นะคะแล้วก็ไม่เติม est นะคะตัวอย่างของ adjective เหล่านี้นะคะเช่น good better best
0: ดีดีกว่าดีที่สุด
1: bad worse worst
0: แย่แย่กว่าแย่ที่สุด
1: little less least
0: น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดค่ะเช่นถ้าครูพี่นัทต้องการจะพูดว่ารถคันนี้ดีเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า this car is good ถ้าครูพี่นัทต้องการจะเปรียบเทียบรถ2คันเราจะพูดว่า this car is better than that car รถคันนี้ดีกว่ารถคันนั้นถ้าครูพี่นัทต้องการจะบอกว่ารถคันนี้ดีที่สุดในโลกเลยเป็นขั้นสูงสุดนะคะน้องๆเราจะพูดว่าThis is the best car in the world.
1: ถ้าเราใช้ adjective ขั้นสูงสุดกันเป็นแล้วนะคะต่อไปไปเติมพลังคำศัพท์กันกับรายการ
2: Vocab King
0: ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดคำกันได้กี่คำแล้วที่สำคัญน้องๆอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
10: Good morning, Vocab King.
11: Let's play spelling.
12: Ultra, your first word for the spelling final is fine.
13: V-I-N-E.
12: Fine.
13: W-I-N-E.
12: Fine. Oh, Ultra.
14: Uh-huh. ช็อกกันทั้งสตูดิโอครับมาคำแรกก็ผิดเลยสงสัยน้องอุลตร้าจะฟังคำนี้ผิดไปครับ
12: Fine.
13: F-I-N-E.
12: Ah, there it is.
15: ทำไมแล้วเมื่อกี้ไปสะกด V
12: อะ F in they're very similar, but the F.Is really soft. Fine, but the V is a little stronger. Fine.
15: คำต่อไปตั้งใจฟังดีๆนะ
12: All right, Ultra. Your next word is find.
13: F-I-N-D.
12: Correct. You're in the game.
15: อันนี้เราหลอกคุณตาไม่ได้นะครับ
12: All right, Ultra. Your third word is foul.
13: F-O-U-L.
12: Correct.Ultra, how are you feeling now? You feeling a little more relaxed?
13: Yes.
12: All right.
15: สบายใจขึ้นแล้วนะตอนนี้ถูกไปแล้ว2คำนะแต่ผิดไม่ได้แล้วนะเพราะผิดคำแรกไปแล้ว
12: Your next word is foggy.
13: F A C K Y.
12: Foggy.
13: F R I C K Y.
12: Foggy.
13: F U C K Y.
12: Oh! Close. Just one little letter. Foggy. Foggy. F.O-G-G-Y, Foggy
1: ครูพี่แนทคะวันนี้มีเวอร์แคปอะไรที่จะมาเติมพลังกันให้น้องๆบ้างคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทอยากจะเติมพลังคำศัพท์น้องๆกับคำว่า fine ค่ะคำว่า fine แปลว่าดีเป็น adjective นะคะซึ่งเราก็จะมาใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วอะอย่างเช่น I am fine ฉันสบายดี
1: ใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากคำว่า fine นะคะ adjective ที่แปลว่าดีก็มีอีกคำหนึ่งคือคำว่า good นะคะชอบสับสนกันนะคะระหว่างคำว่า good กับ well
0: แล้วอย่างนี้คำว่า good กับ well เนี่ยค่ะครูพี่นุ่นมีความแตกต่างกันยังไงหรอคะ
1: good นะคะเป็น adjective well เป็น adverb นั่นเองค่ะแปลว่าดีทั้งคู่เลยนะคะ มาดูกันที่ตัวอย่างแรกนะคะการใช้ good ถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายที่ดีภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า he is a good boy เห็นไหมคะเราใช้คำว่า good เป็น adjective ขยาย boy ซึ่งเป็นคำนามค่ะข้อนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ adverb well มาขยายได้นะคะเพราะ adjective ขยายคำนามต้องใช้ good นั่นเองค่ะแล้วถ้าประโยคที่บอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า he speak English well เขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีน้องๆเห็นไหมคะเราจะใช้คำว่า well ขยาย speak นะคะคำว่า well เป็น adverb ขยาย speak ที่เป็น verb เพราะว่าadverb ต้องใช้ขยาย verb ค่ะเราจะไม่ใช้คำพูดที่บอกว่า he speak English good ใช้ good ไม่ได้นะคะเพราะว่า good เป็น adjective ต้องขยายคำนามเท่านั้นค่ะแค่นี้ก็แยกออกแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อไรจะใช้ good เมื่อไรจะใช้ well ต่อไปนะคะครูเมย์จะชวนน้องๆไปเติมพลังกันต่อกับรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนค่ะวันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
15: ไปดูกันเลย
16: แนวคิดเรื่องการนำการ์ตูนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับในฐานะตัวผู้สอนเองเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่การเริ่มต้นการวางแผนการจัดการเรียนรู้เลยนะครับเราสามารถใช้การ์ตูนได้ตั้งแต่ขั้นนำนะครับเอาไปใช้ในการสอนหรือเอาไปใช้ในการสรุปก็ได้ในบทบาทของครูเนี่ยครูควรจะต้องมีการเพิ่มการ์ตูนนะครับเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอนในการออกแบบเอกสารการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งในหนังสือเรียนเองก็ตามเป็นการ์ตูนเพื่ออธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ยากๆเนี่ยให้เข้าใจได้ง่ายส่วนบทบาทของนักเรียนผมกำลังมองว่าพอเด็กเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วทางวิทยาศาสตร์ปกติเวลาเราจะทดสอบเด็กเราก็จะใช้วิธีการสอบถามใช่ไหมครับตั้งคำถามตอบมาหรือใช้วิธีการให้เขาทำข้อสอบเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นอีกวิธีนึงที่ใช้ในการวัดและประเมินผลได้ก็คือพอเขาเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสร็จไปปุ๊บลองสรุปเรื่องที่ได้เรียนทั้งหมดสิแต่ว่าอยากให้ลองสรุปไม่สอบแล้วเรื่องนี้เราลองให้นักเรียนนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนดูคราวนี้พอนักเรียนวาดการ์ตูนมาพอว่าจินตนาการของเขาอะไม่มีขอบเขตจำกัดละเขาจะได้ออกแบบอย่างอิสระเพราะเขาวาดการ์ตูนมาเนี่ยสิ่งที่ครูคาดหวังว่าจะได้เห็นก็คือคอนเซปต์ที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์นะครับตัวที่เขามีความสุขในการวาดการ์ตูนมาด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าสิ่งที่เขาเข้าใจถูกหรือผิดโดยดูจากการ์ตูนนี่แหละครับมันมีค่าเท่ากับการทดสอบหรือการถามเลยครับวันนี้จะได้ทดลองเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทำให้ความดันอากาศเปลี่ยนไปครูเคยสอนแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช่ไหมแล้วยิ่งภาพนี้เรียนเรื่องแรงดันอากาศเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเลยแต่เราจะอธิบายให้มันเห็นเป็นภาพได้ตอนนี้ยังไม่ได้ปิดอะไรคิดว่ามันรักษาสมดุลได้ไหมอากาศมันเข้าไปได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราเอาลงนะพอเราเอาลงเสร็จอากาศยังร้อนอยู่ใช่ไหมครับแล้วเอาดินน้ำมันอุ่นเนี่ยคิดว่าอากาศมันจะเข้าไปได้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวคอยดูลองคิดดูสิว่าตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่าฟังเสียงเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นกระป๋องมันค่อยๆบีบมีใครไปบีบมันหรือเปล่าแล้วสรุปใครบีบมันเนี่ย
17: พลังงานบางอย่าง
16: พลังงานบางอย่างนั่นคือเดี๋ยวต้องลองสรุปนะและอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเนี่ยยังไม่หยุดเลยครับยังไม่หยุดเลยนะครับ
1: โอ้โหจากรายการเนี่ยนะคะทำให้เห็นว่าการใช้การ์ตูนเป็นสื่อการสอนในห้องเรียนเนี่ยทำให้น้องๆเข้าใจบทเรียนกันมากขึ้นเลยนะคะเนี่ยว่าแต่น้องๆรู้กันไหมคะว่าคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่าอะไรกันคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understand เป็น verb ค่ะยกตัวอย่างเช่นครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษจะพูดว่า I understand English ฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษค่ะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะ
18: ส่วนคำว่าเข้าใจได้ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understandable เช่นThis is an understandable reason. นี่เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ค่ะ Understandable เป็น adjective นะคะแปลว่าเข้าใจได้นั่นเอง
1: แล้วถ้าเราจะพูดว่าเข้าใจผิดภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า misunderstand เป็น verb นะคะแปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าอย่าเข้าใจฉันผิดนะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Don't misunderstand me อย่าเข้าใจฉันผิดค่ะ misunderstand เป็น verb แปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะเรื่องแรกที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะคือเรื่องของ comparison of adjectives นั่นเองค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นนะคะขั้นแรกคือขั้นเท่าขั้นที่2คือขั้นกว่าขั้นที่3คือขั้นสูงสุดค่ะขั้นแรกนะคะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก as บวก adjective บวก as ค่ะ
18: แล้วขั้นที่2คือขั้นกว่านะคะขั้นกว่าเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบค่ะโครงสร้างแรกก็จะเป็น subject บวก verb to be บวก adjective บวก er แล้วก็ตามด้วยแดนค่ะเราจะใช้กับคำ adjective ที่มีแค่1ถึง2พยางค่ะส่วนรูปแบบที่2นะคะโครงสร้าง subject บวก verb to be บวก more และตามด้วย adjective และตามด้วยแดนเราจะใช้ more than กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะ
1: ข้อที่3นะคะเป็นเรื่องของ adjective ขั้นสูงสุดนั่นเองค่ะ adjective ขั้นสูงสุดนะคะก็มีด้วยกัน2รูปแบบเช่นเดียวกันค่ะโครงสร้างแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective บวก est ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี1พยางค์นะส่วนรูปแบบที่2เนี่ยเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวก adjective นั่นเองค่ะรูปแบบที่2นี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี 2-3 พยางค์ขึ้นไปค่ะ
18: แล้วคำ adjective หรือคำคุณศัพท์บางตัวนะคะก็ต้องเปลี่ยนรูปไปเลยเราจะเติม er est หรือใช้ more กับ most ไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่น good better best ดีดีกว่าดีที่สุด bad worse worst แย่แย่กว่าแย่ที่สุด little less least น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดนั่นเองค่ะ
1: คำว่าดีนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3คำนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า find เป็น adjective ค่ะคำที่2 good เป็น adjective เช่นกันค่ะคำที่3 well เป็น adverb ค่ะน้องๆคะอย่าลืมนะคะว่า adjective ขยายคำนาม adverb ขยาย verb ค่ะ
18: ต่อมานะคะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะคำว่า understandable เป็น adjective แปลว่าเข้าใจได้และคำสุดท้ายคำว่า misunderstand แปลว่าเข้าใจผิดเป็น verb เหมือนกันค่ะ
1: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ reading makes a full man การอ่านหนังสือจะทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์ค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องมันอ่านทบทวนหนังสือกันด้วยนะคะ
18: สำหรับวันนี้นะคะรายการ English Level Up ก็ต้องลาไปก่อน
2: สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และช่วงนี้ค่ะน้องๆหลายๆคนก็อาจจะเปิดเทอมกันแล้วนะคะหลังจากที่